เนาะวอร์มข้อต่อหัวไหล่กันก่อนครับรอบแรกนะครับเยี่ยมมากอีกสัก10วินาทีครับสบายสบายลำตัวตรงฮะสวยงามแบบนี้สามารถทำได้ทุกเช้าเลยนะครับท่าพวกนี้อ่ะต่อไปเราบิดตัวบ้างอึ๊บอึ๊บเน้นการวอร์มลำตัวด้านบนนะครับเกรงหน้าท้องเล็กน้อยยกข้อศอกขึ้นมาขนาดหัวไหล่ตัวเองบิดตัวนะครับสายตามองด้านหน้านะครับถ้าเรามองไปแบบนี้อาจจะมีการวิงเวียนศีรษะได้ฮึบเยี่ยมฮะทีนี้เราด้านข้างบ้างเรายืนขากว้างเล็กน้อยนะครับเรายืดแขนไปข้างลำตัวแล้วดึงกลับจะรู้สึกตึงสี่ข้างลำตัวนิดนึงนะครับแบบนี้ถ้าเรารู้สึกตึงๆไม่เมื่อยเนี่ยเรามาถูกทางแล้ว3 2ทีนี้ลำตัวด้านล่างครับเรายกขาขึ้นมาแล้วเปิดด้านข้างย่ำเท้าและยกเปิดด้านข้างแบบนี้ฮึบจนเราเปิดเข่าขึ้นนะครับเก่งกล้ามเนื้อก้นลักษณะนี้ยกขึ้นไม้สูงให้หัวเข่าอยู่สูงกว่าเอวตัวเองสวยงามฮะรอบแรกกล้ามเนื้อสะโพกนะครับเดี๋ยวต่อไปเราเป็นต้นขากันบ้างทีนี้เรางอหัวเข่าฮะแบบนี้ยกเท้าขึ้นมาให้ถึงเกือบถึงก้นเลยเกรงต้นขาด้านหลังไว้ยืดต้นขาด้านหน้าด้วยตามองด้านหน้านะครับยืดอกขึ้นลักษณะนี้เยี่ยมมากฮะขอสัก4วินาทีฮะ3 2รอบสุดท้ายอ่ะเราเรียกเหนื่อยกันหน่อยเราวิ่งอยู่ที่วิ่งให้เร็วที่สุดนะฮะเป็นวอร์มอัพแบบเร็วนะฮะเรียกเหนื่อยกันหน่อยให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นนิดนึงให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานนะครับ3 2 1โอเคเบรกนะฮะเดี๋ยวท่าแรกนะครับเราเป็นจ็อกกิ้งอยู่ที่30วินาทีพร้อมกันนะฮะไปจ็อกกิ้งอยู่กับพี่นะครับเรามาเตรียมกันอีกรอบนะฮะจำได้ไหมที่ผมบอกนะครับเราจะเวิร์กทั้งหมด30วินาทีและพัก10วินาทีเท่านั้นและกลับมาทำใหม่ทำแบบนี้พักให้น้อยฮะอีก10วินาทีครับมาพร้อมกันเรียกเงินนะฮะยามเช้าแอคทีฟแอคทีฟแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับสวยงาม3 2โอเคพักเบรกพักเบรกครับบิดตัวนิดนึงเราไปดูเลเวล2กันบ้างครับเลเวล2เราทำกระโดดตบจัมแจ็คโอเคไหมฮะ3 2ไปฮึบฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับเราใช้แบบนี้แตะด้านข้าง easy option นะครับหรือถ้าใครไหวพร้อมกันเนาะย่อขาเล็กน้อยลงน้ำหนักที่ปลายเท้าตัวเองเยี่ยมมากผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นไงกันบ้างครับทางบ้านท่าที่2นะฮะท่าที่2รู้สึกได้เลยว่าเหงื่อเริ่มมาแล้วรู้สึกว่าวันนี้เรามี energy ทั้งวันแน่นอน3 2 1โอเครีแลกซ์ครับรีแลกซ์ท่าที่3นะครับเราเล็งประมาณ3ก้าวตัวเองเนาะเราใช้แบบนี้แล้วย่อโอเคมั้ยฮะมาฮึบแล้วย่อแบบนี้สควอทแล้วย่อฮึบจังหวะสควอทนะฮะเรานึกภาพมีเก้าอี้อยู่แบบนี้เรานั่งเก้าอี้ลมแล้วยืนย่อสไลด์ลงอีก20วินาทีเนาะย่อแล้วยืดระยะของการย่อเท่าที่เราไหวนะครับโดยที่เราเกรงกล้ามเนื้อก้นต้นขาด้านหน้าอยู่นะฮึบแบบนี้โอ้เซตที่1เองรู้สึกได้เลยว่าพร้อมแน่เลยวันนี้3 2 1โอเค

ระหว่างนี้ฮะเราสามารถจิบน้ำได้จิบน้ำหรือว่าถ้าใครมีเหงื่อเนี่ยเช็ดเหงื่อแป๊บนึงนะครับทีนี้เราไปดูพาร์ทที่2นะครับท่าแรกเนาะเป็นแอร์สควอตอยู่กับที่ลักษณะนี้30วินาทีนะฮะ Let's go ย่อยืนย่อแล้วยืนการทำสควอตนี่ดีมากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะต้นขาสะโพกทำงานสังเกตดูฮะแค่ผมย่อนี่มาเป็นมัดเลยสังเกตนะฮะนี่ย่อแข็งแรงแน่นอนนะยืดย่อจังหวะยืดหายใจออกแบบนี้เยี่ยมมาก4วินาทีเท่านั้นฮะอันนี้คือเลเวลที่1นะครับในพาร์ทที่2ของเราโอเคพักเบรกครับพักเบรกครับเลเวลที่2เลเวลที่2เราจะทำเบาไปหนักจำท่านี้ได้ไหมครับจ็อกกิ้งทีนี้เราจะยกเข่าให้สูงขึ้นเป็นไฮนีรันอยู่กับที่3 2 8ฮึบแกว่งแขนออปชันเนาะเราสามารถย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าใครไม่อยากกระแทกข้อต่อถ้าไหวพร้อมกันฮะยืดตัวขึ้นแกว่งแขนทั้งลำตัวสวยงาม15วินาทีฮะพร้อมกันเลเวลที่2นะฮะอยู่กับที่อยู่กับที่ยกเข่าให้สูงดึงเข่าขึ้นมาเหนือเอวแบบนี้4 3 21โอเคจำเมื่อกี้ได้ไหมสไลด์ด้านข้างรอบนี้ไฮนี่สควอตสควอตโอเคนะฮะพร้อมกันนะ3 2 8ปึ๊บสควอตสควอตแบบนี้ออปชันนะครับเราสามารถเปลี่ยนเลเวลของตัวเองได้ทำให้เบาถ้าอยากพร้อมอีช่วงเยี่ยมมาก10วินาทีสุดท้ายฮะอีกรอบนึงปุ๊บโอเคเราพักเบรก30วินาทีครับลองจับหัวใจตัวเองดูรู้สึกได้เลยว่าหัวใจทำงานหนักรู้สึกได้เลยว่าดึงไขมันสะสมเนี่ยไปใช้แล้ว

0: ทีนี้พาร์ทที่3นะครับเราจะไปแบบนี้เลยพาร์ท1พาร์ท2พาร์ท3เราจะเหนืออีก1เลเวลนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวเราสามารถลดเลเวลได้ตลอดเวลานะครับมาท่าที่1นะครับ Dynamic Reach Out ย่อขาแบบนี้นะฮะจังหวะยืนนะครับยกส้นเท้าเกรงกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วยืดตัวจังหวะลงพับสะโพกท่านี้สำคัญนะฮะพอในท่าต่อไปเราจะมีการกระโดดเราจะใช้การเคลื่อนไหวและออกแรงแบบนี้รอบแรกนะฮะเราฝึกกันก่อนสวยงามครับพับสะโพกและยกขาโอเคพักเบรกพักเบรกพักเบรกเลเวลที่2นะครับจัมป์จังหวะลงสังเกตดูนะฮะเหมือนเราทำท่าเมื่อกี้เลยเพียงแค่เรากระโดดขึ้น3 2 1ฮึบแล้วย่อยืดเวลาที่เราลงนะครับดันสะโพกไปด้านหลังลงน้ำหนักให้เบาที่สุดขอแบบไม่มีเสียงได้อีกดีฮึบออปชั่นสามารถทำแบบน้องไม้ได้เ
1: รายกขา
0: ย
1: ่อแล้วยกขาเท่าไหวจัมป์จัมป์
0: เยี่ยมมาก4
1: 3
0: 2 1โอเคสะบัดแขนนิดน้อยนะฮะทีนี้ท่าสุดท้ายเรารวมกันทั้งหมดท้ายนี้รันวอดจัมป์โอเคนะพร้อมกันทางนี้ Let's go จัมป์ฮึบท้ายนี้รันจัมป์ออปชั่นอย่าเริ่มระหว่างเซตเราสามารถปรับระดับของเราได้โค้งสุดท้ายฮะเยี่ยมมาก10วินาทีฮึบโดดได้สูงขึ้นขออีก1รอบจบพร้อมกันเฮ้ยว้าวเราพักเบรกกันก่อนฮะนี่คือเซตที่1ฮะเราพักเบรก30วินาทีฮะจิบน้ำกันก่อนจิบน้ำกันก่อนฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเซตที่2กันทีนี้ทุกคนรู้ท่าแล้วโอเคไหมฮะเริ่มจากท่าแรกจ็อกกิ้ง3 2 1ไปทีนี้เรามาดูดีเทลของท่านะครับในการจ็อกกิ้งนะฮะเราลงน้ำหนักที่ปลายเท้าแบบนี้งอหัวเข่าเล็กน้อยสังเกตแขนนะครับเราจะแกะแหว่งข้างลำตัวแบบนี้ยืดอกตามองด้านหน้าหายใจเข้าออกปกตินะครับลงน้ำหนักเบาๆปลายเท้าลักษณะนี้อีก10วินาทีครับเยี่ยมมากอันนี้คือออปชันที่ง่ายนะครับถ้าระหว่างท่าที่ทุกคนทำไม่ไหวนะเราสามารถกลับมาใช้แบบนี้ได้แต่ขออย่างเดียวขออย่าหยุดพักเบรก10วินาทีฮะได้เดี๋ยวเราไปท่าที่2ทวนอีกรอบจัมปิ้งแจ็คตบๆนะรอบนี้ชาเลนจ์กันหน่อยไม่มีออปชัน Let's go ป่ะฮะง่ายๆเลยยกแขนเหนือศีรษะแบบนี้นะครับฮึบฮึบจังหวะที่เท้าชิดแขนเราชิดจังหวะที่ขาออกแขนเรายืดเหนือศีรษะอีก15วินาทีเยี่ยมมากฮะทำไม่ต้องเร็วจนเกินไปนะครับวันนี้เอาเบาๆกันก่อนเนาะ3 2 1โอเคนะครับเคลียร์พื้นที่ด้านข้างสไลด์แล้วนั่งสไลด์แล้วนั่งฝั่งนี้ Let's goปึ๊บนั่งสไลด์แล้วนั่งสังเกตนะครับก้นเราจะลงอยู่ใต้หัวเข่าพอดีปึ๊บย่อลักษณะนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าเหมือนเดิมจังหวะยืนขึ้นขาหยอกแบบนี้15วินาทีปึ๊บดูฮะเยี่ยมมากเซตที่2นะครับรอบนี้ทำให้ดีกว่าเดิมนะเกรงกล้ามเนื้ออ้าขาออกลงเท่าที่ไหวโอเคพักเบรกครับพักเบรกสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับสะบัดแขนเล็กน้อยบิดลำตัวเราผ่านไป3ท่านะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันนิดนึงในช่วงต่อไปนะครับเลเวลที่2เราเริ่มจากท่าแรกแอร์สควอตอีก1รอบแล้วยืนแอร์สควอตเนี่ยก้นกับหน้าขาทำงานนะฮะลงให้ก้นอยู่ใต้หัวเข่าเปิดปลายเท้าอ้าขาเล็กน้อยนะฮะเข่าเราไม่ขุดแบบนี้เนาะเตรียมตัวฮะหาพื้นที่3 2หนึ่งป้ายย่อยืนย่อแล้วยืนแบบนี้สังเกตนะครับปลายเท้าของเราเนี่ย จะแนวเดียวกับหัวเข่านะฮะเข่าเราไม่หุบเข้าด้านในเวลาลงเกร็งกล้ามเนื้อก้นด้านข้างลำตัวตรงจังหวะยืนขึ้นหายใจออกเยี่ยมแบบนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีหลักเราสามารถเปิดปลายเท้ากว้างได้เราย่อแบบนี้หรือถ้าใครไหวเท้าแคบโอเคพักเบรกนิดนึงนะสะบัดขานิดนึงฮะมารอบเมื่อกี้เบาๆรอบนี้เรายกเข่าสูงแบบนี้พร้อมกัน Let's go ฮึบเชิดอกขึ้นมานะฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวระดับนี้แบบนี้ยกเข่าให้สูงไว้หรือถ้าใครไม่ไหวนะครับใช้การย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้ได้ถ้าไหววิ่งพร้อมกันแกว่งแขนนะครับความเร็วปานกลางนะครับไม่เร็วจนเกินไปยกเข่าขึ้นมาให้สูง3 2 1พักเบรกครับทีนี้เรามารวมกันนะไฮนี่สควอทเราเล็งประมาณ3 9 1 2 3แล้วย่อโอเคไหม Let's go ปึ๊บย่อ1 2 3ย่อยกเข่าให้สูงถ้าไม่ไหวแบบนี้แล้วย่อย่อขาแบบนี้เยี่ยมฮะย่อจังหวะเราก้าวด้านข้างนะลองยกเข่าให้สูงปึ๊บมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นเบิร์นมากขึ้น3 2 1โอเคพักเบรกฮะพักเบรกรอบสุดท้ายรอบนี้หัวใจทำงานแบบนี่เลยไล่เป็นแบบเดเวลนะฮะเริ่มจากท่าแรก Dynamic Reach Arm Out แบบนี้หาบาลานซ์ให้ตัวเองนะครับโอเคไหม3 2 1 Let's go ทรงตัวก่อนรอบแรกยกส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้จังหวะยืดแขนเหนือศีรษะตัวเองยกขึ้นมาทรงตัวเกร็งกล้ามเนื้อน่องส้นเท้าลอยจากพื้นยกแขนดันสะโพกมาด้านหน้าเล็กน้อยเขมวหน้าท้องสวยงามครับ10วินาทีสุดท้ายมา3 2 1โอเคเลเวล2 Let's jump ฮึบมาเตรียมใจของตัวเองให้ดีนะฮะสะบัดแขนสะบัดขา3 2 1ไป jump ลงน้ำหนักให้เบาฮึบยกขึ้นมาจังหวะที่เราลงนะฮะแล้วดันสะโพกด้านหลังแบบนี้ฮึบแกว่งแขนขึ้นแล้วลงออปชั่นแบบนี้ได้ถ้าไหวมาพร้อมผมฮึบชึบเกร็งกล้ามเนื้อก้นยืดอกแหวนฮะถ้าเราไม่ยืดอกฮะเราจะลงแบบนี้ไม่ค่อยดีฮึบโอเครีคัฟเวอร์พักเบรกนะฮะรอบนี้เหมือนเดิมรวมกันไฮนี่จัมป์ไฮนี่แล้วจัมป์ Come on Let's go ฮึบแล้วจัมป์ดอดให้สูงฮะรอบนี้ฮึบเยี่ยมมากอย่าลืมออปชั่นไปแบบนี้สบายสบายยกส้นเท้าขึ้นเกร็งหน้าท้องฮึบ10วินาทีสุดท้ายอะเยี่ยมมากเฮ้ยมาออกเสียงหน่อยปลุกคนที่บ้านปลุกข้างบ้าน3 2 1โอเคเราพักยกฮะแล้วเดี๋ยวมาต่อกันเซตสุดท้ายโอเคครับและก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้นะครับผมขอชาเลนจ์ทุกคนหน่อยเนาะไม่มีออปชั่นนะครับ9ท่าสุดท้ายนะครับทำให้เต็มที่ถ้าพร้อมแล้วนะฮะ3 2 1 Let's go เริ่มตั้งแต่ท่าแรกนะครับรอบนี้นอกจากไม่มีออปชันแล้วนะครับทุกคนพยายามทำให้เร็วขึ้นจากตอนแรกเราทำแค่นี้อยู่ใช่ไหมทางบ้านเราจะทำแบบนี้ได้แกว่งแขนลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมแต่ทำให้เร็วขึ้นนะฮะยกสุดท้ายแล้วมาขอชาเลนจ์กันหน่อย15วินาทีฮะเยี่ยมมากฮะน้องไม้เป็นไงบ้าง
2: เริ่มเหนื่อยแล้ว
0: สู้ๆครับสู้ๆ4 3 2โอเคพักเบรก10วิฮะไหนๆก็เดินทางมาถึงเซตสุดท้ายแล้วผมขอไม่บอกท่าแล้วกันนะทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับท่าที่2เตรียมตัวไม่มีออปชั่นนะครับแข่งกับตัวเองไปกระโดดตบรอบนี้หลายคนยังอยู่แค่นี้อยู่ ลองยืดแขนขึ้นมาแล้วอ้าขากว้างๆย่อขาหน่อยเนาะเราจะไม่ลงขาตรงแบบนี้ไปครับ15วินาทีเข้าเยี่ยมมากฮะ Active Morning นะฮะสมชื่อรายการเรานะฮะโค้งสุดท้าย3 2 1เยี่ยมมากเล่นจริงเหนื่อยจริงนะครับเดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะเคลื่อนที่ด้านข้างเนาะโอเคไหม3 2 1ไป Shuffle Squat สไลด์ด้านข้างและนั่งเก้าอี้สายตาเรามองด้านหน้าย่อยืนขึ้นมาหายใจออกแบบนี้ฮึบเยี่ยมมากครึ่งทางเนาะขอเพิ่มความเร็วนิดนึงฮึบฮึบเยี่ยมมากเกรงก้นหน้าขาเราทำงาน10วินาทีสุดท้ายฮึบเดี๋ยวได้พักนะฮะตึงใจเดียว3 2 1โอเคพักเบรกนะฮะ30วินาทีสะบัดแขนเล็กน้อยนะครับมาชาเลนจ์ตัวเองทำตัวเองให้เริ่ดก็ไว้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทที่2นะครับเราทวนท่าให้นิดนึงแอสควอตเนาะย่อแบบนี้แล้วยืนสะบัดขาให้พร้อมนะฮะลงให้สุดเท่าที่เราไหวเนาะ3 2 1 let's go ย่อแล้วยืดแบบนี้ฮะถ้าหลายคนนะฮะรู้สึกว่ามันเบาจนเกินไปเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ย่อแล้วยืดแต่ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มนะครับอาจจะลงไปแค่นี้แล้วยืนให้รู้สึกว่าเราเมื่อยหน้าขากับก้นนะครับเราจะออกแรงกล้ามเนื้อตลอดเนาะถ้าไหวทำให้เร็วย่อแล้วยืดจำได้ไหมฮะช่วงชาเลนจ์ไม่มีออปชันนะมา2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยฮะสะบัดขาเล็กน้อยฮะหายใจให้เต็มปอดเนาะเดี๋ยวรอบต่อไปเราจะเหนื่อยกันอีก1เลเวลนะฮะเตรียมตัวพร้อมไหม High knee run ยกขา Let's go ยืดอกหลังตรงนะฮะแกว่งแขนข้างลำตัวสวยงามว้าวใครบอกเวลาไปวิ่งต้องออกไปข้างนอกไม่จำเป็นฮะยืดอยู่หน้าทีวีเราก็วิ่งได้เร็วขึ้นยกขาให้สูงแกว่งแขนมาแข่งกับตัวเองฮะวู้ฮู้3 2 1พักเบรกสะบัดขาเล็กน้อยนะฮะบิดตัวนิดนึงฮะโอ้เป็นท่าที่ค่อนข้างดีทำทุกวันได้นะครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะฮะเราเตรียมพื้นที่ด้านข้างไฮนี่ด้านข้างแล้วเชียวสควอตฮึบ1 2 3แล้วย่อ1 2แล้วย่อเยี่ยมมากฮะทำให้เร็วขึ้นมาเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอผ่านแคลอรี่ฮะเบิร์นให้สุดเลยแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟหน่อยมา8วินาทีฮึบ3 2 1โอเครีแลกซ์นะเดี๋ยวเราเข้าสู่พาร์ทสุดท้ายเนาะอีก1พาร์ทเราพักเบรกกันอีก20วินาทีนะฮะเมื่อกี้หัวใจเราทำงานสัก 70%ถึง 80% สูงสุดแล้วนะรอบนี้ขอเพิ่มอีกสัก 5-10% โอเคไหมดิวนะมาเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะจัดระเบียบร่างกาย3 2 1 Let's go up and down ปึ๊บจังหวะที่เราแกว่งแขนนะครับเกรงหัวไหล่เล็กน้อยยืดให้สุดยกต้นเท้าขึ้นให้รู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อน่องหน่อยแบบนี้ปึ๊บปึ๊บมาเราใช้ท่านี้ในการเตรียมตัวขึ้นท่าต่อไปนะฮะเราจะมีการกระโดดออกแรงแบบ power 4 3 2 1 recover สะบัดขานิดนึงเราเตรียมร่างกายให้พร้อมใช้งานนะรอบนี้กระโดดอยู่กับที่นะฮะขอเวลาไม่นานนะคิดอะไรเพลินๆ30วิ Let's go jump ต่อเนื่องเลยโดดไม่ต้องสูงมากนะครับเท่าที่เราไหวเน้นการรองน้ำหนักไปที่ก้นตัวเองเยี่ยมมาก15วินาทีสุดท้ายเกรงหน้าท้องด้วยแกว่งแขนพับก้นเยี่ยมมาแข่งกับตัวเองแข่งกับตัวเอง3 2 1โอเคว้าวอีก1ท่าสุดท้ายมาสู้ๆ1ท่าสุดท้ายนะฮะเราจะก้าวไปด้านข้างเอามารวมกันหมดเลย 2 นี่จัมป์ let's go กระโดดตึ๊บย่อน้ำหนักตึ๊บเยี่ยมมากจังหวะที่เรายกขานะครับนึกภาพมีขอนไม้ยกข้ามขอนไม้หรือมีสัตว์เลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแมวหรือเลี้ยงสุนัขฮะยกขาข้ามเข้าไปแล้วโดดให้สูงฮึบฮ่ารอบนี้ถ้าใครไหวชาเลนโอเคว้าวตบมือให้ตัวเองตบมือให้ตัวเองนะฮะโอ้สำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวิร์กเอาท์ในส่วนของคาร์ดิโอนะครับหลังที่เราออกกำลังกายเนาะอีกหนึ่งส่วนสำคัญก็คือการคูลดาวน์ร่างกายตัวเองนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อช่วยเร่งการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราจะได้ไม่ล้าจนเกินเดี๋ยวเราจะเริ่มจากบนลงล่างนะครับเราเริ่มจากการยืดแขนกันก่อนแบบนี้ง่ายๆยืดกันหัวไหล่นะฮะยืดตัวขึ้นไม่ยักบ่าเนาะให้รู้สึกว่าตึงที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะครับทีนี้หลังแขนครับยกขึ้นด้านบนศีรษะตรงนะครับไม่เอียงไม่เอ็นไม่แอ่นเนาะขมิ้นหน้าท้องเล็กน้อย3 2 1ทีนี้เปลี่ยนแขนนะครับเริ่มจากหัวไหล่เหมือนเดิมปึ๊บยืดตัวขึ้นเหมือนเดิมครับเราไม่ยักบ่าเนาะกดไหล่ลงไว้ดึงเข้าหาตัวตัวเราไม่บิดเนาะตัวเราไม่บิดตรงตรงไว้หลังแขนเหมือนเดิมครับยกขึ้นหลังแขนนะครับเราพับแขนแบบนี้ศีรษะดันไว้ด้านหลังเนาะสวยงามครับค่อยๆลดมือลงนะครับประสานมือด้านหลังแบบนี้กำมือยืดอกกดหัวไหล่เชิดคางขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้นะฮะลำตัวด้านบนสุดท้ายฮะประสานมือด้านบนฮึบเหมือนมีคนดึงมือเราไปฮะผ่อนคลายสะบักเก็บคางใกล้คอฮึบลักษณะนี้3 2 1ทีนี้ lower body กันบ้างครับเราง่ายๆเลยเราแค่ก้มไปแตะถ้าใครไม่ไหวเอาแค่นี้ถ้าใครไหวสามารถลงไปต่ำที่สุดนะครับเลือกออปชันของตัวเองนะครับเท่าที่เราไหวเนาะหายสึกตึงต้นขาด้านหลังนะครับหายใจเข้าออกปกติเนาะเราไม่กั้นหายใจค่อยๆยืดตัวขึ้นมาช้าๆนะครับยืดต้นขาด้านหน้าหน่อยฮึบแบบนี้ถ้าใครไม่ไหวนะครับสามารถเดินไปจับกำแพงเปลี่ยนแขนนะเปลี่ยนขาฮึบแบบนี้นี่คราวคิดกันนะครับยืดตัวขึ้นให้สูงหายสึกตึงที่ต้นขาด้านหน้านะครับฮึบวางเท้าลงช้าๆนะครับยืดแขนจ้วงสีข้างของตัวเองนะฮะเปลี่ยนข้างนิดนึงเป็นการยืดเบาๆหลังออกกำลังกายนะครับสำหรับวันนี้ฮะการคาร์ดิโอก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วครับอย่าเริ่มติดตามรายการของเรานะครับกับรายการ Active Morning นะครับทุกวันมีทุกวันอย่างเช่นวันนี้นะครับเราจะเป็นพาร์ทของคาร์ดิโอเราจะมีทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแรงนะฮะกระชับรูปร่างเพราะพันไขมันเสริมสร้างความฟิตของระบบหายใจการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสไตล์โยคะและสปอร์ตเดย์นะครับเราจะมีประมาณนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับทางช่อง T Sport 7นะครับตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้ผมเทรนเนอร์จ๊าบ
2: หนูเทรนเนอร์มายค่ะ
0: ก็ขอตัวลาก่อนครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่63อวิชชาตอนที่1
1: พวกศิลากันเจ้าปันขาดการติดต่อไปสนานรอบนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้ว
2: จริงสิตัวช่วยอีก2ตัวช่วยที่เหลือก็ยังไม่ได้ใช้เลยด้วยเวลาก็เหลือน้อยลงทุกที
3: พวกเขาเดินทางถึงด่านของอวิชชาแล้ว
2: ไปถึงด่านอวิชชาในเวลาอันรวดเร็วเกินกว่าที่คิดไว้นั่นเนี่ย
3: หวังว่าความรู้ทั้งหมดที่ศิลากับเจ้าปานเรียนรู้มาจะช่วยให้ไม่หลงกลกับดักของอวิชชานะ
4: ไอ้โอ้ยข้ามึนหัวไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย
5: อุ้ยเจ็บชะมัดท่านคือ
6: เก่งนี่ที่ผ่านด่านปฏิจจสมุปบาททั้ง11ด่านมาได้จนถึงด่านของข้าอวิชชา
4: อวิชชา
6: ถูกแล้วร้อยปีที่ผ่านมายังไม่มีใครผ่านเข้ามาด่านของข้าได้เลยสักคนมีเจ้า2คนนี่แหละที่เข้ามาได
4: ้ข้าไม่ได้อยากเข้ามาสักหน่อยท่านฉุดข้าเข้ามาเองต่างหาก
6: แม่ฉลาดนี้เล่นตัวไม่เบาเลยนะแบบนี้ดีข้าชอบ
5: ไม่ต้องมาพูดอ้อมค้อมหรอกจะให้พวกเราทำภารกิจอะไรก็ว่ามันเลยเวลายิ่งเหลือน้อยอยู
6: ่งั้นเข้าประเด็นเลยก็ได้ด่านของข้าคือด่านทดสอบความรู้ที่เจ้าสั่งสมมาทั้งหมดถ้าพวกเจ้าคิดว่าตัวเองรู้จริงกว่าข้าก็เอาชนะความรู้ของข้าให้ได้แต่ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ที่นี่ไปตลอดกาลว่าไงจะเล่นไหม
4: ได้ข้าเล่น
6: ดีมากก่อนเริ่มทดสอบข้าอยากรู้ว่าเจ้าทั้งสองรู้จักอวิชชาดีแค่ไหน
5: พูดตามตรงข้าไม่รู้เลยว่าท่านคือใครมีความสำคัญยังไงในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเจ้าก็จะได้รู้จักอวิชชาอย่างที่ข้ารู้จักแล้วใบให้นิดนึงก็ได้อะไรเอ่ยคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริง
5: ฮะคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงงั้นเหรอเจ้าปันนี่คือความหมายของอวิชชาหรือเปล่าอะ
4: ที่ข้าจำได้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้คนเราทุกคนมีอวิชชาอยู่ในตัวเองกันทั้งนั้น
5: ฮะงั้นเจ้ากับข้าก็มีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยอย่างนั้นเหรอแล้วความรู้ที่ผ่านมาทั้งหมดล่ะคืออะไร
6: น่าขำจริงๆใครบอกกันว่าอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยถ้าไม่รู้อะไรเลยก็ต้องเป็นก้อนหินก้อนดินต้นไม้แล้วล่ะแต่มนุษย์อย่างเราหรือแม้แต่สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความรู้อยู่ในตัวอย่างรู้เห็นรูปรู้ได้ยินเสียงรวมถึงความรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าคนเรามีอวิชชาคือความไม่รู้อะไรเลยได้ยังไงกันพวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้จริง
5: ฮะตกลงที่เจ้าเรียนมานี่ถูกแน่นะเจ้าปัน
4: ท่านอาจารย์สอนข้าเองนะจะผิดได้ยังไงกันเล่าแต่ข้าอาจจะพูดไม่ครบน่ะเลยทำให้ความหมายผิดไป
5: เอา้าโถเอ้ยเจ้าปันงั้นก็อธิบายมาให้ครบๆสิ
4: ขอนึกก่อนขอนึกก่อนอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอวิชชาเป็นต้นเหตุสำคัญแห่งกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายรู้จักอวิชชาอวิชชาก็คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือเรียกง่ายๆก็คือความไม่รู้จักอริยสัจ4นั่นเอง
5: อ๋ออริยสัจ4ที่พวกเราเคยเรียนมาแล้วนี่เอง
4: ที่พูดไปเมื่อกี้คืออวิชชา4ยังมีอวิชชา8ด้วยนะคือเติมเข้าอีก4ข้อคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยการบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง
5: โอ้โหเจ้าปันจำเก่งสุดๆไปเลยข้าขอคารวะ
4: เรียนเยอะๆแบบข้าเจ้าก็จะรู้เยอะเองแหละศิลา
6: ท่องจำเก่งก็เ ว่าตัวเองรู้จริงซะแล้วความรู้ที่เจ้าท่องจำมานั่นก็คือความรู้ที่ปรุงแต่งจากสังขารตั้งหากล่ะ
7: ถูกต้องเลยเจ้าค่ะท่านอวิชชาความรู้ที่พูดมานั้นน่ะไม่ใช่ของตัวเองเลยสักนิดฟังอาจารย์สอนมาแล้วก็ปรุงแต่งเป็นความทรงจำหรือสัญญาเฉยๆไม่ได้เข้าใจด้วยปัญญาของตัวเองเลยเจ้าค่ะ
6: ก็ดีแล้วที่ไม่เข้าใจก็จะได้ควบคุมได้ง่ายๆไงล่ะ
7: เอ้ยจริงด้วยเจ้าค่ะท่านอวิชชาฉลาดที่สุดในโลกในโลก
6: คิดว่ารู้แต่ไม่รู้รู้ก็รู้ไม่จริงข้าหมายถึงเจ้านั่นแหละ
4: ฮะว่าไงนะหาว่าข้าไม่รู้จริงงั้นหรอแล้วเจ้าล่ะรู้จริงหรือยังไง
6: บอกได้เลยว่าในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้า

0: ได้เวลาทดสอบความรู้กันแล้วจงหาคำตอบให้ได้ว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ฮะ
0: ทำไมไม่รู้งั้นเหรอ
2: เจ้าปันเจ้าตอบได้ใช่ไหม
3: ข้าก็ไม่แน่ใจว่าที่จำมามันถูกไหมนะสิ
2: ว่าไงนะขนาดเจ้าปันยังไม่รู้แล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยปวดหัว
0: ไม่ทันไรก็เห็นแววพ่ายแพ้ซะแล้วเอาเถอะถ้าไม่ใจร้ายขนาดนั้นหรอกข้าจะให้ตัวช่วยเจ้า4ครั้งให้ไปถามข้อสงสัยจากหัวหน้าด่านต่างๆที่ผ่านมาได้
2: แบบนี้ข้อยังชั่วหน่อยไปถามด่านไหนก่อนดีล่ะเจ้าปัน
3: ไปด่านชรามรณะก่อนก็แล้วกันท่านยายน่าจะแนะนำเราได้นะ
2: ได้เลยงั้นพวกเราขอไปด่านชรามรณะก่อน
0: ได้ไปกันเลย
2: เรามาถึงเมืองชรามรณะแล้วเจ้าปัน
3: ดีเลยรีบตามหาท่านยายกันเถอะนั่นท่านยายนี่นะ
2: ท่านยายจริงๆด้วยเจ้าปันไปถามท่านยายกันเร็วท่านยายขอรับดีจังเลยนึกว่าจะไม่เจอซะแล้ว
4: มีอะไรให้ข้าช่วยหรือเปล่าแล้วทำไมย้อนกลับมาที่นี่ไวจังเลยล่ะ
3: พวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบนะขอรับปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านยายรู้คำตอบไหมขอรับ
4: แล้วเจ้าทั้งสองคิดว่าต้นเหตุแท้จริงคืออะไรกันล่ะ
2: น่าจะเป็นความตายนะขอรับแค่คิดว่าจะต้องมีวันนั้นก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเองตายหรือคนที่เรารักตายก็ตาม
4: แต่สำหรับข้าและคนในเมืองนี้ความตายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราหัดตายกันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความตายไม่ใช่สาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์
3: นึกออกแล้วขอรับต้องเป็นการเกิดแน่ๆถ้าไม่เกิดมาก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเป็นทุกข
4: ์การเกิดมาทำให้เป็นทุกข์แต่การเกิดก็ไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์นะ
3: อ้าวยังมีสาเหตุอะไรที่มาก่อนการเกิดอีกหรอขอรับท่านยายข้ายังมองไม่เห็นเลย
4: ข้าเฉลยคำตอบให้ไม่ได้หรอกนะพวกเจ้าต้องไปค้นหาเองแต่ข้าบอกได้แค่ว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได
3: ้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายหมายถึงว่าถ้าปัจจุบันเราเป็นทุกข์เพราะกลัวตายนี่คือผลเป็นเบื้องปลายส่วนสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาเป็นทุกข์นี่คือเบื้องต้นใช่ไหมขอรับท่านยาย
4: ถูกต้องแล้วหัดพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วเจ้าก็จะพบคำตอบเอง
3: ขอบคุณขอรับ
0: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
5: ศิลากับเจ้าปันจะตอบคำถามอวิชชาได้หรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

วันแม่ปีนี้แม่สบายดีไหมหนูคิดถึงแม่นะหนูยังจำทุกๆเรื่องราวที่เราเคยอยู่ด้วยกันหนูมีทุกอย่างในวันนี้เพราะมีแม่คอยชี้ทางให้หนูมีชีวิตที่ดี

0: chứng hạn em xấu hổ. Cô
1: đấy làm ra cả bộ ảo
0: sao cô
1: cố
2: เฮ้ย4บาท4บาทเอาไป4บาท
1: ก็ได้หน่อยแท
2: ้เอานี่ให้อีกพ่ออีบ่สิเอาบ่เอาอยู่นี่
3: ก่อนที่ฉันจะเริ่มรับจ้างหางานพิเศษทำเพราะแม่เคยสอนว่าไม่ว่าเงินจะมากหรือน้อยก็มีค่าเสมอถ้ามันจำเป็นสำหรับเราทำให้ฉันไม่เลือกงานฉันทำทุกอย่างที่สามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
4: นักเรียนคะมะรืนนี้นะคะก็จะเป็นวันแม่แล้วนะคะทีนี้วันนี้นะคะครูก็เลยอยากจะให้การบ้านนักเรียนนะคะเรียงความวันแม่นะคะให้ส่งพรุ่งนี้นะคะเรียงความวันแม่มีใครสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีเย็นนี้อย่าลืมนะคะกลับไปทำการบ้านเรียงความวันแม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้นะคะเจอกัน

ขึ้นกับแม่ของฉันท่านเป็นโรคมะเร็งแต่ท่านไม่ได้ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะไม่มีเงินจนอาการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆใกล้จะถึงวันแม่ทุกคนได้รับความรักจากแม่ที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่ฉันกลับเสียผู้ให้ไปตลอดชีวิตฉันไม่เคยรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจที่ตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นเขาหลายคนอาจจะเคยท้อจนไม่อยากมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่สำหรับฉันมันคือแรงผลักดันให้ฉันสู้และแม่เคยบอกว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นการดำรงชีวิตโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เราไม่จำเป็นต้องอดเพื่อให้มีแต่เราต้องรู้จักการวางแผนรู้จักประมาณตนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนี่คือคำสอนของแม่ก่อนที่แม่จะจากไป

0: บริการดี
1: มีคุณแสงไทยผู้ที่รักในวิชาชีพอย่างมากพี่อิงรักในระเบียบวินัย
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ
0: ไฟอาสา
1: พี่น็อตก็เต็มใจให้บริการ
0: มีความอ่อนน้อมรักสะอาดที่สำคัญคือการเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
3: โดยบุคลากรของเรายึดหลักคุณธรรมเมตตากรุณาโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางดูแลมิติ4ด้านด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณเจ้าหน้าที่ของเราประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยเพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกถูกต้องปลอดภัยและพึงพอใจครับ
4: การบริการทั้งด้านไอเดินไปเดินมาในก่อคนก็ประคับประคองอยู่บางครั้งคนเฒ่าคนแก่นะในการประคับประคองดีอย่างดี
5: ช่วยเหลือคนไข้เนาะเป็นยังก็หมอก็ใจใสหมอเป็นคนใจดีทุกคนอู้ดีเนาะมาเอาหยดเอาเปรียบ
6: ปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแลนะคะเราก็จะดูแลเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเราเองนะคะดูแลด้วยใจนะคะเห็นท่านมีความสุขเราก็มีความสุข
7: เมื่อเห็นท่านมีความสุขยิ้มได้รับยาและกลับบ้านอย่างปลอดภัยเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะ
0: จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงการจัดตั้งชมรมจริยธรรมดูเหมือนจะช่วยเยียวยาและบ่มเพาะจิตใจได้เป็นอย่างดี
8: เมื่อท่านออกจากสมาธิแล้วขอให้ทุกท่านมีสติทุกอิริยาบถค่ะด้วยความปรารถนาดี
7: เราได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้งชมรมเรารักแม่สวยขึ้นนะคะรูปแบบจะเป็นการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับข้างนอกแล้วก็กิจกรรมของเราเนี่ยค่ะทำมาปีนี้เป็นปีที่9นะคะแล้วก็โครงการคลายหนาวให้น้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของชมรมเรารักแม่สวยก็ทำเป็นปีนี้เป็นปีที่7แล้วค่ะ
9: หลังจากได้เข้าร่วมโครงการของทางโรงพยาบาลแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีค่ะทำให้มีความสุขค่ะ
10: เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและทำรงรักษาไว้ทุกโครงการเพื่อสร้างข้าราชการคนรุ่นใหม่ให้เป็นข้าราชการที่ดีประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
0: การที่โรงพยาบาลแม่สวยเป็นโรงพยาบาลด้านคุณธรรมได้นั้นเกิดจากการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้เกิดผลดีต่อผู้ใช้บริการและเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนได้

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
2: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าแทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: วันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสีย

0: ต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
2: สวัสดีครับ
3: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
4: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
5: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
4: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
3: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
6: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
5: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
4: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าและอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
6: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
3: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
5: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
7: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
8: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
8: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
4: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
8: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
6: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
4: สุดยอดเลยครับ
6: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
5: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
4: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
4: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์

0: โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยแผลงทะลุมิติถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
4: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
4: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
4: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
4: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้ครับ
4: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: ลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหลือไหมครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกัน
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5
4: สู่ภารกิจกันเลย

0: ท้ายเรือแม่ค้า
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แม่ค้าท้ายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
3: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
0: คุณตามะพร้าวชอบ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
3: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
0: ซื้อทุเรียนผม
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
0: อร่อยจังเลย
3: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
0: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
1: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: ผมถ่ายตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
3: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
0: ขอบคุณแทนไทยไมโทรและเพื่อนๆที่สอนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
2: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
3: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทรเย
1: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำการจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
2: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง180-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมรา

ุปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวิตามินข่าววันนี้นะครับต่อเนื่องจากเรื่องราวของประชาธิปไตยวันนี้พี่ซุปจึงขอชวนน้องๆและท่านผู้ชมมารู้จักกับหัวใจของประชาธิปไตยว่าเป็นสิทธิ์ของเราหรือเขาเดือดร้อนคิดผิดหรือคิดต่างกฎหมู่หรือกฎหมายอย่างไหนดีกว่าครับอย่าง

0: มีสิทธิ์ที่จะกินใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ถ้าปูจะกินข้าวไข่เจียวกับนมมันก็เป็นสิทธิของปูใช่ไหมครับ
1: โอ้โหถูกต้องมากเลยครับ
0: ทำเพื่อต้องมาว่าปูด้วยอะ
1: เอ้าแล้วเขาว่าปูว่าไงครับ
0: ปูเดินมาเห็นพอดีบอกว่าผิดกฎนะครับ
1: ว่าแต่ปูกินข้าวตอนไหนครับ
0: อ๋อตอนข้าววิชาภาษาอังกฤษนะครับ
1: ที่กินข้าวในโรงเรียนนะครับผิดกฎนะครับ แล้วมันกินได้ไงครับ
0: อ๋อมันหิวมันทนไม่ไหวแล้วครับท้องจะผูกอยู่แล้วอะ
1: ท้องผูกเกี่ยวอะไรกับหิว
0: ไม่รู้ครับพี่ซุปคะเรามีสิทธิ์ค่ะคนอื่นก็มีสิทธิ์ค่ะแต่เราต้องไม่ไปรบกวนสิทธิ์ของคนอื่นค่ะประเทศก็มีกฎหมายโรงเรียนก็มีกฎกติกาแล้วก็ที่บ้านก็มีข้อตกลงค่ะ
1: แล้วปัญหาเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะครับคนดี
0: เพราะคนเรานะคะชอบถูกใจค่ะมากกว่าถูกต้องค่ะ

0: พี่ตุ้มครับพวกเบื่อเพื่อนกลุ่มนี้มากเลยครับ
1: เอ้าไปเบื่อเพื่อนทำไมครับ
0: หนูอยากดูการ์ตูนเนี่ยพวกเขาอยากดูละครกันนะคะ
1: โอ้ยเป็นเพื่อนกันแบบนี้ต้องโหวตครับลงคะแนนเสียงครับ
0: โหวตแล้วครับแต่เสียงส่วนมากเขาอะอยากดูละครแต่เสียงส่วนน้อยอยากดูการ์ตูน
1: อ๋อแล้วละครเรื่องนี้นี่ไม่ดีเหรอครับครู
0: อ๋อมันก็สนุกดีอะครับแล้วก็มีข้อคิดด้วยแต่ว่าข้อคิดผิดเพราะว่าคิดไม่เหมือนครู
1: โอ้โหมาแรงนะวันนี้
2: พี่ซุปคะวันนี้จะกินอะไรดีคะ
1: เอ๊กินราดหน้ากินไข่เจียวเฮ้ยหรือจะกินสุกี้อ๋อหรือผัดกะเพราดีอ่ะอุ้ยคิดไม่ออกอะสับสนน่ะ
2: พี่ซุปคะขนาดพี่ซุปคิดคนเดียวนะคะยังสับสนเลยทุกคนจะให้คนหลายๆคนคิดเหมือนกันได้ยังไงล่ะคะ
1: เออก็จริงอยู่อ่ะคนดีแต่ว่าคือถ้าคิดไม่เหมือนกันน่ะคิดไม่ใช่แบบเดียวกันน่ะแล้วจะคบกันได้ยังไงเป็นเพื่อนกันน่ะ
2: คบกันได้สิคะเพื่อนก็ต้องฟังเพื่อนค่ะ
1: อ้าวแต่ว่าเพื่อนเขาคิดผิดอ่ะเขาคิดไม่เหมือนเราอ่ะ
2: คิดไม่เหมือนเราเขาเรียกว่าคิดต่างค่ะไม่ใช่คิดผิดค่ะ
3: อย่างไหนดีกว่าอย่างไหนดีกว่าฮ่ากฎหมายอยู่เหนือกฎหมู่แต่กฎหมู่มีเยอะกว่าจะถูกจะผิดพิจารณาอย่าสร้างปัญหาให้ส่วนรวม
0: ชัยยอนจะได้กลับบ้านเร็ว
1: โอ้โหดีใจด้วยครับทำไมถึงได้กลับบ้านเร็วล่ะครับ
0: ก็เพราะว่าวันนี้ครับกลุ่มผมมายกผู้กระโดดเวงทั้งกลุ่มเลย
1: อ้าวอย่างนี้ก็ผิดสิครับครู
0: ไม่ผิดครับเพราะว่ากลุ่มผมเสียส่วนใหญ่ตั้งใจจะโดดเรียนยังครับ
1: ผิดกฎโรงเรียนชัดเลยครับครู
0: อุ้ยจริงด้วยเอ๊ะแต่ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ผมจะรวมหัวกับเพื่อนไปเปลี่ยนกฎโรงเรียนกันครับ
1: โอ้โห

0: โอ้ผิดซ้ำสองเลยนะเนี่ย
1: พี่ซุปคะถ้ามีคนหลายๆคนมาจับกลุ่มรวมกันทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ทำแต่ความสบายของตัวเองมันก็ผิดนะคะ
0: อ๋ออย่างเช่นว่ารวมกลุ่มกันโดดเรียน
1: ผิดแน่นอนค่ะ
0: รวมกลุ่มกันไม่จ่ายค่ารถเมย์
1: ผิดกฎหมายค่ะ
0: แล้วสังคมจะสงบเรียบร้อยได้ยังไงครับ
1: เราก็ต้องทำตามกฎกติกาค่ะไม่ใช่ทำตามความสบายของตัวเองค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆครับการฝึกให้ตัวเรารู้และทำตามสิทธิเสรีภาพของตัวเองและไม่ทำให้ใครเดือดร้อนการมองว่าคนที่คิดต่างไม่ได้แปลว่าเขาคิดผิดเสมอไปหรือการทำตามกฎหมายมากกว่ากฎหมู่เพียงเท่านี้เด็กๆอย่างพวกเราก็จะมีความเป็นประชาธิปไตยได้ไม่ยากเลยครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ

0: โรงเรียนคิดเขียนเสียก่อนจะสายชีวิตไม่วุ่นวายเรียนไว้คณิตศาสตร์ดีเอ่ยสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2กับคุณครูพีรพงษ์เย็นทรวงหรือครูอัดครับ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีครับจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ในหน่วยที่3ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในหน่วยของเรขาคณิตในครั้งนี้เราจะเรียนรู้ในหน่วยที่4นะครับนั่นก็คือหน่วยของแบบรูปนะครับว่าแต่วันนี้จะเรียนรู้เรื่องอะไรเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี2รูปนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ในครั้งนี้เด็กๆจะต้องทำอะไรกันได้บ้างอย่างแรกเลยนะจะต้องบอกชุดที่3และบอกรูปถัดไปในแบบรูปซ้ำโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่ซ้ำมี2รูปนะครับให้เหตุผลได้ว่าเอ๊ะรูปถัดไปเป็นรูปนั้นเพราะเหตุใดนะและสุดท้ายเลยจะต้องสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะครับอธิบายได้นะว่าเอ๊ะชุดที่3มีอะไรบ้างนะครับและรูปถัดไปคือรูปอะไรนะต้องอธิบายได้นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนชนิดและลักษณะของรูปเรขาคณิตกันก่อนนะครับว่าเด็กๆยังจำได้ไหมทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบอย่างรวดเร็วนะครับรูปแรกเป็นรูปอะไรครับ
2: สามเหล
0: ี่
2: ยม
0: เป็นรูปอะไรเอ่ย
2: สามเหลี่ยม
0: เป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะว่าอะไรครับใครให้เหตุผลได้บ้างตะวันลูก
3: มีด้าน3ด้านมีมุม3มุมมีจุดชอบมุม3จุดครับ
0: ปรบมือให้ตะวันหน่อยนะรูปถัดไปเป็นรูปอะไรรูปเรขารูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดชัยพฤกษ์ลูกรูปอะไรครับ
4: สี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมเพราะเหตุใดครับ
4: มี4ด้านมี4มุมมีจุดชอบมุม4จุดครับ
0: มีด้าน4ด้านมีมุม4มุมมีจุดยอดมุม4จุดนั่นเองนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปนี้ล่ะลูกใครตอบได้บ้างประภัสราครับเป็นรูปอะไรครับ
5: 5เหลี่ยมค่ะ
0: รูป5เหลี่ยมนั่นเองเพราะเหตุใด
5: มีด้าน5ด้านมีมุม5มุมมีจุดยอดมุม5จุดค่ะ
0: ถูกต้องนะครับประมือให้ประภัสราหน่อยนั่นคือรูป5เหลี่ยมนะครับรูปนี้ล่ะครับเป็นรูปกี่เหลี่ยมปณิดาลูก
6: 8เหลี่ยม
0: เป็นรูปกี่เหลี่ยมยังไม่ใช่นะใครทีทัศน์ลูกทีทัศน
7: ์6เหลี่ยมครับ
0: ถูกต้องนะเป็นรูป6เหลี่ยมนะครับเพราะเหตุใด
7: มีด้าน6ด้านมีมุม6มุมมีจุดยอดมุม6จุดครับ
0: ถูกต้องครับนั่นคือรูป6เหลี่ยมนั่นเองนะครับเอ๊ะแล้วรูปเรขาคณิต2มิติชนิดนี้เราเรียกว่าอะไรนะอีฟลูก
8: วงกลมค่ะ
0: วงกลมทราบได้อย่างไรว่าเป็นวงกลมลูก
8: ไม่มีด้านไม่มีมุมค่ะ
0: ไม่มีด้านไม่มีมุมขอบเป็นเส้นอะไร
8: เส้นโค้งค่ะ
0: ขอบเป็นเส้นโค้งใช่ไหมครับเส้นแบ่งครึ่งวงกลมเป็นอย่างไรครับ
8: ยาวเท่ากันค่ะ
0: ยาวเท่ากันทุกเส้นใช่ไหมมีหลายเส้นใช่ไหมครับและสุดท้ายรูปเรขาคณิต2มิติชนิดนี้คือประกรณ์ลูก
9: วงรีครับ
0: วงรีเพราะเหตุใดถึงคิดว่าเป็นวงรีครับ
9: เส้นแบ่งครึ่งไม่เท่ากันครับ
0: เส้นแบ่งครึ่งวงรีไม่เท่ากันใช่ไหมครับและอะไรอีกเอ่ยมีลักษณะยังไง
9: เรายาวรีรีครับ
0: ยาวยาวรีรีนั่นเองนะครับเยี่ยมมากประมือให้ประกรณ์หน่อยนะนั่นก็คือวงรีนั่นเองนะครับหวังว่าเด็กๆน่าจะยังคงจำแนกได้นะครับและบอกลักษณะของรูปเรขาคณิต2มิติที่คุณครูได้ให้ทบทวนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเราจะพิจารณาจากอะไรนะจำนวนด้านและจำนวนมุมหรือจำนวนจุดยอดมุมใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นวงกลมและวงรีนักเรียนสามารถจำแนกได้ไหม รูปใดวงกลมรูปใดวงรีได้นะโดยดูจากอะไรครับเส้นแบ่งครึ่งใช่ไหมนะเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมกันดีกว่าวันนี้ครูเตรียมเกมมาให้เด็กๆเล่นนะครับเป็นรูปอะไรใช่เลยนะให้เด็กๆช่วยกันตอบนะมาดูนะครับภาพแสดงแบบรูปสามในชุดที่1นะภาพที่1นะครับให้เด็กๆช่วยกันตอบว่าภาพที่1เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดเจด้าลูกภาพที่1เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดครับ
6: หกเหลี่ยมค่ะ
0: รูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะเป็นรูปหกเหลี่ยมนะถูกต้องไหมถูกต้องอ่ะประมือให้เจด้าหน่อยเยี่ยมมากนะครับภาพที่2เอ๊ะเป็นรูปอะไรนะออแกนลูกเป็นภาพอะไรครับ
6: สี่เหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองถูกต้องอ่ะประมือให้ออแกนหน่อยเยี่ยมมากนะครับมาดูภาพที่3กันบ้างนะภาพที่3เป็นรูปอะไรครับดาเนียลูก
10: หกเหลี่ยมค่ะ
0: เป็นรูปหกเหลี่ยมนั่นเองนะครับถูกต้องอ่ะประมือให้ดาเนียหน่อยนะปลายทางน่าจะตอบกันได้นะภาพที่4เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดมอสลูกมอส
11: สี่เหลี่ยมครับ
0: รูปสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเยี่ยมมากอ่ะประมือให้มอสหน่อยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคิดว่าภาพที่5และภาพที่6น่าจะเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดใครจะตอบเป็นครูได้บ้างเอามือจับหูยกมือกล้าลูกคิดว่าภาพที่5และภาพที่6เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใด
6: หกเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยม
0: เป็นรูปหกเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับใช่ไหมดูนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับก็คือรูปหกเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะ

0: เด็กๆคิดว่าภาพที่7และภาพที่8ล่ะครับควรเป็นรูปอะไรทราบได้อย่างไรรอบนี้จะต้องให้เหตุผลได้ด้วยนะนะโมลูกคิดว่าภาพที่7และภาพที่8น่าจะเป็นรูปอะไรครับเพราะเหตุใด
1: ภาพที่7หกเหลี่ยมครับภาพที่8แปะสี่เหลี่ยมครับ
0: ถูกต้องนะครับปรบมือให้นโมหน่อยนะเป็นรูปหกเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมตามลำดับนะครับเพราะอะไรลูกทราบได้อย่างไรเราทราบได้อย่างไรว่าเป็นรูปหกเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมลูก
1: ได้ดูจากเลขข้างใต้ครับว่าเป็นเลขคีนเลขคู่ครับ
0: ถ้าเป็นจำนวนคี่จะเป็นภาพอะไรลูก
1: หกเหลี่ยมครับ
0: จะเป็นภาพหกเหลี่ยมใช่ไหมถ้าเป็นจำนวนคู่ล่ะลูก
1: สี่เหลี่ยมครับ
0: จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอ๋อสังเกตจากตรงนั้นแล้วมันมีลักษณะซ้ำกันไหม
1: ซ้ำกันครับ
0: ซ้ำกันนั่นเองนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเพราะว่าเป็นการเรียงซ้ำกันไปเรื่อยๆนะของรูปหกเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมอย่างที่นโมบอกเลยนะครับว่าอ๋อถ้าภาพนะเป็นภาพที่เป็นจำนวนคี่ก็จะเป็นรูปหกเหลี่ยมใช่ไหมครับที่นโมบอกแต่ถ้าเป็นจำนวนคู่ก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะหรือเป็นแบบรูปซ้ำของรูปหกเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองแสดงว่าคำว่าแบบรูปซ้ำก็คืออะไรลูกเป็นการอะไรเป็นการเรียงซ้ำกันไปเรื่อยๆนะเป็นชุดๆใช่ไหมครับในลักษณะนี้โดยในที่นี้ก็คือเป็นการเรียงซ้ำกันของอะไรครับรูปหกเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูภาพแสดงแบบรูปซ้ำในชุดที่2กันนะครับภาพแรกให้เด็กๆช่วยกันตอบนะทางต้นทางและปลายทางนะครับภาพที่1และภาพที่2เป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดมีขนาดใดและสีอะไรแสดงว่าเด็กๆต้องตอบกี่คำถามครับลูก
2: 3
0: คำถามใช่ไหมเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดขนาดใดและสีอะไรนะครับเกียร์ไหนลูกเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดครับ
2: วงกลมครับ
0: วงกลมนะเป็นวงกลมถ้าภาพที่1เป็นวงกลมขนาดอะไร
2: ใหญ่ครับ
0: ขนาดใหญ่สีอะไรครับ
2: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองถ้าภาพที่2ล่ะลูก
2: วงกลมเล็กครับ
0: วงกลมขนาดเล็กสีอะไรครับ
2: สีม่วงครับ
0: ถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับปรบมือให้แกไหนหน่อยนั่นก็คือภาพแรกเป็นวงกลมขนาดใหญ่สีเหลืองภาพที่2เป็นวงกลมขนาดเล็กสีม่วงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูภาพที่3กันภาพที่3เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดมีขนาดใดและสีอะไรอีฟลูกภาพที่3นะ
1: วงกลมค่ะ
0: วงกลมขนาดละลูก
1: ใหญ่ค่ะ
0: ขนาดใหญ่สีอะไรครับ
1: เหลืองค่ะ
0: ถูกต้องไหมนะเป็นวงกลมขนาดใหญ่สีเหลืองถูกต้องประมือให้อีฟหน่อยนะและมาดูภาพที่4นักเรียนคิดว่าภาพที่4เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดขนาดใดและสีอะไรปณิดาลูก
2: วงกลมค่ะ
0: เป็นวงกลมใช่ไหมครับขนาดใดเอ่ย
2: ขนาดเล็กค่ะ
0: วงกลมขนาดเล็ก
2: สีม่วงค่ะ
0: สีม่วงถูกไหมนะถูกต้องนะครับเห็นไหมเป็นวงกลมขนาดเล็กสีม่วงนั่นเองคุณครูอยากทราบเหตุผลปณิดาลูกวันนี้นะทำไมถึงคิดว่าเป็นวงกลมขนาดเล็กสีม่วงล่ะลูกเพราะอะไรลูกให้เหตุผลได้ไหม
2: เพราะเลขข้างล่างเป็นเลขคู
0: ่อ๋อถ้าเป็นด้านล่างเป็นจำนวนคู่แล้วทำไมลูกตามความคิดเรานะตามความคิดเราได้เลย
2: มันซ้ำกัน
0: อ๋อมันซ้ำกันใช่ไหมมันซ้ำกันใช่ไหมครับอ๋อมันซ้ำกันนะและภาพที่5และภาพที่6ล่ะลูกปกรณ์ลูกปกรณ์คิดว่าเป็นรูปเลขาคณิต2มิติชนิดใดนะขนาดเท่าใดและสีอะไรลูก
2: วงกลมครับ
0: เป็นวงกลม

0: ขนาดใหญ่ครับ
1: ขนาดใหญ่สี
0: เหลืองครับ
1: มาดูกันนะเป็นวงกลมขนาดใหญ่สีเหลืองถูกต้องนะครับภาพที่5ใช่ไหมนะลูกภาพที่6ล่ะ
0: กลมครับขนาดเล็กครับ
1: เป็นวงกลมขนาดเล็ก
0: สีม่วงครับ
1: สีม่วงเพราะเหตุใดลูก
0: เพราะว่าอันที่แล้วมันซ้ำกันแล้วครับ
1: อ๋อมันซ้ำกันยังไงมันสลับไปสลับมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ซ้ำกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ
0: ครับ

0: เป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดนะเป็นภาพอะไรนะมีลักษณะอย่างไรและทราบได้อย่างไรแสดงว่าต้องตอบ3คำถามย่อยเลยนะครับประภัสราลูกคิดว่าเป็นภาพอะไรภาพที่7และ8ลูก
1: วงกลมค่ะ
0: ภาพที่7เป็นวงกลมขนาดอะไร
1: ขนาดใหญ่ค่ะ
0: วงกลมขนาดใหญ่สี
1: เหลืองค่ะ
0: สีเหลืองและภาพที่8ละลูก
1: วงกลมขนาดเล็กค่ะ
0: วงกลมขนาดเล็กสี
1: ม่วงค่ะ
0: ม่วงนะครับถูกต้องนะครับอาปรบมือให้ภัสราหน่อยลูกเยี่ยมมากนะและนักเรียนทราบได้อย่างไรลูกเธอทราบได้อย่างไรภัสราลูกทราบได้อย่างไรครับดูจากอะไร
2: ด
0: ูจากอะไรเอ่ย
1: ที่มันซ้ำกันค่ะ
0: อ๋อดูจากที่ซ้ำกันนะครับดูจากที่เขากำหนดมาให้ตั้งแต่แรกๆเลยใช่ไหมครับแล้วดูว่าอ๋อตรงไหนซ้ำกันนั่นเองนะครับเพราะอะไรเป็นการเรียงซ้ำกันไปเรื่อยๆนะเป็นชุดไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าการเรียงซ้ำกันไปเป็นชุดนะครับไปเรื่อยๆของวงกลมขนาดใหญ่สีเหลืองและวงกลมขนาดเล็กสีม่วงเรียกว่าแบบรูปซ้ำโดยมีชุดที่ซ้ำมีสมาชิก2รูปแสดงว่าเด็กๆจะต้องรู้จักคำใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นคือคำว่าอะไรครับแบบรูปซ้ำคำว่าชุดที่ซ้ำนะครับเด็กๆต้องเข้าใจในส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมกันสักเล็กน้อยนะจากเมื่อสักครู่นี้ชุดที่ซ้ำมีสมาชิก2รูปได้แก่อะไรครับวงกลมขนาดใหญ่สีเหลืองและวงกลมขนาดเล็กสีม่วงใช่ไหมจะเห็นว่าเขามีความสัมพันธ์กันยังไงลูกจากแบบรูปมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของอะไรนโมลูก
3: ลักษณะครับ
0: ลักษณะนั่นคืออะไรนั่นก็คือขนาดของขนาดและสีใช่ไหมถูกต้องปรบมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของขนาดและสีเด็กๆจะเห็นว่าตอนแรกใช่ไหมถ้าเราพิจารณาขนาดก่อนพร้อมกันนะขนาดก่อนนะใหญ่แล้วทำไม
4: เล
0: ็
4: ก
0: ใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กถ้ามาพิจารณาสีครับสีอะไรเหลืองนั่นหมายความว่าจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของแบบรูปชุดนี้นะครับนั่นก็คือเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของขนาดและสีนั่นเองใครจะออกมาวงล้อมรอบชุดที่ซ้ำให้ครูดูได้บ้างดาเนียลูกมาวงล้อมรอบชุดที่ซ้ำให้ครูดูหน่อยว่าเด็กๆ เข้าใจคำว่าชุดที่ซ้ำไหมชุดที่ซ้ำในที่นี้มีสมาชิกกี่รูปลูกกี่รูปสองรูปอ่ะไหนลองวงล้อมรอบสิชุดที่สามนะวงหมดเลยลูกจะเห็นว่าชุดที่สามมีสมาชิกกี่รูปครับสองรูปนั่นเองนะสามกันไปเรื่อยๆนะครับในลักษณะที่ดาเนียวงนะถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาปรบมือให้ดาเนียหน่อยเยี่ยมแม่นะนั่นก็คือชุดที่3นะครับมีสมาชิก2รูปได้แก่อะไรครับวงกลมขนาดใหญ่สีเหลืองและวงกลมขนาดเล็กสีม่วงเห็นไหมจะซ้ำกันไปเป็นชุดๆไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับเราเรียกว่าแบบรูปซ้ำนะต่อมามาดูที่อยู่ในชีวิตประจำวันเราบ้างนะครับจริงๆแล้วแบบรูปซ้ำนะอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นธงราวนี้นะธงราวสามเหลี่ยมนะครับภาพนี้คือภาพอะไรคุณครูแอบเฉลยไปเมื่อสักครู่นี้แล้วธงราวใช่ไหมธงราวรูปสามเหลี่ยมหรือธงรูปสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะการเรียงรูปในภาพนี้เป็นแบบรูปซ้ำหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบไปบ้างนะโมลูก
3: เป็นแบบรูปซ้ำครับ
0: เพราะอะไรครับ
3: มีสีที่แตกต่างกันครับ
0: และยังไงต่อสีที่แตกต่างกันใช่ครับ
3: แล้วก็ลักษณะครับ
0: ลักษณะแตกต่างกันยังไงอีก

0: มีสีที่แตกต่างและสิ่งที่เหมือนกันก็คือรูปเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันครับ
1: มีใครให้เหตุผลเพิ่มเติมได้จากนี้ไหมมันทำไมกันเนี่ยมันเรียงดูลักษณะการเรียงสิมันเป็นยังไงลูกประกอบลูกให้เหตุผลเพิ่มเติมจากเพื่อน
2: การเรียงมันซ้ำกันคร
1: ับ ใช่มันซ้ำกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นเพราะเป็นการเรียงซ้ำกันไปเรื่อยๆของธงรูปสามเหลี่ยมสีแดงและสีขาวเห็นไหมสลับกันไปอ่ะเด็กๆลองดูนะพิจารณาที่สีก่อนสีอะไร
3: แดง
1: นะจะเห็นว่าถ้าขนาดเท่ากันไหมขนาดเท่ากันไหมเท่ากันนะครับเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมครับอย่างที่นโมบอกนะและนักเรียนคิดว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปเป็นรูปอะไรแน่นอนว่าเด็กๆก็จะต้องวงล้อมรอบชุดที่3ได้ใครจะออกมาวงได้บ้างชัยพฤกษ์ลูกมาวงล้อมรอบเลยลูกจากที่เพื่อนเนาะได้วงล้อมรอบชุดที่3ถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยแสดงว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปในชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป2รูปนั่นเองคือธงอะไร
3: ทอง
1: สีแดงกับธงสีนั่นเองนะครับเยี่ยมมากนะธงสีแดงกับธงสีขาวนะครับสองรูปได้แก่ธงรูปสามเหลี่ยมสีแดงกับธงรูปสามเหลี่ยมสีขาวนะครับอย่างที่เพื่อนได้วงล้อมรอบไปเมื่อสักครู่นี้และถ้าเราต้องการวางธงเรียงต่อไปอีกหนึ่งรูปนะอีกหนึ่งรูปต้องใช้ธงรูปสามเหลี่ยมสีอะไรใครตอบไปบ้างปลื้มลูก
4: สีขาวครับ
1: ใช้ธงรูปสามเหลี่ยมสี
4: ขาวครับ
1: สีขาวนั่นเองถูกต้องไหมนะถูกต้องนะครับเอ๊ะทราบได้อย่างไรลูกครูถามเพิ่มเติมทราบได้อย่างไรดูจากอะไรสังเกตจากอะไร
4: สีครับ
1: สังเกตจากสียังไงลูก
4: มันซ้ำกันครับ
1: มันซ้ำกันสลับกันไปใช่ไหมครับเด็กๆมาดูนะธงสีแดงขาวแดงขาวแดงขาวแดงขาวแดงต่อไปต้องเป็น
3: ขาว
1: แสดงว่าเราก็ต้องมีทักษะอะไรเนี่ยลูกทักษะการสังเกตนะต้องสังเกตให้ได้นะว่าเอ๊ะจากแบบรูปที่กำหนดให้นะครับธงราวที่กำหนดให้นั้นมีลักษณะอย่างไรอะไรซ้ำกันสลับกันไปนะเด็กๆต้องสังเกตให้ได้นะครับมาดูรูปถัดไปบ้างเด็กๆตอบได้ไหมเอ่ยว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรภาพนี้เป็นภาพอะไรครับชัยพฤกษ์ลูกชัยพฤกษ์เป็นภาพอะไรครับ
5: ฟุตบาทครับฟุตบาทครับ
1: นั่นก็คือขอบทางเท้านั่นเองนะครับเอาประมือให้ชัยพฤกษ์หน่อยนะเด็กๆจะสังเกตว่าขอบทางเท้าของเรานั้นเอ๊ะมีลักษณะอย่างไรครับเนี่ยเป็นสีอะไรเนี่ยตะวันลูกตะวัน
6: สีดำสีขาวสีดำสีขาวสีดำสีขาวสีดำสีขาวสีดำ
1: สลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอ๋อเยี่ยมไหมเอาประมือให้ตะวันหน่อยนะแล้วคิดว่าการเรียงรูปในภาพนี้เป็นแบบรูปซ้ำหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบได้บ้างตะกอนลูกเป็นแบบรูปซ้ำไหม
7: เป็นครับ
1: เป็นแบบรูปซ้ำเพราะเหตุใดครับ
7: เพราะว่ามี

0: ันครับ
1: อ๋อมันซ้ำกันระหว่างสีอะไรกับสีอะไรเนี่ยลูก
0: สีดำกับสีขาวคร
1: ับ ถูกต้องนะครับอ่ะประมือให้ประกรณ์หน่อยเพราะว่าอะไรเป็นเพราะเป็นการทาสีขอบทางเท้าสลับสีดำกับสีขาวไปเรื่อยๆซ้ำกันในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่าเด็กๆต้องตอบได้แน่นอนว่าชุดที่3แบบรูปคืออะไรชุดที่3ในแบบรูปคืออะไรลูกใครออกมาวงล้อมรอบชุดที่3ให้ได้บ้างเอามือจับหูจับแขนยกใบวันใหม่ลูกมาวันใหม่ลูกมา

0: จะเห็นว่าชุดที่3ในแบบรูปมีสมาชิกกี่รูปครับมีสมาชิกกี่รูป2รูปคือขอบทางเท้าสีอะไรสีดำและสีขาวเอาประมือให้วันใหม่นอเยี่ยมมากนะครับนั่นก็คือสีดำกับสีขาวนะครับแบบนี้นะและถ้าต้องการทาสีขอบทางเท้าต่อไปอีก2ช่องต้องทาสีอย่างไรใครตอบไปบ้างกิตินันท์ลูก
1: สีดำกับสีขาวครับ
0: ต้องทาสีดำกับสี
1: ขาว
0: สีขาวใช่ไหมครับทราบได้อย่างไรลูก
1: เพราะมันสีสลับกันครับ
0: เยี่ยมมากนะครับอัปรบมือให้กิตินันท์นอเยี่ยมมากนะเดี๋ยวมาดูรูปถัดไปนะครับรูปนี้ภาพนี้เป็นภาพอะไรครับภาพอะไรเจนไนลูก
1: ผ้าครับ
0: เป็นภาพผ้านั่นเองนะครับคือการผูกผ้าประดับนะปรบมือให้เจนไนหน่อยเยี่ยมมากนะคิดว่าการเรียงรูปในภาพนี้เป็นแบบรูปซ้ำหรือไม่เพราะเหตุใดใครตอบไปบ้างเกียร์ไหนลูก
1: ซ้ำครับ
0: เป็นแบบรูปซ้ำไหม
1: ซ้ำครับ
0: เป็นแบบรูปซ้ำเพราะอะไรครับเพราะอะไรเอ่ยเราดูสิสังเกตจากภาพที่กำหนดทำไมมาเรียนกันทำไม
1: มันเรียงกันไปเรื่อยๆครับ
0: มันเรียงซ้ำกันใช่ไหมโดยสลับสีใช่ไหมครับสลับสียังไงสีอะไร
1: ฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองครับ
0: สลับกันไปในลักษณะนี้ก็เป็นแบบรูปซ้ำนะครับเพราะเป็นการผูกผ้าที่สลับสีฟ้ากับสีเหลืองที่ซ้ำกันไปเรื่อยๆนะจึงเป็นแบบรูปซ้ำนั่นเองนะครับชุดที่3ในแบบรูปคืออะไรตอบพร้อมกันชุดที่3ในแบบรูปคืออะไรครับผ้าสีฟ้ากับสีเหลืองนั่นหมายความว่าชุดที่3นี้มีสมาชิกกี่รูป2รูปนะครับคือผ้าสีฟ้ากับสีเหลืองนะและถ้าต้องการที่จะผูกผ้าต่อไปอีก2ช่วงนะอีก2ช่วงถ้าต้องการผูกผ้าต่อไปอีก2ช่วงต้องผูกอย่างไรนโมลูกนโมต้องผูกอย่างไรครับ
1: ต้องผูกสีฟ้าก่อนแล้วก็สีเหลืองครับ
0: ต้องผูกสีฟ้าแล้วก็ค่อยผูกสีเหลืองเพราะอะไรครับเด็กๆสังเกตดูสีพร้อมกันฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองต่อไปต้องเป็นฟ้าและต่อไปอีกต้องเป็นเหลืองฉะนั้นแล้วก็จะต้องผูกผ้าสีฟ้าก่อนแล้วจึงผูกผ้าสีเหลืองหรือผูกผ้าได้ในลักษณะนี้เลยนะครับเด็กๆจะเห็นว่าค่อนข้างที่จะใช้ทักษะการสังเกตพอสมควรนะจากที่เด็กๆได้ทำไปนะได้ตอบคำถามคุณครูได้ออกมาวงล้อมรอบชุดที่3นักเรียนน่าจะพอรู้จักเกี่ยวกับคำว่าแบบรูป3แล้วใช่ไหมครับสรุปแล้วแบบรูป3เป็นอย่างไรครับใครตอบเป็นครูได้บ้างแบบรูปซ้ำแบบไหนเราจึงเรียกว่าแบบรูปซ้ำไหนใครให้ความหมายตามที่เราเข้าใจได้บ้างว่าแบบรูปซ้ำคืออะไรลูกประกอบลูก
1: รูปที่ซ้ำกันครับ
0: รูปที่ซ้ำกันยังไงต่อ
1: สีซ้ำกันครับ
0: อาจจะมีสีซ้ำกันมีอะไรซ้ำกันอีกบ้างไหม
1: มีรูปซ้ำกันครับ
0: มีรูปซ้ำกันมีใครให้ความหมายอย่างอื่นได้อีกบ้างเพิ่มเติมเห็นไหมแบบรูปซ้ำแบบไหนเราถึงว่าเรียกว่าแบบรูปซ้ำลูกนโมลูก
1: เป็นสีที่สลับกันไปเรื่อยๆครับ
0: สีสลับกันไปเรื่อยๆแต่ที่ซ้ำกันไปเรื่อยๆด้วยถูกไหมยังไงอีกลูกปลื้มลูก
1: สิ่งที่ซ้ำกันไปมาครับ
0: ซ้ำกันไปมาใช้พฤกษ์ลูก
1: ค ขนาดที่ใหญ่ไปเลยครับ
0: ใหญ่เล็กใหญ่เล็กก็คือแสดงว่าสลับแล้วก็ซ้ำกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเดี๋ยวมาดูกันนะเด็กๆจะเห็นว่าแบบรูปซ้ำของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆนะเป็นการเรียงรูปซ้ำกันไปเป็นชุดไปเรื่อยๆบางคนบอกอ๋อสลับกันก็ใน1ชุดที่3ไงลูกมีสมาชิกกี่รูปมีสมาชิกกี่รูปชุดที่3มีสมาชิก2รูปใช่ไหมครับจากที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปนะจะเห็นว่าสมาชิกในชุดที่3อาจสัมพันธ์กันในลักษณะของรูปร่างขนาดหรือสีก็ได้นะครับและการหารูปถัดไปในแบบรูป3เด็กๆไม่ว่าจะเป็นรูปเรขาคณิตก็ตามหรือรูปอื่นๆก็ตามนักเรียนก็จะต้องหาชุดที่3ของแบบรูปก่อนใช่ไหมคุณครูจะให้เด็กๆหาชุดที่3ของแบบรูปก่อนซึ่งชุดที่3จริงๆแล้วอาจจะมีสมาชิกได้หลากหลายนะแต่ในที่นี้เราเริ่มต้นที่มีสมาชิกกี่รูปนะกี่รูปครับ2รูปนั่นเองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่ 4.1 ซึ่งนักเรียนต้องทำอะไรบ้างนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้นักเรียนอ่านคำสั่งของแบบฝึกหัดที่ 4.1 ทำแบบฝึกหัดที่ 4.1 และตรวจสอบคำตอบก่อนส่งคุณครูผู้สอนนะครับและรบกวนคุณครูนะครับช่วยแจกแบบฝึกหัดที่ 4.1 ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมอธิบายคำสั่งของแบบฝึกหัดและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของแบบฝึกนะหน้าตาของแบบฝึกหัดข้อแรกมีทั้งหมด2ข้อใหญ่นะครับข้อ1ใหญ่นะให้นักเรียนนะครับเขียนวงล้อมรอบชุดที่3ในแบบรูปอ่านพร้อมกันอีก1ครั้งทั้งต้นทางและปลายทางครับเขียนวงล้อมรอบชุดที่3ในแบบรูปนะตัวอย่างอย่างเช่นคุณครูกำหนดแบบรูปมาให้ใช่ไหมครับขั้นแรกถ้าเด็กๆจะใช้ทักษะการสังเกตเด็กๆจะต้องอ่านก่อนอ่านและบอกรูปกำหนดให้ในแบบรูปทั้งหมดก่อนเพื่อสังเกตว่าอะไรซ้ำกันนะครับอย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยลูกรูปสามเหลี่ยมสีรูปสามเหลี่ยมสีฟ้าอันนี้ล่ะ
2: ส
0: ี่
2: เหลี่ยมสีม่วง
0: รูปสี่เหลี่ยมสี
2: ม่วง
0: สีอะไรสีชมพูรูปสามเหลี่ยมสี
2: ฟ้าร
0: ูปสี่เหลี่ยมสี
2: ชมพ
0: ูรูปสามเหลี่ยมสี
2: ฟ้าร
0: ูปสี่เหลี่ยมสี
2: ชมพ
0: ูรูปสามเหลี่ยมสี
2: ฟ้าร
0: ูปสี่เหลี่ยมสี
2: ชมพ
0: ูรูปสามเหลี่ยมสี
2: ฟ้าร
0: ูปสี่เหลี่ยมสีเด็กๆได้ชุดที่3หรือยังไหนใครออกมาวงล้อมรอบให้ครูดูได้บ้างอีฟลูกมาในวงล้อมรอบสิชุดที่3นะถูกต้องไหมที่อีฟวงล้อมรอบถูกต้องไหมถูกต้องประเมินอีฟหน่อยเยี่ยมมากนะครับเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราวงล้อมรอบก็จะได้ในลักษณะนี้เลยอย่างที่อีฟวงเลยนะครับถูกต้องนะครับให้นักเรียน

0: เรียนทำมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับ5ข้อนะยากไหมลูกมี5ข้อนะอย่างเช่นข้อที่1นักเรียนดูเนี่ย จากที่เด็กๆดูไปชุดที่3น่าจะมีสมาชิกกี่รูปลูกขั้นแรกคุณครูบอกว่าอะไรเมื่อเราเจอแบบรูปเราต้องอ่านก่อนใช่ไหมว่าอ๋อเป็นรูปอะไรใช่ไหมครับอันนี้เป็นรูปอะไรลูกรูปสามเหลี่ยมขนาดอะไรขนาดใหญ่อันนี้ล่ะ
1: เล็กใหญ่
0: ซึ่งทุกรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมหมดเลยใช่ไหมครับแสดงว่าชุดที่สามมีสมาชิกกี่รูปลูก
1: สอง
0: รูปคือรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่และรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กอันไหนใครออกมาวงล้อมรอบให้ครูดูได้บ้าง1ข้อนะเดี๋ยวจะให้ทำเองแล้วนะออกแกนลูกออกแกนมาเพื่อนวงล้อมรอบถูกต้องไหมลูกถูกต้องนะครับเอาประมือให้ออกแกนหน่อยแสดงว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจแล้วนะว่าข้อที่1ใหญ่ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่2ใหญ่บ้างนะข้อที่2ใหญ่อ่านโจทย์พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับเขียนวงล้อมรอบรูปที่เป็นรูปถัดไปในแบบรูปตัวอย่างเช่นรูปอะไรลูกนี
1: ้
0: เจอแบบรูปเด็กๆต้องอ่านทุกรูปก่อนนะรูปรูปหน้ายิ้มรูปรูปรูปรูปรูปรูปถัดไปน่าจะเป็นรูปอะไรให้เรามาวงล้อมรอบตรงนี้นะครับรูปอะไรรูปหัวใจหรือรูปหน้ายิ้มรูปอะไรครับ
1: หัวใจ
0: หัวใจแล้วก็วงล้อมรอบในลักษณะนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมเข้าใจนะให้เด็กๆทำให้ครบทุกข้อนะมีทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับถ้าเด็กๆเข้าใจในแบบฝึกหัดแล้วให้เด็กๆลงมือปฏิบัติได้ครับ

ถูกแล้วลูกยากไหมออร์แกนไม่ยากนะนี่เขาให้วงล้อมรอบตรงนี้รูปถัดไปให้อย่างเช่นเป็นรูปอะไรรูปถัดไปนี้ไม่ต้องเติมวงล้อมรอบเพียงเดียว

พราะรูปถัด

0: จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้นทางตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วหรือยังครับใครยังไม่เสร็จยกมือเสร็จทุกคนแล้วนะปลายทางแล้วครับเสร็จทุกคนยังเอ่ยหวังว่าคงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งวางดินสอลงมาดูนะเขาให้วงล้อมรอบชุดที่3นะครับข้อ1ใหญ่นะข้อ1คุณครูให้เพื่อนเฉลยไปแล้วใช่ไหมข้อที่2ใครจะออกมาเฉลยได้บ้างออกมาวงล้อมรอบให้เพื่อนดูได้บ้างนโมลูกมาคุณครูจะไม่เฉลยเองจะให้เพื่อนออกมาแสดงให้ดูนะในวงล้อมรอบสิแล้วต้นทางและปลายทางนะครับลองสังเกตจากที่เพื่อนวงนะเหมือนของตนเองไหมเดี๋ยวครูจะบอกนะครับว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะให้ลองวงดูก่อนนะเด็กๆคิดว่านโมวงถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องไปครับถูกต้องไหมเหมือนของเราหรือเปล่าทั้งต้นทางและปลายทางเหมือนไหมเหมือนนะเอาประมือให้นโมหน่อยเยี่ยมมากเด็กๆจะเห็นว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ
1: 2
0: รูปนั่นก็คือวงกลมและวง
1: ร
0: ีนะซ้ํากันไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะครับถูกต้องเลยนะครับข้อที่3ใครมาวงล้อมรอบได้บ้างกิตินันมาลูกกิตินันเด็กๆสังเกตนะว่าของเราเหมือนของเพื่อนไหมนะเด็กๆคิดว่าที่กิตินันวงล้อมรอบถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประเมินกิตินันหน่อยจะเห็นว่าชุดที่3ของเรามีสมาชิกกี่รูปครับ2รูปนั่นเองนั่นก็คือรูปสี่เหลี่ยมกับรูป5เหลี่ยมใช่ไหมครับซ้ำกันไปเป็นชุดๆไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นะเพราะว่าขั้นแรกที่ครูบอกเด็กๆเลยใช่ไหมเราจะต้องอ่านก่อนว่าเอ๊มีรูปใดบ้างนะครับอย่างเช่นมีรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมแสดงว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูป2รูปนะครับเยี่ยมมากนะข้อที่4เด็กๆจะเห็นว่ามีรูปอะไรบ้างให้อ่านอีก1ครั้งสี่เหลี่ยมวงรีรูปสี่เหลี่ยมวงรีรูปสี่เหลี่ยมวงรีรูปสี่เหลี่ยมวงรีรูปสี่เหลี่ยมวงรีชุดที่3คือเจด้าออกมาวงออกมาวงล้อมรอบสิวงล้อมรอบเลยถูกต้องไหมลูกถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเอาประมือให้เจด้าหน่อยแสดงว่าชุดที่3มีสมาชิก2รูปนะครับคือรูปสี่เหลี่ยมและวงรีข้อที่5แล้วลูกปาพัสราออกมาวงล้อมรอบให้เพื่อนดูสิแสดงว่าเราเข้าใจในคำว่าชุดที่3นะเราวงล้อมรอบได้ จะเห็นว่าประภัสราวงล้อมรอบอะไรพระจันทร์กับดาวใช่ไหมพระจันทร์ดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์ดาวและพระจันทร์ดาวแสดงว่าชุดที่3มีสมาชิกกี่รูปครับ2รูปนะ2รูปคือพระจันทร์และดาวอ่ะปรบมือให้ประภัสราหน่อยเยี่ยมมากนะครับอ้าวข้อที่2ใหญ่เขียนวงล้อมรอบรูปที่เป็นรูปถัดไปในแบบรูปตัวอย่างครูแสดงให้ดูแล้วเนาะข้อที่1อะไรเอ่ยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกต่อไปเป็นต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองก็วงล้อมรอบที่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับข้อ2จะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมประกบกันอยู่ใช่ไหมมีสีเหลืองกับสีอะไรครับสีม่วงสีเหลืองสีม่วงสีเหลืองสีม่วงสีเหลืองสีม่วงต่อไปต้องเป็นสีสีเหลืองก็ตอบอันไหนได้เลยรูปนี้นะครับดูของตัวเองนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับข้อ3ก้อนเมฆดวงอาทิตย์ก้อนเมฆดวงอาทิตย์ก้อนเมฆดวงอาทิตย์ก้อนเมฆดวงอาทิตย์ต่อไปต้องเป็นก้อนเมฆนั่นเองนะครับข้อที่4อ่านพร้อมกันมีรูปอะไรบ้างก้อนเมฆร่มก้อนเมฆนี้เหมือนจะมีฝนตกด้วยใช่ไหมร่มใช่ไหมครับก้อนเมฆร่มแล้วก็ต้องเป็นก้อนเมฆนะข้อที่5ช้อนซ่อมช้อนซ่อมช้อนซ่อมช้อนซ่อมต่อไปต้องเป็นช้อนวงล้อมรอบที่ช้อนนะครับสุดท้าย6อะไรนอนผีเสื้อวงล้อมรอบที่ผีเสื้อยากไหมใครทำถูกหมดบ้างยกมือใครทำถูกทั้งหมดยกมือแสดงว่าส่วนใหญ่ทำกันได้เลยใช่ไหมครับถูกทั้งหมดใช่ไหมเยี่ยมมากๆนะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องแบบรูป3ของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆโดยสมาชิกในแต่ละชุดที่3มี3หรือ4รูปสิ่งที่ต้องเตรียมนั่นก็คือแบบฝึกหัดที่ 4.2 นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.drtv.ac.th ครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของแบบรูป3ของรูปเลขาคณิตและรูปอื่นๆที่ชุดที่3มีสมาชิก2รูปขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดทำความเคารพ

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้าน

0: ทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่
1: ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกัน
2: โอเคค่ะแม
0: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
0: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40

0: นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ันทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูพรณภาผ่ามบนหรือว่าครูแหม่มค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะวันนี้คุณครูนะคะจะพาเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางไปยังสถานที่หนึ่งค่ะให้เด็กๆหลับตาเด็กๆทุกคนหลับตานะคะเด็กๆปลายทางหลับตาด้วยห้ามแอบมองนะคะต้องทำตามกติกาของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าเด็กๆทุกคนหลับตาหรือยังถ้าหลับตาแล้วคุณครูจะพาเด็กๆมาที่สถานที่นี้ค่ะเด็กๆลองดูค่ะลืมตาได้เลยเป็นสถานที่ไหนเอ่ยห้องสมุดนั่นเองนะคะมีใครเคยไปยืมหนังสือหรือใครเคยไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดไหมคะเด็กๆต้นทางนะคะบอกว่าเคยเข้าทุกคนเลยนะคะเพราะว่าจะมีบางค่าบางกิจกรรมนะคะที่คุณครูพาเด็กๆเข้าไปนะคะแล้วเด็กๆปลายทางนะคะเคยเข้าห้องสมุดหรือเปล่าเข้าไปทำอะไรบ้างเด็กๆเข้าไปทำอะไรบ้างคะอ่านหนังสืออะไรนะคะ
2: ย
1: ื
2: มหน
1: ัง
2: สือ
1: แล้วประเภทหนังสือที่เด็กๆชอบอ่านหรือว่าชอบยืมออกมาจากห้องสมุดเนี่ยเป็นหนังสือประเภทไหนคะนิทานนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเด็กๆเรามีตัวแทนนะคะจากเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะออกมาเล่านิทานนะคะให้กับเด็กๆทุกคนฟังเด็กๆอยากทราบไหมคะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าเป็นใครแล้วอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิทานที่เพิ่งจะเล่าหรือยังคะถ้าอยากรู้แล้วขอให้เด็กๆหลับตาอีกหนึ่งครั้งค่ะจะเป็นใครนะคะต้องคอยติดตามชมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว
0: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดานานาวิกพันธ์ค่ะวันนี้จะมาอ่านนิทานเรื่องห่านทองคำค่ะนายพรานหนวดยาวมีลูก3คนคือเจ้า1เจ้า2ทั้ง2ร่างกายแข็งแรงยกเว้นเจ้า3น้องเล็กวันหนึ่งนายพรานหนวดยาวให้เจ้าหนึ่งเข้าไปตัดฟืนในป่าระหว่างทางพบชายชราขออาหารและน้ำแต่เจ้าหนึ่งไม่ได้ให้ไปเมื่อไปตัดฟืนพลาดขวานหลุดมือโดนขาจึงได้รับบาดเจ็บและไม่ได้ฟืนแม้แต่ท่อนเดียววันต่อมาเจ้าสองเดินทางไปตัดฟืนแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกับเจ้าหนึ่งวันต่อมาเจ้าสามเดินทางไปตัดฟืนในป่าเหตุการณ์เหมือนเกิดขึ้นเหมือนเดิมแต่เจ้าสามได้แบ่งขนมปังและน้ำให้ชายชราและตัดฟืนได้มากมาอย่างไม่คาดคิดนายพรานขอให้เจ้าสามเข้าเมืองไปหาซื้อยารักษาพี่ทั้งสองระหว่างเดินทางกลับได้พบชายชราที่เคยช่วยเหลือไว้ชายชรากล่าวทักทายและให้ห่านทองคำเพื่อเป็นคำขอบคุณเจ้าสามหาที่พักแรมและฝากห่านทองคำไว้ในครอบใกล้ที่พักแต่ลูกสาวเจ้าของที่พักอยากได้ห่านจึงย่องเข้าไปในครอบจับห่านทองคำแต่มือติดแน่นดึงไม่ออกวันรุ่งขึ้นเจ้าสามอุ้มห่านทองคำและไม่ทันสังเกตว่าลูกสาวเจ้าของที่พักติดมาด้วยเมื่อภรรยาเจ้าของหอพักเห็นจึง ไปดึงตัวลูกสาวไว้เมื่อใครเห็นและจับคนที่อยู่ติดกับห่านทองคำก็จะติดไปเรื่อยๆจนเป็นขบวนเมื่อถึงหน้าพระราชวังพระราชินีที่ไม่ได้หัวเราะมาเป็นเวลานานเมื่อเห็นขบวนของเจ้าสามก็หัวเราะออกมาทันทีพระราชามีคำสั่งให้เจ้าสามเข้าไปในพระราชวังเมื่อเข้าสู่ประตูพระราชวังมือของทุกคนก็หลุดออกจากห่างพระราชามอบทองคำถุงทองคำให้เป็นรางวัลกลับบ้านอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าช่วยเหลือคนโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะขอบคุณค่ะ
1: เอาละค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องดาเนียด้วยนะคะนี่เลยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะกลับเข้าไปได้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆเนื้อเรื่องของเรานะคะเรื่องราวที่เราจะได้เรียนวันนี้นะคะก็คือในเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานนะคะในชื่อเรื่องว่านิทานอ่านสนุกนั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องบอกหลักการตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านได้อ่านจับใจความสำคัญจากนิทานได้ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้และที่สำคัญที่สุดนะคะระหว่างที่อ่านเนี่ยเด็กๆก็จะต้องมีมารยาทในการอ่านแล้วก็มีนิสัยรักการอ่านนั่นเองนะคะเดี๋ยวตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะคะคุณครูจะปลูกฝังให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่านนะคะโดยจะมอบหมายให้เด็กๆไปอ่านหนังสือวันละ1หน้าดีไหมคะไหนใครว่าดีลองยกมือสิคะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆเอามือลงค่ะหลังจากวันนี้นะคะคุณครูจะมอบหมายให้เด็กๆนะคะกลับไปอ่านหนังสือวันละ1หน้านะคะไม่เยอะเลยนะคะจะได้มีความรู้ติดตัวนะคะมากกว่าที่เราเรียนนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับอย่างแรกเลยเรามาดูมารยาทในการอ่านไหนใครจะยกตัวอย่างมารยาทในการอ่านให้คุณครูฟังได้บ้างคะมีอะไรบ้างมารยาทในการอ่านน้องจักรพัฒน์ค่ะ
3: ไม่เกาตัวตอนอ่านครับ
1: ไม่ล้วงแค้แก่เกาตอนอ่านใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีมารยาทในการอ่านมีมากมายเลยเวลาที่เราใช้หนังสือในการอ่านไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่วนตัวหรือหนังสือของเราจะต้องมีมารยาทในการอ่านอย่างไรบ้างคะน้องชัยพฤกษ์ค่ะ
4: ไม่ยุ่งครับ

0: ไม่ยุกยิกครับ
1: ไม่ยุกยิกยังไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่นะคะมารยาทในการอ่านเวลาอ่านเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรน้องปลื้มค่ะ
0: อ
1: ่
0: านให้อ่านให้ดีๆครับ
1: อ่านให้ดีๆอ่านให้ดีๆอ่านดีๆอย่างไรคะ
0: อ่านให้เข้าใจครับ
1: อ่านให้เข้าใจต้องจับประเด็นของเนื้อหาให้ได้มีอะไรอีกคะน้องปณิดาค่ะมารยาทในการอ่านมีอะไรคะน้องปณิดา
2: พูดน้ำเสียงอ่อนหวานค่ะ
1: มารยาทในการอ่านค่ะเวลาเราอ่านหนังสือต้องมีมารยาทในการอ่านอย่างไรฉีกหนังสือได้ไหมคะเด็กๆขีดเขียนหนังสือได้ไหมคะไม่ได้นะคะมาดูมารยาทในการอ่านของที่ครูแหม่มเตรียมมาบ้างนะคะมารยาทในการอ่านคือ 1. วางท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมในขณะอ่านเวลาอ่านเนี่ยถ้าเราไม่ได้อ่านหนังสือกับที่โต๊ะนะคะบนโต๊ะเราก็จะมีท่าทางการอ่านยกหนังสือที่ถูกต้องด้วยนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อ่านเวลาอ่านเนี่ยก็จะต้องมีสมาธิกับสิ่งที่อ่านนะคะไม่หันซ้ายหันขวานะคะข้อต่อไปค่ะอ่านออกเสียงต้องออกเสียงดังให้เหมาะสมนะคะไม่อ่านเสียงดังเกินไปหรือว่าเสียงเบาจนเกินไปนะคะต่อไปค่ะการอ่านในใจนะคะต้องไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะเด็กๆเคยอ่านในใจไหมคะอ่านในใจเวลาเราอ่านในใจเราก็จะไม่ออกเสียงนะคะต่อไปค่ะนี่เลยไม่รับประทานอาหารระหว่างอ่านหนังสือเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารไปด้วยเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้จดจ่อมีสมาธิกับสิ่งที่เราอ่านนะคะและข้อสุดท้ายค่ะใช้หนังสืออย่างระมัดระวังไม่ฉีกขีดและเขียนหนังสือนี่ก็คือมารยาทของการอ่านนะคะที่เด็กๆ เนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติไม่ว่าจะอ่านที่บ้านอ่านที่โรงเรียนหรือว่าอ่านที่ห้องสมุดนะคะก็นำไปใช้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการตั้งคำถามไหนใครเคยตั้งคำถามบ้างในชีวิตประจำวันเนี่ยครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเคยตั้งคำถามเช่นเวลามาเจอเพื่อนใช่ไหมคะที่โรงเรียนอาจจะถามคำถามกับเพื่อนว่าวันนี้เธอรับประทานอาหารหรือยังแบบนี้เป็นการตั้งคำถามไหมคะเป็นแล้วนะคะเด็กๆนี่ก็คือการตั้งคำถามมาดูการเมื่อตั้งคำถามเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องมีอะไรคะการตอบคำถามนั่นเองนะคะเช่นถ้าคุณครูถามคำถามว่าตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรกลุ่มที่หนึ่งลองตอบสิคะว่าตอนนี้เด็กๆกำลังทำอะไรคะ
3: เร
1: ีย
3: นหน
1: ัง
3: ส
1: ือแล้วจะทำอย่างอื่นได้ไหมคะไม่ได้นะคะแล้วถ้าคุณแม่ถามว่าวันนี้เด็กๆจะกลับบ้านอย่างไรถ้าเด็กๆได้ยินคำถามเด็กๆจะตอบว่าอะไรคะคุณพ่อมารับคุณแม่มารับบางคนก็อาจจะตอบว่าเดินทางโดยรถรับส่งถ้าเด็กๆตอบว่าถ้าคุณแม่ถามว่าวันนี้เด็กๆกลับบ้านอย่างไรแล้วถ้าเด็กๆตอบว่ากินผัดกระเพราแบบนี้เป็นการตอบคำถามที่ตรงคำถามไหมคะไม่ตรงนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งการตั้งคำถามนะคะก็เป็นการตั้งประเด็นหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากการอ่านการดูการสังเกตการฟังการรับรู้นะคะซึ่งอาจจะตั้งคำถามเป็นประโยคนะคะซึ่งการตั้งคำถามที่ดีเนี่ยควรเป็นคำถามที่มีเหตุผลเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหานั่นเองนะคะมาดูวิธีการตั้งปัญหากันมาดูวิธีการตั้งคำถามกันข้อแรกก่อนตั้งคำถามนะคะเด็กๆก็ควรที่จะตั้งใจอ่านเรื่องนั้นแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องนั้นจับประเด็นสำคัญให้ได้ว่าเรื่องที่เราอ่านเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะข้อที่2มีการจดบันทึกระหว่างการอ่านในเรื่องที่สนใจหรือมีข้อสงสัยเวลาอ่านไปเนี่ยถ้าเด็กต้องการหาเรื่องอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เราอ่านเนี่ยสามารถเขียนบันทึกไว้ได้เลยนะคะข้อที่3ค่ะจับใจความหรือประเด็นสำคัญของเรื่องที่อ่านให้ได้นะคะข้อที่4ค่ะการตั้งคำถามเนี่ยเราจะมีคำถามหรือว่ามีคีย์เวิร์ดคำสำคัญนะคะที่ปรากฏอยู่ในคำถามนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเด็กๆลองอ่านค่ะเด็กๆลองเลือกมา1คําจะตั้งคําถามคําว่าอะไรดีคะน้องชัยพฤกษ์ลองสิคะคําว่าอะไรคะเอาคํานั้นก่อนเลือกคําว่าอะไรคะ
0: ทําไมครับ
1: ทําไมลองตั้งคําถามที่มีคําว่าทําไมค่ะ

0: ทำไมนายไม่เอาหมวกมาครับ
1: อะไรนะคะ
0: ทำไมนายไม่เอาหมวกมาโรงเรียนครับ
1: ทำไมนายไม่เอาหมวกมาโรงเรียนใช่ไหมคะวันพุธของเราใช่ไหมคะเราจะมีหมวกนะคะเป็นเรียกว่าเครื่องแต่งกายของเด็กๆนะคะเพื่อนก็ถามว่าทำไมนายไม่เอาหมวกมาโรงเรียนถ้าเราเป็นผู้ที่พูดกับน้องชัยพฤกษ์เราจะตอบว่าอะไรดีคะเราลืมหมวกไว้ที่บ้านแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่5

0: คะต่อไปมาดูวิธีการตอบคำถามบ้างเราจะตอบคำถามได้ว่าอย่างไรบ้างข้อแรกอ่านคำถามให้เข้าใจหรือฟังคำถามให้เข้าใจข้อที่2ตอบให้ตรงกับคำถามและข้อที่3ใช้ภาษาในการตอบให้เข้าใจง่ายนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆ เราจะมาอ่านนิทานเรื่องพรานเท่ากับราชสีห์เด็กๆต้องจับใจความของเรื่องให้ได้คุณครูจะให้เด็กๆตอบคำถามแล้วก็ลองฝึกตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงค่ะหันหน้ามองมาที่สิ่งที่เราจะอ่านและมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราอ่านนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราอ่านไปพร้อมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องรู้จักคำศัพท์นะคะจากในเรื่องก่อนอ่ะมาดูคำแรกคำแรกออกเสียงว่าอะไรคะ
1: ขย่ำ
0: อ่ะออกเสียงว่าอะไรนะคะ
1: ขย
0: ่
1: ำ
0: ขย่ำ
1: ขย
0: ่ำนะคะหมายถึงเอาปากงับกัดอย่างแรงนะคะโดยปริยายหมายถึงการทำร้ายด้วยวาจาหรือการกระทำอย่างรุนแรงอะไรที่จะเป็นการขย่ำกันได้บ้างเสือขย่ำอะไรคะ
1: เส
0: ือขย่ำคนนะคะหรือว่าเสือขย่ำเหยื่อนะคะแมวขย่ำปลายังไม่ถูกนะคะอ่ะแมวขย่ำปลาถูกต้องอ่ะมีอะไรอีกคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมายถึงสัตว์ใช่ไหมคะที่ใช้คำว่าขย่ำนะคำต่อไปค่ะกลุ่มที่5คำนี้ค่ะออกเสียงค่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ค่ะเดี๋ยวปลายทางไว้นะคะกลุ่มที่4ค่ะน้องจักรพรรดิอาสาค่ะคำนี้ออกเสียงว่าอะไรคะ
2: เผชิญค่ะ
0: เผชิญเก่งมากเดี๋ยวออกเสียงค่ะเผชิญ
1: เผช
0: ิ
1: ญ
0: เผชิญนะคะหมายถึงชนกันปะทะกันหรือว่าอยู่ต่อหน้ากันนะคะเช่นฉันเผชิญหน้ากับเธอแบบนี้นะคะต่อไปข้อต่อไปข้ กลุ่มที่2ออกเสียงคำนี้ค่ะ
1: บุ่มบาม
0: ออกเสียงว่า
1: บุ่มบาม
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะบุ่มบาม
1: บ
0: ุ่
1: มบาม
0: บุ่มบามจะหมายถึงที่ขาดความยับยั้งไม่เกรงใจใครนะคะต่อไปค่ะคำนี้กลุ่มที่3ค่ะ
1: เจ
0: ้
1: าเว
0: ออกเสียงดังๆค่ะ
1: เจ้าเว
0: เด็กๆออกเสียงตามค่ะ
1: เจ้า
0: เจ้าเล่ห์นะคะจะหมายถึงผู้มีกลอุบายพลิกแพลงต่างๆนะคะเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่1ค่ะออกเสียงดังๆค่ะ
1: ใครควร
0: ได้ออกเสียงตามค่ะ
1: ใครควร
0: ใครครวญนะคะหมายถึงตรึกตรองพิจารณาคิดทบทวนนั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่4ค่ะประจบประแจงเด็กๆออกเสียงค่ะ
1: ประจบ
0: ประแจงหมายถึงผู้หรือทำให้เขารักเขาชอบนะคะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะคำนี้ค่ะ
1: ดูหม
0: ิ่นเด็กๆออกเสียงตามค่ะดูหมิ่น
1: ด
0: ูหมิ่นนะคะหมายถึงแสดงกิริยาท่าทางพูดหรือเขียนเป็นเชิงดูถูกว่ามีฐานะต่ำต้อยหรือไม่ดีจริงไม่เก่งจริงนั่นเองนะคะนี่เรียกว่าการดูหมิ่นนะดีหรือไม่ดีคะเด็ก
1: ๆไม่ดี
0: ไม่ดีเลยนะคะเด็กๆอย่านำไปเป็นตัวอย่างนำไปเป็นแบบอย่างนะคะต่อไปค่ะคำนี้ค่ะ
1: ก
0: ะ
1: ล่อน
0: เด็กๆเอาเสียงค่ะกะล่อน
1: กะล
0: ่
1: อน
0: กะล่อนนี้นะคะหมายถึงอาการที่พูดคล่องแต่ไม่เป็นจริงแต่ไม่จริงเป็นส่วนใหญ่นะคะเรียกว่าอาการกะล่อนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆคำนี้ค่ะ
1: วุดว
0: ิดเด็กๆเสียงตามค่ะวุดวิด
1: วุดวิด
0: วุดวิดไม่ใช่หงุดหงิดนะคะวุดวิดจะหมายถึงเฉียดจวนเจียนเกือบหรือว่าวิดเช่นวันนี้เกือบมาลงเลนซ้ายโอ้โหวุดวิดมากเลยเป็นยังไงคะหมายถึงอะไรเอ่ยเกือบมาโรงเรียนสายนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาอ่านเนื้อเรื่องต่อไปเลยนะคะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงพร้อมกันโดยครูจะไม่ชี้นะคะลองให้เด็กๆลองกวาดสายตาแล้วก็ลองดูว่าคำที่เราอ่านเนี่ยถึงคำไหนเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆนั่งตัวตรงค่ะ เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราจะ

0: างไปได้เลยนะคะนั่งตัวตรงเด็กปลายทางนั่งตัวตรงด้วยนะคะอ่านไปพร้อมกับครูเลยนะคะ1 2 3กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพรานเท่าคนหนึ่งรอนแรมอยู่ในป่าจนร่างกายอ่อนล้าทำให้ต้องนั่งพักผ่อนใต้ร่มไม้เพื่อเก็บเรี่ยวแรงก่อนเดินทางกลับบ้านแต่ในขณะนั้นเองมีราชสีห์หิวโซตัวหนึ่งเกิดได้กลิ่นเนื้อมนุษย์มันจึงย่องเข้ามาหาพลานเท่าโดยหมายที่จะขย่ำเหยื่อของมันกินเป็นอาหารเดี๋ยวสไลด์นี้นะคะให้น้องจักรพรรดิค่ะอ่านนำอ่านนะคะแล้วก็เด็กๆคนอื่นออกเสียงด้วยนะคะ1 2 3
1: เดชะบุญที่พรานเท่า
0: ได้ยินเสียงฝีเท้าของราชสีห์เขาจึงรีบคว้าห่อผ้าสัมภาระแล้วลุกขึ้นยืนเตรียมรับมือภัยที่กำลังย่างกลายเข้ามาหาเมื่อราชสีห์เห็นว่าเหยื่อของตนคือพรานเท่าซึ่งมีห่อผ้าคล้ายปืนอยู่ในมือราชสีห์ก็ตกใจจนเกือบกระโจนกลับเข้าป่าต่อไปอ่านพร้อมกันนะคะแต่เนื่องจากราชสีห์กลัวนายพรานจะถือโอกาสยิงมันจากด้านหลังราชสีห์จึงจำต้องยืนเผชิญหน้ากับนายพรานโดยทำได้เพียงแค่คำรามขู่เพื่อคุมสถานการณ์เอาไว้เท่านั้นต่อไปน้องปกรณ์ค่ะ

0: ปูมบาจริงจริงแล้ว
1: จริงจริงแล้วเว้นมักใหม่ค่ะ
0: จริงจริงแล้วของในห่อผ้าไม่ใช่ปืนดังเช่นที่ราชสีคิดแต่มันเป็นเพียงกิ่งไม้ที่ผ่านเท่าเก็บมาทำยารักษาโรคด้วยเหตุนี้
1: ด้วยเหตุนี้ค่ะเอาใหม่ค่ะ

0: ว่าเพื่อหาโอกาสตีตัวจากราชสีที่จ้องมองเขาหยุดอย่างไม่วางตาในระหว่างที่ราชสีพานเท้ายืนคุมเชิงกันอยู่ในนั้น
1: กันอยู่นั้นค่ะ
0: กันอยู่นั้นมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งบังเอิญเดินผ่านเห็นการเข้าและด้วยที่หมา
1: และด้วยเหตุค่ะ
0: และด้วยเหตุที่หมาจิ้งจอกเป็นสัตว์จอมเจ้าเล่ห์ดังนั้นมันคิดที่จะหาประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่หมาจิ้งจอกใครควร

0: ในที่สุดมันก็เลือกที่จะเป้าปะปะจบปะแจกราชสีเพราะมันเห็นว่าราชสีแข็งแรงกว่าพานเท่าซึ่งหากมันสามารถยุให้ราชสีจัดการพานเท่า
1: จัดการกับพานเท่าค่ะ
0: จะ

0: ของพานเท่าให้มันกินด้วยเป็นก็เป็นได้เจ้าหมาจิ้งจอกเริ่มแผนด้วยการเดินเป้าไปตีสนิทกับราชสีดังนั้น
1: จากนั้น
0: มันก็พูดกับราชสีว่า
1: ใครอยากเป็นสุนัขจิ้งจอกน้องปลื้มต่อเลยค่ะ
2: ท่านเจ้าป่าที่เคารพ
1: เคารพ
2: ข้าสงสัยเหลือเกินว่า
1: เพราะเหตุใด
2: ผู้ยิ่งใหญ่อย่างท่านจึงปล่อยให้มนุษย์ยืน
1: หยาม
2: ท่านอยู่เช่นนั้นได้เล่าข้าคิดว่าท่านน่าจะจัดการมันให้รู้แล้วรู้รอดไปเสีย
1: เด็กๆออกเสียงตามด้วยนะคะต่อไปน้องประกรณ์ค่ะ
0: ราชสีได้ฟังคำของหมาจิ้งจอกจึงตอบว่าเจ้าไม่เห็นปืนของพานผู้นั้นหรอหรือหากข้า
1: ผีผาม
0: มีจังหวะ
1: มีหวัง
0: ตัวของข้า

0: ทันทีเอาใหม่ค่ะ
1: ทันทีที่หมาจิ้งจอกได้ยินเรื่องปืนมันจึงเปลี่ยนท่า

0: ่อไปใครอยากนำอ่านบ้างคะน้องทิทัศน์ค่ะ
1: จากนั้นมันก็รีบเดินเข้าไปประจบพรานเท่าเพราะมันเชื่อว่าพรานเท่าน่าจะใช้ปืนจัดการกับราชสีห์ได้ไม่ยากจึงซึ่งหากมันสามารถยุให้พรานเท่ายิงราชสีห์ได้สำเร็จมันก็อาจจะได้เป็น
0: อาจจะได้
1: เนื้อของราชสีห์เป็นรางวัลท่านพรานที่เคารพท่านจะปล่อย

0: ื
1: ท
0: น
1: ำไมเล่าเอาใหม่ค่ะ
0: ทำไมเล่าเอาปืนออกมายิง
1: มันเสียเถิดสัตว์ป่าทั้งหลายจะได้มีชีวิตที่สงบสุขกันเสียที
2: เดี๋ยวเด็กๆอ่านตามนะคะพร้อมกันทั้งห้องเลยนะคะ
1: ราชสีห์โกรธมากที่เห็นความกระล่อนของหมาจิ้งจอกจอมเจ้าเล่ห์ในขณะเดียวกันพรานเฒ่าก็ค้นพบโอกาสที่เขาจะผละจากสถานการณ์อันคับขันเมื่อหมาจิ้งจอกแสดงให้เห็นว่ามันเป็นสัตว์ที่กลิ้งกรอกคบไม่ได้พรานเฒ่าจึงแกล้งมองหมาจิ้งจอกด้วยความระอาใจจากนั้นเขาก็เปลยให้ราชสีห์ได้ยินว่าข้าไม่อยากยุ่งกับหมาจิ้งจอกที่มีนิสัยน่ารังเกียจเช่นนี้หรอกเชิญเจ้าจัดการกับมันเอาเองเถิดเมื่อนายพรานพูดจบเขาก็แกล้งสายหน้าแล้วเดินถอยห่างไปเหมือนเบื่อหน่ายอย่างที่สุดหมาจิ้งจอกได้แต่ยืนงงเพราะไม่คิดว่าเหตุการณ์จะลงเอยเช่นนี้และก่อนที่มันจะตั้งสติได้ราชสีห์หิวโซซึ่งโกรธจัดก็กระโดดเข้าตะคุบตัวของมันแล้วจัดการกินมันเป็นอาหารในที่สุดพรานเฒ่าก็รอดพ้นจากคมเขี้ยวของราชสีห์ได้อย่างหวุดหวิดส่วนหมาจิ้งจอกผู้ประสงค์ร้ายก็ได้รับผลกรรมไปอย่างที่ตัวมันเองก็คาดไม่ถึงเอาละค่ะเด็กๆนี่ก็คือนิทานเรื่องพรานเฒ่ากับราชสีห์นะคะเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างมีพรานเฒ่าเข้าไปในป่าแล้วเกิดอะไรคะ
3: หลงป่า
2: ไปเจอกับราชสีห์นั่นเองนะคะแล้วเขากลัวราชสีห์ไหม
3: กล
2: ัวราชสีห์ก็จะเข้ามากินแล้วใช่ไหมคะแต่เขาทำอย่างไรเอามือหยิบเข้าไปในกระเป๋าใช่ไหมคะเป็นเหมือนกระเป๋ายามแต่ว่าด้านในเนี่ยราชสีห์คิดว่าเป็นปืนใช่ไหมคะแต่ด้านในคืออะไรเอ่ยกิ่งไม้ที่พรานเฒ่าเนี่ยเอามารักษาเป็นยานั่นเองนะคะต่างฝ่ายต่างก็แบบว่ากลัวซึ่งกันและกันใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่กล้าหันหลังให้กันเพราะว่ากลัวที่จะเป็นอย่างไรคะราชสีห์ก็กลัวโดนยิงใช่ไหมคะก็มองหน้ากันไปอย่างนั้นแหละจนมีสัตว์ตัวหนึ่งที่เดินเข้ามาคืออะไรคะสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกเห็นท่าไม่ดีละข้าจะแบบหาประโยชน์จากเหตุการณ์นี้อย่างไรหมาจิ้งจอกไปหาใครก่อน
4: ราชส
2: ี
4: ห์
2: หมาจิ้งจอกไปหาราชสีห์ถูกแล้วนะคะไปหาราชสีห์ไปบอกราชสีห์ว่าอะไรท่านเนี่ยตัวใหญ่มีอำนาจทำไมไม่ไปจัดการมันล่ะโอ้โหท่านสู้ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ราชสีห์ตอบว่าเจ้าไม่เห็นหรอเขามีปืนเดี๋ยวตัวข้าก็จะเป็นรูโบด้วยรอยกระสุนนะคะเมื่อสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ได้ยินแบบนั้นจึงเปลี่ยนฝั่งไปหาพรานเฒ่านั่นเองนะคะแล้วก็บอกพรานเฒ่าว่าทำไมไม่จัดการล่ะแต่ราชสีห์โกรธมากใช่ไหมคะที่เห็นสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนฝั่งไปอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่ามีนิสัยที่เจ้าเล่นั่นเองนะคะราชสีห์จึงรอดตัวจากการพูดใช่ไหมคะว่าให้ราชสีห์เนี่ยพรานเฒ่าเนี่ยก็ได้รอดตัวจากการที่ไม่ถูกราชสีห์กินนะคะโดยการบอกให้ราชสีห์เนี่ยไปจัดการกับสุนัขจิ้งจอกนั่นเองนะคะและสุดท้ายสุนัขจิ้งจอกเป็นอย่างไรคะ โดนขย่ำโดนกินนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาตอบคำถามกันจากนิทานเรื่องนี้มีตัวละครตัวใดบ้างตอบพร้อมกันเลยค่ะ
4: พรานเท
2: ่
4: า
2: ราชสี
4: ห์
2: สุนัขจิ้งจอกนะคะมีทั้งหมด3ตัวนั่นเองนะคะแล้วสุนัขจิ้งจอกหรือหมาจิ้งจอกนิสัยเป็นอย่างไรบ้างมีนิสัยเจ้าเล่ห์ใช่ไหมคะเห็นใครมีประโยชน์เนี่ยเรียกว่าเข้าหาประโยชน์จากฝั่งนั้นนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อคิดที่เด็กๆได้จากนิทานเรื่องนี้คืออะไรลองคิดสิคะน้องปลื้มค่ะ
5: ไม่ดูหมิ่นคนอื่นค่ะ
2: ไม่ดูหมิ่นคนอื่นไม่ดูอยากจากในเรื่องคือใครไม่ควรดูหมิ่นใครคะ
5: สุนัขจิ้งจอกครับ
2: สุนัขจิ้งจอกไม่ควรดูหมิ่นใครเอ่ย
5: ไม่ควรดูหมิ่นราชสีห์ครับ
2: น้องปลื้มบอกว่าสุนัขจิ้งจอกไม่ควรดูหมิ่นราชสีห์ไหนใครมีความคิดเห็นอย่างอื่นบ้างข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้เด็กๆคิดว่านายพลานรอดตัวจากเรื่องนี้ไม่ถูกราชสีห์ขย่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่าใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะก็คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหากับสถานการณ์ทุกสถานการณ์นะคะในส่วนข้อคิดนะคะของสุนัขจิ้งจอกก็คือเราไม่ควรเจ้าเล่ห์เพื่อให้ตัวเองเนี่ยรอดพ้นนะคะตอนที่จิ้งจอกเนี่ยเสี้ยมให้ราชสีห์นะคะจัดการกับนายพรานและเสี้ยมให้นายพรานนะคะจัดการกับราชสีห์นั่นเองค่ะเด็กๆลองดูถ้าสมมติว่าเด็กๆเนี่ยเป็นพรานเท่าเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรให้รอดตัวจากการที่ไม่โดนราชสีห์ขย่ำได้บ้างไหนน้องจักรพรรดิลองแสดงความคิดเห็นสิคะ
6: บอกราชสีห์ว่าให้จัดการจิ้งจอกเลยครับ
2: เหมือนกับในเรื่องใช่ไหมคะแล้วมีวิธีอื่นไหมคะไม่มีไหนใครลองแสดงความคิดเห็นสิคะว่าถ้าเด็กๆเป็นพรานเท่าจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ตัวเองมีโอกาสรอดตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะน้องเจด้าค่ะน้องเจด้าถ้าเป็นพรานเท่าจะแก้ปัญหาอย่างไรคะ
7: วิ่งหนีค
2: ่
7: ะ
2: น้องเจด้าบอกว่าวิ่งหนีแล้วจะวิ่งทันราชสีห์เหรอคะ
7: ไม่ทัน
2: ไม่ทันนะคะใครมีน้องประกรณ์ค่ะน้องประกรณ์มีวิธีแก้ปัญหายังไงคะ
8: เอากิ่งไม้ที่อยู่ในป่ายาวๆมาหลอกราชสีห์ปืนครับ
2: เอากิ่งไม้ยาวๆมาหลอกราชสีห์ว่าเป็นปืนแล้วราชสีห์ไม่รู้เหรอคะว่าเป็นกิ่งไม้เพราะว่าเขาใส่ในถุงยานั่นเองน้องอีฟค่ะ
9: ปีนต้นไม้ค่ะ
2: น้องอี้บอกว่าปีนต้นไม้นะคะมีใครอีกบ้างคะขออีกหนึ่งคนน้องปณิดาค่ะ
10: หาทางออกค่ะ
2: หาทางออกอย่างไรคะ
10: วิ่งค่ะ
2: วิ่งเหมือนน้องเซดานั่นเองนะคะขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนน้องกิ่งก้าวน้องกิ่งก้าวว
11: ิ่งเข้าพุ่มไม้ค่ะ
2: อะไรนะคะ
11: วิ่งเข้าพุ่มไม้ค่ะ
2: วิ่งเข้าพุ่มไม้แล้วราชสีห์จะตามไม่เจอเหรอคะน้องบอกว่าตามไม่เจอนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดนะคะการตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานเรื่องพรานเท่ากับราชสีห์นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆแต่ละกลุ่มลองระดมความคิดกันขอแค่1คำถามและ1คำตอบของคำถามนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมานำเสนอผลงานนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะช่วยการระดมความคิดเลยอย่าเสียงดังให้กลุ่มอื่นได้ยินนะคะตั้งคำถามจากในเรื่องนะคะเขียนได้เลยเขียนได้เลยค่ะเป็นส่วนใหญ่คะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่
1: อย่างไรทำไมใช่ไหมคะ

0: นาทีนะคะ3นาทีนะอันนี้เหมือนของคุณครูเลยขอใหม่นะคะขอคำถามใหม่นะคะกลุ่มนี้ให้ธนพรเขียนช่วยกันคิดนะคะกลุ่มที่2ค่ะเขียนคำตอบด้านล่างนะคะเขียนให้เต็มบรรทัดค่ะกลุ่มนี้ตั้งคำถามว่าอะไรคะ
1: ทำลายสุนัขจิ้งจอก
0: พยายามแล้วคำตอบคือ
2: นิสัยไม่ดี
0: อะไรนะคะจะตอบว่าเพราะเป็นคนเจ้าเล่ห์ใช่ไหมคะเขาไม่ได้โกรธเพราะว่าไปดูหมิ่นราชสีห์แต่เพราะว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นอย่างไรเจ้าเล่ห์เปลี่ยนฝั่งไปมาใช่ไหมคะ
2: เปล
0: ี่
2: ยนฝ
0: ั่
2: งไปอยู่ใน
0: พานใครเสร็จแล้วบ้างใครเสร็จแล้วหอหีบการันค่ะเขียนคำตอบได้เลยกลุ่มที่1กลุ่มที่3กลุ่มที่4กลุ่มที่5ได้คำถามแล้วนะคะเขียนคำตอบให้เรียบร้อยกลุ่มที่2เร่งมือเลยค่ะ

แบบนั้นแล้วราชสีคิดว่าเป็นอะไรหนูอาจจะเขียนว่าคิดว่าพรานเท่ามีปืนก็ได้นะคะเขียนคำตอบได้เลยเหลือเวลาอีก1นาทีใครเสร็จแล้วกลุ่มที่1เสร็จหรือยังคะเพราะราชอะไรคะราชสี

แล้วเดี๋ยวรอนำเสนอนะคะกลุ่มอื่นเร่งมือเลยค่ะเดี๋ยวขอตัวแทน1คนนะคะออกมาถามคำถามให้กับเพื่อนแล้วคนอื่นจะต้องเป็นคนตอบเข้าใจไหมคะกลุ่มนี้ใครคะน้องปลื้มกลุ่มแรกน้องปลื้มมาค่ะเอาไมค์มาด้วยหวังแต่ผลดีเด็กๆลองดูคำถามของกลุ่มนี้เดี๋ยวให้เด็กๆลองตอบคำถามนะคะจากคำถามของเพื่อนนะคะคำถามของปลื้มคือใครกลุ่มไหนตอบได้ตอบถูกบวกเพิ่ม

0: ทำไมจิ้งจอกถึงดูหมิ่นราชสี
1: ทำไมจิ้งจอกถึงดูหมิ่นราชสีกลุ่มไหนจะตอบกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4เพราะว่าอะไรคะตอบถูกบวก1คะแนน
2: เพราะราชสีบอกว่ากิ่งไม้ในกระเป๋าของนายพันเป็นปืน
1: ถูกต้องไหมคะ
0: ไม่
1: ยังไม่ถูกค่ะกลุ่มไหนคะขออีกหนึ่งกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งค่ะตอบคำถามของเพื่อนค่ะใครจะตอบคะถามคำถามเพื่อนอีกหนึ่งครั้งค่ะ
0: ทำไมจิ้งจอกถึงดูหมิ่นราชสีครับ
1: เพราะว่าอะไรเอ่ยเพื่อนตอบไม่ได้ค่ะน้องปลื้มเฉลยให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะ
0: เพราะว่าจิ้งจอกหวังแต่ผลดีครับ
1: เพราะว่าจิ้งจอกหวังแต่ผลดีผลประโยชน์นั่นเองนะคะเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3ค่ะต่อไปกลุ่มที่จะได้ออกมาคือกลุ่มที่เท่าไหร่ดีคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ออกมาค่ะหยิบไมค์ออกมาด้วยนะคะกลุ่มที่1คำถามของกลุ่มที่1คือ
3: ทำไมราชสีถึงกลัวพันเท่าครับ
1: ทำไมราชสีถึงกลัวพันเท่ากลุ่มที่3ค่ะยกมือกลุ่มแรกเลยเพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่าราชสีคิดว่าในกระเป๋าพันเท่าเป็นปืนครับ
1: ถูกต้องไหมคะ
3: ถูกครับ
1: ถูกต้องประเมินให้กลุ่มที่3ค่ะนี่เลยเพราะว่าราชสีเข้าใจผิดคิดว่าข้างในกระเป๋าเป็นปืนนั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มไหนออกมาดีคะกลุ่มที่2ออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่2ค่ะมาดูคำถามของกลุ่มที่2ค่ะคำถามคือ
5: ทำไมพรานเท่าถึงรอดจากราชสี
1: ทำไมพรานเท่าถึงรอดจากราชสีเพราะว่าอะไรคะน้องค่ะกลุ่มที่1ค่ะ
6: ใช้สติปัญญาครับ
1: เก่งมากค่ะคำตอบถูกต้องไหมคะ
6: ถูกครับ
1: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1 2และกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มต่อไปที่จะออกมาคือกลุ่มที่เหลือกลุ่มไหนคะกลุ่มที่5ค่ะออกมาได้เลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5ค่ะคำถามของกลุ่มที่5คือ
7: ทำไมสุนัขจิ้งจอกถึงโดนราชสีขย้ำ
1: ใครจะตอบได้บ้างคะทำไมสุนัขจิ้งจอกถึงโดนราชสีขย้ำกลุ่มที่3มาแรงนะคะยกมือตอบก่อนใครเลย
0: เพราะสุนัขจิ้งจอกดูหมิ่นราชสีครับ
1: ถูกต้องไหมคะ
7: ยัง
1: ไม่ถูกค่ะกลุ่มที่1ค่ะให้กลุ่มที่2บ้างให้กลุ่มที่2ค่ะ
8: เพราะว่าพานเท่าบอกราชสีให้จัดการสุนัขจิ้งจอกค่ะ
1: ถูกไหมคะเพื่อนบอกยังไม่ถูกนะคะเมื่อสักครู่เหมือนน้องกล้าจะตอบเลยค่ะน้องกล้าลองตอบสิคะเพราะว่าอะไร
9: เพราะว่าสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ครับ
1: ถูกต้องไหมคะ
10: ถูก
1: โอ้ตรงกับคำตอบเลยประเมินให้กลุ่มที่2ค่ะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะมาเลยกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ค่ะคำถามค่ะ
0: ทำไมราชสีถึงกลัวพานเท่า
1: ทำไมราชสีถึงกลัวพานเท่าอ่ะกลุ่มที่2น้องดาเนียยกก่อนค่ะ
8: เพราะว่าราชสีนึกว่าในกระเป๋าของพานเท่าเป็นปืนค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2และกลุ่มที่4นะคะคำถามของกลุ่มที่4เหมือนกับกลุ่มไหนคะกลุ่มที่1ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็คือการระดมความคิดนะคะช่วยการตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมของเด็กต้นทางและเด็กปลายทางแล้วก็คือใบงานที่3เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานนะคะในใบงานที่3นะคะเด็กๆลองเรียกว่าอาจจัดนำคำถามของกลุ่มตัวเองมาเขียน1ข้อนำคำตอบของกลุ่มตัวเองมาเขียน1ข้อแล้วก็นำคำถามของกลุ่มเพื่อนมาเขียนและตอบคำถามได้เลยเข้าใจไหมคะซึ่งเด็กๆนะคะก็สามารถกลับไปทำเป็นการบ้านเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆปลายทางเนี่ยเรียกว่าบอกคำถามของคำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะต่อไปค่ะเด็กๆเราจะมาสรุปบทเรียนกัน

0: คะเอาละค่ะเรามาดูการตั้งคำถามและตอบคำถามจากนิทานมีประโยชน์ให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะการตั้งคำถามนะคะจะช่วยให้เข้าใจในเนื้อเรื่องมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราอ่านเนื้อเรื่องไปแล้วเนี่ยเราจะตั้งคำถามใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องอ่าน2รอบอ่านมากกว่า1รอบนะคะเพื่อให้เข้าใจในเนื้อเรื่องนะคะแล้วก็นำมาถามคำถามนั่นเองค่ะ2การตั้งคำถามช่วยสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้3นะคะการตั้งคำถามช่วยกระตุ้นความคิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆนะคะและข้อสุดท้ายการตั้งคำถามช่วยตรวจสอบความเข้าใจว่าเด็กๆ เข้าใจในเนื้อเรื่องนั้นนะคะมากน้อยเพียงใดค่ะเอาละค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก่อนจากกันไปครูมีเรียกว่าคำข้อความมาให้เด็กๆได้ลองคิดคนนี้นะคะเขาบอกว่าคนที่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออกหมายความว่าอะไรคะคนที่ไม่อ่านหนังสือก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็คือถึงแม้ว่าเด็กๆอ่านหนังสือออกแต่เด็กๆไม่อ่านหนังสือก็เท่ากับว่าเราไม่ได้ความรู้ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการอ่านนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเสมอกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออกนะคะเด็กๆอยากเป็นแบบคนที่ไม่อ่านหนังสือหรืออยากเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ออกอยากเป็นแบบไหนหรือไม่อยากเป็นเลยไม่อยากเป็นเลยนะคะเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางของคุณแหม่มนะคะก็จะต้องขยันอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้นะคะและสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือมากมายเลยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของสุขใจไปกับการอ่านนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบความรู้ที่2เรื่องการตั้งคำถามและตอบคำถามจากการอ่านใบงานที่4เรื่องตั้งคำถามและการตอบคำถามจากการอ่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะวันนี้นะคะฝากเด็กๆนะคะกลับไปนะคะลองทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการตั้งคำถามตอบคำถามแล้วก็ขยันอ่านหนังสือนะคะเด็กๆทุกคนจะได้มีความรู้นั่นเองค่ะวันนี้ครูแหม่มนะคะขอตัวลาเด็กๆที่น่ารักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
0: สวัสดีค่ะ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัย

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: พวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟดตองและตาม
4: ตักและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไม่ได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2ในวันนี้นะครับอยู่กับครูพันธุ์พัฒน์บุตรชัยหรือครูแบงค์นั่นเองครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้จะเสนอเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในเรื่องของรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรในวันนี้นะครับเสนอเป็นตอนที่6แล้วนะครับกิจกรรมมีอะไรนั้นเอาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับคุณครูมีคำถามนะครับทบทวนความรู้นะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับถามว่ากิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้ทำอะไรบ้างครับไหนใครจำได้บ้างว่าชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างลูกไหนมีใครตอบได้กลุ่ม4กลุ่ม4เห็นยกมือก่อนเลยกลุ่ม4ลูกกิจกรรมชั่วโมงที่แล้วเราทำอะไรบ้างนะไม่ต้องแย่งกันครับใครจะตอบตอบเลยตอบไปลูกกิจกรรมที่แล้วเราทำอะไร
2: ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ครับ
1: ได้ทำสื่อสิ่งประดิษฐ์ดีมากครับมีกลุ่มไหนอยากตอบอีกบ้างครับกลุ่ม4ตอบไปแล้วขอกลุ่มอื่นบ้างขอกลุ่มอื่นบ้างกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม5จะตอบไหมครับมีกลุ่ม1ยกมืออยู่กลุ่ม1ให้กลุ่ม1ยกครั้งนั้นเราได้ทำนะครับทำสื่อไปแล้วมีการเตรียมตัวอะไรอีกบ้างจำได้ไหม
3: เตรียมตัวนำเสนอค่ะ
1: เตรียมตัวในการนำเสนอดีมากครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้ไหมครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ากิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยพวกเราได้ทำอะไรไปบ้างนะครับนั่นก็คือในวันนั้นพวกเราเนี่ยได้แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบในการเตรียมการนำเสนอผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเด็กๆหลายๆคนนะครับก็ช่วยเพื่อนๆนะครับในการเตรียมสื่อเพื่อนำเสนอในวันนี้นั่นเองครับคำถามข้อต่อไปนะครับนักเรียนมีการแบ่งหน้าที่ทำอะไรกันบ้างโอ้โหกลุ่ม4ไวมากกลุ่ม4มีการแบ่งหน้าที่เพื่อทำอะไรบ้างครับ
4: มีการนำเสนอกับการวาดครับ
1: มีการนำเสนออ้าวมีอย่างอื่นอีกไหมมีอะไรอีกครับมีกลุ่มไหนครับมีไหมกลุ่ม5นอกจากการนำเสนอแล้วยังจะต้องทำอะไรอีกครับ
5: วาดรูปครับ
1: เอามีการวาดรูปการวาดรูปก็คือเป็นการอะไรครับเป็นการเตรียมอะไร
6: เตรียม
1: การนำเสนอหรือเตรียมสื่อนะครับการสอนนะครับเพื่อมานำเสนอในชั่วโมงนี้นั่นเองครับเอาล่ะเรามาดูกันนะครับว่าชั่วโมงที่แล้วเรามีการแบ่งหน้าที่อะไรกันบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการแบ่งหัวข้อในการนำเสนอนะครับแน่นอนว่าหลายๆกลุ่มนะครับก็จะต้องมีการออกมาพูดนะครับจะต้องมีการแบ่งหัวข้อว่าใครจะพูดในประเด็นนี้ใครจะพูดประเด็นนี้นั่นเองครับหรือการเป็นผู้แสดงท่าทางต่างๆนะครับก็อย่างที่เรานะครับถ้ากลุ่มไหนเนี่ยมีการแสดงท่าทางประกอบนะครับก็จะมีการเตรียมนะครับผู้แสดงเพื่อแสดงเป็นสิ่งต่างๆนะครับหรือการวาดภาพและการเขียนอันนี้เนี่ยคุณครูสังเกตว่าหลายๆกลุ่มนะครับมีการนำเสนอด้วยการใช้แผนผังโดยการเขียนหรือวาดรูปนะครับเพื่อมานำเสนอในชั่วโมงนี้ครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีวิธีการนำเสนออย่างไรกันบ้างไหนลองบอกคุณครูหน่อยครับก็น่าจะมีการนำเสนอที่หลากหลายนะครับเช่นเดียวกับห้องต้นทางของเราครับข้อต่อไปนะครับนักเรียนได้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่อย่างไรคำว่าทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่อย่างไรหมายความว่าที่เราได้บันทึกผลลงไปในแบบฝึกหัดของเรานะครับว่าเด็กชาย A ทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้สามารถทำได้หรือไม่เดี๋ยวสุ่มถามเป็นรายกลุ่มดีกว่าขอถามกลุ่มหนึ่งก่อนเลยกลุ่มหนึ่งครับเราเนี่ยได้ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือไม่อย่างไรครับขอตัวแทนตอบหนึ่งคน ได้ทำตามหน้าที่ไหมอ่ะตอบเลยครับใครก็ได้หนึ่งคนอ่ะตอบเลยลูกได้ทำตามหน้าที่ไหมวันนั้นได้ช่วยเพื่อนทำไหมตอบเลยครับตอบเลย
4: ช่วยครับ
1: ได้ช่วยเพื่อนอย่างไรบ้าง
4: ช่วยตกแต่งสี
1: ช่วยเพื่อนทำอะไรบ้างวันนั้น
4: ช่วยตกแต่งสีครับ
1: ช่วยตกแต่งสีก็ถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั่นเองครับไปต่อกลุ่มที่2กลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนในการตอบคำถามข้อนี้ครับว่าเราได้ทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายไหมตอบเลยลูกได้ทำตามหน้าที่ไหมหนูได้ทำหน้าที่อะไรครับ
0: ช่วยกันค่ะ
1: ช่วยอะไรนะ
0: ช่วยกันทับค่ะ
1: ตอบดังๆนิดนึงคุณไม่ได้ยินครับ
0: ช่วยกันนำเสนอค่ะ
1: ช่วยการนำเสนอใช่ไหมช่วยในการนำเสนอก็ถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปนะครับมาดูกลุ่ม3กันบ้างกลุ่ม3ขอตัวแทน1คนเราได้ทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายไหมตะวันตอบให้คุณหน่อย
4: ทำ
1: ไหมครับทำตามหน้าที่ตะวันทำอะไรวันนั้นตะวันได้เตรียมอะไรครับเตรียมอะไรนะสิ่งที่เราทำเตรียมอะไรครับเตรียม
4: สื่ออ
1: ่ะสื่อของเราวันนั้นเราเตรียมอะไรไป
4: กระดาษสี
1: ไม่ใช่กระดาษสีหุ่นอะไร
4: หุ่นนิ้วมืออ
1: ๋อหุ่นนิ้วมือก็ถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายครับแล้วกลุ่ม4ล่ะครับอ้าวขอดูกลุ่ม4หน่อยกลุ่ม4ลูกทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายอย่างไรครับอย่างเช่นอาจารย์จักรพัฒน์ทำอะไรลูกวันนั้น
4: ได้นำเสนอครับ
1: อ๋อจักรพัฒน์จะเป็นคนนำเสนอในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบนะครับทำตามหน้าที่ที่รับมอบหมายส่วนกลุ่ม5ล่ะครับกลุ่ม5ขอคำตอบหน่อยสิว่าหน้าที่ที่รับมอบหมายเนี่ยคืออะไรครับอย่างวันใหม่ทำอะไรลูก
6: นำเสนอค่ะ
1: วันใหม่จะได้นำเสนอนะครับก็ถือว่าเป็นการทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในวันนี้นั่นเองครับเอาล่ะเราไปดูกิจกรรมของเรากันต่อนะครับกิจกรรมรู้ไหมว่าสิ่งมีชีวิตแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างไรนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้เด็กๆอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตนะครับไปกันต่อเลยวันนี้นะครับเราใช้ใบกิจกรรมในหน้าที่63นะครับก็ยังอยู่ในหน้าที่นะครับหน้านี้เลยแต่ว่าเป็นข้อที่7นะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราแบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มเพื่อเตรียมตัวในการนำเสนอแล้วแต่ว่าวันนี้หลักๆของเรานะครับจะเป็นการนำเสนอผลการจำแนกนะครับและเอาใจใส่ต่อการทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนงานสำเร็จนั่นเองครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้แบ่งหน้าที่กับเพื่อนในกลุ่มนะครับมีการบันทึกผลการแบ่งหน้าที่เรียบร้อยแล้วแต่วันนี้เราจะนำเสนอผลการจำแนกนั่นเองครับวันนี้มีคำแนะนำจากคุณครูนะครับแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยเราจะต้องให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับโดยที่กลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออกมานำเสนอนะครับก็ขอให้นำเสนอนะครับให้ดีแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมานำเสนอก็ให้ตั้งใจฟังที่เพื่อนพูดให้ฟังด้วยนะครับโดยการไม่คุยกันหรือการเล่นกันในขณะที่เพื่อนกำลังนำเสนอนั่นเองครับกิจกรรมวันนี้ไม่เยอะเลยนะครับแล้วมาดูนะครับกิจกรรมของปลายทางเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับในข้อแรกคุณครูนะครับให้นักเรียนนำผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตพร้อมกับให้เหตุผลประกอบโดยใช้สื่อที่พวกเราได้เตรียมมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เข้าใจได้ง่ายๆครับข้อที่2วันนี้เนี่ยนอกจากการนำเสนอแล้วเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนนะครับว่าดีไม่ดีอย่างไรนำเสนอได้เข้าใจง่ายหรือมีเหตุผลหรือไม่อย่างไรครับส่วนข้อที่3นะครับหลังจากที่เรานำเสนอมีการพูดคุยร่วมกันแล้วนะครับเราจะไปทำใบงานการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมและแบบฝึกหัดนั่นเองครับส่วนของคุณครูปลายทางในการทำกิจกรรมนะครับในเวลาที่นักเรียนกำลังนำเสนอนะครับก็ให้คุณครูนะครับช่วยดูแลนักเรียนนะครับเวลาที่นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอนั่นเองครับโดยการนำเสนอเนี่ยจะต้องพูดถึงผลการจำแนกสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองครับข้อที่2ก็หลังจากที่แต่ละกลุ่มนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณครูเนี่ยให้นักเรียนนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนครับส่วนข้อสุดท้ายนักเรียนเนี่ยจะต้องตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมและทำแบบฝึกหัดนะครับโดยวิธีการที่เหมาะสมนั่นเองครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรานะครับจะให้นักเรียนนะครับได้เตรียมตัวในการนำเสนอนะครับแต่ละกลุ่มตอนนี้นะครับให้หยิบสื่อของเรานะครับที่จะใช้ในการเตรียมการนำเสนอออกมาเลยครับเราจะไม่เล่นสื่อของเรานะถ้าสื่อของใครพังนะครับคุณครูขออนุญาตตัดคะแนนก่อนนะอย่าพยายามเล่นสื่อนะครับให้เอาขึ้นมาเตรียมตัวก่อนคนที่นำเสนอนะครับก็ให้เตรียมตัวเลยว่าเอ๊ะฉันจะพูดในประเด็นนี้นะให้เตรียมการนำเสนอให้เรียบร้อยนะครับนำเสนอผลงานตนเองแล้วคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนออย่างไรดีนั้นวันนี้จะใช้เป็นการสุ่มนะครับเป็นการสุ่มกลุ่มที่จะออกมานำเสนอนั่นเองครับวิธีการไม่ยากนะครับคุณครูจะเป็นคนสุ่มเองนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณครูเนี่ยให้เวลาในการทบทวนฟังนะเด็กๆทุกกลุ่มปรบมือหนึ่งครั้งฟังคุณครูก่อนนะตอนนี้คุณครูเนี่ยจะให้เวลาในการเตรียมตัวเพื่อนำเสนอนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับถ้ากลุ่มไหนนะครับมีความพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูนะครับจะสุ่มนะครับเป็นรายกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนครับแต่ตอนนี้ให้เวลาเตรียมตัวในการเตรียมข้อมูลเตรียมสิ่งที่จะมานำเสนอกับเพื่อนๆได้เลยครับเตรียมตัวได้เลยลองดูซิว่าสื่อของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์ไหมมีความพร้อมที่จะมานำเสนอให้เพื่อนได้เข้าใจหรือไม่นะครับเตรียมตัวดีๆนะเอ้าแล้วที่ครูแจกไปอ่ะอันนี้ของใครอันนี้ของข้าวหอมไหมอ่ะครูแจกไปหมดแล้วเอ้าครูแจกไปหมดแล้วไม่ใช่หรอดูประกรณ์ดูใต้โต๊ะเพื่อนหน่อยมีไหมไม่มีหรออ่ะถ้างั้นเอาของเพื่อนที่ไม่มาไปก่อนไม่เป็นไรไม่ได้สีแล้วลูกดูข้อมูลเลยว่าจะพูดอะไรบ้างวันนี้เอามาเดี๋ยวครูขอเอาไว้อันหนึ่งเตรียมตัวลูกจะพูดอะไรจำได้ไหมไม่ได้เลยโอ้ยเดี๋ยวครูช่วยไม่เป็นไรกลุ่มนี้เตรียมตัวในการนำเสนอนะครับสื่อพร้อมนะไม่ขาดไม่ฉีกไม่อะไรนะกลุ่มนี้จะพูดอะไรบ้างเตรียมตัวนะกลุ่มนี้แล้วกลุ่มนี้จะพูดอะไรบ้างไม่ต้องเขียนเพิ่มแล้วครับหมดเวลาการเขียนแล้วดูซิว่าที่คุณครูให้เตรียมตัวเมื่อวาน

ะครับดูว่าเราจะพูดอะไรบ้างนะครับตอนนี้ทุกๆกลุ่มนะครับก็น่าจะพร้อมในการนำเสนอแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มครับกลับไปนั่งที่ของตนเอง

0: วางสื่อครับประกรณ์ประกรณ์วางสื่อนะเดี๋ยวสื่อพังก่อนนะเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอาละนะครับเดี๋ยวคุณครูนะครับจะให้นักเรียนได้ออกมานำเสนอนะครับเป็นรายกลุ่มแล้วแต่จะเป็นกลุ่มไหนนั้นนะครับคุณครูขออนุญาตสุ่มนะครับวันนี้คุณครูขออนุญาตสุ่มนะครับอ่ะทุกกลุ่มตอนนี้ให้นั่งสมาธิเรียกคืนสติกันมาก่อนทุกกลุ่มนั่งสมาธิกันก่อนเอาละเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสุ่มนะครับกลุ่มไหนยังไม่ได้นั่งสมาธิจะให้กลุ่มนั้นมาก่อนเลยเป็นกลุ่มแรกเพราะถือว่าจะได้เป็นตัวแทนไปเลยนะครับกลุ่มจักรพรรดิจะออกมาก่อนใช่ไหมได้แล้วเอาละเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตสุ่มเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่ดีนะวันนี้ขอเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่4อย่าออกมานำเสนอมาเลยครับเชิญครับตัวแทนกลุ่มออกมาเลยมาดูซิโชว์ให้เพื่อนดูซิโชว์ถึงสูงจักรพรรดิใช้ไม้ไหมใช่ไหมในการชี้ไหมใช้จะได้ชี้ให้เพื่อนดูนะทีทัศน์ถือดีๆลูกทีทัศน์ถือดีๆนะก่อนอื่นเลยแนะนำตัวให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังหน่อยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจักรพรรดิครับชื่อเล่นชื่อน้องนโมครับ
0: นโมอีกคนนึงชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวนิดนึง
2: ผมชื่อเด็กชายทีทัศน์ลุงเลิศอนันต์ชื่อเล่นชื่อทีครับ
0: น้องทีกับน้องนโมวันนี้2คนนี้นะครับเป็นตัวแทนกลุ่ม4ในการออกมานำเสนอนะครับผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเอาล่ะพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มนำเสนอได้เลยลุงช่วยถือไหมเริ่มเลยลูกผลการจำแนกได้อะไรบ้างลูก
1: จรวดสิ่งไม่มีชีวิตจรวด
0: สิ่งไม่มีชีวิต
1: จรวดบ้านแก้วน้ำดินสอรูดกระตุกกระต่ายรองเท้า
0: ครับ
1: โพเตโต้แหวนแอปเปิ้ลมะลิผ้าห่ม
0: โอเคประมาณนี้จักรพรรดิแล้วจักรพรรดิลองบอกสิว่าลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นยังไงลูก
1: หายใจไม่ได้ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นหายใจไม่ได้มีอย่างอื่นอีกไหมอะไรอีกนะ
1: รู้สึกต่อสิ่งเราไม่ได้ครับ
0: ตอบสนองต่อสิ่งเราไม่ได้มีอย่างอื่นอีกไหมครับขออีกหนึ่งตัวอย่างลูก
1: ขับถ่ายไม่ได้ครับ
0: ขับถ่ายไม่ได้แล้วอีกกลุ่มนึงลูกเราจำแนกได้เป็นอะไร
1: สิ่งมีชีว
0: ิ
1: ต
0: พับก็ได้
1: สิ่งมีชีวิต
0: ทีทัศน์ถือลูกสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1: ค้างคาว
0: มีค้างคาว
1: ยุง
0: ครับทีทัศน์ถือนิ่งๆลูกถือนิ่งๆ
1: งูนกแมว
0: อะไรเนี่ย
1: หมา
0: สุนัข
1: เสือ
0: เสืออะไรเนี่ย
1: ช้าง
0: ช้าง
1: ปลาม
0: นุษย์หมดยังตรงกลางล่ะคืออะไร
1: ดอกไม
0: ้ดอกไม้แล้วลองบอกหน่อยสิว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะต้องเป็นอย่างไรลูกจักรพรรดิ
1: หายใจได้ครับ
0: อย่างเช่นหายใจได้มีอะไรอีกไหม
1: กินอาหารได้คร
0: ับกินอาหารได้ขออีกหนึ่งอย่าง
1: ตอบสนองต่อสิ่งเราได้คร
0: ับ ตอบสนองต่อสิ่งเราได้โอเคทีนี้มายืนกันเลยครับมาขอบคุณนะครับกลุ่มที่4มากเลยปรบมือให้กับเพื่อนๆหน่อยครับทีนี้จะให้กลุ่มที่3แสดงความคิดเห็นสิว่าวันนี้เพื่อนนำเสนอเป็นอย่างไรตะวันบอกได้ไหมใครบอกได้กลุ่มไหนนะครับอยากแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนโลกมีกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่งโลกแสดงความคิดเห็นการนำเสนอของเพื่อนให้หน่อยโลกว่าเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ยนำเสนอเป็นอย่างไรสั้นๆโลกสั้นๆ
3: สนุกค
0: ่
3: ะ
0: นำเสนอได้สนุกเป็นไงได้อะไร
3: ได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีว
0: ิ
3: ต
0: ได้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตขอบคุณมากครับกลุ่มสี่กลับไปนั่งที่ได้ครับกลุ่ม4ขอบคุณมากนะเอาละกลุ่มต่อไป

0: ไปเอาอย่างนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับตัวแทนกลุ่ม4ออกมานำเสนอแล้วจะให้ตัวแทนกลุ่ม4เป็นการเลือกกลุ่มจักรพรรดิหนูอยากได้กลุ่มไหนออกมานำเสนอโลกกลุ่มไหนครับกลุ่มหนึ่งอ้าวกลุ่มหนึ่งเชิญเลยครับมาเลยกลุ่มหนึ่งเชิญเลยเอาไม้ชี้ไหมวันนี้ชี้ด้วยโอเคถือนิ่งๆก่อนอื่นเลยครูขอก่อนนำอะไรนะแนะนำตัวก่อนลูก
1: หนูชื่อเด็กหญิงดานยานามิกาพันธ์ชื่อเล่นชื่อดานยาค่ะ
0: แล้วก็ยินไหมเพื่อนพูดลูกพูดเลยแนะนำตัว
1: ชื่อเด็กชายลายวินครับชื่อเล่นชื่อมาวินครับ
0: มาวินมาวินกับดานียนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่ครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่1 นะครับจะมานำเสนอนะครับผังความคิดแล้วมาดูว่าผังความคิดของกลุ่มที่1เป็นอย่างไรดานียนำเสนอเลยลูกครูถือไม้ให้ไหม
1: สิ่งมีชีวิต
0: ทุกกลุ่มทุกกลุ่มนะครับตั้งใจฟังนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาถามนะดานียถือไม้ข้างซ้ายแล้วก็ชี้ให้เพื่อนดูดานียเนี่ยจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้อย่างไรบ้างลูก
1: สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตได้หายใจได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองตอบสนองต่อสิ่งเร้าสืบพันธุ์ได้
0: ส
1: ามารถกินอาหารได
0: ้พูดมาครบทุกข้อเลยลองยกตัวอย่างสิลูกว่าสิ่งมีชีวิตของหนูเนี่ยมีอะไรบ้างลูก
1: กระต่าย
0: มีกระต่ายมีอะไรครับ
1: นกค่ะ
0: มีนกมีอย่างอื่นอีกไหมดานียยกตัวอย่างแค่นี้ก็ได้ไม่เป็นไรลูกแล้วผลการจำแนกอีก1กลุ่มล่ะลูกได้เป็นอะไรครับ
1: สิ่งไม่มีชีวิต
0: สิ่งไม่มีชีวิตได้เลย
1: ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า
0: ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได
1: ้ไม่สามารถขับถ่ายได้
0: ไม่สามารถขับถ่ายได้ครับ
1: เคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยตนเอง
0: เคลื่อนไหวไม่ได้มีอะไรครับ
1: ไม่สามารถหายใจได้
0: ครับผม
1: ไม่สามารถเจริญเติบโตได
0: ้ไปต่อเลย
1: สืบพันธุ์ไม่ได้
0: สืบพันธุ์ไม่ได้แล้วอะไรครับ
1: ไม่สามารถกินอาหารได
0: ้ไม่สามารถกินอาหารได้ยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตให้ครูฟังหน่อยครับ
1: ก้อนหิน
0: อย่างเช่นก้อนหินมีอะไรไหมครับ
1: เศษใบไม
0: ้เศษใบไม้หมดหรือยัง
1: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวยืนกูก่อนนะกูขอเก็บไม้ก่อนเอาละใครนะครับจะเป็นคนพูดแสดงความคิดเห็นต่อเพื่อนกลุ่มหนึ่งบ้างครับกลุ่ม4กลุ่ม4ไหนลองบอกสิว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งเพื่อนกลุ่มที่1นะครับนำเสนอได้เป็นยังไงลูก
2: ได้ความรู้แล้วสนุกครับ
0: สนุกปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1นะครับกลับไปนั่งที่ได้ลูกขอบคุณมากทีนี้กลุ่มที่1จะให้กลุ่มไหนออกมานำเสนอต่อลูกลงความคิดเห็นว่ากลุ่มตกลงจะกลุ่ม2หรือ5กุลโหวตสิกุลอยากให้กลุ่มไหนมากลุ่ม2ครับปรบมือครับปรบมือมาเลยกลุ่ม2ออกมาเลยครับเอาไมค์มาด้วยลูกเอาไมค์มาด้วยคุณครูก็มีนี่สวมเลยลูกสวมเลยมายืนกันให้ครบประกอบมานี่ทีนี้กลุ่ม2ลูกแนะนำตนเองก่อนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหนูชื่อเด็กอีภาวรัตน์จาระบุรีปีดาค่ะชื่อเล่นหนูชื่อน้องต้นหอมค่ะ
0: ครับส่งไมค์ทางนู้นเลย
3: สวัสดีค่ะหนูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภัสราสาพิมพ์ชื่อเล่นชื่อน้องการค่ะ
0: พูดดังๆหน่อยลูก
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนะการเรื่องราชื่อเล่นชื่อน้องปีโป้ค่ะ
0: มาทางนี้ประกอบถือไมค์ลูกประกอบแนะนำตัวเองครับ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประกอบเด็กสันเทียครับชื่อเล่นชื่อน้องไมคี้ครับ
0: ครับคนสุดท้าย
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเนธาลิมีทิพราชื่อเล่นชื่อน้องกิ่งก้าวค่ะ
0: ครับผมทีนี้ผลการจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตของกลุ่มนี้เราจำแนกได้อย่างไรบ้างครับไหนบอกสิลูกเราจำแนกได้เป็นอะไร

0: อะไรครับ
1: สิ่งมีชีวิตกับ
0: บอกเลยบอกเพื่อนเลยว่าสิ่งมีชีวิตเป็นยังไงบ้าง
1: สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ
0: สิ่งมีชีวิตอ่ะพูดสิลักษณะของสิ่งมีชีวิตต้องเป็นยังไงบ้างลูก
1: ขับถ่ายได
0: ้ค่ะจะต้องขับถ่ายได้มีอย่างอื่นไหม
1: เติบโตได้ค่ะ
0: ครับแล้วก็อะไรได้อีกลูก
1: สืบพันธุ์ได้
0: สืบพันธุ์ได้ทีนี้ยกตัวอย่างให้เพื่อนดูหน่อยลูกว่ามีอะไรบ้างอ่ะชูให้เพื่อนดูเลยกลุ่มสิ่งมีชีวิตก่อนนะอ้าวแนะนำสิลูกว่ามีอะไรบ้าง
1: เสือค
0: ่
1: ะ
0: มีเสือของเพื่อนเป็นอะไรครับ
1: กระต่ายกับหมีค่ะ
0: ครับและสุดท้ายเป็นอะไรลูก
1: ต้นไม้ค
0: ่
1: ะ
0: ต้นไม้กับอะไรครับ
1: กับคนค
0: ่ะกับมนุษย์หรือคนเก่งมากทีนี้ให้อีกหนึ่งกลุ่มในการนำเสนอลูกกลุ่มของอะไรพูดสิ
1: กลุ่มของไม่มีชีวิตค่ะ
0: สิ่งไม่มี
1: ชีวิต
0: ชีวิตอ่ะเลยลองบอกลักษณะที่ว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยลักษณะเป็นยังไงครับ
1: ขับถ่ายไม่ได้ค่ะ
0: ขับถ่ายไม่ได้หนึ่งมีอะไรครับ
1: เคลื่อนไหวด้วยตนเองไม่ได้
0: เคลื่อนไหวด้วยตนเองไม่ได้อ่ะหมดหรือยัง
1: ยังค่ะ
0: ยังไม่หมดมีอะไรอีก
1: เติบโตไม่ได้ค่ะ
0: เจริญเติบโตไม่ได้อ่ะประมาณนี้ทีนี้ลองแนะนำซิว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างลูกเนี่ยของครูของครูคืออะไรครับ
1: โต๊ะค่ะ
0: ใบไม้กับโต๊ะอ่ะของตัวเองล่ะครับเป็นอะไรครับเนี่ย
1: เป็นโต๊ะ
0: ช่วยเพื่อนดูซิเป็นโต๊ะอันนี้อะไรล่ะลูก
1: คนค
0: ่
1: ะ
0: มีคนด้วยเอาคนอยู่ในห้องเนาะอ่ะแล้วของปากรเป็นอะไรครับ
2: เป็นหินครับ
0: ของปากรเป็น
1: หินครับ
0: ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนในกล้องดูลูกเป็นหินนะครับ
2: ห
0: ินเอาละนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับของกลุ่มที่2นะครับเพื่อนกลุ่มไหนจะเป็นคนแสดงความคิดเห็นลูกต่อเพื่อนกลุ่มที่2กลุ่มไหนกลุ่มที่1พูดแล้วกลุ่มที่4พูดแล้วขอเป็นกลุ่มที่5ลูกกลุ่มที่5ไหนลองพูดแสดงความคิดเห็นของเพื่อนกลุ่มนี้หน่อยว่าเป็นนำเสนอได้เป็นอย่างไรบ้างลูก
3: ดีครับ
0: นำเสนอได้ดีมีอะไรครับ
3: มีสาระครับ
0: มีสาระโอ้ดีมากเลยขอบคุณเพื่อนกลุ่ม2ครับปรบมือกับเพื่อนครับลูกกลับไปนั่งที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพื่อนกลุ่ม2เนี่ยได้ใช้สื่อก็คือถุงมือกระดาษนะครับโดยที่มีรูปสัตว์นะครับหรือว่ารูปสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต่างๆให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะครับและเพื่อนๆปลายทางล่ะครับตอนนี้เนี่ยนำเสนอถึงกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วใช้รูปแบบการนำเสนออะไรบ้างนะคุณครูอยากดูจังเลยเอาล่ะทีนี้กลุ่มที่2ลูกเหลือกลุ่ม3และกลุ่ม5จะให้กลุ่มไหนออกมาก่อนจะให้กลุ่ม3หรือ5ก่อนครับเอาโหวตซิไหนใครเลือกกลุ่ม3กลุ่ม2นะยกมือ1 2 3กลุ่มท่านอะไรนะ5ใช่ไหม33ฉะนั้นมีอยู่3เสียงจาก5เสียงฉะนั้นกลุ่มที่3จะต้องออกมานำเสนอครับเชิญเลยเอาไมค์มาด้วยลูกไม่ต้องหัวล้อเพื่อนเดี๋ยวเถอะจัดกลุ่มเลยจัดกลุ่มเหมือนวันนั้นน่ะจัดกลุ่มยังไงจัดกลุ่มสิลูกจัดกลุ่มยังไงกลุ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มไม่มีสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะก่อนอื่นกลุ่มที่3ลูกแนะนำตัวกับเพื่อนปลายทางหน่อยลูก3 2 1
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอมรสดชื่อเล่นชื่อน้องออร์แกนค่ะ
0: ครับส่งไมค์ต่อเลย
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิยภัทรเกิดราค่ะชื่อเล่นชื่อน้องสตางค์ค่ะ
0: ครับ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจันยวทิชันชื่อเล่นชื่อน้องใบหม่อนค่ะ
0: ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้นทางลูกเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นเบาเสียงลงนิดนึงเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเพื่อนนำเสนอนะคนต่อไปแนะนำตัวเลยครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินกำมังไข่แก้วครับชื่อเล่นชื่อน้องมอครับ
0: ครับพูดดังๆนิดนึงตะวันพูดดังๆนิดนึง
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชินบัตรคงชื่อเล่นชื่อน้องตะวันครับ
0: และคนสุดท้าย
9: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกิตตินาแซมชื่อเล่นชื่อก้าครับ
0: โอเคส่งไมค์ให้เพื่อนก่อนอื่นเลยโชว์สื่อของตัวเองหน่อยสิโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูก่อนลูกเพื่อนๆปลายทางเนี่ยมีกลุ่มไหนทำสื่อแบบนี้บ้างลูกมีไหมน่ารักแบบนี้เลยนะครับก็น่าจะมีนะครับคุณครูน่าจะสังเกตเห็นอยู่นะครับเอาละทีนี้ให้เริ่มนำเสนอเลยลูกไปกลุ่มไหนก่อนดี กลุ่มของสิ่งมีชีวิตอ่ะเริ่มเลยครับพูดถึงสิ่งมีชีวิตเราจะต้องพูดถึงอะไรของสิ่งมีชีวิตโลกลักษณะของสิ่งมีชีวิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับสิ่งมีชีวิตจะต้องทำอะไรได้บ้างอ่ะช่วยกันลูกช่วยกัน
4: ได้อ่ะ
0: มองกล้องลูกสืบพันธุ์ได้อ่ะพูดเลยสืบพันธุ์ได้มีอะไรครับมีอะไรอีกไปหม่อนพูดได้ไหมไปหม่อนพูดได้ไปหม่อนพูดแทนเพื่อนเลยลูกสืบพันธุ์ได้แล้วมีอะไรอีกลูก
4: หายใจอ
0: ะไรนะครับ
4: หายใจได
0: ้มีหายใจได้มีอะไรครับ
4: ขับถ่ายได้
0: ขับถ่ายได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันไหนลองยกตัวอย่างสิ่งที่มีชีวิตให้เพื่อนๆไปทางได้หน่อยนะครับอ่ะชูชูเลยอ่ะแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยว่าของหนูอ่ะเป็นตัวอะไรบ้างอ่ะพูดเลยครับของหนูเป็นตัวอะไรครับ
4: แมวค่ะ
0: เป็นแมวของหนูล่ะลูก
4: กบ
0: เป็นกบ
4: กระต่ายค่ะ
0: แล้วก็กระต่ายชูกระต่ายให้เพื่อนดูหน่อยลูกชูกระต่ายให้เพื่อนดูหน่อยโอเคมาทีนี้มากลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตมาครับพูดเลยลูกพูดถึงลักษณะก่อนลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตเป็นยังไงบ้าง
9: เคลื่อนไหวไม่ได้ครับ
0: เคลื่อนไหวไม่ได้มีอะไรครับสองตะวันพูดต่อสิ
8: หายใจไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้ลูกอีกหนึ่งอย่าง
9: สืบพันธุ์ไม่ได้ครับ
0: สืบพันธุ์ไม่ได้ทีนี้ยกตัวอย่างสิ่งต่างๆให้เพื่อนดูหน่อยว่าของพวกเราเนี่ยทำอะไรมาให้เพื่อนๆดูของเราเป็นอะไรครับ
9: แก้ว
0: หนูแก้วชูให้เพื่อนดูหน่อยพูดเองขึ้นมาอีกรอบ
9: หนูแก้วครับ
0: หนูแก้วไปตะวัน
8: นาฬิกาครับ
0: นาฬิกาชูให้เพื่อนดูก่อนช้าๆช้าๆนาฬิกาของตะวันเป็นแบบนี้นะแล้วคนสุดท้ายล่ะลูกชูให้เพื่อนดูลูกอะไรครับอันนี
9: ้ก้อนอิฐครับ
0: ก้อนอิฐเพื่อนบอกว่าก้อนอิฐนะครับดูอีกรอบนะเอาละทีนี้เพื่อนกลุ่มที่3นะครับนำเสนอเรียบร้อยแล้วต่อไปจะให้กลุ่มที่2ในการพูดนะครับว่าเพื่อนกลุ่มที่3เนี่ยเป็นมีการนำเสนอได้เป็นอย่างไรลูกไหนขอความคิดเห็นหน่อยสิประกรณ์แสดงความคิดเห็นสิว่าเพื่อนกลุ่มที่3นำเสนอได้เป็นยังไงครับ
2: ได้ดีครับ
0: นำเสนอได้ดีมีอย่างอื่นอีกไหม
2: มีเหตุผลคร
0: ับ โอ้มีเหตุผลด้วยขอบคุณมากลูกปรบมือให้กับกลุ่ม3ครับกลับไปนั่งที่ได้ครับและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่เหลือกลุ่มเดียวแล้วกลุ่มที่5มาเลยลูกมาวันใหม่อยู่ตรงนี้โอเคแต่งกายให้เรียบร้อยกลุ่มที่5ลูกแนะนำตัวกันก่อน2คนนี้แนะนำตัวกันก่อนครับ
10: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณัฐวัฒน์เพชรอยู่ครับชื่อเล่นว่าน้องปลื้มครับ
0: ปลื้มแล้วก
11: ็สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงธันลาแซ่อิ๋วค่ะชื่อเล่นชื่อน้องวันใหม่ค
0: ่
11: ะ
0: ปลื้มกับวันใหม่วันนี้เป็นตัวแทนกลุ่มที่5จะมานำเสนอเรื่องอะไรครับ
10: สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตครับ
0: จะมาจำแนกว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันอย่างไรชูขึ้นนิดนึงวันใหม่ใช้ที่ชี้ไหมลูกชี้ไปชี้เพื่อนดูเลยเพื่อนๆครับกลุ่มที่1 2 3 4ตั้งใจฟังเพื่อนนำเสนอนะเริ่มเลยครับเริ่มเลยลูกเริ่มจากอะไรก่อนดี
10: เริ่มจากสิ่งที่มีชีวิตครับ
0: สิ่งมีชีวิตไหนเราบอกซิว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยพูดก่อน
10: ขับถ่ายได้ครับ
0: มีขับถ่ายได้มีอะไรครับ
10: ตอบสนองจากสิ่งเร้าครับ
0: ตอบสนองต่อสิ่งเร้ามีอะไรครับ
10: สืบพันธุ์ได้ครับ
0: สืบพันธุ์ได้เอา3ตัวอย่างพอแล้วที่เราจะนำเสนอให้เพื่อนดูเนี่ยมีอะไรบ้างบอกเพื่อนสิ
10: แมว
0: มีแมวค่อยๆชี้ลูก
10: แมวครับ
0: มีอะไรครับ
10: สุนัขครับ
0: สุนัขไปต่อ
10: แล้วก็หมูครับ
0: มีหมูด้วยมีอะไรคร
10: ับ แล้วก็เสือครับ
0: มีเสือ
10: แล้วก็กระต่ายครับ
0: ไปต่อมีหมดหรือยัง
10: แล้วก็คนครับ
0: หมดหรือยังครับ
10: หมดแล้วครับ
0: ต้นไม้ด้วยให้ครบต่อไปเป็นกลุ่มของสิ่งไม่มีชีวิตบอกซิว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรก่อนครับบอกก่อน
10: ตอบชนองจากสิ่งเราไม่ได้ครับ
0: สืบพันธุ์ไม่ได้มีอะไรครับ
10: ตอบสนองจากสิ่งเราไม่ได้
0: ตอบสนองต่อสิ่งเราไม่ได้มีอะไรครับ
10: ขับถ่ายไม่ได้ครับ
0: ขับถ่ายไม่ได้ทีนี้ยกตัวอย่างให้เพื่อนฟังหน่อยซิว่ามีอะไรบ้าง
10: ก้อนหิน

0: ครับ
1: มีก้อนหินมีอะไรครับ
0: กิ่งไม้ครับ
1: ครับผม
0: เสื้อครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ถุงครับ
1: มีถุงด้วยหมดได้ยัง
0: กะลามะพร้าวคร
1: ับ มีกะลามะพร้าว
0: แล้วก็เก้าอี้ครับ
1: มีเก้าอี้
0: แจกันครับ
1: มีแจกัน
0: ยาสีฟัน
1: เอายาสีฟันด้วยอ๋อแล้วก็อะไรนะ
0: น้ำ
1: ขวดน้ำใช่ไหมขวดน้ำโอเคนะครับทีนี้เด็กๆทุกกลุ่มปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งฟังกลุ่มที่1กลุ่มที่1กลุ่มที่1 2 3 4ตอนนี้ให้เก็บสื่อไปก่อนลูกเก็บสื่อเลยนะไม่เอามาเล่นนะลูกทีนี้กลุ่มที่3ครับเก็บสื่อก่อนครับกลุ่มที่3ลองแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนกลุ่มที่5ฟังหน่อยว่าเพื่อนกลุ่มที่5นำเสนอได้เป็นยังไงครับพูด1คนลูกพูด1คนตะวันเอาใครก็ได้ลูกเร็วแสดงความคิดเห็นให้เพื่อนหน่อยลูกดีก็ได้อะไรยังไงก็ได้ลูกหยิบไมค์เลยตะวันเร็วเพื่อนกลุ่ม5นำเสนอได้เป็นยังไงครับ
2: ดีครับ
1: นำเสนอได้ดีนอกจากดีแล้วมีอย่างอื่นอีกไหม
2: มีเหตุผลครับ
1: มีเหตุผลด้วยขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม5หน่อยครับกลุ่มสุดท้ายแล้วกลับไปนั่งที่ได้ตอนนี้ทุกกลุ่มนั่งหลังตรงเก็บสื่อให้เรียบร้อยนะเอาละทุกกลุ่มเนี่ยได้นำเสนอเรียบร้อยแล้วครบทุกกลุ่มนะครับการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอของเพื่อนในวันนี้ก็เพื่อนๆแต่ละกลุ่มเนี่ยมีการนำเสนอได้ทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวมาฟังจากคุณครูบ้างนะครับของคุณครูเนี่ยก็คุณครูเห็นความตั้งใจนะครับของทุกๆกลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นการทำสื่อนะครับเพื่อเตรียมการนำเสนอในชั่วโมงนี้นะครับเห็นความตั้งใจของนักเรียนทุกคนเลยนะครับแล้วก็การนำเสนอเนี่ยก็สามารถนำเสนอได้ดีนะครับมีเหตุผลมีการยกตัวอย่างประกอบด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกกลุ่มส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับก็เดี๋ยวให้คุณครูนะครับลองนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับต่อการนำเสนอของเด็กๆได้เลยนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูคำถามอภิปรายผลกันบ้างลูกแต่ละกลุ่มเนี่ยมีปัญหาไหมลูกคุณหมายว่าแต่ละกลุ่มมีปัญหาไหมและวิธีการแก้ปัญหาที่พบระหว่างการทำกิจกรรมว่าการทำงานของเราเป็นไปตามที่วางแผนไหมครับเอาไหนกลุ่มไหนมีปัญหาบ้างกลุ่มไหนที่มีปัญหาบ้างครับมีไหมมีปัญหาไหมลูกไม่มีนะกลุ่ม3มีปัญหาไหมกลุ่ม3นะครับนักเรียนนะครับแต่ละกลุ่มอาจจะบอกไม่ได้ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีปัญหาอย่างไรนะครับแต่เท่าที่ดูมานะครับก็จะเป็นของเรื่องในการทำสื่อนะครับบางทีก็นักเรียนบางทีก็ไม่ได้เตรียมสื่อนะครับไม่ได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเพื่อใช้ในการทำสื่อนะครับแต่วิธีการแก้ปัญหานะครับก็คุณครูก็พยายามนะครับจะช่วยเหลือนักเรียนนะครับโดยคุณครูก็มีการเตรียมนะครับวัสดุอุปกรณ์มาให้นักเรียนได้ทำด้วยนะครับฉะนั้นก็จะตัดปัญหาในระหว่างการทำกิจกรรมไปได้นั่นเองครับแต่ปัญหาต่างๆนะครับของนักเรียนปลายทางนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วยเล่าให้ครูฟังหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปทำใบงานนะครับการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมในหน้าที่69หยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยครับเปิดไปหน้าที่69ได้เลยเอาเร็วลูกหยิบแบบฝึกหัดแล้วเปิดไปหน้าที่69หยิบแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดไม่ได้เอามาไม่เป็นไรเปิดไปหน้าไหนครับหน้าไหนครับลูกหน้า69แล้วมาดูกันว่าหน้า69เราจะต้องทำอย่างไรบ้างปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเรามาฟังนะครับวิธีการบันทึกผล

0: ในเบงานหน้า69กันนะครับอันดับแรกโลกไปดูที่ข้อ1เด็กๆชี้ที่ข้อ1ครับทุกคนชี้ที่ข้อ1นะครับแต่ไม่ต้องอ่านนะคุณครูจะอ่านให้ฟังสิ่งต่างๆต่อไปนี้สิ่งใดเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตก็จะมีสุนัขพืชมนุษย์กะลามะพร้าวมะแรงและก็กบนะครับให้เด็กๆเนี่ยดูคำเหล่านี้แล้วก็นำมาจำแนกสิว่ามีอะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตให้ลงมือปฏิบัติได้เลยครับเด็กๆทุกคนปฏิบัติได้เลยลงมือทำได้เลยครับนำคำนะครับในช่องสีเขียวๆลูกนำมาเขียนแยกแยะสิว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเริ่มแยกได้เลยมีสิ่งมีชีวิตมีนี้นะเขียนได้เลยคำไหนใช้ไปแล้วลูกกากระบาดไปได้เลยจะได้ไม่หลงทำได้เลยเนี่ยนำคำเหล่านี้มาใส่มีอะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างเป็นสิ่งไม่มีชีวิตมีสุนัขกลุ่มนี้รีบแยกรีบแยกลูกรีบแยกมนุษย์แก้ให้เรียบร้อยนะทำไมเอาขึ้นมาลูกเอาขึ้นมาทำข้างบนเอาแยกเลยไม่เป็นไรช่วยเพื่อนข้างๆได้ช่วยดิมาช่วยเพื่อน
1: สิ่งมีชีวิต
0: สุนัขพืชโอ้โหไวมากเลย
1: เสร็จตั้งนานแล้ว
0: ดูข้อ2สิดูข้อ2ต่อไปเลยทำได้ไหมลองทำดูนะพอเสร็จแล้วโอ้ยอดเยี่ยมเก่งมากครับผมเสร็จแล้วหรือยังครับเสร็จแล้วหรือยังครับถ้าใครเสร็จข้อที่1แล้วนะครับไปดูข้อที่เท่าไหร่ต่อข้อที่2ข้อที่2เนี่ยถามว่าสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่กลุ่ม5เหมือนกันหรือไม่ครับเหมือนหรือไม่เหมือนทำเครื่องหมายถูกต้องได้เลยว่าช่องไม่เหมือนกันส่วนข้อที่3ถามว่าจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรสิ่งมีชีวิตสามารถจุดโอ้โหมีอยู่7ช่องมีอยู่ทั้งหมด7ช่องให้เด็กๆนะครับเติมได้เลยว่าใน7ช่องเนี่ยที่ว่างไว้เนี่ยเราจะต้องเติมคำว่าอะไรไปบ้างเรียนไปแล้วนะน่าจะเติมกันได้นะครับให้เวลาลงมือปฏิบัติต่อเลยมีอะไรบ้างเนี่ยสิ่งมีชีวิตสามารถอะไรได้บ้างลูกอะไรลูกทำไมอะไรเร็วเร็วรีบทำให้เสร็จก่อนลูกไหมรีบทำให้เสร็จก่อนลูกรีบทำให้เสร็จก่อนข้อที่3ก็ลักษณะต่างๆไงมีอะไรบ้าง7ข้อลองไล่ดูไม่ได้ข้อมูลหน้าไหนเปิดย้อนไปได้เปิดย้อนไปดูได้ดังนั้นแหละใช่นำมาเขียนได้เลย
1: แล้วสิ่งที่มีชีวิตเองเขียน
0: ไม่ใช่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างหายใจกินอาหารอะไรแบบนี้เธอก็เขียนไปให้หมดสินำมาเขียนลูกนำมาเขียนให้เรียบร้อยอันไหนคำนี้อ่านว่าแมลงลูก

อ่ะเร่งมือเร่งมือครับเร่งมือเร่งมืออ่ะเร่งมือนิดนึงอะไรโอ้ยเอาเร็วๆรีบทำครับอ้าวเบิร์ดรีบทำรีบทำนั่งดีๆนั่งดีๆเก่งมากครับเก่งมากเลยกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งใกล้เสร็จหรือยังครับกุลทำงานบ้างไหมเนี่ยนี่นะพอนี้นะเอาไม่ฟังเพื่อนเลยไม่ฟังครูเลยอ้าวข้างๆช่วยเพื่อนหน่อยลูกทำยังไงจะต้องเขียนยังไงสิ่งมีชีวิตสามารถอะไรได้บ้างถ้าไม่ได้หนูเปิดย้อนไปสิเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยดูดูให้ดูก็เขียนไปสิเร่งมือครับเร่งมือเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะกลุ่มนี้เร่งมือลูกกลุ่มนี้เร่งมือกะลามะพร้าวเขียนลงเลยจักรพรรดิเสร็จยังจักรพรรดิเขียนสิลูกสืบพันธุ์เขียนให้ครบนะเขียนให้ครบเขียนให้ครบทั้ง7ลักษณะเลยรีบทำครับรีบทำลูกรีบทำเดี๋ยวไม่เสร็จรีบเขียนครับปกรณ์รีบเขียนลักษณะทั้ง7เร็วทำข้อนี้เหมือนกันไหมสิ่งมีชีวิตเหมือนหรือแตกต่างแต่ไม่เหมือนกันก็อันนี้ เหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไหมสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตต้องเป็นไงไม่เหมือนสิใช่ไหมไม่เหมือนช่องนี้แล้วข้อ3สิ่งมีชีวิตสามารถอะไรได้บ้างลูกสามารถทำอะไรได้บ้างลองเปิดย้อนไปดูซิเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างดูซิเขียนมาทั้ง7ข้อเลยนะตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วหรือยังครับยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ให้วางมือกันก่อนทุกกลุ่มครับตอนนี้ให้วางมือกลุ่มหนึ่งวางมือก่อนลูกกลุ่มสองวางมือก่อนครับ3 4 5ทุกกลุ่มวางมือก่อนนะครับวางมือกันก่อนนะเรามาดูเฉลยการตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะครับอย่างสิ่งมีชีวิตก็จะประกอบไปด้วยสุนัขพืชมนุษย์แมลงแล้วก็มีกบด้วยนะครับส่วนสิ่งไม่มีชีวิตก็คืออะไรครับกะลามะพร้าวนะครับข้อ2สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะเหมือนกันหรือไม่ไม่เหมือนกันนะครับจากข้อ3จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรสิ่งมีชีวิตสามารถอะไรได้บ้างลูกเรามาเริ่มกันเลยหายใจได้กินอาหารได้เคลื่อนไหวได้ด้วยตนเองเจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้แล้วก็ขับถ่ายได้แต่สิ่งไม่มีชีวิตจะไม่มีลักษณะดังกล่าวนั่นเองครับเรายังเหลือแบบฝึกหัดในหน้าที่71ถึง72แต่คุณครูขอมอบหมายให้ไปทำเป็นการบ้านนะครับมอบหมายให้ไปทำเป็นการบ้านนะครับหน้า71และหน้าที่72นั่นเองครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันนะครับไหนบอกอีกครั้งหนึ่งสิทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มดูที่หน้าจอของครูโลกลักษณะของสิ่งมีชีวิตจะมีอะไรบ้างเริ่มจากช่องสีเขียวอะไรครับขับถ่ายกินอาหารสืบพันธุ์เคลื่อนไหวหายใจตอบสนองต่อสิ่งเร้าและเจริญเติบโต

0: ่ะก็ชีวิตนะครับก็จะแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิตอย่างที่เราได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้ทั้ง7อย่างนั่นเองครับแต่สิ่งไม่มีชีวิตก็จะไม่มีลักษณะดังกล่าวนะครับที่กล่าวมานะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะไปเรียนรู้ในเรื่องใหม่นะครับเด็กๆในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมีอะไรบ้างโดยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือเนื้อเรื่องชวนเพื่อนปลูกผักในหน้าที่76นั่นเองครับส่วนงานของเราอย่าลืมนะครับกลับไปทำเป็นอะไรนะถ้ายังไม่เสร็จกลับไปทำเป็นการบ้านพร้อมกับแบบฝึกหัดด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในวันนี้ของคุณแบงก์ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เพื่อนทำมาทำความเคารพ
0: บ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอมาดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
1: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
1: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
1: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
1: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะอุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความ

0: ็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
4: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ตอนขี่ช้างเข้าป่ามหาสนุกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไม้โทได้มาเที่ยวปางช้างและมีไม้ตรีน้องคนเล็กของไม้โทมาเที่ยวกับพวกเราด้วยและที่นี่มีกิจกรรมให้ทำร่วมกับช้างมากมายเลยน่าสนุกนะเนี่ย
1: ใช่เลยเราอยากจะชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมกับพวกเรากันนะใครพร้อมแล้วลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เริ่มกันที่กิจกรรมแรกกันเลยแทนไทยจะขึ้นไปบนหลังช้างแล้วนะเฮ้ย
1: โอ้โหน่าสนุกนะแทนไทย
2: ขี่แทนไทยช้าง
1: เอ๋ไมตรียังเป็นเด็กยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะโอ้ไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคนช้างไทยเก่งจริงๆเลย
2: ดอกไม้ช้างว่าลูก
1: ไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกนะเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะยอดเยี่ยมไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: ต่อไปได้เวลาช้างอาบน้ำแล้วเราไปดูช้างลงอาบน้ำในลำธารกัน
1: เอ๊ะไม่โทรยังไม่เคยดูมาก่อนเลยโอ้ว้าวสนุกจัง
2: ขึ้นน้ำลำธารในช้าง
1: แต่เอ๊ะไมตรียังพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องเลยเพื่อนๆช่วยไมตรีเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: ช้างพ่นน้ำในลำธาร
1: สุดยอดมากไมตรีพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วขอบคุณมากนะทุกคน
0: วันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ทำกิจกรรมมากมาย
1: ไม้โทก็มีความสุขที่ได้มาเที่ยวกับแทนไทยและไม้ตรีและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยไม้ตรีพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: วันนี้ครูได้เตรียมอะไรมาให้พวกเราดูกันบ้างพร้อมยังพร้อมยัง
3: เฮ้ย
2: ยังแน่ดูซิว่าเราแยกออกไหมว่ามีอะไรบ้างอันนี้แน่นอนน้ำเปล่าแน่ๆจ
3: ้ะน้ำข้นหวาน
2: อันหนาเป๊ะเลยอันนี
3: ้
2: น้ำเขียว
3: น้ำผึ้ง
2: นี่อ่ะไหนพิสูจน์ใช่ไหมไหนดูทั้ง4อย่างนี้เราสามารถเรียกมันรวมกันเลยเนี่ยโดยใช้ชื่อชื่อเดียวเราจะเรียกพวกนี้เลยว่าอะไร
3: ของเหลว
2: ทำไมตอบเร็วจังเฟย์ตอบว่าอะไร
3: ของเหลว
2: ของเหลวแปลว่าอะไร
4: แปลว่าของที่มันเป็นน้ำน้ำ
2: ใช่ได้ใช่ได้ถูกต้องเราจะเรียกสสารทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าของเหลวซึ่งเราอาจจะคุ้นเคยว่ามันมีอะไรนะนอกจากของเหลวแล้วมีของอะไรอีก
4: ของแข็ง
2: โอ้ยถูกแล้วยังมีอีกอันนึงอ่ะถ้านึกออกอันนี้ครูตบมือให้เลยมีอีกหนึ่งสถานะมีของแข็งมีของเหลวแล้วมีอะไรอีกสักอันนึงต้มน้ำแล้วมันมีอะไรไหม
3: มีอะไรต้มน้ำ
2: ไอ้น้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคุณสมบัติที่ซ่อนอยู่ในของเหลวทั้ง4ประเภทนี้
5: วิทย์สนุกวันนี้เสนอตอนมันไหลยังไงกันนะ
2: สวัสดีครับนี่คือ

0: รายการ
1: เบี้ยสนุก
0: เอาละครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีคุณสมบัติอะไรที่ครูบอกว่าซ่อนอยู่แต่มันไม่ได้ซ่อนเลยเราสามารถเห็นได้แต่พวกเราจะเห็นไหมเนาะเดี๋ยวตามไปดูครับว่าพวกเราและน้องๆทางบ้านเห็นกันไหมเอาละเดี๋ยว

0: วดโอ้ดีมากเพราะฉะนั้นที่ไหนมีก๊อกน้ำเราก็จะต้องเห็นอะไรลักษณะเช่นนี้เช่นไหนช่วยครูสังเกตหน่อยเห็นน้ำอ่ะแน่นอนแต่มีอะไรที่เราพอจะสังเกตได้บ้างเราสังเกตได้ทุกอย่างอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจเราสังเกตหมดเลยครูจะใบ้ให้นิดนึงให้สังเกตลักษณะของน้ำนี่
1: มันไหลลงมาเป็นทางตรง
0: ไหลลงมาทางตรงโหดีมากไหลลงมาเป็นทางตรงอุ้ยฟังดูดีถูกต้องเพราะตอนนี้มีแรงดึงดูดโลดดึงให้น้ำไหลลงมาข้างล่างถูกไหมแล้วยังมีอะไรอีกไหมดูรูปร่างของมัน
1: ตรงนี้มันเป็นเส้นแต่ตรงนี้มันเหมือน
0: โอ้โหสุดยอดใช่เลยเราจะเห็นว่าช่วงแรกๆมันก็ยังเป็นเส้นอยู่เนาะแต่พอหลังๆมันเริ่มเป็นเม็ดๆแล้วเนาะมันเริ่มไม่ค่อยต่อกันนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งอันถ้าดูขนาดของมันเป็นยังไงบ้าง
1: ตรงนี้ใหญ่แล้วก็ตรงนี้มัน
0: สุดยอดสังเกตนะลักษณะลำน้ำมันจะผอมลงผอมลงเดี๋ยวเราไปดูซิว่าของเหลวอื่นเนี่ยจะมีลักษณะเช่นนี้ด้วยหรือเปล่าดีไหมเอาละครับจากที่พวกเราได้สังเกตเห็นลักษณะเนาะรูปร่างของไอ้เจ้าลำน้ำคิดว่าเราจะเห็นรูปร่างแบบนั้นกับของเหลวที่อยู่ข้างหน้าเราบ้างไหมน้ำที่เราเห็นไปแล้วเรียบร้อย
1: เราจะเทลงไปถ้ามันไหลลงมาตรงนี้แปลว่ามันจะ
0: เหมือนไหมจะรอไหมอยากรอไหมอยากดูว่ามันเหมือนกันไหมมาเดี๋ยวให้พวกเราตักแต่ไม่เอาเลือดเยอะนะตักแล้วลองให้มันไหลลงมาที่จานที่รองข้างล่างแล้วดูลักษณะรูปร่างของการไหลเอาทำไปพร้อมกันทำทีละน้ำทีละน้ำทำทีละน้ำเนี่ยเอาให้มันเป็นลักษณะต่อเนื่องสวยๆและให้สังเกตดูซิว่ามันใหญ่ไปเล็กเหมือนกันไหม
1: พี่ขอ
0: ลอง
1: ขอใกล้เก่าหน่อย
0: ขอเก่าๆใกล้ๆนี่
2: มันเป็นเส้นให้มันเส้นให้มันเส้นเห็นไหม
1: พอหนูมันเป็นใหญ่แล้วก็ใหญ่มากแล้วก็เล็ก
0: เห็นเนาะนะใคร
1: ใ
0: คร
1: ใช
0: ่ใหญ่นิดๆอาจจะเห็นยากนิดนึงแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกับของเหลวประเภทอื่นกันดูบ้างดีไหมดูซิว่ามันเหมือนกันไหมเนาะโอเคเอามาน้ำผึ้งเอานมข้นหวานอยากลองนมผันโอเคเดี๋ยวดานเอาช้อนใหม่ให้เรียกเอาน้ำผึ้งเฟรกอนอันนี้หูข้นมาเชียยกขึ้นมา
1: หนูว่าของหนูข้นกว่าน้อง
0: นี่เป็นไงเห็นไหมจากเริ่มต้นมันใหญ่เห็นไหมแล้วมันค่อยๆเล็กหรืออันนิดเนี่ยนะมีลองมั่งถ้าเกิดอยากจะเห็นไหมเห็นอู้หูมาอันเบลิ่มเลยทีนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าน้องๆลองเวลาที่เอานมข้นไปราดอยู่บนขนมปังลองสังเกตเหมือนกันว่าเห็นพฤติกรรมเช่นนี้ไหมนะครับก็คือเริ่มต้นแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะเรียกได้ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของไอ้เจ้าลำเลยมันจะใหญ่เนาะแล้วพอมันตกลงมาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันแหลมแหลมแหลมลงนอนเล็กคำถามของครูคือทำไมมันถึงเป็นเช่นนี้อ่ะ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันแต่นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราสามารถเห็นกันชัดๆแบบนี้แล้วจริงๆยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องสังเกตเห็นเป็นประจำแน่ๆ เพราะฉะนั้นมีอะไรนั้นเดี๋ยวตามไปดูครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะมีอีก2การทดลองอันแรกเกี่ยวข้องกับที่เราเพิ่งสังเกตมาในครัวแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาลองทำกันที่ปลายสายยางกันดูเดี๋ยวให้สังเกตกันก่อนดีไหมงั้นเดี๋ยวครูเปิดน้ำนะโอเคเดี๋ยวครูเปิดช้าๆครูเปิดช้าๆมาแล้วเอาบางๆพอเบาๆพอแล้วลองจับสายยางให้น้ำตกลงมาข้างล่างแล้วให้สังเกตดูว่ามันเหมือนกับที่เราเพิ่งคุยกันเมื่อสักครู่นี้ไหมเห็นไหมสังเกตไหมว่ามันจากใหญ่ไปเล็กเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ยไอ้คุณสมบัติเนี่ยทุกครั้งที่มันมีน้ำตกลงไปข้างล่างแต่ครูอยากจะอธิบายว่าทำไมโดยคำถามทุกคนเห็นต้นไม้ไกลๆตรงนั้นไหม
1: เห็น
0: ถ้าเกิดครูอยากจะรดน้ำต้นไม้ตัวนู้นเนี่ยจากตรงนี้ทำยังไงดีอะน้ำมันไปไม่ถึง
1: เอามือปิดปาก
0: ไหนลองทำให้ดูหน่อยได้ไหมดูซิไปถึงไหมลองหน่อยช่วยหน่อยอะช่วยกันนี่ จะสังเกตได้ว่าพอเราอ่ะอยากที่จะรดน้ำต้นไม้ไกลๆใช่ไหมเราไปทำให้ไอ้เจ้าบริเวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเนี่ยมันเล็กลงเพราะฉะนั้นสิ่งเกิดขึ้นคือการที่เราไปปิดไอ้เจ้าบริเวณปลายสายยางเนี่ยมันเป็นการลดพื้นที่ของไอ้เจ้าตัวลำน้ำให้มันมีขนาดเล็กลงมันก็เลยมีการเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นพอมันมากขึ้นมันก็เลยสามารถไปได้ไกลขึ้นเหมือนกับเวลาเราคว้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถไปได้ไกลถ้าเรายิ่งคว้างด้วยเร็วเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถสังเกตได้ทุกครั้งที่เรารดน้ำต้นไม้แล้วเราอยากจะให้ลำน้ำมันไปไกลๆแต่อย่างไรก็ดีมันก็ยังมีอีกหนึ่งจุดที่ครูอยากจะอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่านอกจากไอ้เจ้าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่หน้าตัดเนี่ยทำให้มีผลต่อความเร็วของน้ำแล้วเนี่ยมันยังมีอะไรอีกเดี๋ยวตามไปดูเลยครับเอาละครับยังมีอีกหนึ่งการทดลองที่เดี๋ยวเราจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยช่วยกันลองคิดออกแล้วคืออะไร
1: นี่ต้องเขีย
0: นโอเคคิดว่าทุกคนคงพอจะเดาได้นะครับตอนนี้ครูมีถังน้ำซึ่งอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้แล้วก็มีถังอุ๊บ

0: แหมแกล้งกันเลยนะแล้วก็มีถังอยู่ข้างล่างอ่ะพวกเราช่วยกันใช้สายยางตอนนี้เรามีสายยางเตรียมเอาไว้แล้วเอาน้ำเนี่ยจากเนี่ยเอาไปใส่ถังข้างล่างให้ครูหน่อยวิธีการก็คือให้น้ำเนี่ยมันมิดทั้งสายไปเลยแล้วยังไงอ่ะแล้วเราหยิบตอนหยิบเราหยิบไงเราปิดปลายมันก่อนอ้าวไม่อยู
1: ่
0: ขอลองขอลองเอาน้ำใส่สายยางให้เต็มเข้าไปเต็มเอาไปทั้งสายเลยเอาตัวเข้าไปด้วยไม่ต้องแล้วอุดไว้อุดปลายด้านนึงไว้2ด้านก็ได้แล้วแต่เอาปลายด้านนึงอยู่นี่จ้ะ
1: มา
0: ไปมาแล้วมาแล้วอ้าวมันไม่ได้จุ่มมันนี้ลงไปเอามามาๆๆปลายด้านนึงจุ่มอยู่บนปล่อยหลุดออกมาแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำลักน้ำแบบนี้อีกครั้งนึงเดี๋ยวเราจะลองกันที่สายที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่แล้วเราจะมาสังเกตปริมาณน้ำที่ไหลออกมาว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวครูรีไซเคิลน้ำก่อนน้ำหมดมาจงเจริญมาอันนี้จะสายจะแข็งหน่อยเนาะเพราะนั้นเรายัดเข้าไปเยอะๆเออนั่นแหละให้มันกินน้ำเยอะพร้อมยังไปหมดแล้วจ้ะเอานะโอเคใกล้ละใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคแต่ทุกคนจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ปริมาณน้ำที่ไหลออกมาเนี่ยมันเยอะก็แน่นอนอยู่แล้วพ่ออะไรเพราะท่อมันใหญ่พื้นที่หน้าตัดมันใหญ่มันก็ย่อมจะต้องมีปริมาณน้ำที่ไหลออกมาได้ปริมาณมากแต่นี่คือวิธีการที่เราจะสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับต่อเนื่องก็คือเราดูลักษณะของพื้นที่หน้าตัดของท่อนะครับซึ่งเราก็พอจะเห็นแล้วแหละว่าปริมาณพื้นที่หน้าตัดที่มากก็จะนำไปสู่การไหลของของไหลที่ไหลอยู่ในนั้นได้เยอะด้วยเช่นเดียวกันเห็นด้วยกับคุณครูจริงไหมเปียกไปหมดแล้วเอาล่ะและเดี๋ยวทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงเดี๋ยวเราไปฟังคำอธิบายกันครับเอาล่ะนะครับเราจะมาสรุปกันว่าที่เราทำการทดลองมาทั้งหมดวันนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงงงไหมเปียกไหม
1: เปียกเปียกตัวเรียนเราดูกับคนเจเจ
0: เห็นไหมเจเจเนาะนั้นสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเวลาของไหลเนี่ยมันไหลลงมาแล้วมันมีลักษณะว่าลำมันเล็กลงเนี่ยก็เป็นเพราะอันที่หนึ่งคือมันเคลื่อนที่เร็วขึ้นเวลาเราเปิดก๊อกน้ำอ่ะน้ำมันมาเท่าไหร่มันก็ต้องไปเท่านั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันวิ่งเร็วขึ้นลำน้ำมันก็เลยต้องยืดออกเพื่อให้ปริมาณน้ำที่อยู่ในลำน้ำมันเท่าเดิมมันก็เลยต้องทำให้ตัวเองผอมลงนั่นเองประเด็นคือเมื่อสักครู่เราเห็นว่าตอนที่เราปิดสายยางพื้นที่หน้าตัดมันเล็กเพราะฉะนั้นพอพื้นที่หน้าตัดมันเล็กลงมันสามารถสื่อไปได้ว่ามันต้องเคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าปริมาณของไอ้เจ้าของไหลที่พยายามจะไหลเนี่ยมันเท่าเดิมเราก็เลยมาคอนเฟิร์มด้วยลักษณะของท่อสายยางว่าแน่นอนถ้าท่อใหญ่มันก็ปริมาณเยอะท่อเล็กปริมาณน้อยโอเคเพราะนั้นเรายังมีเรื่องราวสนุกๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาให้พวกเราติดตามกันอีกนะครับในรายการ
1: วิทย์สนุก

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เซฟตี้คิสตอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
4: ฮ้อยเร็วๆสิไปทะเลกัน
5: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะ
6: เย้
5: อาปาขึ้นรถกันเร็วที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
4: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
5: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซิทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็

0: ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซีทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
1: ค่ะ
0: เพียงเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
1: ค่ะ
0: พร้อมออกเดินทางแล
2: ้
0: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
3: ุ
0: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
1: พ่อขาหนูขอเพลงไก่ไก่ไก่ไก
3: ่ไก่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อ่ะ
1: ไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็นเพลงเมาขี้ล่าสัตว
3: ์ขี้ล่าสัตว์เอ้า
0: เอ๊ะพ่อขับรถต้องมีสมาธินี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
1: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
3: เครื่องมันกระตุกกระตุก
0: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
3: เอาอะไร
1: อีกดี
0: เนี่ยอะไรนี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
3: รถเป็นอะไรเนี่ย
0: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
1: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
0: ไม่ได้ถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
3: ไป
0: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
1: พ่อแม่
0: นั่งดีๆนะคะ

0: งใจพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนกิจ

0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะเริ่มกันที่สถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นอีกครั้งติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ค่ะทางผู้ก่อเหตุเองก็มีการลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดที่เทศบาลตำบลพ่อมิ่งพื้นที่หมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้รถยนต์เสียหายไปถึง3คันแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะเวลาประมาณ 21:10 นาทีเมื่อคืนนี้นะคะได้เกิดเหตุลอบวางเพลิงแล้วก็วางระเบิดค่ะโรงรถแล้วก็ป้อมยามสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งหมู่ที่3ตำบลพ่อมิ่งอำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีก็พบว่ามีผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่ต่ำกว่า6คนนะคะลอบเข้ามาภายในเทศบาลตำบลพ่อมิ่งจากนั้นกระจายกำลังเข้าวางเพลิงรถยนต์ของทางเทศบาลที่จอดอยู่ภายในโรงรถเป็นเหตุให้รถยนต์เนี่ยได้รับความเสียหายจำนวน3คันประกอบไปด้วยรถดับรถเก็บขยะแล้วก็รถกระบะของทางเทศบาลนอกจากนี้ผู้ก่อเหตุอีกกลุ่มค่ะได้นำระเบิดแสวงเครื่องไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามก่อนที่จะหลบหนีและจากนั้นไม่นานระเบิดที่วางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นแรงระเบิดทำให้ป้อมยามได้รับความเสียหายหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เร่งช่วยกันดับไฟเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังอาคารของทางเทศบาลและไม่นานก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงก็มีการแจ้งเตือนไปยังสถานที่ราชการต่างๆและหน่วยกองกำลังในพื้นที่ให้เพิ่มเฝ้าระวังสถานที่แล้วก็ฐานที่มั่นของตนเองหลังจากที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีการเคลื่อนไหวในการก่อเหตุกับสถานที่ราชการแล้วก็แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อหวังทำลายความเชื่อมั่นของทางภาครัฐ
1: โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่โดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่งโดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในนะคะเนื่องจากต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจสอบวัตถุระเบิดเข้าเคลียร์พื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่จะเปิดทางให้กับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจเก็บพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบความเชื่อมโยงของกลุ่มคนร้ายรวมถึงติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไปพบนะคะวัตถุระเบิดที่ทางคนร้ายเนี่ยนำไปวางไว้ที่บริเวณป้อมยามเป็นระเบิดแสวงเครื่องอ่ะน้ำหนักเนี่ยประมาณ2กิโลกรัมก็เลยเก็บชิ้นส่วนของระเบิดไว้เป็นหลักฐานเพื่อที่จะนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลต่อไปค่ะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็มีการกำชับให้สอบตเร่งดูแลแล้วก็เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีโดยย้ำหลักการสำคัญบอกว่าประชาชนไม่ควรต้องวิ่งหาหน่วยงานรัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนแล้วก็เปิดสายด่วนค่ะคือ1880สำหรับประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะสอบถามเรื่องของสิทธิประโยชน์แล้วก็ประสานการช่วยเหลือได้อย่างทันทีโดยข้อมูลนะคะจะถูกนำเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามแต่ละกรณีเพื่อไม่ให้ตกหล่นครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครอบครัวต่างๆกลุ่มเปราะบางบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าและการประกอบอาชีพค่ะ
1: หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทางด้านนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งก็เป็นส.ส.ในพื้นที่จังหวัดสงขลาอยู่แล้วเมื่อวานนี้ค่ะกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ก็เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนะคะก็ได้ลงพื้นที่ด่วนต่อไปยังที่จังหวัดปัตตานีเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์พร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยโดยจุดแรกค่ะลงพื้นที่ที่อบต.บางเขาอำเภอหนองจิกไปตรวจสอบความเสียหายกรณีผู้ก่อเหตุบุกเผารถดับเพลิงและรถเก็บขยะเสียหายหนัก2คันซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดูแลประชาชนถึงแม้ว่าไม่มีผู้บาดเจ็บแต่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของท้องถิ่นโดยได้สอบถามถึงเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่คนร้ายบุกเข้ามาพบว่าใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็มีการพลางตัวโดยใส่ผ้ายับค่ะก่อนที่จะเข้ามาคุมตัวรปภ.เอาไว้แล้วก็ก่อเหตุ
2: อยู่ที่ป้อมยามที่ยอจับปอกยางสองคนแล้วก็สแตะรถไฟแล้วก็จอดนั่นแหละ
3: เขาจอดยามมัดไว้ตรงไหน
2: เขาไม่ได้มัด
4: ไปคอยหน้าป้อม
2: เขานั่งให้นั่ง
3: ไปนั่งไม่ได้มัดด้วย
2: ไปนั่ง
3: แล้วเขาหน้าเขาปิดหน้าไหม
2: ปิดหน้าไ
3: หนใส่ยียาบ
4: ใส่ยียาบ
3: แต่ยาคนนี้มันมอเตอร์ไซค์
1: นายสันเพชรและคณะก็เดินทางต่อนะคะไปยังร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven สาขาบ้านบางปูอำเภอยะหริ่งซึ่งถูกกลุ่มคนร้ายจี้ไล่พนักงานและลูกค้า ลูกค้าออกไปในพื้นที่นะคะออกไปก่อนที่จะลงมือวางระเบิดแล้วก็จุดไฟเผาร้านจนได้รับความเสียหายทั้งหลังทำให้ต้องกระจายพนักงานไปยังสาขาอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะทำงานกันไปก่อนโดยนายสันเพชรเขาระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความเสียหายแค่ทรัพย์สินแต่กระทบถึงการประกอบอาชีพแล้วก็การใช้ชีวิตของประชาชนเบื้องต้นก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเร่งรวบรวมประเมินความเสียหายอย่างเป็นระบบเพื่อเสนอกรอบงบประมาณเยียวยาและฟื้นฟูต่อรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีเป็นการด่วนพร้อมกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เฝ้าระวังดูแลเส้นทางและก็โครงสร้างพื้นฐานเร่งคืนความสมบูรณ์ของระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
0: และจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดยะลามีการสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขตเมืองมีการตรึงกำลังเข้มงวดตามจุดตรวจแล้วก็ด่านตรวจหลักขาเข้าเมืองค่ะอย่างที่จุดตรวจที่ตำบลสเตงและจุดตรวจตำบลท่าสาบนะคะเจ้าหน้าที่ก็เพิ่มความถี่ในการตรวจค้นยานพาหนะทุกประเภทเน้นตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยแล้วก็วัตถุเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจและชุมชนพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันการหน่วยงานด้านความมั่นคงก็กำชับให้กำลังพลทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และวางมาตรการป้องกันจุดอ่อนเพิ่มเวรยามป้องกันฐานปฏิบัติการอาคารบ้านพักที่มีระดับการป้องกันต่ำรวมถึงฐานที่ตั้งใกล้ป่าภูเขาและให้ระมัดระวังการเดินทางตามเส้นทางปฏิบัติงานประจำการเดินทางลำพังหรือว่าระหว่างลาพักกลับภูมิลำเนาพร้อมเน้นย้ำให้ระวังเรื่องของการลวงเข้าให้พื้นที่ปฏิบัติการแล้วก็ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยกดซ้ำและให้เพิ่มกำลังดูแลเสาไฟฟ้าแรงสูงตลาดนัดแหล่งชุมชนรวมทั้งกระจายข่าวสารและประสานการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยกำลังข้างเคียงภาครัฐและก็เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อสกัดกั้นการก่อเหตุอย่างทันท่วงทีขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ยังคงปิดทางแล้วก็งดดลรถชั่วคราวระหว่างสถานีมะรือโบกับตันยนต์มัดนะคะหลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดไปเมื่อวานนี้เพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายพร้อมปรับแผนการเดินรถเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานด้วยส่วนที่สถานีรถไฟยะลาขบวนรถไฟสายอื่นๆอย่างเช่นขบวนมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงให้บริการตามปกติมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยขณะเดียวกันก็มีประชาชนค่ะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรถไฟเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดสำหรับขบวนรถที่งดให้บริการในวันนี้นะคะเป็นขบวน453ยะลาสุไหงโกลก448สุไหงโกลกยะลาโดยการรถไฟจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหากการซ่อมแซมเส้นทางเสร็จแล้วก็จะมีความปลอดภัย
1: และช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์และก็สรุปภาพรวมเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะกับท่านแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โผยนอกค่ะท่านอยู่ในสายสวัสดีค่ะท่านแม่ทัพคะ
4: ครับครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ค่ะท่านแม่ทัพคะสรุปภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมาสักนิดนึงค่ะ
4: ก็สรุปผมว่าน่าจะรู้กันหมดแล้วมั้ง
1: ค่ะ
0: ค่ะค่ะอย่างเมื่อคืนก็เพิ่งมีเหตุการณ์นะคะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดต่อกันเนี่ยนะคะและส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปในพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็สถานที่ราชการตรงนี้เรามองว่าการปฏิบัติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
4: ก็เขาต้องการที่จะก่อกวนสร้างสถานการณ์เพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่แล้วแล้วก็เป็นการแสดงศักยภาพว่าเขายังมีตัวตนแล้วก็ตอบโต้สิ่งที่ทางเจ้าที่รัฐได้ดำเนินการในห่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะ
4: เรื่องหลักๆที่ผมคิดว่าสิ่งที่เขาตอบโต้และเป็นแรงจูงใจให้เขาได้ทำงานตอบโต้เราคือเรื่องเราไปจับกลุ่มการค้าขายผิดกฎหมายที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการโดยเฉพาะเรื่องการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่ตอนในคือที่ห่วงที่ผ่านมาเราไปจับกลุ่มการค้าขายบุหรี่เถื่อนในห่วงกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาเนี่ยเราจับกลุ่มที่นราธิวาสได้เกือบ160กว่าล้านนะ

0: บุรีแล้วก็มาอีกครั้งหนึ่งวันที่13สิงหาที่กูดังที่ในอำเภอยะลังปัตตานีอันนี้ก็บุหรี่ประมาณ2ล้านกว่ามวน
1: ที
0: ่เป็นเงินแล้วก็มีเงินสดอีก18 17ล้านมีอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็ไอ้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มขบวนการ
1: อ
0: ันนี้อันหนึ่งที่เขาตอบตัวหลัก
1: ค่ะคือหมายความว่าค่ะท่านคะเชิญค่ะ
0: อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเราเปิดยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งมีจัดกำลังปิดล้อมตรวจค้นมีการบังคับใช้กฎหมายจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดได้จำนวนมากที่เป็นคดีก็มี976คดีได้ยาบ้ายาไอ้ผู้ต้องหาอีก906คน
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอบโต้แล้ว
1: ค่ะ
0: การกระทำผิดกฎหมายเหล่านี้เป็นท่อน้ำเลี้ยงของกลุ่มบนการแล้วก็ผมเชื่อว่าพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้ด้วยในการประกอบธุรกิจพวกนี้ด้วย
1: ค่ะอันนี้ก
0: ็ครับ
1: ค่ะค่ะเชิญค่ะท่านนะคะ
0: การตอบโต้ที่เราบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะการปิดล้อมตรวจคนในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีเหตุที่ด่านปูเกษมีนะฮะเรามีการปิดล้อมหมู่บ้านซัพพอร์ตไซต์คือบ้านที่เราคือกลุ่มผู้ก่อเหตุตามชายเขาปิดล้อมเขากดดันหลายเรื่องเขาก็ได้โอกาสที่จะแบบตอบโต้เจ้าที่รัฐผมเชื่อว่ามีแรงจูงใจหลักๆมีประมาณนี้นะ
2: ค่ะแรงจูงใจหลักๆก็คือเรื่องของการไปตัดท่อน้ำเลี้ยงของผู้ประกอบการที่เป็นผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้เนี่ยเราจะมีการปรับยุทธวิธีหรือว่าปรับแผนในการรับมือเป็นเชิงรุกมากยิ่งขึ้นไหมคะ
0: ใช่ใช่ครับผมได้สั่งการให้ทางชกจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ประสานกับ3ฝ่ายทั้งปกครองให้ดำเนินการเปิดทำงานเชิงรุกมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ในการปิดล้อมตรวจค้นในการที่จะผมได้สั่งเรื่องการปิดล้อมตรวจค้นเพิ่มขึ้นนะ
1: ค่ะ
0: เดิมเนี่ยกองร้อยจะไม่สามารถปิดล้อมได้เพราะต้องใช้รอหน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างเดียวเหลือการร่วมอย่างเดียวผมบอกต่อไปเนี่ยกองร้อยต้องปิดล้อมได้บุคคลต้องสงสัยหมู่บ้านต้องสงสัยหลังไหนต้องปิดล้อมได้เลยโดยให้ผู้ครับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่เฉพาะกิจหมายเลขหรือผบ.ตำรวจในพื้นที่เนี่ยสามารถที่ผมที่กำลังกันบูรณาการกำลังร่วมกันปิดล้อมได้เพราะเป็นพื้นที่เราปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้นะครับ
1: ค่ะอย่างวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลท่านนายกก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือนะวันนี้เนี่ยท่านศรีหศักดิ์ภูเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์อยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าเรารู้เรื่องของการข่าวมาแล้วว่า2เดือนว่าจะมีการก่อเหตุหรือว่าเคลื่อนไหวในพื้นที่แต่ปรากฏว่าก็ยังมีการก่อเหตุตรงนี้นะคะเราจะมีการปิดช่องโหว่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการข่าวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์ขึ้นซ้ำค่ะ
0: เรื่องการข่าวแล้วก็เราก็ได้ปรับหลายเรื่องแล้วก็มีการคุยกันเรื่องแหล่งข่าวที่เรามีในพื้นที่ว่าข่าวที่ได้รับเนี่ยมันจะทำยังไงให้ชัดเจนขึ้น
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ได้ปรับไปเยอะแล้วครับแล้วก็เรื่องของมาตรการควบคุมเหล่านี้เนี่ยเราก็คือต้องตัดวงจรเนี่ยง่ายๆการก่อเหตุเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องนี้เราดำเนินการอยู่ครับ
1: ค่ะคือหมายความว่ารู้ความเคลื่อนไหวแต่ว่าเราอาจจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของวันแล้วก็เวลาในการก่อเหตุคือรู้ในเชิงลึกมากขึ้นหรือเปล่าคะ
0: ก็ใช่ครับถูกต้อง
1: ค่ะค่ะ
0: การข่าวต้องแม่นขึ้นนะ
1: คร ับ
0: การปฏิบัติ
1: ซึ่ง
0: แหล่งหน่วยข่าวในพื้นที่มีเยอะมากเราก็มาบูรณาการร่วมกันทั้งข่าวทหารข่าวตำรวจข่าวปกครองข่าวสำนักข่าวกองแห่งชาติอยู่ในพื้นที่หมดเลยข่าวของศูนย์รักษาความปลอดภัยเราก็มีบูรณาการเรื่องงานข่าวร่วมกันอยู่แล้วนะ
1: ค่ะค่ะทีนี้งานข่าวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการสร้างความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าคะ
0: อ๋ออันนี้คือมันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องงานข่าวแล้วในหน่วยปฏิบัติในพื้นที่เองเราก็มีการจัดตั้งแหล่งข่าวในระดับหมู่บ้านแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาการให้ข่าวการแจ้งข่าวจากพี่น้องประชาชนอาจจะน้อยไปนิดก
1: ็
0: คงต้องไปเร่งงานมวลชนซึ่งเรา

0: ทำอยู่แล้วนะในพื้นที
1: ่ค่ะ
0: โครงการภูกงปากัดคือหมู่บ้านเก้าดีเนี่ยหน่วยในพื้นที่เนี่ยทำทุกสัปดาห์อยู่แล้วในสภาสันติสุขตำบลก็มีการประชุมหารือกันทุกเดือนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องงานข่าวพวกนี้บางเรื่องก็ต้องยอมรับว่าคนที่จะแจ้งข่าวก็กลัวเพราะโจรก็อยู่ในหมู่บ้าน
1: ค่ะค่ะท่านแม่ทัพค่ะอยากใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากข้อความหรือว่าสื่อสารไปถึงพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดไหมคะในส่วนของการที่จะกระตุ้นเพื่อที่จะให้ช่วยในส่วนของการข่าวเพื่อที่จะให้ช่วยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐในการที่จะให้ข้อมูลละเอียดมากกว่านี้ค่ะ
0: ก็ต้องรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ามีหรือเห็นสิ่งผิดปกติในหมู่บ้านขอให้แจ้งเรามีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์1341อยู่แล้วแจ้งมาแล้วเราจะไปตรวจสอบเองท่านไม่ต้องมาแล้วเราจะตรวจสอบว่าจริงเท็จขนาดไหน
1: ค
0: ือช่วยกันเพราะท่านไม่ต้องห่วงเราจะดูแลความปลอดภัยให้ท่านอยู่แล้วครับ
1: ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณท่านแม่ทัพภาคที่4เป็นอย่างสูงค่ะท่านพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะถึงเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดเหตุเมื่อ2วันที่ผ่านมานั้นหลายจุดทีเดียวนะคะล่าสุดนั้นตอนนี้หลายหน่วยงานบูรณาการในการที่จะร่วมกันทำงานป้องปรามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านแม่ทัพบอกว่าเหตุหลักๆที่เป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นก็คือเรื่องของการไปปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ตัดท่อน้ำเลี้ยงนั่นเองพูดง่าย
2: แล้วก็ที่ผ่านมาอีก1ปัจจัยที่สำคัญนี้นะคะก็คือเรื่องของเข้าไปตรวจค้นในพื้นที่เป้าหมายนั่นเองอันนี้เป็น3ปัจจัยที่อาจจะทำให้ในส่วนของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการตอบโต้ทางเจ้าหน้าที่แต่ว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่ต้องการที่จะแจ้งเบาะแสต่างๆก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข1341ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะประเด็นเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามาหารือที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการแก้ไขหาทางเรื่องของสถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกนะคะว่าน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแม้จะรู้เรื่องการข่าวล่วงหน้ามา2เดือนแต่ว่าก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่จึงต้องเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดค่ะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้ก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นมีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะแล้วก็นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเพื่อดูในเรื่องของการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านยอมรับบอกว่าน่าเป็นห่วงค่ะต้องยอมรับความจริงในเรื่องนี้นะคะเรื่องการข่าวก็ทราบว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าแต่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการให้ทันท่วงทีอย่างไรคิดว่าจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็ต้องดูการเตรียมพร้อมให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดการข่าวอาจจะรู้ล่วงหน้าแต่ว่าการปฏิบัติเมื่อไหร่อาจยังขาดการไม่ดีพอจึงต้องรู้ในเรื่องของการข่าวเรื่องของการเตรียมความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกแล้วก็ไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนด้วย
3: เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราก็คือมาต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
4: การข่าวถึงแม้ว่าจะรู้ล่วงหน้าแต่กับเกิดเหตุ
3: คืออย่างว่าก็เราก็รู้เรื่องหน้าแต่การปฏิบัติการเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะเราอาจจะยังคาดการนะครับไม่ดีพอนะครับแต่บางครั้งมันก็การปฏิบัติการอย่างนี้มันกระจายออกไปมันก็การที่เราจะคาดการก็ไม่ใช่ง่ายทีเดียวนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าเราก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเรื่องของการข่าวครับแล้วก็ในเรื่องของความพร้อมที่จะสกัดกั้นป้องกัน
2: ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามถึงการประสานงานกับทางการมาเลเซียนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นผู้ก่อเหตุหากมีการข้ามแดนเรื่องนี้

0: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่ามาเลเซียพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับไทยถ้ามีการแจ้งข้อมูลไปซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ที่นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปเยือนมาเลเซียส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่เพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อนนายศรีหศักดิ์บอกนะคะว่าคงมีสาเหตุมาจากใจด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอหารือขอพูดคุยกันก่อนยังไม่อยากสรุปตอนนี้นะเช่นเดียวกับการที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
1: มันมีการข่าวว่าแต่ว่าเป็นการดิสเครดิตเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะว่ามีการปราบปรามการค้าของเถื่อน
2: ก็มันคงจะมีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันนะครับขอเดี๋ยวคุยกันก่อนดีกว่านะครับกับทุกฝ่ายว่าสาเหตุนั้นมาจากมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมไม่อยากที่จะสรุปหลังจากอยากให้มีการหารือกันก่อน
0: ทีนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำแล้วก็สั่งการให้เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้
3: ทางด้านนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.นะคะเปิดเผยภายหลังการประชุมประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่านายกรัฐมนตรีนั้นได้มีการสั่งการให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือว่ากอรมน.ภาค4อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งพิสูจน์ทราบแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการดูแลความปลอดภัยและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนสำหรับรูปแบบของการก่อเหตุในครั้งนี้เลขาธิการสมช.ประเมินว่าเป็นการแสดงออกเพื่อตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มความเข้มงวดในการกวาดล้างอย่างหนักโดยประเด็นที่น่าจับตาก็คือการก่อเหตุระลอกนี้มุ่งประสงค์ต่อทรัพย์สินมากกว่าชีวิตโดยมีสถานที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอบต.ได้รับความเสียหายกว่า15แห่งซึ่งทางสมช.ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการก่อเหตุครั้งนี้อาจไม่ใช่ฝีมือของกลุ่มขบวนการหรือว่ากลุ่ม BRN เพียงฝ่ายเดียวแต่อาจมีกลุ่มที่เรียกว่าภัยแทรกซ้อนหรือว่ากลุ่มผู้สูญเสียผลประโยชน์จากธุรกิจมืดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องนำไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างละเอียดนอกจากนี้ค่ะเลขาธิการสมช.ยังบอกถึงเรื่องความปลอดภัย

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ๋อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
1: ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
0: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: างครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
1: นี่มันอะไรเนี่ย
2: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
1: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ือทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้สังเกตจากเสื้อผ้าเด็กๆแล้วไหนลองสำรวจเครื่องแต่งกายของตัวเองหน่อยวันนี้เราใส่ชุดอะไรคะลูกใส่ชุดพละเพราะว่าอะไรคะลูกโอ้โหเพราะว่าวันนี้เรามีเรียนพละเราก็เลยใส่ชุดพละนั่นเองใช่ไหมคะมีใครไม่ใส่ไหมไม่มีแสดงว่าวันนี้ทุกคนนั้นแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนนะคะวันนี้หัวเรื่องของเราค่ะในเรื่องของการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสมองดูเรื่องแล้วยากไหมลูกไม่ยากเลยในชีวิตประจำวันของเด็กๆนั้นมีโอกาสไหนบ้างคะที่เด็กๆจะได้เลือกเสื้อผ้าในการแต่งกาย
2: ไปเที
1: ่
2: ยว
1: ไปเล่นน้ำทะเล
2: ไป
1: ไหนนะลูกไปงานศพ
2: ไปงานบวช
1: อะโอ้โหแสดงว่าเด็กๆนั้นมีโอกาสนั้นทำไมลูกได้ไปหลายโอกาสเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูสิคะว่าเด็กๆจะสามารถใช้ประสบการณ์เดิมมาเรียนรู้ในวันนี้ได้หรือเปล่านะคะนะคะเรื่องของเราการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะสามารถอธิบายวิธีการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสได้ถูกต้องนะคะแล้วก็สามารถปฏิบัติการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆได้นะคะสุดท้ายค่ะเห็นความสำคัญของการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะวันนี้ค่ะเด็กๆมีกลุ่มนั่งกันแล้วใช่หรือไม่แต่คุณครูจะจับกลุ่มให้เด็กใหม่นะคะหมายถึงคนที่อยู่ในกลุ่ม1ก็ยังคงเป็นกลุ่ม1อยู่แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อกลุ่มให้ใหม่นะคะเปลี่ยนใหม่นี่คือเปลี่ยนทั้งกลุ่มนะลูกสำหรับเพื่อนปลายทางนะคะจะยึดแบบเดิมก็ได้นะคะคุณครูมีสลากให้เป็นซองสุ่มขอตัวแทนเลยค่ะลูกตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะเดี๋ยวเด็กๆนั้นจะได้ซองสุ่มไปกลุ่มละ1ซองโดยในซองนี้นะคะเด็กๆจะต้องหาผลลัพธ์ค่ะว่าได้เท่าไหร่เมื่อได้เท่าไหร่แล้วผลลัพธ์นั้นก็จะคือหมายเลขภาพที่กลุ่มของตนเองนั้นจะเป็นผู้คิดหาคำตอบอย่างสมมุติกลุ่ม2ถ้ากลุ่ม2ได้หมายเลข1บวก1ก็จะต้องเป็นหมายเลขที่หมายเลขอะไรคะลูก1บวก1หมายเลข2ก็จะเผอิญเป็นกลุ่มของตัวเองพอดีแต่ถ้าสมมุติกลุ่มที่1ได้หมายเลข3บวก1แสดงว่ากลุ่มที่1ได้หมายเลขอะไรคะลูกได้หมายเลข4เข้าใจยังคะเข้าใจแล้วส่งตัวแทนมารับซองสุ่มได้เลยค่ะมาได้เลยค่ะเก่งมากเลยมาก่อนได้ก่อนนะคะแกะซองได้เลยค่ะแล้วให้เพื่อนในกลุ่มนั้นช่วยกันหาผลลัพธ์นะคะฉีกได้เลยค่ะลูกแล้วระวังโจทย์หายนะลูกมีการล้วงหาของด้วยไม่มีของให้มือพอไหมนิ้วพอไหมนิ้วพอไหมอ้าวได้แล้วเดี๋ยวค่ะใครได้แล้วนั่งลงกอดอกเลยตอนนี้เราไปลุ้นกลุ่มที่4กันดีกว่าค่ะกลุ่ม4ได้ไหมลูก ผลลัพธ์ได้ยังคะตอนนี้กลุ่ม4ได้ผลลัพธ์ยังลูกยังครับอ้าวเราลุ้นกลุ่ม4ก่อนกลุ่ม1ได้ผลลัพธ์ยังกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ทุกกลุ่มได้หมดแล้วกลุ่ม4หมอช่วยกลุ่ม4ได้ไหมครับลูกได้ไหมลูกกลุ่ม4ได้ไหมครับได้ยังเอ๊ะ
2: ได้4
1: กลุ่ม4ได้4ตอนนี้เพื่อนกำลังเริ่มเถียงกันว่าใช่ไม่ใช่กลุ่ม4ได้โจทย์ว่ายังไงลูก
2: 22
1: ลบ18ได้ได้เอาแบบที่คุณครูสอนลูกนะลูกเวลาเราลบเราก็คือการนับต่อ18นับต่อไปให้ได้ถึง22 18แล้ว19 20 21 22คำตอบคือ4ค่ะโอ้โหลุ้นหน้าดูเลยกลุ่ม1ได้คำตอบอะไรคะลูกกลุ่ม1ได้5กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5โอ้โหเก่งมากค่ะทีนี้มาดูภาพจำภาพของตัวเองนะคะว่าเราได้ภาพหมายเลขอะไรหมายเลข1ยกมือหน่อยค่ะใครได้1นี่นะคะภาพนี้คือที่ไหนคะลูก
2: ว
1: ัดต่อไปค่ะหมายเลข2ภาพนี้คือ
2: สวนน
1: ้
2: ำ
1: หมายเลข3ภาพนี้คือบ้านค่ะหมายเลข4
2: สวนส
1: ัตว์นะคะหมายเลข5
2: โรงเร
1: ีย
2: น
1: โรงเรียนนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดนะคะแล้วเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มนะคะมองดูด้านข้างคุณครูมีราวผ้ามาให้ให้คิดว่าเราจะไปในสถานที่ที่เราได้เราจะแต่งตัวแบบไหนดีเข้าใจไหมลูกเราคิดในกลุ่มก่อนนะคะอย่างเช่นกลุ่ม2กลุ่ม2ได้ภาพที่เท่าไหร่คะลูก3กลุ่ม2ก็คิดในกลุ่มแล้วก็ใช้สายตามองแล้วก็บอกเพื่อนว่าอยากจะหยิบเสื้อตัวไหนแบบนี้เข้าใจไหมคะไม่ต้องไปทั้งกลุ่มนะคะเราส่งตัวแทนไปพอค่ะเอาหรือจะให้คุณครูยกลามาไว้ตรงนี้เลยเพื่อนๆจะได้เห็นได้ค่ะเชิญเลยค่ะช่วยยกแล้วใช่ไหมคะลูกอ้าวงั้นตอนนี้ก็มองไม่เห็นภาพสิอ้าวนาเดียค่ะช่วยครูยกลงหน่อยหนึ่งค่ะช่วยยกลงนะเก่งมากค่ะลูกขอบคุณค่ะเห็นภาพด้านหลังไหมเห็นเนาะอ้าวช่วยกันคิดเสร็จยังคะยังไม่ได้คิดกลุ่มไหนเสร็จแล้วโอ้ตอนนี้กลุ่ม3ได้หมายเลข2ไปสวนน้ำมีเสื้อผ้าไปสวนน้ำไหมนะมีค่ะกลุ่มไหนเสร็จอีกแล้วกลุ่ม4ก็เสร็จแล้วสรุปแล้วเสร็จแล้วทุกกลุ่มงั้นกลุ่ม5ค่ะเดินมาหยิบของตัวเองไปก่อนค่ะส่งตัวแทนมา1คนค่ะกลุ่ม4ส่งตัวแทนมา1คนค่ะกลุ่ม3ส่งตัวแทนมา1คนค่ะกลุ่ม2ส่งตัวแทนมาเลยกลุ่ม1ส่งตัวแทนมาเลยค่ะโอ้โหค่อยเย็นๆค่ะชนเพื่อน
0: Thank you.
1: เสร็จแล้วค่ะไปถามเพื่อนในกลุ่มก่อนนะคะลูกว่าใช่ไหมไปไหมเอาชุดนี้ไหมโอ้โหเพื่อนบอกดีเชิญค่ะมีมองหน้าด้วยอ่ะแล้วก็อยากจะถามว่าใช่ไหมจริงๆแล้วหมายเลข5นี่ง่ายสุดเลยนะลูกเสร็จยังลูกเพื่อนในกลุ่มยอมรับไหมคะลูกเพื่อนในกลุ่มยอมรับไหมยอมรับตอนนี้นาเดียขาช่วยครูหน่อยค่ะลูกยกขึ้นไปไว้ริมนู้นเลยเริ่มที่กลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5เอ๊ะในห้องนี้มีกลุ่มที่5มั้ยเนี่ย5รอบแล้วอ่ะกลุ่มที่5อยู่ไหนคะกลุ่มที่5อยู่ไหนคะอ๋ออยู่นี่เองกลุ่มที่5คะหนูได้หมายเลขหมายเลข1นั่นคือไปไหนคะลูกไปวัดแล้วเสื้อของกลุ่มหนูชูขึ้นมาเลยเพื่อนๆคะไปวัดชุดนี้ได้ไหมคะลูกได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่1หนูได้หมายเลขหมายเลข5ไปไหนคะเพื่อนๆไปโรงเรียนแล้วหนูไปหาที่ไหนคะลูกหนูก็เสื้อตัวเองที่ใส่ทั้งกลุ่มนั้นไงก็ไปโรงเรียนใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือหนูไปหยิบเสื้อกีฬาสีมาก็ยังได้อยู่นะคะเอาปรบมือให้กลุ่มนี้ด้วยค่ะต่อไปกลุ่ม2ค่ะได้หมายเลขหมายเลข3เราคืออยู่ที่บ้านชุดที่หนูได้ชูน้อยจริงๆอยู่บ้านนี่ได้หลายชุดเลยนะชุดนี้อยู่บ้านได้ไหมคะเพื่อนๆได้นะคะอับปบมือด้วยค่ะต่อไปค่ะกลุ่ม3ยิ้มเล็กยิ้มน้อยมันยังไงคะลูกหนูไปสวนน้ำได้ชุดไหนมาคะเอาเพื่อนชูหน่อยค่ะชุดอะไรลูกชุดว่ายน้ำเห็นไหมคะถูกไหมถูกนะคะเก่งมากค่ะต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม4ได้หมายเลขได้หมายเลข4หมายเลข4คือไปสวนสัตว์ก็เลือกเป็นอะไรลูกเสื้อยืดใช่ไหมคะได้ไหมลูกได้นะคะเก่งมากเลยค่ะแสดงว่านั้นทำไมลูกสามารถที่จะนำประสบการณ์เดิมของตนเองนั้นมาใช้ได้เอ๊ะคุณครูขอไปหยิบ1ชุดชุดนี้เราใส่ไปไหนดีคะวันตรุษจีนเหมาะกับโอกาสที่เทศกาลของคนจีนคือวันตรุษจีนถ้าเกิดเรามาใส่วันสงกรานต์ล่ะพอเราเดินออกจากบ้านมาพอเราเห็นคนใส่ชุดนี้มาวันสงกรานต์นักเรียนทำหน้าไงคะลูกทำหน้าไงนะงง

0: อยู่ที่โอกาสในการแต่งด้วยชุดนี้จริงๆหนูว่าสวยไหมลูก
1: สวย
0: แต่ถ้าเกิดใส่ผิดโอกาสแล้วเป็นยังไงลูกไม่งามใช่ไหมคะไม่เหมาะสมแสดงว่าเด็กๆของครูนั้นสามารถเลือกเสื้อผ้าใส่เองได้แล้วใช่ไหมลูกตอนป.2 นี้โอ้โหแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่ต้องมาหยิบเหนื่อยหาเสื้อผ้าให้เด็กๆเลยใช่ไหมคะใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ค่ะโอ้เก่งมากค่ะเอาทีนี้ครูมาขอย้ำทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะว่าเวลาที่เราอยู่บ้านชุดอยู่บ้านก็จะเป็นยังไงคะที่เด็กๆเลือกที่ใส่สบายนะคะคือชุดที่สวมใส่สบายนะคะและอาจจะเป็นเสื้อยืดกางเกงขาสั้นก็ได้นะคะเพื่อที่เราจะได้สะดวกในการทำไมลูกไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งนะคะนี่นะคะสำหรับเด็กผู้ชายสำหรับเด็กผู้หญิงนะคะก็จะแต่งตัวแบบที่สวมใส่สบายนะคะอาจจะเป็นกระโปรงหรือกางเกงก็ยังได้อยู่นะคะชุดไปโรงเรียนโรงเรียนเรามีชุดอะไรบ้างคะที่เด็กๆใส่มาโรงเรียนชุดพละชุดนักเรียนชุดลูกเสือยูวะนะคะเราก็ควรแต่งกายนะคะเป็นไปตามที่โรงเรียนของเรากำหนดนะคะวันนี้คุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆนะคะที่สามารถแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนด้วยนะคะนี่นะคะนี่คือชุดเนตรนารีหรือลูกเสือนี่ชุดพละของโรงเรียนเราหรือที่เด็กๆสวมใส่อยู่ณตอนนี้นะคะชุดกีฬาส่วนใหญ่ชุดกีฬานะคะก็จะเป็นชุดที่ทำไมลูกสวมใส่สบายนะคะเพราะว่าบางครั้งเราออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราต้องทำไมลูกเคลื่อนไหวเสื้อผ้าก็ควรที่จะทำไมลูกควรที่จะใส่สบายนะคะไม่รัดแน่นจนเกินไปหรือมีความยืดหยุ่นพอเหมาะพอดีกับตัวเองนะคะอย่างชุดว่ายน้ำอันนี้ถ้าเกิดเป็นนักกีฬาว่ายน้ำก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำหรือว่าบางครั้งที่เราไปเล่นสวนน้ำเขาจะบังคับเลยว่าเราจะต้องใส่ชุดว่ายน้ำใช่ไหมลูกใช่ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมใครรู้บ้างทำไมเขาจะต้องบังคับให้เราใส่ชุดว่ายน้ำด้วยอ่ะอ้าวว่าไงคะลูกไหนขอความคิดเห็นนิดนึงเพราะว่าอะไรคะ
2: เพราะมันไม่เหมาะครับ
0: อ๋อเพราะว่ามันไม่เหมาะนะคะใช่ค่ะถูกต้องนักเรียนลองสังเกตชุดว่ายน้ำของตัวเองดูนะคะจะเป็นผ้านิ่มๆ นะคะไม่มีกระดุมไม่มีตะขอเวลาที่เราจะเล่นเครื่องเล่นมันก็ทำไมลูกก็ลื่นไปได้เลยถ้าเกิดมีกระดุมตะขอเป็นอาจจะทำให้เราเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะแล้วก็แนบเนื้อเวลาเราจะว่ายน้ำก็จะมีทำไมลูกความคล่องตัวถ้าเกิดเราใส่เสื้อหลวมๆเป็นไงคะคือแขนเสื้อก็จะหลุดนึกออกไหมนะคะฉะนั้นจึงต้องเป็นเสื้อผ้าที่ค่อนข้างทำไมลูกพอดีกับตัวนะคะอันนี้กีฬาอะไรคะลูก
1: วอลเลย์บอล
0: เป็นตานนะคะเขาก็จะมีเสื้อของเขาเฉพาะนะคะชุดไปเที่ยวเคยไปเที่ยวกันไหมคุณครูเชื่อว่าเด็กๆเคยไปเที่ยวนะคะแค่ออกจากบ้านเราก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วนะไปตลาดนัดก็ไปเที่ยวแล้วนะคะเด็กๆเอ๊เวลาไปเที่ยวเด็กๆแต่งตัวกันยังไงนะแต่งตัวกันยังไงคะเวลาไปเที่ยวข้าวหอมหนูแต่งตัวยังไงคะลูกเวลาไปเที่ยวนึกออกไหมนึกไม่ออกกลุ่มสามได้ไหมคะได้
2: ใส่ชุดอยู่บ้านครับ
0: เวลาไปเที่ยวใส่ชุดอยู่บ้านออกจากบ้านได้เลยใช่ไหมคะอะกลุ่มสี่ค่ะยกมือว่าไงคะลูก
2: ใส่ชุดที่เท่ๆครับ
0: ใส่ชุดที่เท่ๆแบบว่าผู้ชายนี่ขอหล่อ1วันเลยใช่ไหมลูกค่ะเยี่ยมมากค่ะชุดที่ไปเที่ยวนะคะเราก็ต้องดูด้วยว่าสถานที่ที่เราจะไปเที่ยวนะคะเราต้องแต่งตัวให้ทำไมลูกให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะคะถ้า เราจะไปทะเลหัวหินนี่

0: ี่มีทะเลเคยไปไหมลูก
1: เคย
0: นะคะเราไปทะเลเราจะใส่รองเท้าส้นสูงไหมใส่กางเกงยีนขายาวเลยทำไมอะคะมันร้อนแล้วจะใส่แต่งตัวยังไงดีคะเพื่อนปลายทางคะถ้าเกิดว่าเด็กๆมีโอกาสมาเที่ยวทะเลเด็กๆจะเลือกเสื้อผ้าแบบไหนดีสามารถบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะใส่แบบไหนดีวันนี้กลุ่ม2เงียบไปนะกลุ่ม4ค่ะวันนี้กลุ่ม4นำริ้วเลย
2: ใส่ชุดว่ายน้ำค
0: ่
2: ะ
0: ใส่ชุดว่ายน้ำไปเที่ยวทะเลเลยนะคะได้ไหมลูกได้นะคะเวลาที่ลูกคุณครูจะไปเที่ยวทะเลเขาจะเลือกเสื้อยืดธรรมดานะคะแล้วก็เลือกกางเกงขาสั้นโดยจะเน้นที่ไม่มีกระเป๋ากางเกงเพราะอะไรใครรู้บ้างเพราะว่าอะไรครับกลุ่ม5มาแล้ว
3: เพราะว่าเวลาซักยากครับ
0: เพราะว่าเวลามันซักยากเพราะว่ามันมีทรายไปอยู่ที่กระเป๋ากางเกงแล้วมันก็ซักยากนะคะเก่งมากค่ะแสดงว่าเคยเป็นใช่ไหมลูกใช่นะคะเอ้าทีนี้เดี๋ยวพอดูมีม่านเปิดนะคะให้เด็กๆช่วยทายว่าหลังม่านนี้เราไปเที่ยวไหนกันพอเห็นแค่ภาพนี่สามารถตอบได้เลยนะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะม่านจะเปิดแล้วนะดูซิกลุ่มไหนจะได้ก่อนไปไหนคะลูกตอบได้เลยค่ะไปเที่ยวทะเลนะคะโอ้โหแสดงว่าเด็กๆนี่เห็นสีฟ้าปุ๊บรู้เลยว่าเป็นทะเลเห็นไหมคะการแต่งกายไปทะเลนะคะก็สามารถใส่เสื้อยืดกางเกงสั้นก็ได้หรือจะใส่เป็นชุดว่ายน้ำก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราจะใส่ชุดว่ายน้ำมาเดินเที่ยวห้างเหมาะสมไหมลูกเราจะใส่ชุดว่ายน้ำมาเดินตลาดได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องดูสถานที่ด้วยชุดว่ายน้ำก็ควรอยู่ที่ทะเลหรืออาจจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะภาพต่อไปพร้อมนะคะเมื่อกี้นี้จับไม่ได้เลยว่ากลุ่มไหนพูดก่อนได้ยินทุกกลุ่มเลยแสดงว่าเด็กๆเก่งมากค่ะต่อไปนะไปเที่ยวภูเขาหัวหินของเรามีภูเขาเคยไปเที่ยวไหมคะเคยไปเดินขึ้นเขากันบ้างไหม
4: ไม
0: ่
4: เคย
0: ไม่เคยเลยหรอหัวหินมีเขาอะไรมีเขาตะเกียบมีเขาอะไรอีกลูก
4: เขาเต
0: ่าเขาเต่าเป็นทะเลนะคะไม่มีเขาให้เดินขึ้นเขาหินเหล็กไฟหรือที่คนหัวหินเรียกว่าเขาเรดาร์นะคะเขานี้จะมีพื้นที่ให้เดินนะคะมีพื้นที่ให้เดินแบบนี้เลยนะคะคุณครูก็เคยไปเดินมาค่ะเวลาไปเดินขึ้นเขาเราต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมอาหารในที่นี้คือน้ำดื่มก็พอนะคะแล้วก็ไม้ค้ำยันหมวกค่ะรองเท้าผ้าใบดีกว่าเนาะแล้วมีอีกไหมคะเสื้อผ้าค่ะต้องใส่ที่ทำไมลูกระบายอากาศได้ดีไม่ควรที่จะเป็นกางเกงยีนนะคะเพราะทำให้เรานั้นเคลื่อนไหวร่างกายได้ทำไมลูกไม่สะดวกนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยใส่สัมภาระอาจจะเป็นน้ำลูกอมนะคะหรือยาดมเพราะบางครั้งเราเหนื่อยๆเนี่ยลูกอมนะคะมีน้ำตาลจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นฟื้นตัวได้เร็วนะคะชุดไปวัดแล้วค่ะเด็กๆเคยไปวัดไหมเคยนะคะเวลาไปวัดค่ะเราควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สุภาพเรียบร้อยนะคะควรมีแขนเสื้อด้วยเพราะว่าถ้าเด็กผู้หญิงใส่เสื้อแขนกุดหรือเด็กผู้ชายใส่เสื้อแขนกุดก็จะมองดูไม่สุภาพนะคะควรจะเป็นกระโปรงยาวหรือกางเกงขายาวบางวัดหรือบางสถานที่นะคะหรือพิพิธภัณฑ์ถ้าเกิดเราใส่กางเกงขาสั้นเขาจะไม่อนุญาตให้เราเข้าเลยเขาจะมีผ้าถุงให้เราเปลี่ยนนึกออกไหมคะให้เราสวมทับอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยนะคะ

ให้เกียรติกับสถานที่นั้นด้วยนะคะหรือบางครั้งถ้าเป็นกางเกงยีนแบบขาดก็ทำไมลูกก็ไม่ได้เช่นกันนะคะฉะนั้นเวลาจะไปเที่ยวไหนเราควรแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยนะคะไปงานรื่นเริงแล้วค่ะไปงานมงคลเราก็สามารถแต่งตัวได้ทำไมลูกวิบวับได้เลยใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่เคยพาไปงานมงคลสมรสไหมลูกนี่ค่ะผู้ชายก็แต่งตัวหล่อได้เลยผู้หญิงก็สวยได้เลยนะคะชุดไปงานศพค่ะชุดไปงานศพนะคะสำหรับประเทศไทยของเรานะคะก็จะเน้นอยู่2สีนะคะก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะคะเพื่อเป็นการแสดงไว้อาลัยกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะและแสดงความเสียใจกับเจ้าภาพด้วยนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆไปงานศพนะคะก็ควรที่จะสำรวมด้วยถึงแม้ว่าเราเป็นเด็กเราก็อย่าไปวิ่งเล่นในงานนะคะถึงแม้จะเจอเพื่อนแหมรู้จักกันมาก็ไม่ควรนะควรจะนั่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ้าวทีนี้งานของเด็กๆค่ะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่3ค่ะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนนั้นทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะใบงานที่3ของเรานะคะเรื่องการแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาสนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้2อย่างนะคะภาพที่1และภาพที่2ยากไปไหมคะภาพที่1นะคะชุดนี้เด็กๆเห็นเป็นชุดอะไรคะลูกชุดนักเรียนนะคะการแต่งกายนี้ควรใส่เมื่อจุดๆเมื่อไหนคะเก่งมากค่ะเพราะบอกเหตุผลด้วยเพราะอะไรได้ไหมคะได้นะคะต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะการแต่งกายนี้ควรใส่เมื่อเพราะไม่ยากเกินไปใช่ไหมใช่ไหมคะให้นักเรียนนั้นเขียนให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เป็นการทบทวนความรู้เดิมของเด็กๆ เท่านั้นเองนะคะเอาถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ของตนเองด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเก็บเสื้อผ้าก่อนขอเก็บเสื้อผ้าหน่อยนะคะ

0: ค่ะตอนนี้เด็กๆทำงานเสร็จแล้วหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วหันหน้ามาทางนี้เลยค่ะมาดูเฉลยใบงานกันเดี๋ยวเวลารวบรวมใบงานนะคะรวบรวมกันมาเป็นกลุ่มเลยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อฉันเลขทีด้วยนะคะตอนนี้สำรวจเลยค่ะใครยังไม่เขียนมีไหมไม่มีใช่ไหมคะว่าไงครับมาเฉลยใบงานกันค่ะภาพที่1ค่ะการแต่งกายแบบนี้นะคะก็คือชุดนักเรียนนะคะควรใส่เมื่อเราไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องแบบนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปภาพที่2ค่ะการแต่งกายแบบนี้คือควรใส่ไปงานศพนะคะเพราะว่าเป็นการไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิตนะคะได้ไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะไปตรวจให้คะแนนอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะทุกคนนั่งตัวตรงกอดอกใครเลขที่25ยืนขึ้นค่ะแล้วก็25ก็คือมีเลข2แล้วก็เลข5 2กับ5บวกกันได้เลขที่7ยืนขึ้นค่ะโอ้โหไม่กล้าไปไหนต่อเลยเอาสองคนก็สองคนค่ะเชิญค่ะมาไปเลือกเสื้อผ้ามา1ชุดนะแล้วก็ถามเพื่อนๆว่าชุดนี้จะใส่ไปไหนดีของหนูก็เหมือนกันค่ะอันนี้เลือกให้เลือกตามอิสระนะคะต่อไปคุณครูจะบอกว่าไปไหนแล้วให้ไปเลือกเชิญเลยค่ะเข้าใจเลือกนะคะเนี่ยเลือกชุดที่เราเฉลยไปแล้วชุดนี้ใส่ไปไหนดีคะไปไหนนะไปเล่นน้ำนะคะเก่งมากค่ะเชิญนำชุดกลับไปที่เลยค่ะชุดนี้ใส่ไปไหนดีครับไปไหนดีครับฝั่งเพื่อนสิเพื่อนบอกแล้วคุณยังได้ยินเลยเพื่อนบอกไปไหนนะไปไหนนะ
1: ไปว
0: ั
1: ด
0: ไปวัดครับเห็นไหมใส่ชุดนี้ไปวัดได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะเรียบร้อยแล้วก็สุภาพด้วยต่อไปค่ะเปลี่ยนบ้างเอาเป็นเลขที่คุณนกชอบค่ะนั่นคือ13ค่ะเลขที่13ค่ะพี่มอสของเรานั่นเองพี่มอสคะง่วงนอนมากเลยค่ะคุณนกตอนนี้คุณนกอยากใส่ชุดนอนแล้วค่ะหาชุดนอนให้หน่อยง่วงนอนแล้วนี่เราใส่ชุดนอนไปเดินเที่ยวได้ไหมลูกใส่ชุดนอนไปเดินเที่ยวได้ไหมครับได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราใส่ชุดนอนไปเดินเที่ยวไปเดินตลาดเที่ยวได้ไหมคะลูกไม่ได้เพราะว่าอะไรคะช่วยเพื่อนหน่อยเพราะว่ามันไม่เรียบร้อยแล้วมันก็ดูไม่สุภาพนะคะเก่งมากค่ะคุณครูให้ไปไว้ที่โต๊ะก่อนค่ะลูกต่อไปค่ะใครอยากมาอีกหนึ่งคนหนูจากทางนู้นมาไกลเลยโอ้โหยกมือกันเยอะขนาดนี้เลยอะเอามือลงค่ะไม่สามารถเลือกใครได้เลยจริงๆงั้นสุ่มค่ะเมื่อกี้โอ้31ก็ไม่ได้เนื้อห้องเรามีไม่ถึงใช่ไหมคะเอาเป็นเลขที่19ค่ะโอเคไปไหนดีอะตุ๊จีนก็รู้แล้วออแกนเอาไปนี้กว่าคุณครูจะพาออแกนค่ะไปงานวันเกิดคุณนกค่ะไปเร็วไปหาชุดใส่ไปงานวันเกิดคุณนกกันเ ทำไมเพื่อนในห้องเงียบจังลูกไม่ช่วยเพื่อนนิดหนึ่งเหรอว่าตัวนั้นอะไรงี้ไม่ช่วยหน่อยเหรอสีแดงสีเขียวช่วยเพื่อนนิดหนึ่งสิลูกไหนคะใครเลือกให้หนูคะมาจากทางนี้ครูได้ยินเสียงผู้ชายชัดมาก
2: ตะว
0: ัน โอ้ตะวันเลือกให้ใส่แบบนี้ไปงานวันเกิดครูนกเลยได้ไหมลูกได้นะคะน่ารักเลยเก่งมากเลยค่ะเอาไปชุดไปเลยค่ะลูกนาเนียอยากเลือกมั้งไหมลูกไปงานวันเกิดครูนกไหมคะไม่ไปอยากไปไหมลูกอยากไปเลือกเลยค่ะให้อีกหนึ่งชุดค่ะลูกโอ้หนูก็อยากไปนี่เพื่อเราเลือกชุดนี้มาเลยใส่ได้ไหมลูกใส่ได้ไหมคะใส่ได้ด้วยเลยค่ะชุดนี้ใส่ไปงานวันเกิดคุณนกได้ไหมลูกได้นะคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนเราหน่อยค่ะเห็นไหมคะแสดงว่าเด็กๆนั้นสุดยอดมากเลยเพื่อนปลายทางของเรานะคะก็คงอยากจะมาหยิบแบบนี้ใช่ไหมคะก็ต้องขอให้คุณครูปลายทางนะคะเปิดโอกาสให้เด็กๆนั้นสามารถนำเสื้อผ้ามาเลือกกันที่โรงเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสรุปบทเรียนของเรานะคะการเลือกสวมใส่เสื้อผ้านะคะควรเลือกให้เหมาะสมกับกิจกรรมและสถานที่นั้นๆด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะการจัดวางและเก็บรองเท้านะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้ที่5ค่ะเรื่องการจัดวางและเก็บรองเท้านะคะซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์จากคุณครูนะคะช่วยดาวน์โหลดใบความรู้ให้เด็กๆด้วยนะคะที่ www.dlgv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง

0: วิตามินค่ะ
1: สวัสดีครับการล่วงละเมิดทางเพศยังคงมีเห็นเป็นข่าวกันอยู่เสมอๆนะครับวันนี้วิตามินข่าวขอเพิ่มวิตามินให้กับเด็กๆและครอบครัวได้มีภูมิต้านทานในการที่จะห่างไกลและปลอดภัยจากการถูกล่วงเกินทางเพศกับเรื่องราวของการสัมผัสครับ
2: การสัมผัสหมายถึงการที่มีคนคนหนึ่งเอาส่วนต่างๆของร่างกายเขามาจับร่างกายเราค่ะอย่างเช่นมือนะคะเขาเอามาแตะที่แก้มเอามาแตะที่หน้าอกเอามาแตะที่ขาก็เรียกว่าการสัมผัสเหมือนกันค่ะ
1: การสัมผัสนั้นแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับก็คือการสัมผัสที่ดีและการสัมผัสที่ไม่ดีครับซึ่งการสัมผัสนี้แตกต่างกันอย่างไรน้องภูจะมาบอกพวกเราครับ
3: พี่ขออย่าเพิ่งกลัวครับกำลังใช้สมาธิอยู
1: ่ภูกำลังทำอะไรอยู่ครับ
3: เกเธอฉันสัมผัสสปาร์คกันครับ
1: โดนแล้วก็ต้องตอบคำถามจากภาพครับภูครับเราไม่สบายพี่พยาบาลเช็ดตัวให้นี่คือสัมผัสที่ดีหรือไม่ดีครับ
3: พี่พยาบาลเขาเช็ดตัวให้เราใช่ไหมครับทำให้เราหายไข้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยเป็นสัมผัสที่ดีแน่นอนเลยครับ
1: ถูกต้องครับ
3: อุ้ย
1: โดนเหรอครับมาภาพนี้นะครับคนแปลกหน้ามาสัมผัสร่างกายเราภูคิดว่าเป็นสัมผัสที่ดีหรือไม่ดีครับ
3: คนแปลกหน้ามาสัมผัสเราทำให้เรารู้สึกกลัวแล้วก็กังวลผมว่านะคะเป็นสัมผัสที่ไม่ดีแน่นอนครับ
1: ถ้ามีใครมาสัมผัสเราแบบไม่ดีทำให้เรารู้สึกไม่ดีกลัวไม่ปลอดภัยสิ่งที่เราควรทำก็คือบอกให้เขาหยุดจากการกระทำนั้นและหนีไปจากคนคนนั้นครับแล้วก็รีบไปบอกผู้ใหญ่ให้รู้ว่ามีใครมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีเช่นแบบนี้ครับ

0: ในสังคมที่มีคนเยอะแยะมากมายเราไม่มีทางรู้ได้นะครับว่าใครบ้างจะมีเจตนาดีกับเราหากว่ามีใครก็ตามมาขอความช่วยเหลือกับเราหรือว่ามาชวนเราให้ไปกับเขาพี่สุมีวิธีป้องกันตัวง่ายๆที่สุดก็คือการตั้งคำถาม3ข้อกับตัวเองโดยถามตัวเองว่า1เรารู้สึกดีหรือไม่2ผู้ใหญ่จะรู้หรือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนและ3ถ้าเกิดเหตุร้ายจะมีใครมาช่วยเราทันหรือไม่ถ้ามีคำตอบว่าไม่เพียงแค่1ข้อเราก็ไม่ควรไปกับคนคนนั้นนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการบอกปฏิเสธเขาไปด้วยคำพูดที่นุ่มนวลและสุภาพครับ
1: รูปแรกนะคะก็มีคุณลุงคนนึงค่ะบอกให้เด็กผู้หญิงคนนึงนะคะไปช่วยตามหาสุนัขให้เขาค่ะคำถามแรกเลยนะคะก็คือเรารู้สึกดีหรือเปล่าคิดไปคิดมาก็รู้สึกดีนะคะแต่ได้ไปช่วยหมาน้อยก็ได้ช่วยเจ้าของด้วยค่ะคำถามที่2นะคะผู้ใหญ่จะรู้หรือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่รู้หรอกค่ะเพราะหนู

0: ได้บอกใครข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ค่ะคำถามสุดท้ายนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราจะมีใครช่วยเราทันหรือเปล่าก็ไม่ทันหรอกค่ะเพราะเขาอาจจะพาเราไปไหนแล้วก็ไม่รู้ข้อนี้ต้องตอบว่าไม่ค่ะสถานการณ์นี้นะคะเราไม่สองข้อค่ะเราก็ไม่ควรไปกับคุณผู้ชายคนนี้ค่ะเราก็ควรจะปฏิเสธค่ะว่าพี่คะหนูต้องรีบไปอ่านหนังสือแล้วค่ะไปกันนะคะ
1: อย่าลืมนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีไม่ปลอดภัยให้ปฏิเสธด้วยคำว่าไม่และร้องขอความช่วยเหลือด้วยคำว่าช่วยด้วยสองคำนี้จะช่วยเราได้ครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะครับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: กับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: ดกราบ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์นะคะกับคุณครูจิราพรพยพฤกษ์หรือว่าคุณครูแต้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรคะเด็กๆอ่านพร้อมกันสิคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของท่าทางเรียนแบบแต่จะมีเนื้อหาอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะคะส่วนในวันนี้คุณครูขอทบทวนความรู้ในสัปดาห์ที่แล้วได้ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนรู้เรื่องของอะไรคะเพลงอะไร
2: เพลงกากา
1: เพลงกากากาเด็กๆยังจำได้อยู่ไหมคะจำได้ไหมจำได้ใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมที่จะลุกขึ้นมาขยับร่างกายไปกับคุณครูหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะนักเรียนปลายทางระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วยืนตรงเลยมือเท้าเอวใช่ไหมคะท่าเตรียมพร้อมของเราคุณครูจะเปิดเพลงแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ

รบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนั่งลงได้เลยค่ะเด็กๆนั่งขัดสมาธิได้เลยนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรคะเพลงเมื่อสักครู่สนุกไหมคะกาเป็นสัตว์ประเภทอะไรมีอะไรสัตว์ปีกสัตว์ปีกและการเคลื่อนไหวของกาคืออะไรคะการบินเราก็เลยต้องทำมือแบบนี้แล้วก็กระพือปีกบินใช่ไหมคะอันไหนทำท่านกบินอีกทีสิลูกอย่างนี้เปล่ากวักมืออย่างนี้ไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่ต้องหักข้อมือกระดกข้อมือแบบนี้แล้วมือเหี่ยวเหี่ยวหรือตึงตึงเหี่ยวหรือตึงตึงตึงมือมือไม่สวยไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะหักข้อมือสวยๆเก่งมากเลยค่ะในวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆ นะคะมาให้เด็กๆได้ทำด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะเพลงกากากาเผยแพร่โดยรักเด็กทีวีนะคะที่คุณครูได้นำมาเป็นสื่อในวันนี้นั่นเองนะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะอ่านสิลูกอ่านว่าอะไรนะกิจกรรมของคุณครูก็คือกิจกรรมทายสิท่าอะไรเอ่ยคุณครูก็มีอันนี้

0: นะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมของเราวันนี้นะคะคุณครูจะฟังกติกาก่อนโอเคไหมคะนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้ว
0: จ้าถ้าตรงแล้วต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะอ่ะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะตั้งใจฟังกติกาดีๆคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวค่อยหาตัวแทนนะคะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนเสร็จแล้วจะให้ตัวแทนนะคะออกมาจับฉลากกับคุณครูนะคะเด็กๆปลายทางสามารถทำกิจกรรมกับคุณครูด้วยกันสังเกตไปด้วยได้เลยนะคะส่วนเด็กๆในห้องเรียนเนี่ยเมื่อตัวแทนออกมาจับฉลากแล้วตัวแทนจะอ่านว่าในใบฉลากนี้คืออะไรเมื่ออ่านแล้วเก็บไว้ในใจห้ามอ่านออกเสียงนะเพราะคุณครูจะให้เพื่อนที่ออกมานะคะให้ตัวแทนที่ออกมาเนี่ยทำท่าทางเรียนแบบในสิ่งที่เด็กๆได้ไปได้ไหมคะเสร็จแล้วเพื่อนในห้องต้องช่วยกันถ่ายว่าเพื่อนที่เขาออกมาด้านหน้าห้องนั้นเนี่ยกำลังปฏิบัติท่าทางอะไรอยู่ได้ไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังโอ้ยเสียงเบาจังเลยเด็กๆพร้อมหรือยังคะสุดยอดเลยค่ะอ่ะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหนึ่งคนใครเอ่ยอ่ะยืนเลยค่ะเดินออกมาหน้าห้องเลยตัวแทนกลุ่มสองคนเชิญค่ะตัวแทนกลุ่มสามตัวแทนกลุ่มสี่เชิญเลยลูกตัวแทนกลุ่มห้าใครเอ่ยโอเคอ่ะทีนี้เพื่อนที่เหลือนั่งหลับตาเด็กๆห้องไปทางนั่งหลับตาด้วยนะคะห้ามแอบดูนะหลับตาเลยค่ะหลับตาหลับตาไว้นะหลับตาไว้นะอ่ะเด็กๆตัวแทนลูกเดินมาหาคุณครูแล้วมาจับฉลากอ่ะมาเดินมาเพิ่งเดินมาค่ะอ่ะจับฉลากจับแอบอ่านนะห้ามให้เพื่อนเห็นนะแอบอ่านในใจนะแอบอ่ะเพื่อนๆหลับตาไว้นะเพื่อนๆหลับตาไว้นะห้ามแอบดูนะได้คำง่ายเลยใช่ไหมยากไหมคะทำได้ไหมทำได้ไหมเด็กๆตัวแทนทำได้ไหมทำได้โอเคจำคำของตัวเองได้ใช่ไหมคะปิดไว้มันเห็นเดี๋ยวเพื่อนเห็นเดี๋ยวเพื่อนเห็นนะเดี๋ยวเพื่อนเห็นนะเพื่อนๆลืมตาค่ะเอากลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มหนึ่งก่อนใช่ไหมเพื่อนขอกลุ่มหนึ่งก่อนอังคูขอใบโอเคค่ะให้กลุ่มหนึ่งทำท่าทางก่อนเลยนะคะเพื่อนๆตั้งใจดูปลายทางสังเกตด้วยนะคะแล้วช่วยกันตอบนะคะว่าเพื่อนกลุ่มหนึ่งของเรานั้นทำท่าทางอะไรพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ
1: ลิ้น
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูเฉลยพร้อมกันดีกว่าเฉลยของเรานั่นก็คือ
1: ลิ้น
0: อ่านพร้อมกัน
1: ล
0: ิ้
1: น
0: ต้องกระดกลิ้นไหมคะไหนลองสะกดสิคะล
1: อ
0: ต้องกระดกลิ้นไหมคะไม่ต้องเก่งมากค่ะปรบมือให้กลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีขอกลุ่ม5เพื่อนขอกลุ่ม5ก่อนกลุ่ม5เชิญค่ะมาตรงกลางเลยค่ะกลุ่ม5คุณครูขอใบคำตอบเริ่มพร้อมยังพร้อมจะช่วยกันทายหรือยังพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะใช่ไหมคะไหนเปิดให้เพื่อนดูสิคะเปิดให้เพื่อนอ่านเปิดให้เพื่อนอ่านอ่านพร้อมกันใช่ไหมคะถูกไหมถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชิญไปนั่งค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีผิดไหมกลุ่มสามกลุ่มสี่คุณครูขอกลุ่ม4นะคะกลุ่ม4ใครเอ่ยมาเลยค่ะตรงกลางเลยลูก1 2 3ใช่ไหมใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ใช่ไหมคะเอาให้เพื่อนอ่านสิลูกอ่านพร้อมกัน1 2 3
1: มา
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มต่อไปเหลืออีก2กลุ่มกลุ่มไหนดีกลุ่ม2คุณครูขอกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เชิญ1พร้อมนะ

0: สองสาม
1: ใช
0: ่ไหมคะอ่ะเฉลยให้เลยเพื่อนดูอ่ะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: เป
0: ็ดใช่ไหมคะเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มสุดท้ายของเราคือกลุ่มที่เท่าไหร่ปื้มกลุ่มที่เท่าไหร่ลูกกลุ่มสามนะคะอ่ะพร้อมจะดูเพื่อนหรือยังพร้อมแล้วนั่งให้เรียบร้อยค่ะหนึ่งสองสามใช่ไหมปื้มเฉลยให้เพื่อนดูก่อนกับหัวเปล่าอ่ะอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม
1: ปลา
0: ปลาอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้แสดงท่าทางกันไปแล้วใช่ไหมคะมีท่าอะไรบ้างนะเมื่อกี้ถ้าเป็ดทำยังไงถ้าเป็ดทำไงนะเพื่อนทำอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีท่าอะไรอีก
1: ม
0: ้าม้าทำยังไงม้าทำยังไงคะแล้วลิงทำยังไงคะมีท่าอะไรอีกนะแมวทำยังไงแล้วถ้าเกิดเราไม่ทำเสียงล่ะคะถ้าไม่มีเสียงล่ะถ้าเราสื่อสารโดยการไม่ใช้เสียงล่ะแล้วถ้าแมวกับม้ามันต่างกันยังไงม้ามันต้องทำยังไงด้วยควบม้าวิ่งควบอย่างนี้ใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของท่าทางเรียนแบบจากที่เด็กๆทำไปเมื่อสักครู่นั้นก็คือการเรียนแบบท่าทางของอะไรทั้งหมดนั่นเรียกว่าอะไรสัตว์ใช่แล้วค่ะเรากำลังทำท่าทางเรียนแบบของสัตว์อยู่นั่นเองนะคะจุดประสงค์ในวันนี้เลยนะคะจุดประสงค์ของคุณครูในวันนี้นะคะก็คือเด็กๆ เนี่ยจะสามารถบอกถึงประโยชน์นะคะของการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆได้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองนะคะเอาไปใช้ยังไงเอาไปใช้เส้นเด็กๆอาจจะไปเล่นสนุกกันแล้วให้เพื่อนทายเหมือนที่ครูทำเมื่อสักครู่ว่าวันนี้เราทำท่าทางอะไรหรือต้องการสื่อสารกันเองนะคะครูมีคำถามว่านอกจากสัตว์เมื่อสักครู่5ชนิดเมื่อสักครู่นี้มีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมคะที่นักเรียนสามารถเรียนแบบท่าทางได้มีไหมมีสัตว์ชนิดอื่นไหมมีอะไรอีกมีอะไรอีกอ่ะขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งมีอะไรลูกสัตว์ชนิดอะไรคะ
2: กระต
0: ่
2: าย
0: กระต่ายทำยังไงอ่ะกระต่ายต้องกระดิกนิ้วหรือว่าต้องกระโดด
1: กระโดด
0: กระต่ายเคลื่อนที่โดยการกระโดดแล้วมีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมคะกลุ่ม5มีสัตว์ชนิดอื่นไหมครูสุนัขทำยังไงเอ่ยทำท่าทางเรียนแบบยังไงดีสุนัขให้เขารู้ว่าเป็นสุนัขถ้าเราไม่ใช้เสียงถ้าเราไม่ใช้เสียงแล้วทำยังไงให้เขารู้ว่าเป็นสุนัขทำอย่างนี้เหรอทำยังไงดีโอเคเอาเพื่อนรู้ไหมถ้าเพื่อนทำแบบนั้นเพื่อนในห้องทราบไหมต้องทำยังไงดีถึงจะชัดเจนต้องทำยังไงต้องคานใช่ไหมเพราะว่าสุนัขใช้สุนัขมีกี่ขา
1: 4
0: ขาเราจึงสามารถทำท่าทางเรียนแบบโดยการคลานได้โอเคค่ะทีนี้ในวันนี้คุณครูมีเพลงอ่านพร้อมกันชื่อเพลงอะไรนะคะเพลงอะไรอีกสักครั้งสิคะเพลงเป็นอะไรดีนะคะพร้อมจะไปฟังหรือยังว่าเพลงเป็นอะไรดีอ่ะมีเนื้อหายังไงพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล
0: ้
1: วจ้ะ
0: นอกจากตรงอย่าลืมตั้งใจดูตาดูหูฟังโอเคไหมคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงพร้อมกันเลยนะคะ
3: ตาเป็นกบหายร้องอบ

0: หมดยังสุดท้ายคืออะไรอ่ะคืออะไรคือคนเอ๊เมื่อกี้เพลงคุณครูไม่มีสุนัขนะใช่ไหมมีอะไรนะมีกระต่ายมีเป็ดมีอะไรอีกไก่มีปลาแล้วเด็กๆคิดว่าเด็กๆทำท่าทางเรียนแบบยังไงได้บ้างลองคิดสิทำยังไงกระต่ายต้องทำยังไงอย่างนี้หรอกระโดดแล้วมีอะไรอีกนะปลาทำยังไงปลาทำแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกเป็ดทำยังไงเป็ดอย่างนี้ใช่ไหมกระพือปีกด้วยใช่ป่ะเป็ดกระพือปีกใช่ไหมคะเก่งมากเลยอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะลุกขึ้นทำท่าทางเราจะต้องฝึกอะไรก่อนฝึกร้องเพลงฝึกอ่านก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านกันพร้อมกันส่วนในวันนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงเพื่อการศึกษานะคะขอขอบคุณสื่อเสียงเพลงเป็นอะไรดีขับร้องโดยคุณทวีอนุกูลนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกร้องเพลงกันนะคะแต่ก่อนอื่นฝึกอ่านก่อนนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอ่ะเด็กๆอ่านได้ไหม
1: ได
0: ้ฝึกอ่านก่อนนะคะอ่ะหนึ่งอ่านตามอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้
0: อ่านตามได้นะคะอ่ะบรรทัดแรกอ่านตามคุณครูนะอยากเป็นกบ
2: อยากเป็นกบ
0: ฮาให้
2: ฮาให้
0: ร้องอบอบ
2: ในกอหญ
0: ้
2: า
0: อยากเป็นปลา
2: อยากเป็นปลา
0: พ่นน้ำ
2: ดำผ
0: ุ
2: ดว
0: ่
2: าย
0: อยากเป็นเป็ด
2: ห
0: ้
2: าให
0: ้ว่ายน้ำ
2: ตามสบาย
0: อยากเป็นกระต่าย
2: โลดเต
0: ้
2: น
0: เล่นแสงจันทร
2: ์
0: อ่านเองได้ไหมคะอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยอ่านหนึ่งสองสาม
2: อยากเป็นกบ
0: หาให
2: ้
0: อบ
2: ในกอหญ้าอยากเป็นปลาพ่นน้ำ
0: เก่งมากลำผุด
2: ว่าย
0: อยากเป็น
2: ว
0: ่าย
2: อ
0: ยากเป็น
2: โล
0: ด
2: เล่นแสงจันทร
0: ์อะต่อนะคะอ่านตามนะคะอยากเป็นนก
2: หาให
0: ้น้อยน้อย
2: เ
0: ผินลอยฟ้า
2: อ
0: ยากเป็นม้า
2: โลด
0: ไล
2: ่
0: ในไพรสัน อยากเป็นไก
2: ่
0: ฮาให
2: ้
0: ขันจ้า
2: ท้าตะว
0: ัน อยากเป็นเด็
2: ก
0: คนขยัน
2: ด
0: ี
2: กว
0: ่
2: าเอ
0: ่
2: ย
0: เป็นเด็กขยันดีกว่าไหมดีกว่าอ่ะอ่านพร้อมกับคุณครูเลย1 2 3อยากเป็น
2: น
0: ้
2: อย
0: น้อยอยากเป็น
2: ม
0: ้
2: า
0: ในไพรสันอยากเป็นไก่5ขันจ้าท้าอยากเป็นคนขยัน
2: ดีกว่า
0: เอ่ยเด็กๆสงสัยไหมว่าคำว่าไพรสันคืออะไรคะใครมีใครรู้ไหมไม่รู้เลยเหรอคะไพรสันแปลว่าป่านะคะเขาบอกว่าอยากเป็นม้าโลดไล่ก็คืออยากเป็นม้าที่วิ่งเล่นอยู่ในป่านั่นเองตกลงเด็กๆอยากเป็นสัตว์ชนิดใดหรือว่าเราอยากเป็นเด็กขยัน
3: อ
0: ยากเป็นเด็กขยันหรอถ้าอย่างนั้นเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนหนังสือโอเคไหมคะหน้าที่หลักของเราตอนนี้คือทำไมคะตั้งใจเรียนหนังสือใช่แล้วค่ะอ่านพร้อมกัน

เป็นขันจ้าเอาใหม่เอาใหม่อยากเป็นไก่ใหม่หนึ่งสองสามอยากเป็นห้าขันจ้าท้าตะวันอยากเป็นเด็กคนขยันดีกว่าเอ่ยทีนี้เด็กๆร้องไปพร้อมกับเพลงเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดเพลงให้ทีนี้ท่อนแรกเนี่ยเด็กๆต้องตั้งใจดีๆเพราะว่าขึ้นเร็วมากเลยโอเคไหมคะเดี๋ยวเด็กๆดูเนื้อแล้วร้องไปพร้อมกับเพลงเลยนะคะพร้อมหรือยังการร้องเพลงที่ดีเราจะตะโกนร้องเพลงไหมคะไม่นะคะพร้อมแล้วไปร้องพร้อมกันเลยค่ะ

0: อยากเป็นเด็กคนขยันดีกว่า
1: เด็กๆคิดว่ายากไหมคะไม่ยากทีนี้วันนี้เมื่อสักครู่คุณครูเห็นแล้วว่าเด็กๆสามารถทำท่าทางเรียนแบบสัตว์ต่างๆในเนื้อเพลงได้แต่วันนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูและเดี๋ยวเราจะได้ทำไปพร้อมกันได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างท่าทางของคุณครูสังเกตให้ดีนะคะได้ไหมสังเกตแล้วจำด้วยนะเดี๋ยวเราจะต้องฝึกปฏิบัติไปพร้อมกันพร้อมแล้วไปดูเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรคะกับตัวอย่างที่คุณครูให้ดูเด็กๆคิดว่าเด็กๆปฏิบัติตามได้ไหม
1: ได
0: ้ทำได้หรอทำได้จริงๆใช่ไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะทั้งหมดยืนขึ้นเลยค่ะเริ่มกันที่บรรทัดแรกบรรทัดแรกอ่านว่าบรรทัดแรกคืออะไรนะอยากเป็นอะไรนะอยากเป็นกบถ้ากบเมื่อกี้ครูทำยังไงนะคะ

0: ลงไปอ่ะทำมือแบบนี้อ่ะยืนก่อนยืนก่อนอ่ะแล้วกระโดดอยากเป็นกบอ่าได้ไหมคะเอาใหม่นะเอายืนยืนหนึ่งสองสามอยากเป็นกบห้าให้ได้ไหมคะเสร็จแล้วยืนคำว่าร้องอบอบให้ยืนเท้าเอวอ่ะร้องอบอบในกอย่าเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามอยากเป็นกบห้าให้ร้องอบอบในกอย่าต่อไปประทัดต่อไปคืออะไรอยากเป็นปลาอยากเป็นปลาทำยังไงนะทำแบบนี้ใช่ไหมอ่ะขอเป็นปลาท่านี้เนาะอ่ะอยากเป็นปลาเป็นปลาพ่นน้ำดำผุดว่ายหมุนไหมหมุนปลาหมุนปลาหมุนต่อไปอยากเป็นอะไรมาทัดที่3อยากเป็นอะไร
1: อยากเป
0: ็
1: นเป
0: ็
1: ด
0: อยากเป็นเป็ดเอามือเป็ดแล้วยืนกลางขานิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวแล้วเอาเข่าชนกันเอาเข่าชนกันดันก้นไปข้างหลังแล้วย่ำเท้าซ้ายขวาอยากเป็นเป็ดห้าให้ว่ายน้ำตามสบายต่อไปท่อนต่อไปคืออะไรกระต่ายทำยังไงคะเก่งมากเอาไว้ที่หูใช่ไหมเป็นหูกระต่ายนะแล้วกระโดดอยากเป็นกระต่ายโลดเต้นยืดเล่นแสงยุบยืดจันต่อไปอยากเป็นอะไรต่ออยากเป็นนกถ้านกทำได้ไหมง่ายๆใช่ไหมกลางปีกอ่ะอยากเป็นนกห้าให้น้อยน้อยเอาเหินลอยฟ้าบินหน่อยเหินลอยฟ้ารอบตัวเองต่อไปอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็น
0: ม้าอ่ะกำมือกำมือถ้ามือขวาอยู่บนมือซ้ายอยู่ตรงหน้าเราแต่ถ้าอีกมืออยู่บนอีกมือจะต้องอยู่ตรงข้างหน้าแบบนี้สลับกันโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เราจะวิ่งควบม้าอ่ะอยากเป็นม้าโลดไล่นายพายสารต่อไปอยากเป็นอะไร
1: อยากเป็นไก่อ
0: ยากเป็นไก่ทำยังไงไก่อ่ะกำมืออยากเป็นไก่ห้าให้ได้ไหมคะอ่ะขันจ้าเอาจีบมือมืออีกมือเท้าเอวอ่ะขันจ้าท้าตะวันเสร็จแล้วมือซ้ายของเด็กๆอยู่ไหนจ๊ะ
2: เท้าเอว
0: อยู่ใช่ไหมให้เด็กเอามือซ้ายมาจีบอยากเป็นเด็กคนขยันดีกว่าเอ่ยมือขวาก็มาเท้าเอวมือซ้ายก็จีบที่อกท่าอะไรท่าตัวเราใช่ไหมท่านี้จำได้ไหมคะอ่ะเอาใหม่สิอยากเป็นไก่ใหม่หนึ่งสองสามอยากเป็นไก่ห้าให้ขันจ้าจีบที่ปากท้าตะวันอยากเป็นเด็กคนขยันใช้มือซ้ายจีบที่อกดีกว่าเอ่ยเอาเท้าซ้ายมาแตะด้านหน้านิดนึงใช้จมูกเท้าแตะไม่ใช่ส้นเท้านะจมูกเท้านะเก่งมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวคุณครูเปิดเพลงแล้วทำไปพร้อมกันเลยได้ไหมคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วมือเท้าเอวท่าแรกของเราคือท่าอะไรคะเพราะกบนะหนึ่งสองสาม
3: เป็นกบ
0: ไป
3: ร้องอบอบในก็ยา
0: อยากเป็นปลา
3: น้ำ
0: ดำหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบอยากเป็นเป็ด
3: ว่าย
0: ว่ายน้ำย่ำเท้า
3: ตามสบาย
0: น่ารักมากเลย
3: กระต่าย
0: โลดเต้นยุบยืด
3: เล่นแสง
0: เก่งมาก
3: จัน
0: อยากเป็นนกน้อยน้อยเอาหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบ
3: อ
0: ยากเป็นม้าโลดไล่

ได้ไหมคะอ่ะนั่งลงก่อนให้พักสักครู่นะคะเก่งมากเลยแอบปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเด็กๆไปถังนะคะทำเลยคุณครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนของครูทำได้แน่เลยเพราะว่าท่าทางเพลงนี้ยากไหมลูกไม่ยากเพราะว่ามันเป็นการเรียนแบบท่าทางของสัตว์ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปอ่ะหายใจลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายเหนื่อยยัง ให้พัก5วิเดี๋ยวเราทำพร้อมกับวิดีโอของคุณครูเลยได้ไหมคะอ่ะทั้งหมดตรงให้พัก5นาทีไอ้5วินาทีเท่านั้นแหละเด็กๆของครูพลังเยอะทำได้อยู่แล้วอ่ะยืนตรงดีๆมือเท้าเอวพร้อมแล้วนะไปพร้อมเพลงเลยนะคะในคลิปของคุณครูนะคะมันจะเป็นท่าทางทิศเดียวกับเด็กๆดังนั้นเด็กๆจะต้องทำฝั่งตรงข้ามกับคุณครูโอเคไหมคะแต่คุณครูเนี่ยเป็นกระจกให้เด็กๆแล้วนะคะอ่ะพร้อมนะไปเป็นม้าหันมาเป็นม้าเร็ว

0: ากเป็นเด็กคนแต่ด้านหน้าอย่างนี้ลูกมือเท้าเอวเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะอ่ะนั่งลงได้ค่ะนั่งให้เรียบร้อยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ทีนี้ตรงแล้วตั้งใจฟังกิจกรรมในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้ของคุณครูนะคะคุณครูให้นะคะนักเรียนฝึกร้องเพลงและฝึกปฏิบัติท่าทางประกอบเพลงเป็นอะไรดีเป็นกลุ่มนะคะและเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอหน้าห้องโอเคไหมคะสำหรับคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูดูแลในเรื่องของการร้องเพลงและการปฏิบัติท่าทางให้ถูกต้องตามจังหวะนะคะและดูแลให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะฝากไว้นะคะเด็กๆจริงๆแล้วท่าทางของเพลงนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบที่คุณครูให้เด็กๆดูเด็กๆอาจจะคิดท่าทางได้เองก็ได้นะคะหรือเด็กๆอาจจะมีทำท่าทางเรียนแบบท่าปลาเป็นแบบอื่นก็ได้คุณครูไม่ได้จำกัดว่าเด็กๆจะต้องเป็นท่าปลาแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถทำท่าปลาแบบอื่นก็ได้แต่ว่าในทางด้านศิลป์ท่าเวลาที่เราแสดงท่านี้จะสวยงามกว่านะคะเด็กๆพร้อมจะไปทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมจะไปทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: สุดยอดเสียงดังฟังชัดถ้าพร้อมแล้วแยกตามกลุ่มได้เลยค่ะกลุ่มตรงนี้คือกลุ่มอะไรนะวันนั้นกลุ่ม5อ่ะกลุ่ม4กลุ่ม4อยู่ตรงนี้กลุ่ม3อยู่ตรงกลางเอาไม้ให้คุณครูลูกเดี๋ยวเหยียบกลุ่มหนึ่งอยู่ตรงนี้กลุ่มสองอยู่ด้านถูกต้องกลุ่มสองกลุ่มสองอยู่ไหนนะใครกลุ่มสองอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งยืนยืนซ้อมเลยทำดีๆลูกพอไม่ต้องกว้างมากเดี๋ยวกลุ่มอื่นไม่มีที่อยู่ทบทวนเลยอยากเป็นอะไรบ้าง

0: ทีนี้เด็กๆตั้งแถวเลยจำได้แล้วใช่ไหมกลับมาตั้งแถวกลับมาตั้งแถวเลยค่ะตั้งแถวให้เรียบร้อยพร้อมหรือยัง
1: ทำไมต้องไปอยู่กัน
0: ไม่เป็นไรนั่งตรงนั้นก็ได้ค่ะนั่งลงให้เรียบร้อยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
2: ตรงแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนของห้องเราออกมานำเสนอหนึ่งกลุ่มเพื่อนๆอยากให้กลุ่มไหนออกมาโชว์
1: กล
0: ุ่
1: มส
0: ี่เอาอย่างนี้ใครว่ากลุ่มหนึ่งยกมือใครว่ากลุ่มสองใครว่ากลุ่มสามใครว่ากลุ่มสี่ใครว่ากลุ่มห้ากลุ่มอะไรเยอะสุดนะเมื่อกี้กลุ่มอะไรนะกลุ่มสามเยอะสุดเลยใช่ไหมคะกลุ่มสามเป็นตัวแทนเพื่อนในห้องนี้ได้ไหมได้เอาได้เชิญเลยค่ะ

ลุกขึ้นยืนเลยยืนเลยขึ้นมาบนเวทีเลยเรียงหน้ากระดานเลยค่ะเดินมาครั้งต่อไปเนี่ยต้องกลุ่มอื่นบ้างนะกลุ่ม3เขาขึ้นมาเป็นตัวแทน2สัปดาห์แล้วนะกลุ่มอื่นครั้งต่อไปต้องเป็นกลุ่มอื่นบ้างนะได้ไหมคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเพื่อนๆพร้อมจะตั้งใจดูหรือยังอย่าลืมมารยาทในการรับชมต้องตั้งใจดูตาดูหูฟังปิดปากให้สนิทเลยเพื่อนที่ออกมานำเสนอพร้อมหรือยังคะระวังชนกันด้วยนะคะระวังลูกๆคุณครูด้านหลังของเด็กๆด้วยนะ1 2 3

0: อยากเป็นเด็กคนขยันดีกว่าเออเย
1: ่ปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเด็กๆกลับไปนั่งได้เลยเก่งมากเลยเด็กๆอาจจะยังจำไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเราทำท่าอะไรต่อไปแต่ว่าได้เท่านี้คุณครูยกนิ้วให้2นิ้วเลยเก่งมากเลยนะคะคุณครูเชื่อว่ากลุ่มอื่นก็ทำได้เมื่อกี้แอบเห็นตอนที่เด็กๆฝึกซ้อมจริงๆแล้วอ่ะทำได้ทุกกลุ่มเลยแต่ว่าเมื่อกี้เราโหวตแล้วให้กลุ่ม3มาเป็นตัวแทนของเราใช่ไหมครั้งต่อไปขอเป็นกลุ่มอื่นบ้างได้ไหมได้เนาะแล้วเดี๋ยวพอมีว่างหรือเป็นคาบชั่วโมงอื่นๆเดี๋ยวคุณครูจะให้กลุ่มที่เหลือที่ยังไม่ได้แสดงเนี่ยได้ออกมานำเสนอบ้างได้ไหมคะคุณครูไปทางก็เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ได้ออกมานำเสนอเนี่ยสามารถให้เขาออกมานำเสนอในคาบว่างหรือว่าชั่วโมงอื่นๆได้นะคะทีนี้ขอรอบสุดท้ายปฏิบัติพร้อมกันได้ไหมคะทั้งหมดยืนเตรียมตัวหนึ่งไป

0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะนั่งลงให้เรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่านะคะเรียบร้อยหรือยังนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ตรงจริงๆหรอคุณยังไม่เห็นตรงเลยยังมีคนนั่งไม่เรียบร้อยอยู่เลยโอเคค่ะเก่งมากอ่ะคุณครูมีคำถามนะคะคุณครูมีคำถามนักเรียนคิดว่าการแสดงท่าทางเรียนแบบมีประโยชน์อย่างไรและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรคะการทำท่าทางเรียนแบบช่วยอะไรช่วยให้เราฝึกอะไรลูกฝึกอะไรฝึกท่าทางฝึกสมาธิฝึกการเรียนแบบและช่วยให้ทำไมให้ร่างกายของเราเป็นยังไง
2: แข็งแรง
0: เพราะว่าเราได้ฝึกการใช้อะไรคะฝึกการใช้ร่างกายทำให้กล้ามเนื้อต่างๆนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นแล้วเรายังฝึกอะไรอีกฝึกสมองในการคิดจินตนาการท่าทางต่างๆอย่างในวันนี้คุณครูให้เด็กๆคิดท่าอะไรคะท่าสัตว์ต่างๆใช่ไหมเด็กๆได้คิดแล้วว่าเอ๊ฉันจะทำท่าปลาอย่างไรดีฉันจะทำท่านกอย่างไรดีใช่ไหมคะเด็กๆได้คิดแล้วได้คิดท่าทางจินตนาการต่างๆแล้วนะคะแล้วเรานำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงเราเอาไปทำอะไรได้บ้างเราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะไปแสดงเก่งมากแล้วเอาไปแสดงท่าทางอาจจะใช้ในรายวิชาภาษาไทยใช่ไหมที่เวลาคุณครูเขาเล่านิทานแล้วคุณครูเขาให้ออกมาแสดงเราก็จะได้คิดแล้วว่าได้นำสิ่งที่เราใช้ในวันนี้ไปแสดงแล้วว่าท่ากระต่ายพอคุณครูวิชาภาษาไทยบอกว่าไหนทำท่ากระต่ายสิเด็กๆจะรู้แล้วใช่ไหมว่ากระต่ายต้องทำยังไงใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะคุณครูขอสรุปบทเรียนอีกครั้งนะคะในวันนี้คุณครูได้ให้เด็กๆได้แสดงท่าทางเรียนแบบใช่ไหมคะการแสดงท่าทางเรียนแบบนะคะจะช่วยฝึกจินตนาการนะคะความคิดสร้างสรรค์และมีการใช้อวัยวะต่างๆในร่างกายให้เกิดคล่องแคล่วและที่สำคัญเด็กๆเกิดความสนุกสนานใช่ไหมคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันสิคะการแสดงท่าทางประกอบเพลงประกอบเพลงอีกแล้วแต่จะเป็นเพลงอะไรนะคะให้เราติดตามครั้งต่อไปสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะตอนนี้ให้เด็กๆนั่งพับเพียบเลยค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: วันนี้ทั้งหมดกับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7มหัศจรรย์ตัดสินใจย้อนกลับมาบนโลกเพื่อช่วยชีวิตเจ้าหนูทำให้ต้องสูญเสียพลังงานและไม่สามารถเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์ได้
1: พวกเราคงไปดวงจันทร์ไม่ได้แล้วสิเนี่ยต้องติดอยู่ที่นี่ต่อไปอีกสินะ
2: แล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อไปดีล่ะ
3: ติดต่อกลับไปที่ดาวของเราดาวเรขา

0: ายงานสถานการณ์ขอรายงานให้ทราบว่าภารกิจไปดวงจันทร์ของเรายังไม่สำเร็จเป็นเพราะเราต้องช่วยเหลือเพื่อน
1: ๆอะไรคือเพื่อน
0: เราจะอธิบายยังไงดีนะเด็กๆล่ะคะรู้ไหมว่าเพื่อนคืออะไร

0: เราเข้าใจแล้วงั้นการเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ถึงกับสูญเปล่าถึงแม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากโลกนี้นะพวกเจ้าจะทำยังไงต่อไปก็ขึ้นกับการตัดสินใจของพวกเจ้าเองละนะ
1: งั้นเราก็สะสมพลังความดีกันใหม่สิน
2: ั่นสิอยู่ที่นี่สะสมพลังงานสะสมความดี
3: สะสมเพื่อน
4: ๆไม่ต้องห่วงดวงจันทร์น่ะยังมีเวลากลมป๊อกอีกหลายครั้ง
1: โอ้นี่มัน
5: ก็เจ็ด
3: มหัศจรรย์ยังอยู่บนโลกพวกเขาพาบรรดาเพื่อนสัตว์ทั้งหลายมาอยู่ที่เกาะอันไกลโพ้นที่นั่นสัตว์ต่างๆอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและออกลูกออกหลานมากมาย7มหัศจรรย์ก็ยังไม่ได้ไปดวงจันทร์พวกเขารักโลกนี้มากพวกเขาช่วยรักษาธรรมชาติและสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนสัตว์ทั้งหลายบนเกาะ7มหัศจรรย์พร้อมกับสะสมพลังความดีต่อไปเพื่อวันหนึ่งจะปฏิบัติภารกิจให้กับดาวเรขาคณิตได้สำเร็จนั่นก็คือการไปดวงจันทร์นั่นเองเรื่องราวของ7มหัศจรรย์กลายเป็นนิทานเล่าขานกันสืบมาบนดาวเรขาคณิตเรื่องราวของมิตรภาพที่ชาวดาวเรขาคณิตใฝ่ฝันจะได้พบเจ
6: อท่อมพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยล่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกพริกทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเสถียรไทยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่าย 3:30 นถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS ครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ในแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับจังหวัดตรังเปิดไร่องุ่นให้เที่ยวชมพร้อมเรียนรู้ประสบการณ์หลังปลูกองุ่นสำเร็จกว่า10สายพันธุ์ตัดดีครูเกษียณเพ้นโอ่งยักษ์ใบเก่าเป็นรูป12นักสัตว์ต้อมหมูเด้งน่ารักนำโอ่งไปวางเป็นรั้วเข้าวัดจังหวัดปราจีนบุรีสันสนีพลอยวิไลพาไปอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นชมการปลูกกล้วยน้ำว้าแปลงใหญ่แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากคำโตในช่วงของดีทั่วไทยเข้าสู่ปลายปีนะครับหลายจังหวัดเปิดตัวกิจกรรมท่องเที่ยวกันคึกคักเลยนะครับมีสีสันของชาวไทยเบื้องลพบุรีเตรียมจัดงานใหญ่กันแล้วนะครับฉลองน้ำเต็มเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พาไปนั่งรถไฟไปชมวิวกลางเขื่อนแล้วก็มีกิจกรรมสะท้อนวิถีชีวิตชาวไทยเบื้องทั้งกินทั้งช็อปด้วยครับช่วงเวลาที่ชาวลพบุรีรู้กันดีว่าเป็นช่วงน้ำเต็มอ่างเก็บน้ำเกือบ

ถึงรางรถไฟที่มีความยาวกว่า2กิโลเมตรนะครับทำให้เห็นรถไฟวิ่งบนน้ำกลางอ่างเป็นที่มาของคำว่ารถไฟลอยน้ำเหนือเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์เป็นอัตลักษณ์ของชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีครับปีนี้ได้เวลาจัดงานของดีประจำตำบลโคกสลุงครั้งที่2ภายใต้ชื่องานใส่อีหิ้วกินข้าวล่อเที่ยวเขื่อนพ่อคิดถึงในระหว่างวันที่13ถึง15ธันวาคมนี้นะครับณจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุงซึ่งคำว่าใส่อีฮิ้วเนี่ยหมายถึงเสื้ออีฮิ้วหรือว่าเสื้อคอกระเช้านั่นเองครับนี่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมการแต่งกายของคนในชุมชนบ้านโคกสลุงส่วนคำว่าคิดถึงเป็นภาษาถิ่นของชาวไทเบิ้งโคกสลุงนะครับแต่ได้ความว่าคิดถึงจังโดยงานจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทเบิ้งเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์และทุ่งทานตะวันนะครับรวมทั้งมีวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมชาวบ้านในอดีตก็คือชุมชนไทเบิ้งที่เขาอพยพมาจากโคราชตำบลโคกสลุงถือว่ามีซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างต้มยำไก่บ้านลูกอมอาหารทานเล่นพริกกระเทียมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทเบิ้งบ้านโคกสลุงความมหัศจรรย์ของนามสกุลของคนในชุมชนนะครับที่ส่วนใหญ่มักมีคำขึ้นต้นหรือว่าลงท้ายด้วยสลุงรวมถึงการออกแบบแฟชั่นผ้าไทเบิ้งนะครับการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมชุมชนที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทเบิ้งของคนโคกสลุงโดยยังคงยึดของดีประเพณีผลิตภัณฑ์การละเล่นอาหารเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนชาวบ้านทั้ง11หมู่บ้านในเขตตำบลโคกสลุงนะครับและมีการแสดงกิจกรรมไลฟ์แอนด์ซาวด์แสงสีเสียงประกอบการแสดงย้อนรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมลุ่มน้ำป่าสักความเจริญรุ่งเรืองของชาวไทเบิ้งโคกสลุงจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอาชมการแสดงแสงสีเสียงวัฒนธรรมไทเบิ้งจากกลุ่มโรงเรียนในตำบลแล้วก็มาชิมอาหารอร่อยด้วยการแชทปิ่นโตช็อปตามร้านแล้วเวิร์กช็อปฝึกวาดรูปโดยเหล่าอาจารย์ศิลปินระดับชาตินะครับไปเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายรับไปชิมไปช็อปอาหารพื้นบ้านของฝากชุมชนร้านค้ากว่า50ร้านค้าครับแล้วก็รณรงค์ให้ใส่ชุดแบบไทเบิ้งนะครับผู้หญิงใส่เสื้ออีฮิ้วแล้วก็นุ่งจงกระเบนมีผ้าทอมือสบายไหล่ซ้ายส่วนการจัดงานนะครับถ้าเป็นช่วงเวลาตอน4โมงเย็นถึง6โมงเย็นมีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทเบิ้งนะครับจากนักเรียนในเขตพื้นที่5โรงเรียนส่วนช่วง1ทุ่มจนถึง2ทุ่มครึ่งนะครับจะแสดงไลฟ์แอนด์ซาวด์ย้อนรอยประวัติศาสตร์อารยธรรมลุ่มน้ำป่าสักแล้วก็ไปเพลิดเพลินฟังดนตรีสดจนถึงเวลาเที่ยงคืนครับติดตามรายละเอียดกันได้ที่อบต.โคกสลุงนะครับสอบถามกันได้ก่อน036483242ครับหรือว่าเบอร์ตรงของท่านนายกอบต.ครับเผื่อใครอยากไปจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับ0952829291ครับจังหวัดตรังก็มีจุดท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับความรู้ครับด้วยการเปิดไร่องุ่นให้เที่ยวชมพร้อมกับไปเรียนรู้ประสบการณ์จากที่เคยลองผิดลองถูกมาก่อนกว่าจะทำสวนองุ่นสำเร็จนะครับเจ้าของสวนพร้อมเป็นวิทยากรแก่ผู้สนใจปลูกองุ่นทั่วประเทศครับเริ่มปลูกองุ่นมาตั้งแต่ปี2562นะครับแล้วก็เริ่มมาเก็บผลผลิตขายรุ่นแรกได้สำเร็จในปี2564แต่ละปีเนี่ยจะบังคับให้องุ่นออกผลในช่วงเทศกาลปีละ2ครั้งนะครับคือช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็สงกรานต์ตอนนี้เปิดเป็นสวนองุ่นให้มาท่องเที่ยวกันได้ครับที่ไร่องุ่นมาวินฟาร์มตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังของนายขุนไกรวิโสพรมนะครับมีเนื้อที่เกือบ2ไร่ปลูกองุ่นกว่า10สายพันธุ์นะครับอย่างเช่นสกาลอตต้าบิ๊กเพอร์เลตครีมสันไบโคนัวอนูต้าแล้วก็อื่นๆรวมกว่า160ต้นนะครับมีทั้งองุ่นสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีม่วงสีดำไร้เมล็ดในสวนเนี่ยปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับการันตีรสชาติหวานกรอบอร่อยราคาขายครับกิโลกรัมละ200บาทขึ้นไปแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็นอกจากผลองุ่นสดแล้วนะครับยังมีต้นพันธุ์องุ่นขายด้วยอย่างช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับองุ่นจะออกผลผลิตแล้วก็มีขนาดลูกโตครับบางสายพันธุ์เนี่ยก็ทยอยออกผลไปบ้างแล้วปีนี้องุ่นในไร่ถือว่าออกผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาครับชูช่อเป็นพวงใหญ่ๆกันเลยสวยงามน่ากินหลากสีสันตามแต่ละสายพันธุ์ก็ทำโรงเรือนมีความสูงปลูกองุ่นไว้ในแปลงทั้งหมดเลยครับฝนตกแดดออกก็ไม่เปียกไม่ร้อนแล้วก็แต่งประดับสถานที่ด้วยตั้งแต่หน้าโรงเรือนนะครับมีซุ้มดอกซากุระสีชมพูบานสะพรั่ง
สลับกับความเขียวชอุ่มของต้นองุ่นสีสันสดใสดูแล้วก็สวย

0: งามส่วนในโรงเรือนนะครับหรือว่าในไร่องุ่นในระหว่างร่องก็ปูด้วยผ้าใบตามทางเดินเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินได้อย่างสะดวกสบายครับหลายอย่างจัดเป็นจุดพักผ่อนจุดนั่งเล่นในไร่องุ่นมีโต๊ะมีเก้าอี้รถจักรยานยนต์ตัวสัตว์ต่างๆที่ดัดแปลงมาจากยางล้อรถเก่าๆนะครับแล้วก็ทาสีสันออกมาสวยงามครับเด็กๆก็พากันชื่นชอบซึ่งตั้งแต่เริ่มเปิดไร่องุ่นช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวทั้งจังหวัดตรังแล้วก็ใกล้เคียงทยอยกันมาท่องเที่ยวมาชมกันจำนวนมากชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่เองก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยที่จังหวัดตรังก็มีไร่องุ่นกับเขาด้วยครับก็บอกต่อๆกันในจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียงให้มาเที่ยวชมไร่องุ่นที่นี
1: ่คิดยังไงก็ว่าดีนะแบบว่าจะได้มีนักท่องเที่ยวจากที่อื่นได้เข้ามาชมในตรังบ้างค่ะอย่างเห็นสวนองุ่นส่วนมากก็จะมีภาคเหนือภาคตะวันออกฝั่งโน้นแต่ว่าที่นี่ก็ที่ตรังก็มีก็ภูมิใจที่ตรังก็มีด้วยค่ะ
2: ทั้งหมดในสวนของเรานะครับเราจะปลูกประมาณสัก12สายพันธุ์ที่เราคัดแล้วเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์อายุการเก็บเกี่ยวจะไม่เท่ากันแล้วก็การดูแลจะไม่เหมือนกันใช้เทคนิคแตกต่างกันไปครับแต่ละสายพันธุ์ในส่วนของเราแต่ที่หลักๆแล้วตอนนี้คือ12สายพันธุ์รู้สึกว่าจะโอเคเหมาะสำหรับพื้นที่ปากใต้บ้านเราแล้วเพราะว่ารู้ว่ามันทนโรคทนแล้งทนฝนทนเชื้อราก็12สายพันธุ์นี่ถือว่าโอเคแล้วครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพภูมิอากาศก็มีส่วนกับองุ่นแต่ละสายพันธุ์เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องรู้จักหาวิธีมาเสริมให้แข็งแรงเสริมให้ออกดอกครับตอนนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมาสอบถามความรู้การปลูกองุ่นกันได้ยินดีต้อนรับนะครับหรือว่าจะมาซื้อต้นพันธุ์ก็มีด้วยครับผลองุ่นที่นี่จะเริ่มเปิดขายผลผลิตวันแรกนะครับจะครบเวลาตัดแต่งจะตรงกับวันพ่อคือวันที่5ธันวาคมนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีแต่ละสายพันธุ์จะมีการสุกออกผลต่างๆไม่เท่ากันนะครับสอบถามกันได้ก่อน0629713890ครับมีผลงานสร้างสรรค์บวกกับกระแสของหมูเด้งมารวมกันนะครับกลายเป็นรั้ววัดที่นำองค์ยักษ์ใบเก่าเนี่ยมาเพ้นลวดลายนักสัตว์แล้วก็ลายหมูเด้งนะครับก็ได้รั้วที่สวยไม่เหมือนใครประหยัดงบสร้างรั้วด้วยฝีมือของคุณครูวัยเกษียณจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นองค์ใบเก่ากลายเป็นงานศิลปะสดใสครับด้วยความตั้งใจจะวาดระบายสีรูป12นักสัตว์พร้อมกับหมูเด้งที่กำลังมาแรงนะครับเมื่อวาดระบายสีเสร็จแล้วก็จะนำองค์ทั้งหมด12ใบครับไปตั้งเป็นรั้วทางเข้าวัดที่วัดบ่อทองรังสรรค์ตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับงานนี้มีทั้งพระและก็ผู้สูงวัยนะครับมาช่วยกันวาดภาพด้วยสีน้ำมีนายสุชาติองค์ยาอายุ65ปีครับเป็นอดีตข้าราชการครูก็มาขอบริจาควัสดุมาทำการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าวัดนะครับส่วนรั้วข้ามประตูเนี่ยก็นำองค์น้ำที่ชาวบ้านเขาได้ใช้งานแล้วก็ของตัวเองด้วยนำสีมาวาดภาพองค์แต่ละใบเป็น12นักสัตว์นะครับเริ่มทำจากปีชวดฉลูขานเถาะมะโรงแล้วก็แทรกภาพวิวธรรมชาติที่ดูแล้วร่าเริงแจ่มใสครับใช้ทุนตัวเองในการวาดภาพระบายสีทั้งหมดนะครับแล้วก็มีพี่ชายที่ก็เป็นอดีตครูเหมือนกันเกษียณแล้วเหมือนกันมาช่วยอีกแรงครับ
3: ก็เลยเอามาทดลองทำ5ใบก่อนนะครับก็ใช้เวลามาแล้วประมาณ1เดือนแล้วเนี่ยได้5ใบ
4: เราเน้นภาพอะไรคร
3: ับอันนี้เป็นภาพนักษัตริย์เนาะปีนักษัตริย์ก็จะมีปีนักษัตริย์นี้12สัตว์ชวดจะรู้ขานเถาะมะโรงตอนนี้มาถึงมะโรงนี่คืองูใหญ่ก็กำลังวาดภาพแต่ภาพนักสัตว์นี้ทั้งทุกรูปนี้จะต้องเป็นสัตว์ที่ร่าเริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีภาพวิวธรรมชาติดูแล้วมันร่าเริงแจ่มใส
0: ก่อนเริ่มต้นจะมาสร้างรั้วคุณครูก็ทำประตูวัดมาก่อนแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงรั้ววัดนะครับแต่เห็นว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ของวัดนะครับเพราะว่าเป็นที่ของเขตทางหลวงถ้าก่อกำแพงไม่ได้ก็เลยคิดว่าทำรั้วอย่างไรกันดีคนมองเห็นชัดเจนคู่กับซุ้มประตูวัดก็เลยได้ไอเดียนำองค์เก่ามาสร้างสรรค์ใหม่ครับตอนนี้ครูบอกว่ายังไม่ได้เปิดขอทุนสมทบอะไรนะครับเพราะว่าการวาดภาพระบายสีเหล่านี้ก็ยังมีของตัวเองอยู่มีสีตัวเองมีทุนที่ยังพอทำได้อยู่เดี๋ยวก็จะทำให้เสร็จนะครับมีศิลปะการแสดงหุ่นสายที่หาดูได้ยากนะครับเหลือเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยาแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคเหนือด้วยครับมีโอกาสได้ไปเจอปราชญ์ท้องถิ่นที่นำหุ่นสายออกมาแสดงนะครับหวังจะให้ทุกคนได้รู้จักกันพร้อมสร้างหุ่นสายสะสมเอาไว้

0: ถึง40ตัวที่พะเยาครับลีลาเชิดหุ่นสายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อให้เต้นรำประกอบเพลงด้วยลีลาที่เร้าใจนำออกมาแสดงบริเวณตลาดระเบียงสุขริมกว้านพะเยาหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองผู้เชิดคือนายธีรศาสตร์เจริญสุขหรือว่าหนานแถมได้รับเป็นปราชญ์ท้องถิ่นอายุ74ปีแล้วอยู่ตำบลแม่ต่ำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับชาวบ้านที่อยู่ในแวดวงศิลปะของพะเยาก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีนี่เป็นบุคคลเดียวของพะเยาแล้วก็ภาคเหนือที่ยังรักษาศิลปะหุ่นสายไว้นันแถมเล่าว่าได้รับการคัดเลือกนะครับเป็นตัวแทนภาคเหนือแล้วก็จังหวัดพะเยาด้วยพร้อมกับการออกแสดงหุ่นสายแห่งเมืองพะเยาครับมีหุ่นที่ทำเอง40กว่าตัวครับนำมาแสดงสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่เดิมนะครับเป็นการเชิดหุ่นมาหลากหลายอยู่ครับทั้งเชิดหุ่นตะลุงหุ่นเงาหุ่นกระบอกแล้วก็ทำหุ่นสายขึ้นมาจะมีการชักสายครับให้หุ่นเนี่ยทำตามท้องเรื่องที่ต้องการเริ่มตั้งแต่ตอนปี2554ครับตอนนั้นมีหุ่นสายอยู่แค่3ตัวแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็เปิดการแสดงในลักษณะเล่นละครเล่นดนตรีซึ่งที่ผ่านมาก็มีการมอบหุ่นสายให้พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติไว้เพื่อการศึกษาอยู่เหมือนกันนะครับแม้ตอนนี้จะไร้ผู้สานต่อแต่ว่ายังตั้งใจจะอนุรักษ์เปิดการแสดงแบบนี้ไว้เพื่อให้คนรู้จักและศึกษาต่อไปครับ
1: เมื่อปี57ก็ขึ้นเวทีโลกครั้งแรก
2: ครับ
1: ปีอันทุกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
2: ครับไปรางวัลอยู่ก็ครับ
1: สมมติไปแข่งแต่เปิดว่าหุ่นเจ้าภาพบ่ฮึคือแข่งมาคือโชว์อีกเดียว
2: แต่เปิ้นหุ่นสายนี่เฮาทําเองกับมือแหละครับ
1: ทําเอง
2: ทําเอง
1: ครับทําเอง
2: แล้วตัวแสดงนี่เฮาจะเน้นลักษณะจะได
1: ้ก็ถ้าว่าเป็นทีมก็มีการเล่นละคร
2: ครับ
1: สั้น
2: ครับ
1: บทเล่านิทานประกอบการแสดงและกะจะเล่นรักไปตั้งถ้าเล่นคนเดียวก็เล่นรักไปตั้งกันจะคอนเสิร์ต
0: ปัจจุบันก็มีหุ่นสายที่ทำขึ้นมาเองกว่า40ตัวครับและยังมีเจตนารมณ์ที่จะอนุรักษ์ศิลปะหุ่นสายเอาไว้ให้นานที่สุดด้วยแต่ท่านใดอยากติดต่อไปทำการแสดงหรือว่าเข้าไปเรียนรู้สอบถามกันนะครับ0817652359ครับใครที่มีโอกาสผ่านไปที่ตลาดระเบียงสุขริมกว้านพะเยาครับก็อาจจะได้มีโอกาสพบเจอการแสดงหุ่นสายแบบนี้เพราะว่าอาจารย์ก็นำหุ่นออกไปแสดงอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแนะนำของอร่อยให้คุณผู้ชมลองไปตามชิมกันบ้างนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวโครงไก่แต่ว่าร้านนี้เขาใส่โครงไก่มาแบบทั้งตัวเลยครับพร้อมกับชามขนาดจัมโบ้ราคา70บาทนะครับชามใหญ่สุดเนี่ยถูกใจลูกค้าวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษามาร้านนี้ได้อิ่มและอร่อยแน่นอนครับเสิร์ฟพร้อมกับชามจัมโบ้ใส่โครงไก่มาทั้งตัวเลยนะครับนี่เป็นจุดขายของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเสียซ่าสาขา2สูตรอยุธยารสเด็ดนะครับของนายเรืองเดชเรือศรีจันทร์อายุ42ปีร้านอยู่ถนนตัดใหม่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับเสิร์ฟมาในชามขนาดกะละมังเลยคุณผู้ชมมีทั้งราคา50บาทแล้วก็ขนาดจัมโบ้ราคา70บาทนะครับถ้าเป็นขนาด50บาทเนี่ยจะได้เส้นได้เลือดแล้วก็โครงไก่ทั้งตัวเหมือนกันนะครับกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นั่งแทะโครงไก่วนไปกันต่อส่วนชามใหญ่สุดนะครับจัมโบ้ชามละ70บาทอันนี้จะเพิ่มตีนไก่เข้ามาด้วยครับก็แทะเพลินไม่แพ้กันถ้ากินคนเดียวไม่หมดนะครับก็มีจานแบ่งเอาไว้ให้บริการด้วยเปิดขายแบบนี้มาได้ประมาณ1เดือนเองนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผลตอบรับดีเกินคาดนะครับตอนนี้ต้องเตรียมโครงไก่ไว้วันละถึง100กิโลกรัมนะครับเพื่อจะขายให้พอกับลูกค้าครับ
3: นักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรืออะไรมาหมดแล้วครับ
4: ชามกะละมังนี่เราใช้ขนาดกี่นิ้วอ่ะพี
3: ่10นิ้วขึ้นไปครับมี10นิ้วกับ9นิ้ว
4: แล้วอีกแบบนี
3: ้ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็อยู่ได้ก็อาศัยว่าเรามันเป็นอุดมการณ์ของเราอยากให้แบบถูกอร่อยแล้วก็ได้เยอะให้นะให้อีกนะครับครับคือเข้ามาในร้านเราต้องอิ่มกลับไปแล้วก็ประหยัดกับเราด้วยคร
0: ับ ราคานี้เจ้าของร้านเองก็บอกว่าไม่ถือว่าได้กำไรเยอะแยะอะไรนะครับแต่ว่าก็พออยู่ได้เหมือนกันแล้วก็ที่ร้านมีบริการน้ำดื่มฟรีครับมีผักสดฟรีมีผักโหระพาผักกะหล่ำแล้วก็ถั่วงอกอันนี้ตักได้ไม่อั้นนะครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเสียซ่ามี2สาขานะครับอีกสาขานึงคือที่บริเวณแยกวัดสามัคคีตำบลตลาดนะครับแล้วก็สาขาที่พามาถ่ายทำกันอยู่นี้ถนนตัดใหม่ครับเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนะครับที่นี่ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเพียงอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมในร้านเนี่ยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดกันด้วยครับเผื่อใครอยากไปอุดหนุนกันนะครับมีเบอร์ให้สอบถามกันได้0822

0: ครับแล้วก็นำกล้วยเนี่ยมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยครับเรียกว่ากล้วยตากคำโตแล้วก็ยังต่อยอดเป็นผงกล้วยน้ำกล้วยไซเดอร์ขายได้ด้วยครับติดตามกับคุณสรรสนีคอยวิไลครับ
1: ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรชาวเวียงอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นที่ขายดีโดยนำกล้วยน้ำว้าที่ปลูกภายในพื้นที่มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเริ่มต้นทำเมื่อปี2562ด้วยสมาชิกเพียงแค่7คนค่ะ
2: แรกเลยก็คือทำกล้วยฉาบก่อนนะครับแรกๆเลยก่อนที่จะมาทำกล้วยตากเริ่มฉาบกล้วยแล้วก็ลองเอาไปจำหน่ายตามร้านค้าฝากขายในชุมชนก็โอเคผลตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีการพัฒนาจากสำนักงานเกษตรก็เล็งเห็นว่ากลุ่มมีความเข้มแข็งนะครับมีการรวมกลุ่มกันเพิ่มขึ้นจาก7คนเป็น30คนนะครับก็มีการขยายการปลูกกล้วยมากขึ้นผลผลิตเยอะขึ้นนะครับก็ประสานกับทางพลังงานจังหวัดขอนแก่นครับเพื่อขอลงตากพลังงานแสงอาทิตย์มาให้กับทางสมาชิกในกลุ่มได้เป็นที่สถานที่แปรรูปเพิ่มขึ้น
1: แปรรูปจะใช้กล้วยที่แก่จัดหลังตัดมาแล้วจะนำมาบ่มประมาณ1วันเพื่อให้สุกได้ที่นำไปปอกเปลือกตากประมาณ3วันแล้วนำมาทับแล้วตากอีกรอบค่ะการแปรรูปจะในเรื่องของความสะอาดพี่ติ๋มเป็นมือแปรรูปเลยนะคะเห็นบอกว่าการตากกล้วยเนี่ยคือจะตากหลายรอบมากช่วงแรกก็คือ3แดด3วันแล้วก็จะต้องเก็บทุกเย็นเลยเหรอคะทำไมเราต้องตากเก็บตากเก็บทำไมเราไม่ตากไปทีเดียวเลยพี่ติ๋ม
3: ถ้าไม่เก็บบางทีมันอาจจะมดขึ้นนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนมันไม่มีแดดถ้ามดขึ้นแล้วเสียหายเลยเราก็เลยต้องเก็บถ้าไม่เก็บบางทีมันทำน้ำกล้วยจะออกตอนกลางคืนนะคะมันจะทำให้เลอะเทอะตะแกรงด้วย
1: แล้วก็บอกว่าอาจจะทำให้กล้วยเสียด้วยเหรอคะ
3: เสียค่ะก็คือทิ้งเลยนะคะ
1: เรียกว่าการตากนี่คือสำคัญมาก
3: ค่ะ
1: พอเราเอามาตากเป็นลูกๆเสร็จเราก็จะเอาไปทับแล้วเราก็มาตากอีกรอบ
3: ตากอีกรอบหนึ่งเป็นสี่แดด
1: สี่แดด
3: ค่ะ
1: คือแล้วก็ต้องตากให้แบบว่าสีคืออย่างเงี้ยคือยังไม่ได้สีต้องเข้มกว่าเดิมไว้พี
3: ่ต้องให้ได้ที่
1: ไม่ใส่สารกันบูดไม่มีอะไรคือเป็นธรรมชาติอย่างเดียวเลย
3: ธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลอะไรเวลาลูกค้าจะถามใส่น้ำผึ้งไหมใส่น้ำตาลไหมบอกว่าตากธรรมชาติเพราะว่าสีมันจะเหมือนใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้ใส่ตากธรรมชาติ
1: หลังจากตากกล้วยแล้วก็จะต้องมาตัดแต่งให้สวยงามก่อนบรรจุถุงถุงละ300กรัมราคาบาทค่ะ
2: ประมาณ300ห่อครับต่อเดือน
1: กลุ่มลูกค้านี่ที่ไหนคะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับที่มาเที่ยวที่นี่บ้างเพราะว่าเราไปฝากขายตามร้านตามศูนย์ท่องเที่ยวครับแล้วก็จะเป็นของฝากกลับจากพื้นที่เวียงเก่ากลับไปให้กับคนที่รักทางบ้านอะไรประมาณนี้ครับ
1: คือแต่เราจะไม่มีขายออนไลน
2: ์ไม่มีครับ
1: ไม่มีออนไลน์แต่ถ้าแฟนรายการทุกทิศทั่วไทยอยากจะสั่งคุณผู้ชมโทรสั่งได้นะคะพร้อมจัดส่งให
2: ้
1: อันนี้ของเรามีจุดเด่นยังไงพี
2: ่ตัวนี้ก็คือเราจะทำสดใหม่เสมอนะครับครับจะไม่ได้ทำเก็บไว้นานครับส่วนใหญ่จะขายอย่างรวดเร็วครับสินค้าก็เลยใหม่เสมอครับก็จะเป็นอัตลักษณ์จุดเด่นของเราแล้วก็การปลูกดูแลกล้วยที่เป็นลักษณะของอินทรีย์นะครับก็จะได้ผลตอบรับจากคนทั่วไปได้ดีกว่าครับคือทุกวันนี้เขาหันมาเรื่องสุขภาพ
1: เครือข่ายเกษตรกรโดยได้รวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่กล้วยน้ำว้าปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มทั้งหมด30คนพื้นที่การปลูกแต่ละคนจะไม่มากค่ะโดยจะปลูกแซมพืชหลักการดูแลจะเน้นดูแลที่โคนต้นตัดแต่งใบน้ำให้เดือนละ 1-2 ครั้งซึ่งจะวางแผนให้กล้วยมีผลผลิตออกทั้งปีค่ะซึ่งสมาชิกจะส่งกล้วยให้กับทางกลุ่มเพื่อแปรรูปและจำหน่ายแบบหวีละ 15-20 บาทค่ะ

0: ูกแซมกับพืชอื่นๆใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ครับปกติพืชหลักของที่นี่ก็จะเป็นอ้อยข้าวนะครับส่วนพื้นที่ของการปลูกกล้วยก็คือจะเน้นคันนาให้มันใหญ่ขึ้นครับทำคันนาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อจะได้ปลูกพืชที่เป็นผลผลิตทางย่างอย่างอื่นด้วยเสริมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นรายได้ตลอดในระหว่างที่เรารอผลผลิตของอ้อยแล้วก็ข้าวครับผม
0: ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าของเราคือปลอดสารด้วยเหรอกล้วย
1: ใช่ครับเราจะเน้นเรื่องสารเคมีนะครับจะไม่ใช้เรื่องยาฆ่าแมลงต่างๆครับเราจะเน้นเรื่องการดูแลด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เขาปลูกกันมาก่อน
2: สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นนะครับจึงได้เข้ามาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเวียงเก่านะครับให้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มได้ทำการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยนะครับซึ่งก็มีการยกระดับเป็นแปลงใหญ่นะครับในพื้นที่ซึ่งมีเกษตรกรนะครับในพื้นที่สนใจนะครับทำเป็นแปลงใหญ่นะครับมีสมาชิกทั้งหมดนะครับ30ท่านนะครับแล้วก็พื้นที่ก็ประมาณ100กว่าไร่นะครับถ้ารวมกันแล้วนะครับมาดูแลในส่วนของเรื่องการจัดการแปลงนะครับให้เหมาะสมแล้วก็เรื่องของจัดดูเรื่องโรคและก็แมลงนะครับถ้าเกิดส่วนมากกล้วยนะครับจะเป็นพืชที่ทนต่อโรคและก็แมลงอยู่แล้วในพื้นที่ซึ่งเป็นสายพันธุ์กล้วยน้ำว้านะครับเป็นพืชที่ขึ้นได้ทั่วไปนะครับโรคก็ไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนมากก็จะมีช่วงแล้งที่มีเพลี้ยแป้งมันเพลี้ยแป้งนะครับที่มากินลำต้นอะไรประมาณนี้นะครับก็วิธีการก็คือส่งเสริมให้พี่น้องใช้แมลงศัตรูธรรมชาตินะครับเช่นแตนเบียนแอนาการัสอย่างนี้นะครับเข้ามาทำลายเพลี้ยแป้งแทนการใช้สารเคมี
0: การรวมกลุ่มแปรรูปกล้วยยังทำให้เกิดการสร้างเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยสมาชิกกลุ่มที่มาแปรรูปซึ่งทางกลุ่มยังได้แบ่งปันหน่อพันธุ์กล้วยให้กับสมาชิกและรับซื้อกล้วยจากสมาชิกค่ะ
3: รายได้เสริมเอาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราก็รวมกลุ่มกันไปปลูกกล้วยแล้วก็รวมกลุ่มกันพอกล้วยออกมาออกผลเราก็ช่วยกันไปเอาหมากเอาผลมาน
0: อกจากผลิตภัณฑ์กล้วยตากแล้วทั้งกลุ่มยังนำกล้วยน้ำว้ามาต่อยอดเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพมีทั้งผงแป้งกล้วยน้ำกล้วยไซเดอร์ภายใต้แบรนด์คำโตค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มยังได้รับความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วยค่ะ

ใครอยากลองชิมกล้วยตากคำโตหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ต่อยอดมาจากกล้วยน้ำว้าแบบนี้ครับให้เบอร์ไว้อุดหนุนกัน0447699497ครับแล้วนี้เราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองนครพนมนะครับตอนนี้อากาศเย็นสบายดีแล้วก็เริ่มคึกคักมากขึ้นนะครับหลังจากเข้าสู่ฤดูหนาวโดยเฉพาะตอนนี้การท่องเที่ยวเรือท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองนครพนมนะครับเป็นกิจกรรมที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยวพากันไปล่องเรือนะครับไปชมวิว2ฝั่งแม่น้ำโขงไทยลาวระหว่างฝั่งนครพนมกับฝั่งแขวงคำม่วนของที่ลาวนะครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่นะครับเจอกันเวลาเดิมเวลาบ่าย 3:30 นนะครับส่วนวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv

0: ปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ไม่กันเก็บอร่อยสุขสันต์เรามาทานข้าวร่วมกันมีความสุขสันต์พวกเราทำเอง
1: เป็นยังไงบ้างครับเส้นเสียงของน้องบอลเพราะพริ้งไหมครับคุณผู้ชมเพลงนี้แต่งเองสดๆเพื่อเปิดรายการของตอนนี้เลยนะครับสดจริงๆครับเพราะถ้าไม่สดเราไม่ซื้อครับและแน่นอนครับอาหารจานสุกตอนนี้เรามากันที่โรงเรียนบ้านโป่งเกตจังหวัดสระบุรีครับโรงเรียนบ้านโป่งเกตนี้เห็นว่ามีอาหารกลางวันสำหรับน้องๆที่มีคุณประโยชน์ทางโภชนาการหลายมิติครับแต่ก็แอบได้ยินมาว่ากว่าจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับเอ๊แล้วเขาผ่านมันมาได้ยังไงมาถึงจุดที่ลงตัวจุดนี้ได้อย่างไรเราไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับกว่าจะกลายมาเป็นแกงส้มที่อยู่ในมือผมนี้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ
1: สวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะคุณทุเรียน
0: สวัสดีครับครูแตนผมพูดถูกไหมครับว่าแกงส้มถ้วยนี้นี่ที่มาที่ไปมันลึกลับซับซ้อนมาก
2: ใช่ค่ะขั้นตอนมันมาหลายขั้นตอนมากเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แน่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยขอชิมก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวผมชิมเองครับครู
2: ได้ค่ะ
0: คือผมเป็นคนห่วงของกินนอกจากไม่ให้กินแล้วยังแย่งข้าวด้วยฝากท้องขอฝากท้องมือนะครับ
2: ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ขอบคุณครับอิ่มแล้วครับอิ่มจากแกงส้มเป็นที่เรียบร้อยพออิ่มแล้วก็ได้เวลาทำงานของผมแล้วครับอย่างที่ครูแตงบอกมาเมื่อครู่นะครับว่าแกงส้มที่ผมได้กินนั้นมีที่มาที่ไปที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่าจะได้มาเสิร์ฟเป็นแกงส้มให้กับน้องๆนักเรียนได้กินเป็นอาหารกลางวันแต่ก็เท่าที่ผมได้ลิ้มรสไปเนี่ยมันช่างเป็นแกงส้มที่ครบเครื่องครบรสอร่อยซะจริงๆเลยครับพร้อมด้วยผักทั้งหลายที่สุกกำลังพอดีเนื้อปลาที่ไม่ละเอียดจนเกินไปทำให้ได้รสสัมผัสที่เลิศครับขอบอกแม่พูดแล้วก็หิวอีกรอบนะแต่ตอนนี้เราไปคุยกับครูแตงกันก่อนครับว่าแกงส้มที่ว่ายากเนี่ยมันจะยากขนาดไหนกันเชียวครับครูแตง
3: ครูแตงครับที่มาที่ไปของโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเรานี่มันเป็นยังไงครับ
2: โอ้จะว่ายากก็ยากนะคะขั้นตอนมันสลับซับซ้อนมากจะเล่าให้ฟังแล้วกัน
0: อ่ะดีครับ
2: ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราทําโครงการอาหารกลางวันเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างทุกที่ปัจจุบันที่เห็นอยู่หรอก
0: ครับ
2: ยากมากค่ะอาหารที่เรานั่นไปซื้อมาจากข้างนอกไกล
0: พวกวัตถุดิบทั้งหลายเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะไม่มีในนี้ค่ะแล้วก็มีแต่สารเคมีปนเปื้อนแทนที่ว่าเด็กเราน่ะจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ
0: มีความปลอดภัย
2: ปลอดภัยแต่กลายเป็นว่าเป็นภาวะที่โรคขึ้นมีภาวะทุพภาพโภชนาการต่ำเยอะเลยค่ะ
0: ก็คือเรียกว่าอ้วนไปผอมไปก็มีอ้วนไปก็มีตุ่มมีแผลมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างเงี้ยเหรอ
2: ถูกต้องค่ะแม้แต่ตัวครูแตนเองเนี่ยก็เป็นโรคหอบหืดภูมิแพ้ซึ่งกำเริบมาเต็มเลยแล้วเด็กก็เป็นหลายคนด้วย
0: ก็คือกลายเป็นว่าเราโรงเรียนเป็นผู้มอบอาหารที่ทำให้กินแล้วเกิดปัญหากับเด็กซะอย่างนั้น
2: ใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะ
0: อ
2: ้
0: าวอย่างนี้ไม่ได้สิ
2: ไม่ได้เลยค่ะก็เลยทำให้เราต้องมานั่งคิดว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วเราเคยไปหาหมอหมอก็บอกว่าครูแตนมีสารพิษในร่างกายเยอะเกินไปเด็กนั่งเรียนอยู่ก็หอบ
0: อ้าว
2: ค่ะ
0: แล้วทำไงอ่ะอย่างเงี้ย
2: เราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ค่ะมาหาของในชุมชนที่ไม่มีสารพิษกินแต่โทษทีนะคะอยากอายที่พูดว่าน่าจะเป็นตำลึงทั้งครูทั้งเด็ก
0: กินแต่ตำลึง
2: กินแต่ตำลึงกินแต่ดอกแคยากมากเลยครับเพราะมันไม่มีของ
0: คือกลายเป็นว่าเกษตรกรในยุคนั้นนะก็คือปลูกก็ใช้สารเคมีกันทั้งนั้นไอ้ของไม่มีสารเคมีก็ต้องเป็นของที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่มีใครไปปลูกไว้ดอกแคตำลึงอย่างนี้
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยตายตายตายตาย
2: ลำบากมากค่ะช่วงนั้นนะคะ
0: แล้วทำยังไงล่ะครับถึงได้คอนวินหรือว่าโน้มน้าวให้คนเนี่ยมาปลูกผักปลอดสารหรือหาผักปลอดสารมาให้เด็กกินได้ยังไง
2: แรกนะคะเราก็มาทำตัวอย่างในโรงเรียนก่อนคือปลูกทุกอย่างแล้วก็กินทุกอย่างที่อยู่ในโรงเรียนมันก็ไม่พ้นตำลึงดอกแคเข้าเราก็สร้างเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายต่างๆเข้ามาอย่างเช่นมีท่านอาจารย์ยักษ์ดร.วิวัฒน์สัญญาคำพร
0: อาจารย์ยักษ
2: ์พอเราไปรู้จักท่านก็เลยสอนว่าให้เราปลูกผสมผสานกันเราก็เริ่มได้แนวความคิดใหม่แทนที่เราจะปลูกแต่ผักกาด20วัน24วันมันก็จบไปแล้วแล้วก็ปลูกใหม
0: ่
2: เราก็มาปลูกผักที่มันมีอายุยั่งยืนขึ้น
0: อยู่ได้นานใช้ปลูกทั้งทีมันต้องใช้ให้คุ้มกินให้คุ้ม
2: ใช่กินให้คุ้มนะพอเจอเครือข่ายเจอมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติแล้วก็เจอเครือข่ายต่างๆในชุมชนที่เราเรียกว่าบวรบ้านกงเกตโดยเฉพาะไปเจอท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่ธนนวัฒน์วิเชียรเนี่ย
0: ครับผม
2: มีความคิดแนวเดียวกันเลยว่าเราจะต้องสร้างแหล่งอาหารที่อยู่ในชุมชนของเรา
0: เราต้องพึ่งพาตัวเองได
2: ้ต้องพึ่งพาตนเองได้ไม่ไปพึ่งพาใครแล้ว
0: โอ้โหนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แค่โรงเรียนอย่างเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่าเริ่มมีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผลจากเครือข่ายเหล่านั้นทำให้เกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียนแห่งนี้ครับทางนี้เนาะ
2: เชิญค่ะ
0: ครับ
4: ผม
0: พอพูดถึงเครือข่ายเครือข่ายก็มานะครับเต็มคันรถเลยเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ครับนั่นเด็กๆโรงเรียนบ้านโป่งเกตเองครับกำลังจะไปทำกิจกรรมของอีกหนึ่งในเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนว่าแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะไปดูกันหน่อยครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับได้เจอตัวจริงสักทีนะครับ
4: เป็นไงหล่อไหม
3: โอ้โหหล่อกว่าที่จมหูเลยครับอาจารย์อาจารย์ล้อมนะครับ
4: ครับผม
3: หนึ่งในเครือข่ายสำคัญของโรงเรียนบ้านโป่งเกตนะครับในเรื่องของการเกษตรคำถามแรกเลยครับที่มาที่ไปที่ทำให้อาจารย์เนี่ยกับโรงเรียนได้มามีคอนเนคชันกันเนี่ยเป็นยังไงครับ
4: ก็คือโรงเรียนเนี่ยส่งเด็กไปแข่งขัน
3: ครับผม
4: ในการแข่งขันเนี่ยแต่ว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กประถมแล้วไปแข่งขันกับคนโต
3: ครับผม
4: ชนะลาบคาบเลยครับ
3: เละเทะเลย
4: เละเทะกลับมาเลยแต่เด็กๆที่ชนะเนี่ยไม่ได้ทำต
3: ่อ
4: แต่เด็กๆกลุ่มนี้ฮึดสู้แล้วทำต่อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารกลางวันของเด็ก
3: ๆเรื่องสำคัญ
4: ใช่เด็กๆ เนี่ยไม่มีอาหารกลางวันแล้วก็มันก็ไม่เพียงพอเพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็เลยมาจับมือกันแล้วก็ทำก็เอาหลักกสิกรรมธรรมชาติเอาศาสตร์ของพระราชาเนี่ยลงสู่พื้นที่ของโรงเรียน
3: ให้โรงเรียนได้ลองทำจริงให้เด็กได้ทำเองด้วย
4: คือจริงๆอ่ะอาหารก็เป็นอาหารของเด็กที่เด็กต้องกิน
3: ครับ
4: จะไปให้คนอื่นมาปลูกมันก็กระไรอยู
3: ่เรากินในสิ่งที่เรารู้ที่มาดีกว่าว่าปลอดภัยจริง
4: ใช่เด็กๆก็ลงมือปลูกแต่ของเราเนี่ยปลูกแบบธรรมชาติ
3: ครับผม
4: ไม่ได้แบบว่าทำแปลงหรืออะไรเพราะว่าเด็กๆจะได้เอากลับไปใช้กับพื้นที่ของที่บ้านของตัวเองเพราะฉะนั้นก็ใช้พื้นที่ในโรงเรียนนี่แหละบริบทตรงไหนที่มันมีสามารถปลูกได้ก็เอาผักพืชผักพวกนี้ที่เขาชอบกินแล้วลงปลูก
3: ก็เป็นลักษณะทำแบบธรรมชาติแล้วก็ทำให้ง่าย
4: ใช
3: ่ไม่ต้องโอ้โหแบบทำให้มันหรูหราดูเพราะเราเอาไว้ใช้งานจริงไม่ได้เอาไว้โชว์เป็นหลัก
4: เพราะเด็กๆจะติดไปไงว่าถ้าทำเป็นแปลงผักทำเป็นบล็อกทำเป็นอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะกลับไปติดไปที่บ้านต้องไปทำแบบนี้นะ
3: ถ้าไม่มีที่ให้ทำไม่ทำ
4: ไม่ทำแล้วเงื่อนไขมันก็จะเยอะแต่เราเอาแบบง่ายๆเด็กเข้าใจง่ายแล้วก็ทำแบบไม่ต้องแบบปรุงแต่งอะไรเยอะให้เขาอยู่กับบริบทของพื้นที่
3: อ๋อนะครับนั่นคือที่มาที่ทำให้เรากับโรงเรียนบ้านโป่งเกตได้มาทำงานร่วมกัน
4: ใช่ครับ

0: วันนี้เรามีฐานอะไรบ้างครับอาจารย์
1: คือเราแบ่งกลุ่มออกเป็นในพื้นที่ของตรงนี้เนาะเราก็ทำเรื่องของคลองไส้ไก
0: ่คลองไส้ไก
1: ่คลองไส้ไก่เนี่ยก็คือเป็นการกระจายน้ำให้ความชุ่มชื้นกับพื้นที่ที่เราปลูก
0: คือไม่ใช่ว่าเป็นคลองหลักอย่างเดียวไอ้ใกล้คลองก็ชื้นพอห่างไปก็แห้งฉะนั้นเราก็ทำให้มัน
1: ได้ให้มันกระจายในพื้นที่อันนี้เราเอามาแทนเรื่องของท่อ PVC ต่างๆซึ่งจะต้องซื้
0: อ
1: เราก็เลยใช้เรื่องของเอาแบบง่ายๆแบบชาวบ้านทำได้
0: แล้วก็นี่แหละเป็นคลอง
1: ใช่เพราะเรายึดหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าทำแบบคนจนเราก็ไม่ต้องซื้อไงเราก็ทำคลองไส้ไก่แล้วกระจายน้ำออกไป
0: ครับผม
1: อีกอันนึงก็คือเราจะลงมือปลูกกันวันนี้ก็เอาพืชผักสวนครัวเอาพริกกะเพรามะเขืออะไรพวกนี้ครับมาลงปลูกในแปลงของตรงนี
0: ้อ๋อนี่ใช่ไหมตรงนี้ด้วยไหม
1: ใช่นั่นแหละเขาก็เริ่มปลูกเริ่มเห็น
0: เขาก็จะกินด้วยความภูมิใจด้วยหรือแม้แต่ของที่เขาอาจจะไม่เคยชอบมาก่อนแต่พอเขาเป็นคนปลูกเองมีส่วนร่วมเองเขาก็จะยอมกินดูเป็นการเปิดใจครั้งแรกแล้วก็อาจจะกลายเป็นเด็กที่ชอบกินผักได้ด้วยกัน
1: นี่คือความสุขความสุขที่เขาได้กินอาหารที่เขาได้ปลูกเองได้เจอกับผักที่แบบเฮ้ยฉันทำนะมันมีความสุขมันมีความโอ้มันบอกไม่ถูกมันอธิบายยาก
0: แต่มันคือภูมิใจละมันอิ่มใจภูมิใจด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือการย่ำขี้ที่เขาเรียกว่าการย่ำขี้ยาลานแต่ว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมายาลานเนาะแล้วก็น่าแต่ของเราเนี่ยย่ำขี้ยาบ่อ
1: ยาบ่อนี่คือจุดที่เราจะเอามาทำเป็นบ่อกักเก็บน้ำ
0: ใช่
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้ด้วยสภาพดินเนี่ยฝนตกปุ๊บซึมหายหมด
0: น้ำซึมหายไปหมดเลย
1: เราก็จะต้องเอามูลสัตว์ทั้งหลายเนี่ย
0: มาย่ำให้เละให้เนียนกลายเป็นเนื้อปูนแล้วก็ขึ้นมาฉาบ
1: เหมือนเป็นโคลนแล้วพอมันแห้งมันก็จะฉาบแข็ง
0: ใช
1: ่ต้องใช้เยอะไหมฮะ
0: ก็ปริมาณก็คือประมาณสัก1ปุ้งกี่เนี่ยก็ได้ประมาณครึ่งตารางเมตรอันนี้ก็คือแบบ
1: คร่าว
0: ๆเนาะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเอาสูตรนี
1: ้แล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะลงมาอยู่ในโคลนเย็นๆนะมีน้ำคอยโปรยนี่ก็ดูจะทุเลาความร้อนได้
0: หน้าดำๆเนี่ยก็จะฝากเนี่ยเอาพอกหน้า
1: อันนี้ได้ไม่ได้ตาเลยด้วย

ตอนนี้ค่ะโรงเรียนบ้านปงเกตก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะคะเป็นรูปแบบที่มีทั้งที่อยู่ในห้องเรียนแล้วก็การเรียนในห้องเรียนโลกกว้างค่ะปัจจุบันนะคะเด็กๆเนี่ยเมื่อเขาออกมาจากห้องเรียนเขาจะได้ทำทั้งกิจกรรมที่เป็นวิชาชีพวิชาการแล้วก็วิชาชีวิตค่ะอีกอย่างเมื่อเราได้ออกมาเรียนเนี่ย8กลุ่มสาระเขาก็สามารถที่จะบูรณาการอยู่ในแปลงเกษตรของเราเนี่ยได้เขาได้นอกจากเขาจะได้ผักที่เขารู้ที่มาไปในการรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างพืชนะคะการดูแลดินการบำรุงดินเพื่อให้ดินไปดูแลพืชซึ่งอาหารเนี่ยมันได้ทั้งคุณภาพของอาหารที่เรารู้ว่ามันมีประโยชน์นะคะปลอดจากสารพิษ100%นะคะแล้วเขาได้ทานอาหารที่เขาปลูกเองอะค่ะมันก็คือความภาคภูมิใจในตัวของเด็กๆทำให้อาหารรสชาติของมันเนี่ยอร่อยมากกว่าที่เขาเคยทานดังนั้นจากเดิมอะค่ะที่ทุกๆวันเขาจะมีอาหารที่ปลอดภัยในมื้อเที่ยงมื้อเดียวเนี่ยตอนนี้เขาสามารถไปสร้างอาหารปลอดภัยที่บ้านได้ด้วยค่ะเด็กๆอะค่ะเขาได้รับประทานอาหารที่เขาปลูกเองผักที่เขารู้ที่มาว่ามันปลอดภัยแน่ๆแล้วมันเกิดมาจากความภาคภูมิใจที่เขาได้สร้างสรรค์ผลงานของเขาเองอะค่ะมันก็ทำให้เขาทานอาหารได้อย่างมีความสุขและนี่คืออาหารจานสุดของคุณแอนค่ะ

0: จากเครือข่ายที่เราเริ่มมีมานะครับครูครับสุดท้ายมันเกิดมาเป็นสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงมันเรียกว่าอะไรครับเนี่ย
1: ค่ะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโรงเรียนหรือในชุมชนหรือที่วัดที่เราเรียกว่าบวรบ้านบงเกตเนี่ยมันคือโครงการอารยะเกษตร
0: อารยะเกษตรเกษตรแบบมีอารยธรรมอารยะเนาะ
1: ค่ะโครงการพระราชทานเป็นโครงการอารยะเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังซึ่งพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อ่ะ
0: ครับผม
1: ท่านสืบสานรักษาต่อยอดของพระชนกาธิเบศรพ่อท่านมา
0: ครับจากรัชกาลที่9นะครับ
1: ค่ะแล้วก็พระราชทานโครงการนี้ให้กับโรงเรียนบ้านปงเกต
0: มา
1: สืบสานรักษาต่อยอด
0: ครับผม
1: โดยโครงชื่อโครงการนี้ถ้าง่ายๆถ้าเราสรุปใจความง่ายของโครงการก็คืออารยะเกษตรเนี่ยเกษตรหมายถึงเขตเขตที่มีอารยะอารยะภูมิอารยะทางสังคมที่เป็นสิ่งดีๆเอามาหลอมรวมกันเป็นบ้านปงเกตอย่างเช่นในบ้านมีภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่ชาวบ้านเขาก็ให้ไก่เรามาเลี้ยง
0: อันนี้เราไม่ได้ไปซื้อไปหา
1: ไม่ได้ซื้อเขาชาวบ้านให้มาน
0: ี่คือน้ำใจจากคนในชุมชน
1: ใช่
0: นะครับผมเราก็ทำให้เรามีไข่สำหรับไปทำกับข้าวให้กับเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะ
0: เหลือก็อาจจะขายแต่ไม่ทันได้ขายเด็กกินหมดก่อน
1: เด็กกินหมดก่อนค่ะ
0: ก็เรียกว่าอารยะเกษตรเนี่ยทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะ
1: ใช่ค่ะ
0: โครงข่ายที่โรงเรียนของเราได้ไปร่วมด้วยนะครับแล้วเห็นไอ้พืชผักเหล่านี้ที่ปลูกอยู่โอ้โหพื้นที่อนาบริเวณแทบไม่เหลือที่ไว้ทำอย่างอื่นเลยนะปลูกผักหมดเลยอันนี้มันกลายเป็นอะไรครับต่อไป
1: อันนี้มันก็เป็นเราง่ายๆว่าเราเรียกว่าตรงนี้คือคลังเสบียงอาหารที่ยั่งยืนแต่เด็กเราจะเรียกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตพอบอกไปเก็บผักมันจะบอกว่าน้องไปซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ก็จะมาที่นี
1: ่มาที่นี่นี่คือคำว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตของเด็กที่นี
0: ่ก็คืออยากจะกินผักอะไรอยากจะพืชผลไม้อะไรก็คือมีเพราะว่าผมเห็นมีทั้งเป็นบางส่วนก็มีเป็นผลไม้บ้างนิดหน่อยผสมกันอยู่มีผักอยู่ด้วยนะครับครบถ้วนอยู่ในนี้หมดเลยก็มีอารยะเกษตรมีซุปเปอร์มาร์เก็ต
1: ซุปเปอร์มาร์เก็ต
0: ตามธรรมชาตินะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้นะครับก็เกิดขึ้นจากการริเริ่มของครูแตนเนา
1: ะ
0: เอาตัวเองมาสังเกตเห็นความผิดปกติของตัวเองว่าเกิดจากโภชนาการเรียนรู้จากตัวเองเรียนรู้จากนักเรียนเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจุดเริ่มต้นจากตัวเราเองระเบิดจากภายในออกมานะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากทีนี้ครับผมจะไปพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ปลูกกันในนี้สิ่งที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันกลายเป็นอาหารกลางวันจริงหรือเปล่าครับ
1: จริงค่ะไปดูได้เลยค่ะ
0: งั้นผมต้องไปดูนะ
1: โอเคค่ะไปเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: โอเคครับ
2: และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วครับนั่นก็คือเวลาอาหารกลางวันนั่นเองคืออย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือหิวอีกแล้วครับแต่พอได้คุยกับครูแตงแล้วเนี่ยนะครับบอกได้เลยครับว่าแกงส้มเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆครับถึงจะใช้วัตถุดิบง่ายๆแต่กว่าจะได้มาแต่ละอย่างไม่ได้ง่ายเลยนะครับไหนจะต้องปลูกเองขุดเองทำวิธีกักเก็บน้ำเองแล้วการปลูกนี่ก็ต้องหาพื้นที่ที่ปลอดภัยห่างไกลจากสารปนเปื้อนจากนั้นก็เก็บผลผลิตเองดูแลกันอย่างใกล้ชิดสารพัดไปหมดครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นั่นเองครับแถมยังได้เสริมการเรียนการรู้ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วยแม่เป็นแกงส้มที่ได้ประโยชน์หลากหลายมิติจริงๆเลยนะครับเนี่ย
3: คุณผู้ชมครับแกงส้มหม้อนี้ของโรงเรียนบ้านโป่งเกตเรียกรวมๆว่าแกงส้มรวมใจเป็นเพราะได้วัตถุดิบมาจาก3แหล่งอันดับแรกเลยเด็กนั้นช่วยกันทำช่วยกันปลูกช่วยกันเก็บแล้วเอามาลงหม้ออันดับที่2นั้นพ่อแม่ผู้ปกครองจากทางบ้านก็มาช่วยกันปลูกช่วยกันหาแล้วส่งวัตถุดิบเข้ามาในโรงเรียนคุณผู้ชมครับแกงส้มที่ผมบอกว่าเป็นได้มากกว่าแกงส้มนั้นอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคุณค่าทางโภชนาการของแกงส้มนั้นมากมายมหาศาลขอขอบคุณคุณครูโรงเรียนบ้านโป่งเกตที่นำเอาแกงส้มซึ่งเป็นอาหารไทยแท้ๆมาอยู่ในถาดหลุมให้เด็กได้รับประทานแกงส้มในถาดหลุม1คำที่เด็กกินเข้าไปนั้นคุณค่าทางโภชนาการครบ5หมู่ในแกงส้มได้วิตามินแร่ธาตุจากผักรวม3ผักและที่สำคัญแกงส้มทำมาจากปลาจากกุ้งปลานิลของโรงเรียนโป่งเกตที่ทำวันนี้นั้นโปรตีนเพียบกินเข้าไปแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดในแกงส้มนั้นไปกินกับข้าวไปกินกับไข่เจียวครบ5หมู่ครับคุณผู้ชม

0: นายชื่ออะไร
1: สุภรัตน์ครับ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: โกครับ
0: โอ้ยตายจริงไม่ต้องมาโกหกครูบอกฉันมาแล้วน้องบอลใช่ไหมเขาลือกันว่าน้องบอลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็พาทัวร์ฐานต่างๆเยอะแยะไปหมดทำอย่างนี้ประจำเลยไหม
1: ครับ
0: ไม่เหนื่อยหรอ
1: ไม่ครับ
0: จริงเหรอ
1: ครับมีความสุขครับ
0: ทำไมถึงมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักครับ
0: เราชอบที่จะแบ่งปันให้ความรู้แล้วก็หาสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: คือเขาพูดกันว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยเด็กนำครูจริงเหรอ
1: จริงครับ
0: มันเป็นยังไงเด็กนำครูคือเด็กวิ่งเร็วก็เลยนำครูไปก่อนครูเดินช้าเงี้ยเหรออ
1: ่ะใช่ครับไป2กิโลเมตรไม่ใช่
0: วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบ้าแล้วยังไงเด็กนำครูของที่นี
1: ่ก็ตอนเช้าๆครับ
0: ครับ
1: ก็จะเป็นครูที่จะมาสอนเด็กครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับก็จะเป็นเด็กสอนพี่สอนน้องครับแล้วก็น้องเชื่อฟังพี่บางทีก็ครูก็จะมาเรียนกับเด็กครับ
0: ก็เรียกว่าในขณะที่ครูสอนด้านวิชาการ
1: ครับ
0: เราเองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องพฤติกรรมของเด็กด้วยเรื่องการเรียนรู้ของเด็กด้วยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คือต่างฝ่ายต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็ทำความรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปว่าอย่างนั้นกับข้าววันนี้มีอะไรบอล
1: วันนี้มีแกงส้มดอกแคไข่เจียวแล้วก็กล้วยเป็นผลไม้ครับ
0: เป็นผลไม้นะแล้วไอ้ผักพวกนี้เรามีส่วนช่วยอะไรกับเขาบ้างไหม
1: ก็คือผักพวกนี้มาจากศูนย์การเรียนรู้ข้างหลังครับเป็นนักเรียนปลูกกันเองครับแล้วก็ดูแลกันเองแล้วเก็บแล้วก็นักเรียนเก็บเองครับขึ้นมาเอามาให้ส่งให้กับแม่ครัวครับ
0: เหลือแค่นักเรียนไม่ได้ทำเองเท่านั้นเองเน
1: า
0: ะ
1: มีบางวันที่ทำเองครับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวครับ
0: จริงนี่
1: ใช่ครับ
0: สำหรับบอล
1: ครับ
0: ถ้าพูดคำว่าอาหารจานสุกบอลนึกถึงอะไรครับ
1: อาหารจานสุกเหรอครับก็คือการรับประทานอาหารอย่างนี้ครับก็คือเก็บทำกินเองปลูกเองเก็บเองแล้วก็ทำกินเองกินกับน้องๆเพื่อนๆนะครับก็ทำให้มีความสุขแหละครับ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอาหารจานสุกของน้องบอลคืออาหารที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนจบและที่สำคัญกินกับคนที่เรารักครับ
2: คุณผู้ชมครับเราสามารถเติมพลังบวกให้กับตัวเองได้ซึ่งในด้านของร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือการกินอาหารที่ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ครับการกินที่ถูกต้องถูกหลักสุขอนามัยและโภชนาการเป็นการเติมพลังบวกชั้นยอดครับและในเมื่อเราดูแลร่างกายของเราด้วยอาหารที่ดีแล้วผลที่เราจะได้รับก็คือความสุขนั่นเองครับความสุขจากการห่างไกลโรคความสุขที่มีอายุยืนและแข็งแรงและความสุขเหล่านี้ล่ะครับที่จะเติมเต็มพลังบวกให้กับหัวใจของเราอีกทางด้วยเหมือนอย่างที่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านโป่งเกตช่วยเติมพลังชีวิตที่ปลอดภัยให้กับน้องๆ นักเรียนให้มีความสุขทั้งด้านการเรียนการกินและโภชนาการเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและสมบูรณ์ถือว่าเป็นอาหารจานสุขที่ได้รับประโยชน์ในหลากหลายมิติพร้อมกันไปเลยครับแล้วอาหารจานสุขของคุณผู้ชมล่ะครับเป็นแบบไหนกันบ้างวันนี้รายการอาหารจานสุขหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ
3: วันนี้วันดีได้มีพี่ๆมาถ่ายรายการพวกเราสนุกสนานอยู่กับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ WORM worm แปลว่าหนอน Flower FLOWER Flower แปลว่าดอกไม้Orchid ORCHID Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพนักงานที่ทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกจากจะต้องรัดเข็มขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วมนุษย์เงินเดือนหลายคนยังต้องรู้จักเลือกใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีค่ะถ้าอยากมีอิสรภาพทางการเงินก็ต้องรู้จักวางแผนค่ะอย่างแขกรับเชิญที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยด้วยวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังรู้จักวางแผนการเงินเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วยแต่ว่าเธอจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากต้องรอฟังกันค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับ Working Woman ของเรานะคะคุณนวรัตน์สมัยพานิชหรือว่าคุณแอนนั่นเองไปคุยกับเธอนะคะเกี่ยวกับมุมมองการใช้ชีวิตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมทำความรู้จักกับคุณแอนก่อนนะคะตอนนี้คุณแอนทำหน้าที่อะไรอยู่เนื้องานเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศนะคะที่บริษัท Green Spot จำกัดก็จะทำหน้าที่ในการส่งออกสินค้าของเราไปยังต่างประเทศทำยังไงที่จะให้ขายของได้เพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทรวมถึงสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รับรู้และจดจำในต่างประเทศ
0: ค่ะทำมานานหรือยังคะ
1: ก็ปัจจุบันนี้อยู่ในธุรกิจส่งออกอาหารและเครื่องดื่มค่ะก็10ปีพอดีเลยทำมานานมาก
0: แล้วทำไมถึงเลือกทำสายนี้คะมีความชอบหรือว่าความถนัดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: คือเราชอบที่จะได้พบปะผู้คนได้เจอคนใหม่ๆแล้วเนื้องานนี้เราจะต้องมีการใช้ภาษาเนาะเพราะลูกค้าก็จะเป็นชาวต่างชาติได้เดินทางก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราทำงานไปด้วยเหมือน
0: ได้เที่ยวไปด้วย
1: ได้เที่ยวได้ทำสิ่งที่เราชอบได้ไปเจอคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: ก็เลยชอบบวกกับว่ามันไม่ใช่แค่งานขายอย่างเดียวเราจะต้องมีการใช้ความรู้ทางด้านการเงินเพื่อที่จะมาบริหารพอร์ตที่เราได้ขายสินค้าไปด้วยเช่นเดียวกันเราก็เลยชอบตรงนี้มันเหมือนบาลานซ์กันในหลายๆอย่าง
0: แปลว่าใช้ทักษะหลายด้านเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือทัก

0: ศาสตร์ทางด้านการเงินด้วย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วเวลาดูการเงินของบริษัทนะคะดูเรื่องยอดขายรายได้กำไรกับดูการเงินส่วนตัวนี่มันต่างกันไหมคะ
1: จะต่างกันในแง่ที่ว่าของบริษัทเนี่ยเขาจะมี KPI ของบริษัทเนาะว่ายอดขายเท่านี้ต้นทุนเท่านี้กำไรเท่าไหร่มีคนมาบอกเราส่วนตัวเนี่ยเราต้องคิดเองแหละว่าเราต้องการอะไรซึ่งโชคดีที่ว่าเป็นคนรู้จักตัวเองว่าต้องการอะไรเราเลยรู้จักวิธีในการวางแผนและ manage พอร์ตการเงินของตัวเอง
0: ค่ะอย่างนี้พูดถึงเรื่องของรายรับของเรารายได้เนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นๆด้วยคะ
1: ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวมีรายได้ทางเดียวมีรายได้ที่แน่นอนอาจจะเป็นข้อดีน
0: ะ
1: เพราะว่าเรารู้แล้วว่ารายได้ที่มันมาจะเป็นยังไงก็เลยช่วยให้เราทำแผนของเราได้ค่อนข้างสำเร็จความเป็นมนุษย์เงินเดือนมันดีตรงที่ว่าสโคปการทำงานความรับผิดชอบมันชัดเจนเวลาทำงานชัดเจนเราก็จะรู้ได้ว่าเวลานี้ถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรและเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรบ้างรวมถึงเรื่องเงินด้วยรายได้มันมาชัดเจนจัดสรรแบ่งยังไงเหมือนเราวางแผนได้ก่อน
0: แปลว่าสามารถวางแผนได้ทุกเรื่องเลยทั้งเวลาแล้วก็เงินด้วยนะคะแล้วเวลาเราบริหารจัดการเงินตัวเองเนี่ยมีเรื่องของภาระหนี้สินไหมหรือว่า มีการเก็บออมแบ่งยังไงมีสูตรตายตัวหรือเปล่าหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ก็อาจจะโชคดีที่ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่จะต้องไม่ได้เป็นหนี้หรือว่ากู้ยืมอะไรนะคะมีแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองพอได้เงินมาเราก็จะวางแผนว่ารายรับ 100% เราจะให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราเนี่ยห้ามเกินเท่านี้น
0: ะ
1: แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะแบ่งสัดส่วนไปว่าลงทุนที่ไหนยังไงเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายของเราระยะสั้นกลางยาวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปกติแล้ว 100% ของรายได้เนี่ยหมดไปกับค่าใช้จ่ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
1: ประมาณ
0: 30% ก็ไม่เยอะ
1: แต่ก็จะมีความงองแงมีความชอบส่วนตัวอยากจะทำอะไรเหมือนกันก็จะพยายามไม่ให้เกิน 40% ของรายได
0: ้เพราะเป็นผู้หญิงด้วยเวลาเราเห็นผู้หญิงเป็น working woman มีรายได้เยอะนะคะแล้วก็มีสังคมด้วยก็น่าจะจับจ่ายใช้สอยเยอะเหมือนกันแล้วเราคิดยังไงว่าสินค้านี้เราอยากได้เราถึงจะซื้อสินค้านี้อยากได้แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อแบ่งยังไงคะ
1: อะไรที่อยากได้มากๆเนี่ยเราก็จะบังคับด้วย 30% ถึง 40% ของเราว่าห้ามเกิน
0: มีกรอบไปเลย
1: มีกรอบไว้เลยแต่ถ้ามันจะเกินเนี่ยเราก็จะต้องแบบรอเก็บสะสมเงินนี้ไปนะพอถึงเวลานั้นเราได้เงินเนี่ยถ้าทุกคนลองทำจะรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วอ่ะ
0: มันผ่านไปแล้ว
1: มันผ่านไปแล้ว
0: ช่วงอยาก
1: ได้แล้วใช่ก็ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการเบรกการใช้จ่าย
0: ค่ะทำไมเราถึงรู้สึกว่าอยากจะเก็บออมอะคะ
1: คงเป็นความฝันของมนุษย์เงินเดือนทุกคนเหมือนกันวันนึงฉันก็อยากจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองแต่การที่จะออกไปทำอะไรของตัวเองแน่นอนมันต้องมีเงินทุนก่อนเราเองก็อยากจะมีสำรองตรงนี้ไว้เก็บออมไว้ก่อนบวกกับว่าเราเองยังไม่มีครอบครัวเราอาจจะไม่มีลูกหลานมาเลี้ยงดูยามแก่ก็เลยมีการวางแผนเรื่องของต้องมีเงินหลังเกษียณ
0: คือดูแลตัวเอง
1: ใช่ดูแลต
0: ั
1: วเอง
0: แล้วก็วางแผนให้กับตัวเองด้วย
1: ใช่
0: ดูเหมือนเป็นคนชอบวางแผนมากในทุกขั้นตอนของชีวิตวางแผนแล้วเครียดไหมเพราะบางคนบอกว่าไม่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆพอวางแผนแล้วต้องไปสตริกกับแผนเดี๋ยวเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็แบบกังวลอีกคุณแอนเองเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
1: เราชอบวางแผนและมักจะไม่เป็นตามแผน 100% หรอกระหว่างทางมันก็จะมีอะไรมาดิสแทรคเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วค่ะแผนใหญ่ของเรามันยังอยู
0: ่
1: อาจจะมีแบบงอแงบ้างบางเดือนอาจจะ spending ไปถึง 60% ก็
0: ม
1: ีแต่เดือนหน้าเราต้องมา cover ส่วนที่มันหายไปนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีของเราแต่แอนสนุกกับการทำตามแผนของตัวเองเพราะว่าเท่าที่ทำตามแผนตัวเองมาเราก็ยังได้ใช้ชีวิตอยู
0: ่ไม่ได้เครียดขนาดนั้น
1: ไม่ได้เครียดเราสนุกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบได้ทำตามแผนเพราะว่าทุกครั้งที่วางแผนเรามีเป้าหมายของเราพอเราเห็นเป้าหมายมันเลยจูงใจมากๆ
0: แล้วเรามีให้รางวัลระหว่างทางไหมคะกับตัวเองที่เราทำตามแผนได้สำเร็จแล้ว
1: ก็มีข้อดีของการลงทุนก็คือว่าบางทีมันจะได้อะไรกลับมาเราก็จะมองว่าตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเพราะมันเป็นสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมจากรายได้ที่เราได้รับตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเราอยากจะไปทำสปาเสริมสวยท่องเที่ยวอะไรได้หมดเลยก็คือจะมีตัวนี้เข้ามาช่วย
0: ค่ะงั้นเรามาคุยกันต่อเรื่องธีมหลักวันนี้ดีกว่าเรื่องการลดหย่อนภาษีรายได้คุณแอนเนี่ยโหก็ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วเหมือนกันทีนี้รายได้ก็น่าจะเยอะบริหารภาษีหรือว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องของภาษียังไงบ้างอะคะ
1: ก็ตอนแรกเนี่ยเงินเดือนของเราก็ยังเด็กน้อยเรายังไม่เห็นความสำคัญไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ชีวิตนี้ต้องจ่ายภาษีแล้วก็เห็นพี่ๆที่ออฟฟิศเขาก็คุยกันว่าซื้อ LTF ต้องซื้อปลายปีอันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาก่
0: อ
1: นเพราะว่ารู้ไว้ใช่ว่าตอนเราเด็กๆเราก็เหมือนลองผิดลองถูกจากพี่ๆเขานั่นแหละพอถึงของจริงแล้วเราต้องเสียภาษีแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยปีนึงเราเสียภาษีตอนนั้นน่ะเสียภาษีแค่ 30,000 ยังตกใจอ่ะเหมือนเงินปีนึงหายไป 30,000
0: อ่ะอุตส่าห์แบบหยาดเหงื่อแรงกายของเราไปทำมาแล้วก็เสียภาษีไป
1: เสียภาษีไปเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันจะช่วยให้เราได้เงินภาษีกลับคืนมาเราก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มวางแผนว่าแต่ละปีเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เงินเดือนเรารู้แล้วว่าทั้งปีเงินเดือนจะเท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่ยังไงเหมือนเดิมเป็นคนชอบวางแผนเราก็จะรู้เลยว่าทั้งปีเนี้ยเราจะลดหย่อนภาษีด้วยอะไรเท่าไหร
0: ่ก็เลยตั้งใจเริ่มศึกษาเรื่องของภาษีอย่างจริงจังศึกษาจากช่องทางไหนอะคะ
1: จริงๆแล้วของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรร
0: ม
1: มีเว็บไซต์มีบทความข้อมูลมากมายแล้วก็ไปเริ่มจากตรงนั้นบวกกับว่าทางธนาคารต่างๆเขาก็จะมีแจก
0: เอกสาร
1: เอกสารด้วยเราก็เริ่มจาก Excel เลยลองใส่เข้าไปใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อโครงสร้างรายได้และการคิดคำนวณภาษีเป็นแบบนี
0: ้
1: แล้วจะทำยังไงดี
0: เพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาษีเพราะว่าครั้งแรกแม้ว่าจะเสีย 30,000 บาทแต่จริงๆก็ไม่น้อยเนาะ
1: ไม่น้อยนะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาคืนได้เขาบอกว่าภาษีมีอยู่2อย่างนะคะ1ก็คือเสียมันไปกับ2ทวงมันคืน
1: ทวงมันคืน
0: เพราะฉะนั้นเราทวงมันคืนได้ดีกว่าด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังคุณแอนต่อนะคะว่าแล้ววิธีทวงภาษีคืนแบบถูกต้องตามกฎหมายก็คือใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในมุมของ Working Woman คนนี้เนี่ยเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: กลับมาคุยกันต่อนะคะกับเงินทองต้องวางแผนนะคะเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุณควรรู้คุณแอนเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าหลักคิดที่น่าสนใจคือเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยเสียรายได้ส่วนหนึ่งไปเสียภาษีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราสามารถทำได้ก็คือรู้สิทธิประโยชน์ที่ไปหาข้อมูลมาแล้วทีนี้มาดูวิธีการทำบ้างดีกว่านะคะเวลาเราจัดการเรื่องภาษีเนี่ยเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
1: ง่ายๆเลยรู้รายได้แล้วว่าเท่านี้ปัญหาของทุกคนฉ
0: ัน
1: จะเอาเงินไปลงกับอะไร
0: ถูกต้อง
1: ลงเท่าไหร่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างแต่ของแอนเนี่ยหลักๆคืออยากมีวินัยในการออ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นคือสัดส่วนของเรื่องเงินเนี่ยก็จะเป๊ะมากแต่ว่าก็มีการกระจายตามระยะเวลาเหมือนกันเพราะเรายังมีอายุอีกไกลเนา
0: ะ
1: ก็เลยมองว่าจะต้องมีการลงทุนส่วนหนึ่งระยะสั้นๆเนี่ยเป็น liquidity ให้กับเราก็จะน้อยที่สุดเพราะเราไม่อยากเอาเงินมาใช้
0: อันนี้เป็นลงทุนในประเภทไหนคะ
1: ออมทรัพย์เซฟวิ่งทั่วไป
0: อ๋อคือให้มีสภาพคล่อง
1: ให้มีสภาพคล่องใช่เราก็จะพยายามให้มีสภาพคล่องน้อยๆหน่อยจะได้ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนใหญ่จะไปลงผ่าน LTF ในอดีตก็จะถือ5ปีปฏิทินนะคะป
0: ั
1: จจุบันเป็น7ปีปฏิทินแล้วซึ่งเราก็ยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะว่าเราเองอยากจะมีอะไรมาช่วยดึงดูดให้เราเนี่ยเก็บเงินไว้นานๆ
0: คือล็อกไว้เลย
1: ล็อกไว้เลยใช่แล้วก็ให้เงินเขาทำงานกลไกของเขาเองนะคะแล้วก็มีระยะยาวบางทีก็ก่อนเกษียณอย่างเงี้ยเรามันก็ต้องมีระยะยาวเนาะ20ปีข้างหน้าเรายังไม่เกษียณเลยก็จะมีตัวประกันชีวิตที่เอามาใช้และที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงานบริษัทเอกชนหลายๆที่เนี่ยไม่มีตัว provident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เราก็เลยมองว่าชีวิตหลังเกษียณฉันก็สำคัญนะก็เลยเริ่มมาลงทุนผ่าน RMF ด้วยเหมือนกัน
0: เนี่ยเรามาไล่ทีละสเต็ปเลยนะคะสภาพคล่องเนี่ยจบไปแล้วก็บอกว่าเป็นออมทรัพย์เก็บไว้น้อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องเอาเงินมาใช้สองก็คือระยะกลางหน่อยคือ LTF ใช้สิทธิ์เต็มไหมคะโดยปกติ
1: บางปีเต็มบางปีไม่เต็
0: มขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ขึ้นอยู่กับตอนที่เราคำนวณตอนที่เราคำนวณเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะได้เงินภาษีกลับมาเท่าไหร่ก็จะมี2มุมมองเนาะมุมมองแรกก็คือฉันอยากได้เม็ดเงินกลับมามากที่สุดทวงภาษีคืนให้มากที่สุดเลยแต่สำหรับแอนก็จะมองอีกมุมมองนึงว่าถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์เต็ม 100% เลยค่ะบางทีพอเรามาคิดเป็น return on investment น
0: ่ะ
1: เปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่ากับการที่จะไอ้ก็เสียภาษีไปเหอะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่แอนทำก็คือทำอย่างไรที่จะให้เปอร์เซ็นต์ของรีเทิร์นเนี่ยมันสูงที่สุดถึงแม้บางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ก็ได้
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของผลตอบแทน
1: ผลตอบแทน
0: ที่อยากให้มากที่สุดนะคะแล้วเราเลือกกอง LTF เนี่ยเลือกจากอะไรเพราะเยอะทีเดียวในบ้านเราตอนนี
1: ้เริ่มแรกเลยก็คือเราเลือกที่สามารถซื้อขายได้ง่ายตามธนาคารทั่วๆไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตัดสินใจจากเราเข้าไปในเว็บไซต์เนาะเราก็ไปเลือกดูว่า ผลประกอบการย้อนหลังเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกเราก็เลือกตามนั้นตามที่เขาจัดลำดับ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เลือกตามเลยนะคะแล้วปันผลไม่ปันผลเราดูจากอะไรคะ
1: ตัวแอนเองชอบแบบไม่ปันผล
0: เพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าถ้าปันผลคือเงินมันออกมาไงถ้าเกิดปันผลถ้าเกิดไม่ปันผลคือเขาก็จะอยู่ในนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปทบต้นทบดอกของเขาไป
0: ค่ะแล้วเวลาครบกำหนด LTF เนี่ย5ปีในอดีตที่ผ่านมาหรือว่า7ปีในอนาคตเนี่ยนะคะเราถอนมาใช้เลยหรือเปล่าหรือว่าใช้สิทธิ์ในปีที่ใช้สิทธิ์ได้เลยไหม
1: แอนไม่ถอนออกมาแอนทิ้งเงินไว้เพราะว่าแอนมองว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเน
0: ี
1: ่ยเราได้มาแล้วส่วนหนึ่งแต่การที่ยังทิ้งเงินไว้ตรงนั้นนะคะก็คือให้เงินเขาทำงานของเขาก็จะมีดอกผลของเขามาเองเราก็เลยจะทิ้งไว
0: ้
1: แล้วก็บวกกับว่าอย่างน้อยเหมือนเป็นเงินสะสมน
0: ะ
1: และถ้าวันนึงถึงจุดนึงที่เรารู้สึกพร้อมและที่อยากจะออกมาทำอะไรของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยคือเรามีเงินตัวนี้ที่รอให้เราหยิบออกมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งตื่นเต้นด้วยนะว่าเฮ้ยยังเอาออกมาใช้ไม่ได้เพราะว่ายังติดสิทธิลดหย่อนอยู่ยังไม่ครบ7ปีเลย
0: ค่ะแปลว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะให้เงินเนี่ยทบต้นไปเรื่อยๆเป็นเงินก้อนใหญ
1: ่
0: มากกว่าทยอยเอาออกมาใช้เรื่อยๆนะคะอันนั้นคือเรื่องของ LTF กันมาดูเรื่องของประกันชีวิตบ้างดีกว่า
1: ะ
0: นะคะใช้สิทธิ์น้อยแค่ไหนเพราะว่าประกันเนี่ยก็มีทั้งแบบบำนาญกับประกันชีวิตทั่วไปที่ใช้สิทธิ์ได้เราใช้รูปแบบไหนบ้างคะ
1: แอนใช้ประกันชีวิตธรรมดามไม่ได้ใช้แบบบำนาญแต่จะมี2แบบก็คือเป็นประกันชีวิต 100% ก
0: ับ
1: เป็นประกันชีวิตบวกกับออมทรัพย
0: ์
1: ถ้าถาม total port ของตัวประกันชีวิตเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของประกันชีวิตสิทธิที่ได้ในเรื่องของโอกาสในการที่จะเสียชีวิตอย่างนี้มากกว่านะคะ
0: ดูเป้าหมายเป็นหลักไม่ได้ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำ
1: ใช่ไม่ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำแล้วก็ที่เราเริ่มมาใช้ตัวประกันชีวิตที่มีออมทรัพย์เน
0: ี่
1: ยเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องการเก็บออ
0: ม
1: นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในส่วนของประกันชีวิต
0: นั่นสุดท้ายเรามาดูเรื่องอ่านเนี่ยฟังดีกว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าอายุยังน้อยๆอยู่อย่างคุณแอนเนี่ยสักประมาณแบบ30 31เองเนาะก็ยังไม่น่าจะซื้อ IMF หรือเปล่าเพราะหลายคนเนี่ยชอบไปคิดว่า IMF เนี่ยถอนได้ตอน55ไปซื้อตอนใกล้ๆน่าจะเหมาะกว่ามั้ยอะไรเป็นจุดตั้งต้นนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า IMF นี่แหละน่าจะตอบโจทย์การวางแผนเกษียณหรือว่าเรื่องภาษีกับเราได้ด้วย
1: เอาตรงๆเลยคือสิทธิ์ LTF มันเต็
0: ม
1: แล้วเราเองก็ยังไม่อยากที่จะไปลงทุนในประกันชีวิตเหลืออะไรล่ะ ก็เหลือ RMF
0: อ
1: แล้วเราก็มาคิดกับตัวเองคิดเหมือนทุกคนเลยโหยกว่าจะได้ถอน55
0: ค
1: ือฉันรอนานมากเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวเราเองก็กลับมาดูณตอนนั้นเนี่ยเราทำงานในบริษัทที่เขาไม่ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แล้วก็คิดนะว่าแล้วเราก็น่าจะมีอายุเกิน55 60แล้วเราจะทำยังไงที่จะให้เราแบบมีแผนรองรับชีวิตหลังเกษียณก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้างั้น IMF เป็นสิ่งจำเป
0: ็
1: นและยิ่งเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะให้เงินเขาทำงานของเขาได้ยาวมากขึ้นนะ 100,000 ในวันนี้มันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในอนาคตเพราะเขามีเวลาทำงานตั้ง20ปี
0: ค่ะอันนี้ก็คือ
1: ใช่อะไรประมาณนี้เราก็เลยมองว่าลงทุนก่อนได้ก่อน
0: แต่นอกเหนือจาก30นี้คุณแอนพอทราบเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆเผื่อว่าคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะนอกจาก30นี้มีสิทธิประโยชน์อะไรอีกบ้างที่เราใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้างมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
1: เป็นคนชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยได้ใช้เต็มก็หวังว่าเขาจะยังมีต่อไปไม่
0: เหมือน 5,000 ปีนี้
1: เหมือน 5,000 ใช่แล้วก็อย่างบางช่วงที่เขาแบบจะมากระตุ้นการใช้จ่ายรัฐบาลจะออกมาว่าซื้อของผ่านทางระบบนู่นนี่นั่นจะได้สิทธิเท่านี
0: ้
1: ก็ใช้เต็มเหมือนกันในที่ผ่านมา
0: ใช้สิทธิ
1: ใช้สิทธิ์เต็มที่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอมีประกาศมาปุ๊บก็ใช้เลยเพราะฉะนั้นคือแอนก็จะค่อนข้างอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องภาษีอยู่ตลอดเหมือนกัน
0: เป็นคนตามข่าว
1: ตามข่าว
0: นะคะเหมือนช็อปช่วยชาติปีที่แล้ว
1: ช็อปช่วยชาติอันนี้เลย
0: ใช้สิทธิ์เต็มเลย
1: เต็มที่เลย
0: แต่คุณแอนพูดน่าสนใจเพราะบอกว่าเพราะต้องใช้อยู่แล้วไม่ได้ซื้อโดยไม่มีความจำเป็นแต่ต้องการใช้สิทธิ์แต่ว่าเป้าหมายคือใช้อยู่แล้วก็เลยใช้สิทธิ์พ่วงไปด้วยนะคะอย่าให้เรื่องสิทธิประโยชน์มานำเหนือความต้องการหรือว่าเหนือเป้าหมายของเรานะคะนอกเหนือจากเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเห็นบอกว่าส่วนตัวก็ลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อต่อยอดค ความมั่งคั่งของตนเองใช้ช่องทางไหนในการลงทุนบ้างคะ
1: ก็คือเราเลือกสิ่งที่เราถนัดก็ต่อยอดจากงานประจำที่เราทำเนี่ยค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรในการของลงทุนของแอนมันก็จะเป็นการลงทุนอีกแบบนึงและไม่ใช่การลงทุนผ่านกองทุนหรือตลาดเงินแต่จะเป็นการลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองก็คือพยายามศึกษาหาความรู้เวลามีสัมมนาหรือมีบทความอะไรเราก็จะอ่านเรื่อยๆอัปเดตตลอดเวลาเพราะแอนเชื่อว่าสุดท้ายวันนึงถ้าโอกาสมันจะมาแล้วถ้าเรามีความพร้อมเราจะมีความพร้อมที่จะไปgrab โอกาสนั้นทันทีแล้วก็บวกกับว่าอย่างที่บอกทุกอย่างต้องใช้เงินในการลงทุน
0: ใช่ค่ะ
1: แอนก็มีเรื่องการวางแผนเก็บออมตรงเนี้ยซัพพอร์ตอยู
0: ่
1: ก็จะเป็นช่องทางในการที่เราจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองทำในสิ่งที่ถนัด
0: เพราะว่าไม่มีโชคสำหรับความสำเร็จนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่เป็นการเตรียมความพร้อมไว้จนถึงเวลาที่โอกาสเหมาะสมนะคะเราพร้อมโอกาสมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในการคว้าโอกาสนั้นๆให้อยู่กับเราไปได้นานๆด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือมุมมองของคุณแอนนะคะนวรัตน์สมัยพานิชนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งนะคะแล้วก็วางแผนทุกย่างก้าวของชีวิตจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินด้วยนะคะเราก็เลยเห็นมุมมองของเธอที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายด้านทีเดียว

0: ก็อย่าลืมนำไปหยิบใช้ด้วยโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะของมนุษย์เงินเดือนวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะและต้องขอขอบคุณร้านสวยๆนะคะสยามสปริงบริสโตลนะคะที่อยู่สาทรซอย1นะคะที่ให้เรามาพูดคุยกับคุณแอนแห่งนี้ด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีของมนุษย์เงินเดือนกันต่อค่ะ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
0: ปกติแล้วนะคะมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากจะต้องตั้งใจทำงานเพื่อให้มีรายได้เยอะๆแล้วยังต้องรู้จักเก็บออมเงินเพื่ออนาคตและบริหารรายจ่ายอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้วันนี้เราเลยมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้มีอะไรบ้างค่ะ
2: การวางแผนภาษีนะครับเป้าหมายของการวางแผนภาษีเลยคือทำยังไงเราจะเสียภาษีให้มันน้อยที่สุดอันที่สองเลยถ้าจำเป็นต้องเสียทำยังไงเสียภาษีให้ช้าที่สุดถ้าเราสามารถเรียกคืนได้ทำยังไงเราจะเรียกคืนภาษีให้ได้มากที่สุดและทำยังไงเราถึงจะเรียกคืนภาษีได้เร็วที่สุดทีเมื่อเรารู้ถูกประสงค์ของการวางแผนภาษีตรงนี้นะครับเรามาดูกันละว่าเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงบ้างก่อนที่เราจะวางแผนภาษีได้นะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่ากรมสรรพากรเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคิดภาษีของพวกเรายังไงบ้างกรมสรรพากรจะคิดภาษีของพวกเรานะครับบนเงินได้สุทธิเท่านั้นทีนี้เงินได้สุทธิคืออะไรเงินได้สุทธิก็คือเงินได้เป็นประเมินลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนเราก็มาดูแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะวางแผนภาษีได้ไงบ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นมนุษย์ที่อาชีพที่เรียกว่ามีกำทางภาษีคือเราหักค่าใช้จ่ายได้น้อยมากได้แค่ 40% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 เพราะฉะนั้นเงินได้เรายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ตามเราก็หักได้แค่ 60,000 อย่างเช่นเรามีเงินได้อยู่ล้านหนึ่งเราก็หักค่าใช้จ่ายได้แค่ 60,000 มนุษย์เงินเดือนนะครับถ้าอยากจะวางแผนภาษีเสียภาษีให้น้อยมนุษย์เงินเดือนจะต้องมาที่ตัวเรื่องของค่าลดหย่อนทีนี้จะมาค่าลดหย่อนได้ยังไงบ้างครับอันที่1เลยมนุษย์เงินเดือนต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวเองมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับผมอยากจะขอแบ่งเป็น2อันง่ายๆก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีทางด้านของค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานมีอะไรบ้างก็คือค่าลดหย่อนที่แบบเราได้มากับตัวเราอยู่แล้วอย่างเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวเราได้ค่าลดหย่อน 30,000 ส่วนตัวอยู่แล้วนี่ไม่ต้องวางแผนอะไรอันที่2ค่าลดหย่อนคู่สมรสจะมีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้นะครับเราลดหย่อนได้ 30,000 อันที่3คือค่าลดหย่อนของบุตรเราสามารถลดหย่อนลูกได้ถึง 17,000 บาทต่อคนได้ไม่เกิน3คนอันนี้คือค่าลดหย่อนพื้นฐานส่วนตัวนะครับอาจจะมีอะไรอีกอย่างเช่นเงินบริจาคเราก็สามารถลดหย่อนในเรื่องของเงินบริจาคได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิพวกนี้นะครับเป็นค่าลดหย่อนที่เป็นพื้นฐานที่ได้มาโดยไม่ต้องแสวงหาแต่มันจะมีค่าลดหย่อนอีกตัวนึงนะครับถ้าลดหย่อนที่เราต้องหาถึงได้มาค่าลดหย่อนตัวนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าเป็นค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินแล้วกันเนาะค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเราสามารถซื้อประกันชีวิตนะครับโดยเบี้ยที่เราซื้อประกันชีวิตเนี่ยเราสามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาทเลยหรืออย่างกรณีเราซื้อ RMF เราสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับ 15% ของเงินได้แต่ไม่รวมกับกองทุนสะสมในสำรองชีพมันนี่ต้องไม่เกิน 500,000 นี้แสนหนึ่งบวกไอ้ตัวนี้ 500,000 เป็น 600,000 แล้วทันมามีอะไรอีก LTF เราสามารถลดหย่อน LTF ได้อีก 15% ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 500,000 เอาแค่3ตัวนี้ครับ100,000บวก 500,000 บวก 500,000 คือ1ล้าน 100,000 บาทเพราะฉะนั้น1ล้าน 100,000 บาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของค่าลดหย่อนเราเยอะมากเลยผมแนะนำนะครับใช้สิทธิ์ให้เต็มเพดานที่กฎหมายให้แต่เชื่อไหมมีหลายคนไม่อยากซื้อไม่ว่าจะเป็น RMF LTF หรือประกันชีวิตไม่อยากซื้อเหตุผลเพราะถ้ามองในด้านของประกันชีวิตคนไม่อยากซื้อเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆไม่ใช่ทั้ง RMF LTF ประกันชีวิตเป็นการออมเงินเงินที่เราซื้อเป็นของเราอยู่มีดอกผลงอกเงินของเราอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราได้เลยนะครับคืออะไรณวันที่เราซื้อ RMF LTF ประกันชีวิตเรากำลังทวงภาษีที่เราเสียไปให้กับกรมสรรพากรนั้นทวงคืนมาผมยกตัวอย่างฐานภาษีเราอยู่ที่ 20% เราซื้อประกันชีวิต 100,000 ตอนที่เราซื้อประกันชีวิต 100,000 เราทวงภาษีคืนจากกรมสรรพากรได้เท่าไหร่ 20% ของ 100,000 คือ 20,000 บาททันที แต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อเลยนะครับ 20,000 บาทนั้นเราเสียกรมสรรพากรไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรารู้สิทธิ์แล้วใช้วางแผนการลดหย่อนเสร็จแล้วครั้งนี้มาถึงวิธีการเลือกแผนภาษีที่เหมาะสมอันที่1เลยถ้าเรามีเงินมากพอซื้อมันครบทุกอย่างแต่ถ้าเรามีเงินไม่ได้เยอะมากนะครับมองในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเลยว่าอะไรที่จำเป็นสำหรับเราตอนนี้อย่างเช่นสมมติเราเป็น

0: นที่มีภาระครอบครัวเยอะเลือกประกันชีวิตก่อนแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีภาระครอบครัวจะเราวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุเลือก R&F หรือถ้าเราวางแผนอยากจะมีบ้านในปีนี้นะครับหรือวางแผนจะซื้อบ้านในอนาคตอันใกล้แนะนำนะครับรีบซื้อบ้านก่อนเมษายนปีนี้เพราะอะไรเพราะเราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ลดหย่อนบ้านได้ก็คือ 20% ของราคาบ้านที่ไม่เกิน3ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราวางแผนตรงนี้ให้ครบถ้วนและมีอย่างหนึ่งตอนที่เราซื้อ R&F LJ ประกันชีวิตอย่าซื้อปลายปีนะถ้าจะซื้อปลายปีแจ้งฝ่ายบุคคลเลยว่าในปีนี้เราจะซื้อเท่าไหร่บ้างฝ่ายบุคคลจะคำนวณภาษีให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเราจะเสียภาษีน้อยลงถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับในแต่ละเดือนเราจะมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเพราะเราเสียภาษีน้อยลงถ้าเกิดเราใช้ในเรื่องของเรียกคืนภาษีให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการวางแผนภาษีของมนุษย์เงินเดือนนะครับสำคัญมากๆเรื่องค่าลดหย่อนใช้ให้คุ้มใช้ให้เร็วนะครับมี2คำที่อยากจะฝากเอาไว้ครับ
1: เห็นไหมคะว่ามนุษย์เงินเดือนถ้ารู้จักใช้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดอิสรภาพทางการเงินก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่ารายได้จะมากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: เมนูชอบม่วงเนี่ยเป็นเมนูที่หาทานได้ค่อนข้างยากพอเอามาทำใหม่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการทำอาหารของฝรั่งเศสเข้ามาผสมด้วยสำหรับหมูสโรงเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของชาวโปรตุเกสกับชาวจีนก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของผมที่จะทำขึ้นมาโดยการผสมผสานของแต่ละชาติเข้าด้วยกันนะครับ
1: มาฮ้อเนี่ยเป็นเครื่องว่านไทยโบราณตอนนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยอยากจะนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่ยังให้กลิ่นอายแบบโบราณแต่ปรับในเรื่องของวัตถุดิบให้ร่วมสมัยมากขึ้นค่ะ

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเจ้านะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยไปที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะ

ครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมุติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนี้ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกงั้นถ้าอยากจะให้งอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บทันทีอะบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาและยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้อง

ยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุอยู่ไหนพายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์เอาใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าโอ้ยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สองอ่ะเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนคราวนี้

แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่เอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาออปโปซิตเอาแบบพิเศษเฉยๆยังไม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบเติบ

0: ็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเหล่านั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา
2: ตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมๆกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมีสองซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วน

นี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอร์ปัสคอลอซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำจำจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารณ์วางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์นะคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลแล้ววิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้งสองซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้มันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซิกซ้ายและซิกขวานะทั้งซิกซ้ายและซิกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะ
แล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บปุ๊บมากๆเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงอ่ะถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับหนึ่งเด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่สองเปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะตั้งใจฟัง

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทเนี่ยมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดชุดของมันอะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงเป็นห้วงเป็นห้วงออกมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทกี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: เท่าไหร่คะ
1: 60
0: 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยโดยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
2: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง 6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรีตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอาใหม่1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6 cross 4 6 cross 2ครั้งอามาย1 3 2 2 4 6 4 6 cross cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross cross อามาย เริ่ม1 3 2 2 4 6 crosscross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาน้ำจังหวะถูกป่ะ

0: ดด้วยพี่พูดด้วยเอาไปถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4
0: 6 cross
1: cross double
0: 4 1 3 2 2เพลงมาเรานับในใจ

นี่แหละจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยายถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาวเป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบนี้ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอร์ปัสคอลอสัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดีอย่างไรเส้นประสาทที่คอร์ปัสคอลอสัมจะ

่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือ

บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมบูรณ์คือคุณไม่คิดซ้ายๆขวาขวาไม่คิดซ้ายๆขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะพวกนี้เขาเรียกสายเยอะสายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีขวาสิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอะจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายซ้ายขวาขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ทดสอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกนี้เห็นปั๊บเลยแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะในเมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะการทำงานนี้ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมุติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะ อย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทรพูดตรงเพื่อไงมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่แล้วเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้น

0: ฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

ผมเกิดมาเนี่ยผมก็จะรู้จักข้าวหลามนครปฐมและนึกถึงคุณยายที่ชอบทําขนมให้ทานตั้งแต่สมัยเด็กๆก็เลยคิดไอเดียว่าเราจะนําหน้าปลาแห้งหน้าสังขยาหน้ากุ้งลองเอามาทานกับข้าวหลามดู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดงซึ่งจะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยน้าแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวน้าแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
1: ั
2: ว
1: อร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากก็ปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุงพริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆเนี่ยมันหวานเท่าไหม
3: ไม่เท่า
1: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
3: มันจะอร่อยผิดกัน
1: เฮ้ยอันนี้จะกรอบและเปรี้ยว
2: เปรี้ยวแล้วมันยังไม่แดงพออ
1: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
1: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองๆ เนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
0: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับ และมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปรรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับอันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
1: กำลังดีนะคะ
0: หอมนะหอมมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตังได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครงเนื้อตุ๋นซอสมะเขือเทศขั้นตอนแรกเราจะทำซอสมะเขือเทศกันก่อนนะครับ

ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

0: แล้วจึงนำพาไปอบโอ่ง
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับ
0: ได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

ตอนนี้ซี่โครงที่เราอบไว้ค่อยๆสุกเพราะความร้อนที่อยู่ภายในโอ่งนั้นค่อนข้างสูงจึงทำให้เนื้อซี่โครงสุกระอุท่วนทั่ว

0: เมื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำ
1: ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเอง นะครับเอามาปั้นเป็นลูกๆเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
2: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะ
1: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
2: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
1: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแล้มแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุกแก้มอ่ะมันออกมา
2: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
1: ้
2: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
1: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมาสดๆยังแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตังเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้ว อร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โห
0: ตอนนี้เนื้อซี่โครงที่เราอบไว้ก็สุกใช้ได้แล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

เมื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับรสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางจัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเรวไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากันปิดท้ายนั้นจึงโรยใส่คือใบมะกรูดและโหระพากลิ่นหอมเข้าท่าน่ากินไหมล่ะครับ

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ
0: นอกเหนือจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
2: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัติพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
3: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
4: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

นักวิชาการการศึกษาคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะการปัจจุบันได้

0: การศึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าปัจจุบันการศึกษายังไม่เข้าถึงประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยจึงทำให้เกิดนักวิชาการการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดการอบรมต่างๆและนำความรู้ไปสู่ภูมิภาคที่ความรู้ยังเข้าไม่ถึงรวมไปถึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วย
1: สวัสดีค่ะชื่อกรรัตน์พิพัฒน์ผลนะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการการศึกษานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆนะคะถ้าพูดถึงคำว่านักวิชาการก็คือคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาก็คือในเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยทีนี้คนที่เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของการจัดการศึกษาทุกระบบบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่โดยรวมก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการทำงานของนักวิชาการการศึกษาจริงๆเนี่ยในทุกเขาเรียกว่าองค์กรชุมชนสังคมต่างๆก็จะมีนักวิชาการการศึกษาเนี่ยอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของนักพัฒนาบุคลากรเสน่ห์ของอาชีพนี้เนี่ยของนักวิชาการการศึกษาก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พัฒนาคนทำให้คนเนี่ยได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลถึงองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัยแล้วก็ประเทศชาติด้วยความฝันตอนเป็นเด็กเนี่ยอยากเป็นหลายอาชีพแต่ว่าอาชีพที่พี่อยากเป็นมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆก็คืออยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยได้มีผู้ชักชวนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชักชวนเข้ามาในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากรเราก็เริ่มมาทำงานในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีมากๆในการที่ทำให้คนเนี่ยไม่รู้ได้รู้ทำให้คนที่ไม่มีทักษะได้มีทักษะเกิดความชำนาญในการทำงานอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วคนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกที่เราดีใจมากเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะติดคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์หลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปทำงานที่บริษัท Media of Media ทำรายการโทรทัศน์ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากบริษัทนี้มากเลยทำอยู่สักพักนึงออกมาเป็นเลขานุการขององค์การเภสัชกรรมได้สักพักนึงแล้วก็ออกมาทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องพอจบปั๊บนะคะก็มาทำงานสหวิทยาก็มีโอกาสในเรื่องของการทำฝึกอบรมการคัดเลือกบุคลากรดูการดูแลบุคลากรหลังจากนั้นก็ไปอยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัท NCC Management and Development ในการทำงานที่นี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักเช่นกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพอทำงานที่นี่ได้สักพักนึงเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ไปต่อปริญญาเอกที่ศิลปากรในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์พอจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นกันในเครือของเซ็นทรัลนะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท WHA Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการสร้างwarehouse แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชด้วยก็ทำงานในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะใช้วิชาความรู้ให้มากขึ้น พี่ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระด้วยก็ทีนี้เริ่มเข้าไปให้คำปรึกษาทางบริษัทต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอนตามมหาวิทยาลัยด้วยเป็นวิทยากรให้กับบริษัทต่างๆด้วยซึ่งวิชาที่สอนก็จะมีหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างทีมการทำทีมบิลดิ้งในเรื่องของการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารการให้การบริการต่างๆเหล่านี้ที่เราเข้าไปสอนให้กับบุคลากรในบริษัทนี้นะคะแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะมีผลงานที่เราพึงพอใจเนี่ยแตกต่างกันไปนะในช่วงวัยที่เราเพิ่งเริ่มทำงานและเราเข้ามาเริ่มชีวิตของการเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเรามากๆก็คือในเรื่องของการได้วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจัดโปรแกรมการพัฒนาเขาเราสามารถที่จะพัฒนาและเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเขาได้ในตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรามากปรัชญาในการทำงานใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เหนือความคาดหวังมันอาจจะใช่เราอาจจะรักในงานที่เราทำแต่ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รักที่สุดแต่เราต้องรับผิดชอบและทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะเราต้องทำงานกับคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเราคือพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงจะทำให้เราทำงานกับคนได้

0: การจัดการสอบแข่งขันเพื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาครั้งล่าสุดมีผู้สอบผ่านทั้งประเทศเพียง66คนแต่ความต้องการนักวิชาการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความต้องการถึง300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ขั้นตอนการทำงานของนักวิชาการการศึกษานะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือเราคงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาปัญหาของเขาตอนนี้คืออะไรพอได้เรื่องของปัญหามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าหลักสูตรอะไรที่จะไปสามารถตอบสนองกับปัญหานี้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆมีการนำเสนอมีการพิจารณาร่วมกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเข้าไป

0: ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานนะคะก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรเนี้ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากๆเราจะต้องมีการทำการศึกษาผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นคนกลุ่มไหนปัญหาเขามีอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมเกมเนื้อหาต่างๆให้สอดคล้องกันระหว่างที่เราเป็นวิทยากรแล้วก็ฝึกอบรมสอนไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการสังเกตตลอดเวลาว่าพฤติกรรมของผู้เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราให้เขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วมันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือจะต้องมีแผนสำรองตลอดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีการประเมินผลออกมาว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาสาระโอเคไหมวิทยากรโอเคหรือเปล่าเราก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนก็อาจจะมีการ follow up ก็คือติดตามผลการพัฒนานะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน
1: วันนี้ก็คือมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยนะคะที่ตลาดน้ำบางพลีใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการการศึกษาค่ะแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลว่าเขามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ

วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้วิถีชีวิตชุมชนของตลาดน้ำโบราณนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ยาวนานมาเนี่ยและมีวิวัฒนาการอย่างไรเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาและความซบเซานะคะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการในการพยายามที่จะอยู่รอดและพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นงานขั้นตอนหนึ่งของนักวิชาการการศึกษาที่สำคัญที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสรุปในงานวิจัยของเราได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ

นักวิชาการการศึกษาที่ดีจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะการศึกษาเนี่ยมีให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมีความรักในคนเป็นผู้ให้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคะพูดถึงความสำเร็จของอาชีพนักวิชาการการศึกษานะคะในมุมของพี่นะคือพี่มีความมุ่งมั่นนะคะมีใจรักในวิชาชีพนี้ในวิชาชีพที่เป็นผู้ให้ในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความหลงใหลแล้วรักในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญคือใจต้องมาก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือการขวนขวายใฝ่เรียนรู้ให้กับวิชาชีพของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้การทำงานในอาชีพนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของพี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะจัดสรรเวลาได้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราทำงานเวลาไหนเป็นเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัววันไหนที่เราไม่ได้ออกไปให้คำปรึกษาหรือว่าไปสอนก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำงานที่บ้านได้แล้วก็คนที่บ้านก็มีความเข้าใจไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานของอาชีพนักวิชาการการศึกษาไหมคิดว่าไม่นะคะก็คืออาชีพนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดอาชีพของการเป็นที่ปรึกษายิ่งอายุมากประสบการณ์มากพี่คิดว่ายิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับองค์กรต่างๆนะคะวิทยากรยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสั่งสมอยู่ในตัวเองมากนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อบรมสัมมนาได้นะคะคิดว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคของวิชาชีพนี้นะคะ

สวัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำจิตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนแล้วเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

0: วัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างปีที่1แล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนาการประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันพัฒน์ ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะ

สำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศาสตร์ชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้

0: ที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่2คือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่3ค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยนะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplupanya.com

0: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การสอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองปริ้นข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกดแพด9วิชาสามัญส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนนโอเน็ตค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีครับมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ
2: ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะคุณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: เวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่14สิงหาคม2569จากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยถึงความเสี่ยงปานกลางบริเวณบางส่วนของภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้ฝั่งตอนออกและภาคใต้ฝั่งตอนตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชภาคใต้ฝั่งตอนตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับวันนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
4: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
3: อ๋อคือโตขึ้นอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
4: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
5: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
4: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
5: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
4: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
3: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
4: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
3: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
4: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
3: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
4: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
6: ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
0: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเหรอครับ

0: ัติทางธรรมชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: การบ้านวันนี้คือเข็มเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชั่วโลกกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป้า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: มีอะไรลึก
1: นรกขุมอุบัติเหตุจราจรกำลังจะเต็มแล้วอีกไม่กี่นาทีก็จะมีมาเพิ่มอีก3ราย
2: เฮ้ย
3: มึงเป็นไงอ่ะ
2: มันนี่ใครเนี่ย
3: อะไร
2: คุณมาทำอะไรเนี่ย
4: อะไรเล่า
3: อยู่ที่ไหนเฮ้ยอะไรเน
2: ี่
3: ย
2: ร้อนร้อน
0: ไม่ยันสายแค่เพียงพวกเจ้าเล่าเหตุการณ์มาข้าจะพิพากษาวิญญาณตนนั้นเอง
5: นางสาวเนี้ยบจิตดีเจ้าเป็นอะไรตาย
6: มอเตอร์ไซค์ค่ะระหว่างขับรถฉันจำได้ว่ามีมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วบอกฉันว่าขับรถเร็วๆหน่อยสิพี่สาวแต่ก่อนออกจากบ้านแม่ฉันบอกว่าอย่าขับรถเร็วมันอันตรายนะลูกฉันจึงตัดสินใจยกมือซ้ายขึ้นอย่างไวแล้วโบกให้เขาไปก่อนฉันรู้สึกสบายใจที่ไม่ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ฉันเหลือบมองหน้าปัดความเร็วแล้วต้องรีบเหยียบเบรกทันใดโอ้ฉันขับไปได้ยังไงต้อง62กิโลเมตรต่อชั่วโมงฉันควรขับแค่58สิฉันตั้งสติและขับประคองความเร็วนี้ต่อไปแต่แล้วก็ต้องตกใจอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้มาโผล่ที่หน้ารถฉันนี่ร้องกรี๊ดเลยแล้วก็มาโผล่ที่นี่ล่ะค่ะ
5: นายป๊อตปลอดภัยเจ้าเป็นอะไรตาย
7: ผมโดนรถชนครับผมจำได้ว่าระหว่างที่ผมกำลังขับเจ้าสปูทสปาร์ตลูกรักกลับบ้านจู่ๆผมก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาชนเข้าข้างหลังอย่างจังรู้ตัวอีกทีผมก็ลอยขึ้นไปกลางอากาศจังหวะนั้นหางตาผมก็ไปเห็นเหตุการณ์ด้านล่างผมจึงตะโกนออกไปโอ้ขับรถภาษาอะไรวะเนี่ยกองเพลิงลุกไหม้พี่ที่นั่งข้างในพยายามร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมแอบสะใจติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะ ผมหัวเราะได้ไม่เท่าไหร่รู้สึกตัวอีกทีก็โดนแรงโน้มถ่วงดึงลงมาแต่ผมไม่ได้ตกลงพื้นถนนผมตกลงบนฝากระโปรงของรถพี่คนนี้
6: อ้าวน้องโทษกันแบบนี้ได้ไงอยู่ดีๆน้องก็มาโผล่หน้ารถพี่เองนะ
7: ผมไม่ได้โทษพี่ผมแค่จะบอกว่าผมตกลงมาบนฝากระโปรงรถพี่เฉย
8: น้องพูดแบบนี้ก็เหมือนน้องทำพี่ตายนะคะ
2: อ้าวทำไมพี่พูดอย่างนี้
8: เอาก็น้องเป็นคนทำพี่ตายอ
2: ่
8: ะ
2: พี่พูดอย่างนี้ได้ไง
5: นายด่วนแต่ไม่ดับเจ้าเป็นอะไรตาย
9: รถระเบิดครับผมกำลังรีบไปสัมภาษณ์งานแต่เกิดสับสนเส้นทางมองหาป้ายบอกทางก็ไม่มีแล้วก็กด GPS ดูยังไม่ทันรู้ว่าต้องขับไปทางไหนเงยหน้ามาผมตกใจเฮ้ยไอ้มอเตอร์ไซค์หลบไปไม่ผมชนมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปไกล8เมตรผมตกใจมากรีบมองหาผู้บาดเจ็บซ้ายไม่มีขวาไม่มีมันไปอยู่ไหนวะแล้วผมก็สังเกตเห็นประกายไฟกระเด็นไปถูกน้ำมันรถผมตกใจสุดขีดร้องช่วยด้วยช่วยด้วยผมได้ยินเสียงมันอย่างที่ไกลๆมองตามเสียงขึ้นไปเห็นไอ้เด็กมอเตอร์ไซค์ลอยอยู่ผมอ่านปากดูมันพูดว่าติดอยู่ข้างในต่อไปเถอะผมโกรธแทบทนไม่ไหวมันหัวเราะสะใจแต่ไม่นานก็ตกลงมาผมหัวเราะทีหลังเสียงดังกว่าแต่ผมลืมไปรถผมก็ไม่อยู่รู้ตัวอีกทีก็ตุ้มแล้วผมก็มาอยู่ที่นี่แหละครับ
6: อ๋อนี่เองสินะต้นเหตุ
7: พี่ขับดีๆอ่ะผมกับพี่สาวก็ไม่ตายแล้ว
6: ฉันคือเหยื่อที่แท้ทรู
9: เฮ้ยโทษกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะถึงผมจะขับเร็วแต่ผมก็ขับถูกเลนถ้าจะโทษต้องโทษไอ้รถที่มันขับรถแช่เลนขวาตั้งหากทะเบียนก็คุ้นๆคตก130อะไรสักอย่าง130
0: 4

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุพยมบาลตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทุพยมบาลแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number One นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตด้วยความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไปTo Be Number One ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ันก็ต้องเริ่มจากคุณครูเริ่มจากตัวเราท่านเราแล้วก็น้องๆคุณครูเนี่ยเป็นตัวอย่างในการรู้หน้าที่อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําเวลาไหนอย่างเงี้ยเด็กๆเขาก็จะทําตามคุณครูเพราะฉะนั้นเด็กๆเขาจะมีความรู้หน้าที่ของเขาอะค่ะถ้าคุณครูหรือตัวเราอะค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วเราก็จะสามารถถ่ายทอดให้เด็กอะเขาดีด้วยชั่วโมงจริยธรรมอันนี้เราจะใช้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยใน1สัปดาห์จะมี5ชั่วโมงในชั่วโมงแรกก็คือเป็นชั่วโมงจริยธรรมก่อนเลยวันจันทร์เป็นวันแรกของสัปดาห์ถ้าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเนี่ยเด็กๆน่าจะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลเป็นพลังให้เขาไปจนถึงวันศุกร์ได้พอเทคโนโลยีมันเข้ามามากๆเงี้ยเด็กๆอ่ะจะติดโทรศัพท์สมาธิจะสั้นเขาจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดๆน้อยลงเวลาเรียนในห้องก็เหมือนกันค่ะเราพาเขาเข้าวัดเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ปฏิบัติตนตามพุทธศาสนิกชนนะคะเขาจะได้สมาธิเขาจะนิ่งมากขึ้นจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดีงามมากขึ้น

0: เวลาเขามาเข้าห้องเรียนเขาจะมีความจดจ่อและอดทนถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีปัญญา
1: หลวงพ่อสอนให้มีสติเสมอค่ะเราสามารถทำจิตใจให้มันบริสุทธิ์ได้ค่ะชอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถเป็นผู้นำได้ที่ดีค่ะ
0: วิธีใดๆที่เรามองว่ามีประโยชน์กับลูกๆเราก็จะเอามาฉายเพื่อให้เขาอะเป็นคนดีเพื่อให้คุณครูหรือแม้แต่ตัวเราอะค่ะได้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีให้เป็นสิ่งที่เป็นบวกกับสังคมเราอยากให้เขาอะเป็นคนดีเราอยากสร้างเขาอะ
2: หนูให้เขียนสิ่งที่หนูอยากทำหนูเขียนไปว่าหนูจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหนูเห็นพ่อแม่ทำงานมาแล้วเขาก็บ่นว่าเหนื่อยแล้วหนูก็เลยช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ช่วยขายของแม่เขาก็ยิ้มสบายหน่อย
0: บางครั้งก็จะกระตุ้นเขาดูคลิปวิดีโอนะดูคลิปของในหลวงอยากให้เขารู้เรื่องของความพอเพียงของพระองค์ท่านซึ่งเป็นคลิปสั้นๆเขาบอกว่าอู้มันเป็นหนึ่งนาทีที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเหมือนกัน
3: ก็อยากทำตามที่ในหลวงทำที่ผมใช้อยู่จนมันเล็กขนาดนี้เพราะว่าผมเก็บไว้ในกล่องนี้ต่อเพื่อจะไม่ให้พ่อแม่จะได้ไม่ต้องซื้อมากจะได้ไม่เสียเงินแม่ก็บอกว่าเก่งแล้วที่ดูแลดินสอได้ครูก็บอกว่าเก่ง
4: 3ปีดินสอแท่งเดียวครับถึงมันจะสั้นแต่มันก็เป็นการประหยัดแล้วมันยังใช้ได้ถนัดสำหรับผมด้วยครับการประหยัดนั้นมีข้อดีตรงที่ว่าจะทำให้เรามีเงินเก็บเยอะขึ้นแล้วเราจะไม่ใช้ทรัพยากรของโลกเปลือง
0: ไม่ต้องรีบค่ะมันมีเวลาเด็กเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเป็นไปอย่างที่เราอยากจะปลูกฝังเขาแล้วก็จะบอกน้องๆว่าคืออย่าเหนื่อยที่จะสอนเด็กๆอย่าเหนื่อยที่จะแนะนำเขาเราเป็นครูเนาะมีหน้าที่บ่มเพาะเขามันใช้เวลานานค่ะแต่ต้องอดทนแล้วก็ไม่เหนื่อยที่จะทำและอาชีพครูและรักนักเรียนด้วยคือทุกคนที่อยู่ที่นี่คือมีความฝันว่าอยากเป็นครูแต่บางวันนะคะถ้าเรามาแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนที่เราฝันก็ได้เพราะหน้าที่ครูอะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนภาระครูอาจจะเยอะบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเราคิดแต่ว่าเราเป็นครูแล้วเราขาดซึ่งความรักเนี่ยมันก็จะไม่หนุนกันแต่เมื่อเราเป็นครูเนี่ยหน้าที่เราแต่เรามีความรักเป็นตัวเสริมทำให้เรามีพลังทำให้เรามีกำลังใจเวลาเราเหนื่อยเรารักเขาเนาะรักเหมือนลูกเรารักใครเราก็อยากให้เขาเป็นเด็กดีเราเป็นครูเมื่อเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสอนด้วยเราเห็นเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือเป็นภาระให้ใครวันหนึ่งถ้าเขาต้องการใครสักคนที่ช่วยเหลือเขาหรือเวลาเขาไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเขาวิ่งมาหาเราน่าจะเป็นความสุขที่สุดของเรามันเป็นพลังเนาะคือเวลาเราเหนื่อยเราก็นึกถึงว่าเรารักเขาอะค่ะเราจะทำทุกอย่างให้เขาอะดีมันเหนื่อยแต่เราต้องทำ

0: ครับ
1: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
2: ไม่น่าจะผิดที่ไหนจ้ะ
1: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกซื้อไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนการฝึกหัดที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือ
1: ตีบอลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีครับ
1: สวัสดีครับซ้อมกันอยู่ใช่ไหมคร
2: ับฮะซ้อมกันอยู่พร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาก่อน
1: ให้เข้าไปเลยอ่ะ
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอาก่อนพี่เขาเล่นลิบโบแล้ว
1: ไม่เอาเลย
2: เหรอเอาเล่นปกติ
1: เอาเลยเหรอผมเล่นอยู่ตรงไหนนะ
2: เล่นลิบโบตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลยอ่ะ
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวๆเบาๆก็ได้เบาๆหน่อยตีสะพี่เขาเลยตีสะพี่เขาเลยตีสะพี่เขาเลยต้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: เอาจริงตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่ามาคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้บอลไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงแล้วตื่นแล้ว
2: จำเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมุกเมนต์คือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามุกเมนต์นะ2คือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปึ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9มุกเมนต์และ9ยก9ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราขึ้นที่ให้เยอะหน่อยขึ้นที่เยอะหน่อยแล้วแขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: อยากขึ้นทางไหน
2: ขึ้นไปหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องไปโยนบอลให้ขึ้นที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้
2: ครับไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ
2: ลองดู
1: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี่จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็คของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้ก็จะมาลุยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
3: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
1: วิ่งซ้ายขวาเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
3: สวยค่ะ

0: 지려는 차.
1: 봐봐. 또빠이 자. เดินหน้านะคะ. 티 ถอย หลัง แล้ว ก็ เดินหน้า รับ
2: โอเค. ควรวาง 2 ขา หรือ 9 เดียว แล้ว แต่
1: 9 ขา เดียว ค่ะ. ขาซ้ายนำ.
2: ขาซ้ายนำ.

0: เป็นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ร่างกายลงอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์แล้วก็ล้มลงใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงมาดูอีกทีได้ไหม

0: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
1: จริงเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้จริงได้ไม่ม้วนไอ้จริงต
0: ั
1: วอย่างเจ็บจริงเนี่ย
0: บู๊อีกแล้ว
1: กิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ยลองดู
0: เพราะทำเหมือนง่ายมากเลยแค่ล้มธรรมดายังไม่ได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
2: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
1: กิ้งมาเลยนะง่ายๆกิ้งมาเลยกิ้งมาเลยกิ้งมาเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้เยี่ยม
0: นี่เรามาทำอะไรกันนะไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยโคโทนี่ดุไหมปกติ
3: ดุค่ะ
0: ดุมากไหม
3: ดุมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
0: แล้วถ้าไม่กาแฟถึงมาเล่นวอลเลย์บอลได
3: ้ตอนแรกหนูไม่ได้เชิงว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชที่บ้านสอนแล้วก็มาให้มาที่นี่
0: ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
3: ตั้งแต่อยู่ม.1ค่ะ

0: ม.อะไร
1: ม.หกค่ะ
0: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
1: 6ปีแล้วค่ะ
0: 6ปีแล้วทำไมถึงมาเล่นลิโบโรได
1: ้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได้
0: แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
1: ้ชอบค
0: ่
1: ะ
0: หรอทำไมถึงชอบลิโบโร่ทำไมไม่ชอบปกอ่ะ
1: มันหนูตีไม่ได้ค่ะ
0: มีความฝันนะว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
1: อยากติดทีมชาติ
0: ใกล้ยัง
1: ใกล้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลอ่ะทำ
1: ไงอยากใช่ไหมคะ
0: อยากลอง
1: ค่ะ
0: เนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
1: ก็สิบลูกนะคะ
0: สิบลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกันสิบลูกปะไม่เกี่ยว
1: ใช่รับให้ได้สิบลูกค่ะ
0: ติดต่อกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่ติดต่อ
1: บวกลบค่ะ
0: เบาๆนะยัง
1: เหนื่อยไหมคะ
0: จะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้เขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนเวลาฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกวิ่งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
1: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
0: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
1: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทางตึกไป
2: ทำไมนะย่อทำผมลบใช่อย่าจับมือปล่อยมือก่อนจับมือใช่
1: เป็นคนบอล
2: ย่อลงย่อปึ๊บใช่ปึ๊บเล่น
3: จะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาตัวหนาลงถ้าเอาตัวเนี้ยมันจะเจ็บ
0: ครับ
2: เพราะปึ๊บใช่ไปปึ๊บ
3: ปึ๊บเดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนเนี่ยใช้ม้วน
0: ครับ
2: ถ้าสมัยก่อนม้วน
3: ใช่
2: ถ้าสมัยก่อนใช้อย่างนี้
0: ทำ
2: ไม
0: ไ
2: ป
0: กิ้
2: งป
0: ุ๊
2: บก
0: ิ้
2: งออกเลย
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนัดกับข้างหนึ่งที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: ใช่ครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นรับตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี้เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: เคไหม
1: ถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
2: พร้อมได้แล้วค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิโบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
2: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
1: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องกดลงหน่อย
2: พอจะเราจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
1: อ๋อ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
3: ได้ครับแฟนเลย
2: ย
3: ื
2: นอยู่นี่ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
1: ็มาตรงนี้
2: ก็มารอแล้ว
1: โอเค

0: ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่
1: รับ
0: นี่น
1: ะครับ
0: รับเสิร์ฟก่อนรับเสิร์ฟเชื่อหน่อยทำไม่ช่วยช่วยดีดีดีตามไปดีดีพร้อมรับพร้อมรับ

ลาเวลาเวลาเคลื่อนที่เคลื่อนที่จัดแล้วก็ล็อกแขนให้เร็วแค่นั้นตั้งแขนเฉยตั้งแขนเฉยแล้วขึ้นเองเยี่ยมเยี่ยม

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะว่าน้องๆนะเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะพอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานเหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่นะจุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลย ลืมหมดเลยที่ซ้อม
1: ใช่ใช่ก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เริ่มฟื้นความหลังนิดนึงอาจจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
3: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้อะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราตั้งใจก็กลายมาพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองด้วยนะครับทางช่อง T-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาทีครับ
1: 17นาที

0: นี่ไง
1: ลอง
2: ลองช่วยลอง
0: ขอบคุณครับ
3: ทั้งหมดนะครับผม
4: ขอบคุณครับ
2: โอเคครับขอบคุณครับโอเค
5: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์แบบอย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10 เต็ม 10เหมือนกัน

จากที่เราเห็นกันมาตลอดเลยเนี่ยหม้อแกงเนี่ยก็จะขายในถาดอลูมิเนียมใช่ไหมคะเราก็เอามาเปลี่ยนใหม่ให้เขากลายเป็นขนมฝรั่งขนมเมืองนอกมากขึ้นนะคะสามารถจัดในโต๊ะของไฟน์ไดนิ่งจัดเป็นไฮทีได้ด้วยนะคะก็เป็นการยกระดับตัวขนมหม้อแกงธรรมดาให้ดูน่าสนใจมากขึ้นค่ะ

0: ซาชิมิแบบสดๆกันที่กลางทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราดครับพร้อมทั้งออกเรือไปใดหมึกไปตกปลาทะเลและวางอวนดักปลาที่บอกเลยว่าวันนี้ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ17 นาฬิกาแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงที่เกาะช้างจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วและก็พร้อมจะออกเรือไปกับพี่แจ้พ่อครัวประจำเรือประมงกันแล้วครับใช่ครับผมตั้งใจจะไปกินซาชิมิกลางทะเลเขาบอกว่าถ้าอยากไปกินแบบสดๆจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้มาหาพี่แจ้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกไปหาปลาหรือเทคนิคการทำอาหารจากปลาให้อร่อยต้องมาหาพี่ฝากท้องไว้เลยดีกว่าวันนี
1: ้ได
0: ้ครับผมงั้นเราไปขึ้นเรือกันเลยไหมพี
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณบุ๊กไปรอผมที่เรือ
0: ครับแล้วพี่จะไปไหน
1: เอาเครื่องประกอบอาหารอีกชนิดนึง
0: งั้นระหว่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชมวิวอยู่แถวนี้ก่อนนะครับเมื่อเราไปเจอที่เรือ
1: ตามสบาย
0: วันนี้พี่จะพาผมนั่งเรือย้อนเลยนะพี่
1: ไม่ใช่ครับเป็นเรือประมงพื้นบ้าน
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหมาหาพี่แจ้นี่ไม่ธรรมดาได้นั่งเรือย้อนออกไปจับปลาเป็นเรือประมงพื้นบ้านอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่ความอร่อยไม่ต่างกัน
1: อร่อยกว่าเรือย้อน
0: อร่อยกว่าเรือย้อนดีเลยกันล่ะเด็ดเลยพี่แจ้พี่แจ้ไปเตรียมวัตถุดิบแล้วครับเดี๋ยวผมขอชมวิวแป๊บนึงต้องบอกเลยครับว่าที่เกาะช้างใต้นี้บรรยากาศดีจริงๆพี่แจ้จะไปเก็บวัตถุดิบนานๆเลยก็ได้นะครับอากาศดีๆแบบนี้เสียดายที่ไม่ได้พาบรรดาน้องไข่มาด้วยแต่ฟ้ามืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่แจ้ลืมผมไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณ19 นาฬิกาแล้วครับพี่แจ้ก็กลับมาแล้วพร้อมพาผมออกเรือไปตามหาวัตถุดิบทำซาชิมิกันแล้วครับทีนี้วันนี้เราจะไปด้วยเรือผมเห็นพี่แจ้บอกว่าเป็นเรือไดหมึก
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาเรือไดหมึกไปเพราะจริงๆแล้วผมอยากกินปลาดิบสดๆอ่ะ
1: ก็คือวันนี้อยากให้ลองซาชิมิแบบพื้นบ้านนะเป็นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาตัวไม่ใหญ่มากนะครับ
0: อ๋อปลาข้างเหลืองผมเคยไปตกที่เกาะสีชังตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือ
1: ใช่ครับ
0: อ๋ออันนั้นมาทำซะด้วย
1: ครับปลาพวกเนี้ยมันจะมาเข้าไฟกับปลาหมึก
0: เอาละครับฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเราอย่าได้รอช้ารีบออกเรือไปลุยกันเลยดีกว่าครับพี่แต้ครับอันนี้เราต้องออกไปไกลแค่ไหนครับพี
1: ่นั่งเรือไปประมาณ15 นาที
0: 15นาทีถ้าเกิดเป็นระยะทางมันสักกี่กิโลพี่15นาที
1: ก็ประมาณ2 กิโล
0: ก็ไม่ไกลนะ
1: ครับตรงนี้ก็เรียกอ่าวสลักเพชร
0: อ่าวสลักเพชร
1: ไอ้ที่เราจะไปคือปากอ่าวสลักเพชร
0: อ๋อแสดงว่าแถวนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากออกไปแค่2 กิโลก็มีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่ครับพี่แจ้ปกติพี่แจ้เนี่ยเป็นชาวประมงด้วย
1: ก็ไม่ค่อยได้เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมือสมัครเล่นไปเที่ยวตกปลา
0: แต่ว่าพี่เขาบอกพี่ถนัดเรื่องทำอาหาร
1: ก็ทำได
0: ้ถ้าคนทำอาหารบนเรือเขาเรียกจุ่มโ
1: พ่
0: ทีนี้พี่เรียกว่าเป็นจุ่มโพ่ไหม
1: ครับ
0: ธรรมชาติเรือที่เรามาเรือใดหมึกเนี่ยก็คือจะจับหมึกเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าปกติเรือแบบนี้จับอย่างอื่นได้ด้วย
1: ก็จับปลาหมึกเป็นหลักแล้วทีนี้มันจะมีแถมมากก็คือปลาตัวเล็กปลาหลังเขียวปลาข้างเหลือง
0: อันนั้นเหมือนเป็นผลพลอยได้
1: ผลพลอยได้
0: ที่อร่อยมาก
1: อร่อย
0: ตอนนี้ก็ถึงหมายพร้อมทิ้งสมอแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคนขับเรือหรือที่เรียกกันว่าไตหรือไต้กงกันดีกว่าครับแต่อันนี้หมายที่เรามาอยู่ตรงนี้คือหมายที่จะจับหมึกกันก่อน
2: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะ
2: ได้หมึก
0: ได้หมึกนะครับผมอันนี้แบบไตรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ถึงน่าจะมีหมึกแต่ไตดูยังไง
2: มันต้นมากหมึกหน้าลุ่มเบ้ามันจะเข้าริมฝั่งครับเข้ากายริมฝั่ง
0: อันนี้คือมันไม่มีแบบไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีแล้วก็คือประสบการณ์อย่างเดียวเลย
2: ครับ
0: เราจะรู้เลยรู้ดูไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
2: มันก็มีตัวซาวเดอร์แต่แกเหมือนกันมันมีหลายๆสี
0: พอจะเห็นหมึกเห็นปลาเนี้ย
2: มีสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋ออันนั้นคือก็มีเครื่องช่วยเหมือนกัน
2: ครับสีเหลือง
0: สุดยอดเลยครับไตผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวให้ไตเตรียมก่อนนะครับตอนนี้พี่ๆบนเรือก็เริ่มจากกางไฟเพื่อเอาไปล่อหมึกและปลานั่นเองครับคุณผู้ชมที่เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลและกลางคืนเวลามองออกไปบนทะเลล่ะคุณจะเห็นเรือที่มีไฟเขียว
1: ๆใช่ครับ
0: อันนั้นก็คือเรือไดหมึก
1: ใช่ครับถ้าเรือปลาจะสีแดง
0: คือไดหมึกเนี่ยวิธีของมันก็คือใช้ไฟล่อหมึกเข้ามาแล้วเราจะเอาหมึกขึ้นมาบนเรือยังไงครับ
1: เดี๋ยวเอาอวนช้อน
0: อวนช้อน
1: มี2วิธีคือตก
0: ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตกกันที่เราเห็น
1: กับเอาอวนช้อนขึ้น
0: กับเอาอวนซึ่งก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าอวนจะได้เยอะกว่าไหม
1: ใช่ครับอวนมีโอกาสได้เยอะอันนี้คือเขาเรียกกลางแขนไฟ
0: อ้าวนี่ไฟไปแล้วไฟไปแล้วนี่กลางไปแล้วอุ้ยทำไมหลอดไฟมันใหญ่จังอะไตอันนี้มันทำไมมันต้องใช้หลอดไฟแบบนี้
1: ใช่ครับมันจะได้จี้ลงไปถึงก้นทะเล
0: โอเคแล้วไฟต้องเป็นสีอะไรครับในการล่อ
1: มันใหญ่จะเป็นสีเขียวมีสีเหลืองก็มี

0: เขียวก็มีเหลืองก็มีแล้วแต่ใช่ไหมฝึกชอบหมดเลยเหรอ
1: ได้หมด
0: พอมาถึงหมายปุ๊บเปิดไฟแล้วก็ก่อนที่จะลงอวนพี่แจ้ก็บอกว่าเราตกหมึกได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลงอวนยังไม่คุ้มเพราะหมึกยังน้อยอยู่
1: ใช่ครับ
0: และอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการตกหมึกนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนตกปลาอันนี้เขาเรียกว่าโยธากา
1: หรือเบ็ดจุ๊บ
0: หรือเบ็ดจุ๊บนะครับมันจะไม่ได้ใช้ตะขอเบ็ดให้เกี่ยวเหยื่อนะหมึกไม่กินหมึกจะชอบกินโยธากาซึ่งโยธากาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงหรือเรืองแสงในน้ำมันก็เลยล่อหมึกมาได้
1: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตกหมึกขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นเหยื
1: ่
0: อไว้เอาไปตกปลาใหญ่ทีนึง
1: ใช่คร
0: ับงั้นเขาจะมีบ่อสำหรับเก็บหมึกนะคุณผู้ชมสดๆพอเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บไว้แบบเป็นๆแล้วเดี๋ยวพอหมึกเยอะมากพอเราก็จะลงอวนกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกแล้วก็โยกอย่างเดียว
1: โยกเฉย
0: ๆอันนี้เขาเรียกว่าโศกป่ะ
1: โศก
0: โศกก็คือโยกไปเรื่อย
1: ๆสะบัดก็มือนิดเดียว
0: อ๋อไม่ต้องโยกเยอะ
1: ไอ้ตัวเหยื่อมันจะได้มี
0: ให้มันเหมือนกับพูดง่ายคือมันเหมือนกับกุ้งลูกกุ้ง
1: เหมือนลูกปลา
0: ลูกปลามันดีอยู่ในน้ำประมาณนั้นแล้วเห็นเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยมันเวลาจะมาตกหมึกเนี่ยมันต้องดูคืนด้วยเดือนมืดเดือนหงายอะไรเงี้ย
1: จริง
0: แล
1: ้
0: วเดือนมืดก็คือวันที่ไม่มีพระจันทร์
1: ครับจะไงคือช่วงพระจันทร์ใกล้เต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ย
0: แล้วอย่างการตกหมึกหรือได้หมึกเนี่ยข้อมันต้องเดือนมืดหรือเดือนหงาย
1: เดือนมืดครับเพราะว่าเดือนหงายเนี่ยปลาหมึกมันไม่มองไฟไงเพราะท้องฟ้ามันสว่าง
0: ท้องฟ้าสว่าง
1: ใช่
0: นะอันนี้ภูมิปัญญาคนโบราณจริงเนาะเขาก็รู้กันเนาะนั่งตกหมึกกลางทะเลมืดๆชิวๆแบบนี้ได้ไม่นานก็ได้หมึกมาซะแล้วล่ะครับแต่ได้มาแล้วต้องเอาหมึกไปเก็บไว้ในห้องขังเหยื่อแบบนี้ก่อนเพื่อไม่ให้หมึกตายและก่อนจะไปตกปลากันต่อผมจะขอไปดูพี่แจ้นั่งทำเบ็ดกันหน่อยครับเราได้หมึกมาเป็นเหยื่อแล้วนะครับเราก็จะลุ้นปลาใหญ่กันนิดนึงนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากสักตัวละ30โลก็พอเดี๋ยวจะเยอะไปแต่รอบที่แล้วรายการผมไปตกที่สัตหีบเราได้30โลเนาะ
1: โอ้กดดัน
0: ก็ตกปลาทะเลนะครับง่ายๆก็จะมีตะกั่วที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าน้ำมันไหลแรงถูกไหมครับ
1: วันนี้น้ำไหลแรง
0: คร
1: ับ
0: ครับผมแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเบ็ดนะครับในการตกปลาทะเลนะตัวตะขอเบ็ดเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ชมดูนะตัวตะขอเบ็ดนะครับตรงบริเวณที่เป็นตะขอเบ็ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นเอ็นนะเขาใช้สลิงเพราะปลาทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมถูกไหมครับถ้าเป็นเส้นเอ็นนะครับมันจะกัดขาดเลยเหตุผลที่ต้องใช้ตะขอเบ็ด3ตัวเพราะอะไรครับพี่แจ
1: ้อันนี้ปลาหมึกตัวมันยาวครับเราต้องเกี่ยวให้พอดีกับตัว
0: เพราะว่าเราจะใช้ตามความยาวหรือของขนาดเหยื่อของเรานั่นเองนะครับก็เลยใช้ตัวเบ็ด3ตัวแบบนี้ทำเบ็ดเสร็จเราจะเอาหมึกที่เก็บไว้มาใช้เป็นเหยื่อครับพี่แจ้ครับเมื่อกี้ที่เราได้หมึกมาแล้วอ่ะเราก็มาเก็บไว้ในเรืออันนี้คือทำไมมันไม่ตายทั้งกุ้งทั้งปลาไม่ตายนี้เป็นน้ำทะเลเหรอครับ
1: อันนี้มันเป็นห้องขังเหยื่อซึ่งเราจะเจาะพื้นห้องไว้ให้น้ำทะเลมันเข้ามา
0: แต่น้ำทะเลมันเข้ามาแต่ว่าเหยื่อมันจะรอดออกไปไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้โอ้มันก็เลยเหมือนเขาก็จะสดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เอาหมึกสดๆนะครับมาทำเป็นเหยื่อเพื่อตกปลาดูนะครับประมาณนี้นะครับเหยื่อโอเคหลังจากนั้นเราก็หย่อนลงไปได้เลย
1: ครับ
0: โอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้คลื่นลมแรงสุดๆแต่จะได้ปลาหรือเปล่าต้องไปลองดูกันครับ
1: แรงแรงแรง
0: โอ้ยตัวใหญ่ด้วยผู้ชมมาแล้วครับมาแล้ว
1: ใจเย็นระวังโดนเบ็ด
2: ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้ว
1: ช้อนทะเลเหรออุ้ย
0: ช้อนทะเลช้อนทะเลอีกแล้วผู้ชมรายการเราไม่เคยพลาด
1: เฮ้ยใจเย็นนี่หมออย่าไปกระตุกกระฉางงั้นใจเย็นนี่กระฉางงั้นไม่ด่าเดี๋ยวใจเย็นหมอเอ็มลอยนะเกี่ยวจึ๊กเค
0: สุดยอดครับได้แล้วสุดยอดเลยตอนแรกนึกว่าจะได้ปลาช่อนทะเลแต่ที่ไหนได้มันคือปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ไม่ธรรมดาจริงๆมันจะคล้ายกับปลาอินทรีนะครับพี่แจ้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เอาเนื้อไปทำข้าวต้มปลาก็อร่อยไปทำพวกลูกชิ้นทอดมันก็อร่อยนะครับเนื้อจะเหนียว
1: ก็อร่อย
0: ครับสดๆก็ได้ใช่ไหม
1: ได้
0: เอาละครับผมคุณผู้ชมได้ปลามาไม่ทันไรดูเหมือนว่าไต่เหมียวจะแอบตกหมึกมาได้เดี๋ยวคงต้องขอไปโชว์ฝีมือช่วยไต่จับหมึกกันสักหน่อยครับมาแล้วมันมาแล้ว
3: ปลาจ๋าเลย
0: นี่นี่นี่นี่
1: สวิงสวิงก้มก้มก้
0: ม
1: ก้มก้ม
0: อีกนิดนึง
1: โอเคหมึก
0: ได้แล้วครับ
1: ใจเย็นใจเย็น
0: อย่าเพิ่งเอาขึ้นเลยครับ
1: ให้มันพ่นก่อน
0: พ่นไปพ่นพ่นรอบที่แล้วเสียกล้องไปตัวนึงโอ้โหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไส้กำลังยุ่งเดี๋ยวผมดูแลให้กับหมึกตัวนี้ตอนนี้ก็เริ่มดึกเราก็จะวางอวนกันแล้วและการวางอวนแบบนี้นะครับถือเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดครับเพราะชาวบ้านจะใช้อวนที่มีขนาดตาอวนพอดีกับสัตว์น้ำที่ต้องการเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเราลงอวนเรียบร้อยแล้วทำไมตอนลงอวนต้องปิดไฟครับพี่แจ
1: ้ปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไฟใหม่ให้หมึกกับปลามัน
0: คือตอนนี้เราปิดไฟเพื่อให้ปลาไม่เห็นอวนว่างั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้อวนเราก็คือลงไปถึงก้นทะเลแล้ว
1: ใช
0: ่ uh-huh.
1: ไม่ถึงก้นประมาณกลางน้ำ
0: ประมาณกลางน้ำ
1: 7เมตร
0: เสร็จแล้วเราจะเปิดไฟให้ปลามารวมกันตรงกลางแล้วอาจจะได้ยกอวนขึ้น
1: ตอนนี้อวนเราอยู่ตรงๆแบบจอหนังแล้วเดี๋ยวเราดึงตะกั่วที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมา
0: ตอนนี้อวนนะครับอันนี้คือมือผมอยู่ขึงอยู่แบบนี้ครับ
1: เขาเลย
0: แล้วเดี๋ยวเราจะดึงจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับผม
1: มัน
0: ก็จะลากปลาเข้ามา
1: ใช
0: ่โอเคเราต้องทิ้งไว้พอหลังจากเราลงไปแล้วต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าตอนที่เราลงอวนเนี่ยปลาก็จะหนีออกไป
1: ครับ
0: เดี๋ยวพอปลากลับเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟล่อแล้วเขาจะดึงขึ้นครับโอ้ไฟมาแล้วอู้ได้ไง
1: หมึกเล็ก
0: หมึกเป็นฝูงเลยหมึกกระต่อย
1: แต่หมึกกระต่อยเฮ้ยตัวใหญ่มี
0: หมึกกระต่อย
1: ตัวใหญ่ข้างนอกนู้นน่ะ
0: โอ้ยเรียบเลยใช่โอ้ยหมึกเต็มเลยโอ้โหดูสิครับได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมึกกระต่อยปลานกกระจอกแล้วก็ยังมีปลาบิลที่ถือว่าเป็นเหยื่อชั้นดีอีกด้วยครับนี่นะครับพอเราตักเสร็จแล้วเราจะมาเลือกนะครับหมึกเราจะไปทำเป็นเหยื่อแล้วพวกปลาที่เอาไว้ทำอาหารเราก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้อย่างนี้กินได้เลยไหมพี่กินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าหมึกกระต่อยเล็กๆแบบนี้กินสดๆทั้งตัวอร่อยนะครับถ้าสดกว่านี้คือต้องดำลงไปกินในทะเลเท่านั้นสดมากครับอร่อยมากแต่มันก็แปลกๆครับคุณผู้ชมหวานมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าทำก่อนดีกว่าครับเพราะเมื่อกี้มันมีถุงหมึกด้วยกินหมึกแบบสดๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่จับมาได้กันหน่อยดีกว่าเหมือนจะได้ปลาหลังเขียวที่พี่แจ้อยากได้มาด้วยครับพี่แจ้อันไหนคือปลาที่เราอยากได้หลังเขียว
1: เนี่ยครับแต่เลือกแต่อันนี้มันไซส์มันเล็ก
0: อ๋อหลังมันเป็นสีอันนี้ก็ใช่อ่ะสิ
1: ใช่
0: ทุกตัวเลยแต่พี่เลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือปลาอะไรครับ
1: อันนี้ก็เป็นปลาพันเดียวกับปลาน้ำดอกไม้แต่ว่ามันเป็นพันเล็กเนี่ยมันก็เป็นลูกปลาน้ำดอกไม้นะที่ตัวยังเล็กอยู
0: ่จริงๆที่ผมสนใจอีกอย่างนึงคือไอ้วุ้นๆพวกนี้คืออะไรอะครับพี
1: ่นี่เป็นวุ้นทะเล
0: เป็นอันตรายไหมมันไม่ใช่แมงกะพรุน
1: ไม่ใช่แมงกะพรุน
0: จับได้ปกติไม่คันไม่อะไรแต่กินไม่ได
1: ้มีน้ำเชื่อมก็เอาได
0: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
1: ไม่ได้
0: ได้ทั้งหมึกทั้งปลาสดมาครบขนาดนี้วันนี้ผมเลยจะแล่เป็นซาชิมิกินกันครับก่อนที่เราจะเริ่มทำซาชิมินะครับผมหลักสำคัญที่สุดคือเรื่องของมีดหนึ่งมีดต้องคมแต่มีดในการทำซาชิมิแบบญี่ปุ่นจะเป็นมีดที่คมด้านเดียวนะครับเพื่อให้ได้เนื้อไม่สุดถ้าคมสองด้านนะครับเนื้อมีโอกาสที่จะติดกับก้านหรือส่วนอื่นไปได้เยอะทีแล้วการทำปลาสดนะครับถ้าจะให้ดีให้ปลาสดอยู่นานจริงแล้วอย่าเพิ่งขอดเกล็ดนะครับการขอดเกล็ดจะทำให้รสชาติของเนื้อปลาเสียไปได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราไปล้างหรือทำความสะอาดนะมาตอนนี้ผมยังไม่ได้ขอดเกล็ดนะครับผมกรีดที่ท้องก่อนเลยพยายามอย่าให้ไส้แตกเพราะว่าไม่อยากให้มันมีเลือดออกมานะคุณผู้ชมเหตุผลทำไมถึงไม่อยากให้มีเลือดออกมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นคาวของปลานั้นเกิดจากเลือดนะครับผมเนี่ยครับคุณเห็นตรงกระเพาะนี้นะครับถ้ากรีดแรงพวกนี้แตกปุ๊บเลือดไหลออกมาปลาจะเหม็นคาวนะครับไม่เหมาะกับการกินซาชิมินี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือสะดือนะกี่ได้ถึงสะดือนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับถ้าร้อนลงแรงๆเลือดไหลออกมาเยอะนะปลาจะเหม็นคาวนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้างในออกเลยนะครับ
1: ครับลอกจากท้ายมา
0: ขาวิธีดึงนะครับพี่แจ้แนะนำว่าให้ดึงจากท้ายมานะครับ
1: ช่วยได้ไหม
0: พี่แจ้ช่วยไหมพี่แจ้ช่วยหน่อยเรื่องการเอาไส้ออกผมก็ไม่ชำนาญมากนะต้องให้พี่แจ้ช่วยนะครับ
1: นี่ลอกย้อนกลับไปเลย
0: ลอกย้อนกลับมานะครับแบบนี้นะครับ
1: แล้วก็มีดีมันเขียวๆเนี่ยตรงนี้แตกก็ไม่ได้เลย
0: นี่นะครับตรงนี้ถ้าแตกนะครับจบนะครับซาชิมิไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดอีกส่วนนึงก็คือตรงนี้นะครับตับ
1: ครับ
0: อันนี้ผมเตรียมมานี่เป็นน้ำทะเลนะครับ ถ้าอยู่ในทะเลข้อดีก็คือว่าเราจะใช้น้ำทะเลนี่แหละครับในการทำ

0: ล้างน้ำตื่นมันจะทำให้เสียรสชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีกลิ่นคาวมากขึ้น
1: พอเอาเครื่องในออกแล้วก็เริ่มที่การตัดหัวปลากันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ผิวแต่กว่าผมจะทำเสร็จก็คงอีกสักพักพี่แจ้เลยจะไปเตรียมอาหารจานเด็ดให้เรากินกันครับ
0: เราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับและพยายามเช็ดให้หมดเมือกเพราะว่าจริงแล้วกลิ่นคาวของปลานอกจากเลือดแล้วก็คือเมือกนั่นเองนะครับนะครับผมหลังจากนั้นไม่มีอะไรยากเลยครับเราจะแล่ตามแนวก้างไปนะครับนะครับมีดจะไหลไปตามแนวก้างเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้แล้วถ้ามีเลือดออกมาแบบนี้ก็ให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับผมหลังจากนั้นเราจะตัดบริเวณท้องออกก่อนนะครับผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะกินเป็นปลาดิบนะครับเอาไปทอดเอาไปย่างหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะแล่หนังกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแบ่งปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับที่เหลือนี้สามารถเก็บไว้ได้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะผ่าตรงกลางก่อนนะครับแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีหนังอยู่นะครับเดี๋ยวนะผมจะเลาะหนังออกแบบนี้ครับ
1: พอได้ปลาเป็นชิ้นๆก็จะแล่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับและวิธีการแล่ก็ต้องพยายามลงมีดทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราแล่ปลาในเรือแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ก็เริ่มมีลมเข้ามานะครับผมก็เลยต้องกลับมาทำอาหารต่อที่ฝั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมปกติปลาน้ำดอกไม้นะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าคามัตสึนะครับซึ่งปลาชนิดนี้นิยมจะกินเป็นซาชิมิก็ได้หรือว่าจะกินแบบย่างก็ได้นะครับผมครับวันนี้เราแล่บางเรียบร้อยแล้วแต่เราจะทำซอสบอนสึแล้วก็ปรุงให้เป็นรสชาติแบบไทยสักนิดนึงนะครับอันดับแรกเราต้องมีปลาโอขูดแบบนี้คุณสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเขาจะขายเป็นถุงนะครับผมแล้วก็เทโชยุลงไปครับผมเทโชยุลงไปเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักนะครับส่วนใหญ่จะทำมาจากข้าวนะครับหรือจะเป็นแอปเปิลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันครับเทลงไปในปริมาณเท่าๆกับโชยุนะครับก็คือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงครับหลังจากนั้นเราต้องหมักไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวรสชาติของปลาโอนั้นออกมาในซอสของเรานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นให้บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆที่ได้จากปลาโอนะครับแล้วก็ความเค็มจากโชยุความหอมจากน้ำส้มสายชูหมักนะครับเอาปลาลงไปคลุกบอกเลยว่าอร่อยมากครับต่อมาเราจะมาทำตัวไชเท้านะครับ
1: ก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกออกก่อนและวิธีที่จะทำให้ได้หัวไชเท้าบางๆก็คือการใช้มีด2คมฝานให้เป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นนำมาซ้อนกันแล้วค่อยม้วนแบบนี้แล้วก็ซอยให้เป็นเส้นเล็กๆครับ
0: ปกตินะครับคนญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานไชเท้าคู่กับปลาดิบเพราะว่าไชเท้านะครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ลดกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นถ้าอยากให้ไชเท้ากรอบอร่อยนะครับก็นำไปแช่ในน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำที่ผมใส่น้ำแข็งเอาไว้นะครับซอสของเราได้ที่แล้วนะครับผมจะเอาตัวปลาโอออกนะครับให้เหลือแต่น้ำซอสที่มีกลิ่นของปลาโอนะครับแล้วก็รสชาติที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตะไคร้ซอยเทียมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยเพื่อเพิ่มรสชาติแบบไทยๆเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเอาไชเท้านะครับที่แช่ในน้ำเย็นเนี่ยคุณผู้ชมดูไชเท้าผมขาวใสน่ารับประทานแล้วเห็นไหมเสด็จน้ำให้หมดนะคุณผู้ชมเสด็จน้ำให้หมด

0: ต่อไปก็ถึงเวลาที่พี่แจ้จะมาโชว์การทำอาหารจานเด็ดชื่อแปลกอย่างปลาตบแผะครับโอ้โหพี่แจ้หายไปแป๊บเดียวไปเตรียมอะไรมามากมายอันนี้คืออะไรครับพี่
1: อันนี้ใบเบญจมาศน้ำเค็มครับ
0: ที่พี่บอกจะไปเอาให้ผมตอนเย็น
1: ใช่
0: เบญจมาศน้ำเค็ม
1: ครับ
0: ชื่อไม่น่ารับประทานได้นะครับพี่กินได้เหรอครับพี
1: ่กินได้ครับ
0: ชัว
1: ชัว
0: กินคู่กับ
1: ปลาหลังเขียว
0: ปลาหลังเขียวที่เราจับมาได้เมื่อกี้
1: ใช่ครับกดเกล็ดออก
0: โอ้โหจะกันหน่อยเดียวเกล็ดเยอะจังไง
1: เนื้อมันจะน้อยครับ
0: เนื้อมันจะน้อยพี่ไปกินมันทำไมอ่ะ
1: มันอร่อย
0: เนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยใช่ไหมปลาหลังเขียวทำอะไรได้อีกพี่นอกจากทำปลาตกปลาแล้ว
1: ทอดกรอบแกงสับก็ได
0: ้โอ้โหนี่มืออาชีพจริงนะนี่โอ้โหหั่นมาป้าปิดเรียบร้อย
1: ปลาตัวนี้มันจะมีกั้งละเอียดที่ค่อนข้างใช่ครับแล้วถึงจะแล
0: ่แต่ว่ากั้งข้างๆอันเล็กๆเนี่ยมันพอจะรับประทานได้ถูกไหมครับ
1: ได้ครับบางทีเขาก็เอาไปแช่น้ำส้มเหมือนกันให้มันกรอบ
0: กั้งเหรอครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มากินสดๆได้เลย
1: ครับ
0: ครับก็เห็นทำแล้วทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเขาเรียกปลาตบแผะ
1: ครับก็เวลาแล่ไปเราต้องตบเนื้อให้มันมีความนุ่ม
0: อ๋อพอแล่เสร็จแล้วต้องตบก่อน
1: ครับเนื้อกับก้างมันจะได้นิ่ม
0: ทำไมอ่ะครับถ้ามันไม่ตบแล้วเดี๋ยวก้างมันจะแข็งอะไรเงี้ย
1: แข็งครับคือตบให้ก้างมันนิ่ม
0: โหนี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมภูมิปัญญาอีกแล้วอ่ะ
1: ทีนี้เรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็ถ้าเป็นคนที่ตลาดเขาก็จะเรียกพริกเกลือ
1: น้ำพริกเกลือ
0: น้ำพริกเกลือกระเทียมกับพริกนะครับตำพริกกับกระเทียมให้แหลกแล้วก็เอาไปผสมในถ้วยที่มีน้ำมะนาวอยู่1ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลแค่ปลายช้อนเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดตามแบบฉบับชาวเกาะช้างใต้แล้วครับซาชิมิปลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอเอาหมึกที่จับได้มาทำเป็นซาชิมิหมึกกันบ้างครับถ้าพูดถึงซาชิมิแน่นอนซาชิมิหมึกที่อร่อยมากๆก็ต้องเป็นซาชิมิหมึกหอมนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำสดๆเลยนะครับผมกับด้านสักนิดนึงนะครับพยายามระวังอย่าให้ถุงหมึกแตกนะครับแล้วก็กรีดเลยครับใช้มีดกรีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนที่เอาตัวเครื่องในออกนะครับมันจะมีถุงหมึกอยู่นะครับยังไงพยายามอย่าให้แตกเด็ดขาดนะครับเราจะเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับเราต้องแงะตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอามือล้วงใต้กระดองนะคุณผู้ชมถ้าคุณดึงข้างบนนะครับถุงหมึกจะแตกแต่ถ้างัดไปที่ใต้กระดองนะครับแบบนี้ก็จะดึงข้างในออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับเราต้องลอกออกเพราะว่ามันจะช่วยให้ปลาหมึกนั้นไม่เหนียวนะครับเพราะความเหนียวจะอยู่ที่หนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเอามือจิกลงไปเลยครับผมหนังสามารถลอกได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมง่ายๆลอกหนังเสร็จก็เริ่มแล่ได้เลยครับแต่ผมก็จะขอบ้างที่หมึกบางๆเพื่อให้เราเคี้ยวง่ายเวลากินนั่นเองครับจัดเลยครับพี่ถือว่าวันนี้เราแลกกันในอาหารสไตล์พื้นบ้านแบบชาวเกาะช้างนะครับกับในสไตล์ที่ผมลองฟิวชั่นดูโอ้ตีสองตาหว่างเลยตาหว่าง โอ้น้ำจิ้มเผ็ดถึงใจมากอุ้ยแต่ว่าเนื้อปลาสดน้ำจิ้มเข้มข้นแต่คุณผู้ชมตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมจริงๆคือใบนี้เลยนะใบเลยนะ
1: ใบเบญจมาศน้ำเข้ม
0: ใบเบญจมาศน้ำเข้มเนี่ยมันไม่ขมมันไม่เหม็นเขียวมันจะกรอบแล้วมันมีความฝาดความฝาดของมันนะครับไปแก้ในเรื่องของลักษณะเนื้อปลาที่นิ่มๆใช่ไหมมันก็จะมีความกรอบจากใบเบญจมาศแล้วก็ความฝาดเนี่ยมันจะแก้รสชาติของน้ำจิ้มที่มีรสชาติเผ็ดร้อนหรือแบบถึงเครื่องได้ดีมากๆเลยไฮไลท์ของอาหารจานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลาสดแต่ผมว่าใบเบญจมาศน้ำเค็มอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นถูกไหมครับพี่แจ
1: ๊ใช่ครับ
0: สุดยอดจริงพี่แจ๊ลองชิมของผมบ้างอันนี้ก็จะเป็นซาชิมิหมึกหอมธรรมดาทั่วไปนะอันนี้เราก็จิ้มกับโชยุปกติคุณผู้ชมมันสดขนาดนี้นะสดจริงพี่มันกรอบมันหวานมันไม่คาวแต่ที่เด็ดจริงๆอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าในความสดของปลาหมึกอ่ะมันจะมีที่เรียกว่าเหมือนกับความมันใช่ไหมครับ
1: เนื้อมัน
0: คือปกติเวลาเราไปกินซาชิมิทั่วไปที่ไม่ได้สดขนาดนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่มันน่ะแต่อันนี้มันมีความรู้สึกถึงความมันอยู่เพราะมันสดใหม่มากฮะอันนี้เป็นความแปลกที่คุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันดูว่าสดๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่หวานโดยเฉพาะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยใช่ไหมก็เลยมีความมันเยอะขึ้นโหอันนี้อร่อยคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันแล้วก็นี่สูตรนี้ของผม
1: เคี้ยวไปจะมีตะไคร้
0: ใช่แล้วมันหอมสมุนไพรแล้วพอเจอพริกก็ยิ่งแบบเจริญอาหารนะผมว่าอร่อยครับแล้วก็กินคู่กับไชเท้ายิ่งเข้ามากเลยพี่แจ๊ครับปกติปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้พี่จะเอาไปทำเป็นอะไรครับ
1: ถ้าให้อร่อยสุดต้องทำห่อหมก
0: ห่อหมก
1: ห่อหมก
0: เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวเวลาขูดเขาจะใช้ขูดคล้ายๆพวกปลากรายถูกไหมครับ
1: ใช่ครับสองก็คือเอาไปทำข้าวต้มก็ได้
0: ต้มคล้ายๆไปสีเนื้อจะแน่นหน่อย
1: ม
0: ัน
1: ก็จะอร่อย
0: ครับผม
1: แต่วันนี้มาเจอแบบนี้อร่อย
0: แล้วปกติปลาสากพี่เอามาทำซาชิมิบ้างไหมครับปกติ
1: ก็มันจะมีปลาสากพันเล็กอ่ะ
0: อ๋อถ้าตัวเล็ก
1: อันนี้วันนี้คือปลาสากเหลืองนะมันจะมีปลาสากเล็กอีกชนิดนึงอันนั้นเนื้อจะออกชมพู
0: อันนั้นจะนิยม
1: ตัวไม่ใหญ
0: ่ซาชิมิ
1: ทำได้อันนั้นทำซาชิมิได้
0: แต่วันนี้เราเอาปลาสากตัวใหญ่มาทำเราก็เลยประยุกต์ให้มันเข้ากับซอสสักนิดนึงถ้าใครเคยกินปลาสากแบบเป็นซาชิมิสดๆจะรู้สึกว่ารสชาติไม่เข้มข้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นซอสช่วยได้นะครับลองหาซอสที่เข้ากับวัตถุดิบของเราคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้มีฝีมือในการปรุงอาหารดีแค่ไหนมีเครื่องปรุงดีแค่ไหนแต่ถ้าวัตถุดิบอ่ะมันไม่สดเนี่ยเหมือนเราแบบนี่แทบจะเหมือนไปกินอยู่ในทะเลเลยนะยังไงอาหารก็ไม่อร่อยขนาดนี้ครับเพราะฉะน
1: ั้
0: นถ้าคุณผู้ชมอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้วัตถุดิบอาหารทะเลสดๆแบบนี้ต้องมาที่ไหนครับพี่แจ
1: ้ที่เกาะช้างใต
0: ้ครับผมมาเที่ยวกันนะครับที่เกาะช้างใต้นะครับผมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและรับประกันว่าคุณจะประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมกับพี่แจ้ต้องขอลาไปนอนก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมกับพี่แจ้ยังไม่ลาหรอกเพราะวันนี้ผมต้องนอนที่นี่แล้วแหละคงจะไปไหนไม่ได้นะครับพี่วันนี้ผมขออาศัยที่นี่นะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง

0: ละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: ตอนนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้โหถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินท่าเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: ฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาได้เยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู่นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีแบบคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายขอสั้นเขาเคยหน้าทำไม่ได้เลยเนี่ยติดเหนียง
1: แต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: คร
3: ับ ยินดีค่ะยินดีมากเลย
2: เราขอเข้าไปคุยในมุมนี้
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไป
3: ค่ะ
1: อุ๊นะคร
3: ับใช่ค่ะ
1: บ้านสวยมากเลย
2: สวยมากจริงๆเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
2: ของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้องไปอ่ะ
1: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
2: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
1: ่ะ
2: คือการอยู่จริงๆแล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
1: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
2: หมายถึงภรรยาเหรอ
1: บ้าเหรอ
2: บ้าเหร
1: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
2: พอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบไม่
1: ไ
2: ม่ของ
1: ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
2: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะลม
2: แล้วเรา
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่างๆ
2: แน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโป๊ะอันใหม
2: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
2: โป๊ะสารพันรูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไ
2: ห
3: มใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มาก
1: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่
3: า
1: อยู่บนหัวห้องเต้น
2: นี่เลยโอ้
1: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
2: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผนอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอาอย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได
2: ้ค่ะแผนอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
1: แต่ตอนนี้ดียังไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
2: ี้ดูบ้านก็ดีเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
2: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีสักจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: มัน
2: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของการนี้ไม่ต้องห่วงดิวสบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
1: เรามีผู้ช่วย
2: แน่ทำไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ย
1: อ๋อสวิตช์ไฟ
2: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
3: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
2: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
3: ครับเอาพี่สามา

0: มาหาแล้วมาหาแล้ว
1: อะไรต่อ
2: เดี๋ยวผมจะถอดไอ้ที่เขาเนี่ยแผงโคมเนี่ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
3: ถอดเลย
2: ถอดเลยใช่ไหม
3: ถอดเลย
0: ครับ
2: ไม่มี
1: ไม่มี
2: ชัวอันเนี้ย
0: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอดหยอกหยอกเฮ้ยหยอกบ่อย
2: เออ
1: ครับครับ
2: ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วดิอ่ะ
1: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู่
2: โอ้โ
1: หแป๊บนึงแป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
0: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไว
0: ้พี่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
2: ขดไว้ครับ
0: ควรจะขดไว้อย่าง
2: น
0: ี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: ใช่อ
2: ย่างสูงตัวเนี้ยมันจะขยับสายได
0: ้เห็นละนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
0: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวไม่มีไม้ก็มีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบวิ่งห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟแล้วน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
2: ผมเริ่มเจอปัญหาแล
1: ้
2: วล
1: ่
2: ะ
1: อะไรเหรอ
2: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
0: ทำอะไรอ่ะ
2: ปูน
1: ฮะ
2: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
0: เอากลับบ้านสิวะ
2: ปูนครับ
0: อ้าว
2: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเฮ้ยเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
0: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
0: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช่
0: เออลองกลัวเปิดดูก
1: ่อนต้องเลย
2: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่แล
2: ้
1: วเป็นพลาสติกจริง
2: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
1: จริง
0: ฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
2: ไม่ปูนครับ
1: แยกปูนเลยเนี่ยดูดิ
2: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
2: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
2: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
2: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
0: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
2: ้
0: หรือ
1: แต่
0: ท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งเจ้าตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
0: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
0: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
0: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะฮะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
2: ต้น
0: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
0: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
0: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่อันเนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มันมีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
2: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
1: ้
0: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โดยต้องทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
2: อันนี้มันคือปูน
1: ใช่
2: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
1: าม
2: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
1: ครับ
2: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป้ไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อยอ
0: ่
1: ะ
0: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเค็ม
0: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งงานไหมฮะ
2: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
0: เร็วด้วยแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็ถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
2: ็
1: พอจะได้อยู
2: ่
1: ใช่ไหมเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแรงโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้
2: ใช
1: ่คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาแผ่นนี้ไอ้แผ่นเนี้ย
2: พลาสติก
1: แผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งต้องขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุนี้มันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
0: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟไปเลย
2: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็กๆ
1: นำไว
2: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได
1: ้ท่อขาวนะ
2: ท่อขาว
1: เล็กๆสวม
2: ไว้
1: อะไรอย่าง
2: นี้ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึง

0: ทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยแล้วปึ๊บครับปูน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พงนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
1: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้วโอ้
2: โหนี่คือความจริง
0: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวทั้งนั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้ต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัม
2: ค่ะ
0: นะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อน
1: ครับผม
0: เอาแบบที่เห็นนี้ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เล่าให้ฟังแล้วกัน
0: เราจะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซั
2: ม
1: แผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได้
0: ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื
1: ้นความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณลุงนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ
2: ่
0: นน
2: ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
1: ใช่
0: แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: หนักหนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช
1: ่ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้เนี่ย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลาย
0: จ้ะซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: โอ
0: ้นะหรือว่ากาวาน
1: ไน
0: ซ์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดได้
1: บางทีโคมันหลับไม่ได้อะ
2: ค่ะ
1: มันมีการปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: มีเยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกแล้วกันการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้
1: ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: ครับคุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี
2: ่
1: คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ังไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีลายตัวนี้เลยเหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีลายเดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหม
0: ครับ
1: ถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: คุณผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีลายนี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัวซีเราเรียกว่าซีลายคือเส้นตัวซีอ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: ได้ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้ก็บอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
1: ่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี
2: ่ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
0: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
2: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
0: เข้าใจ
2: แล้วก็ยึดฝ้าเพนติดมันก็โอเคแล้ว
0: ถูกต้องแล้ว
2: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
0: ่ต้องแขวนโคม
2: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โป๊ปิด
0: โป๊แล้วก็ขัด
2: ขัดแล้วแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
0: ล้างจาก
2: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
0: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
2: ่ติดทาฝ้าม
0: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะคือมันทาแค่แอร์ลินได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
2: อ
0: ่ะ
2: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่นแม่สีเดิมรหัสสีเดิ
0: ม
2: ทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
0: ได
2: ้ฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
0: ครับรหัสสีเดิม
2: เท่านั้น
0: ถ้าไม่มี
2: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
0: เทียบเอา
2: ฝ้าเทียบเอาครับ
0: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
1: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี่
1: ถูกต้องก็สีลงสีน้ำชาใหม่ก็สด
2: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังยังเหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
0: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่า
2: ถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีไปมือไปโดนนี่ซึ่งสี
0: เก็บให้หมด
2: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
0: เยี่ยมยอดลุย
1: ปีน
0: ไม่ต้องไป

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการผสมปูน
1: คร
0: ับปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยึดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
2: า
0: ะ
2: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
2: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
1: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะรู้ว่าเอ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงเนี่ยน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
1: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวนี้ 3.5 ถึง 4 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
0: ปกติปูน 3 น้ำ 1
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่ 3 กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดขึ้นหน่อยทำงานบนฝ้า
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
1: ตัวเนี้ย
2: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
1: ฉีด
2: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องจัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
1: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทิร์ฟอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
2: เล็กเน
1: า
2: ะ
0: เล็ก
1: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท
1: ่อเอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือผมก็เปรยขึ้นมาว่าเล็กเน
2: า
0: ะ
2: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
1: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้แล้วมีเกลียง2แบบใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอ่ะถ้าเอาเกลียงพวกนี้ปาดอ่ะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงตอนหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเกลืออุ่นแล้วมันปาดเรียบไปได้เลย
1: ใช่ปาดเรียบ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
1: ผม

สักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหม

0: มีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
1: ใช่
0: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วก็เทียบสีกับ
1: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
0: ครับ
1: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
0: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วก็ฝ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
1: ใช่ๆๆเพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
0: เสร็จแล้ว
1: โอ้โห
0: เดี๋ยวจะเพิ่งลงทำไร
2: อ
0: ้
2: าว
0: เดี๋ยวส่งให้
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
0: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: รู้สึกกัน
0: ไปครับจับไว้แล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
0: แขวนปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะครับ
1: มันจ
0: ะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
1: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
0: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
4: ใช่ครับ
1: พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
0: อะไรอย่างนั้นเลย
1: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคานป
1: ู
0: น
1: ถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองเทสไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
1: ได้ครับ
0: จะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเนี่ยวันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
0: สีเทียบสีเนียนตาเลย
1: เนียนอ่ะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยนะครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
1: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่จะได้ทำได้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำรายการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
1: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านผู้ชมบ้านลาไปก่อน
1: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
2: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะนกกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
3: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
2: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ my god
3: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะจับไม้ข้าน้อง
4: เจ็บค่ะ
3: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
2: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครนในโอกาสวันเอกราชของยูเครนซึ่งตรงกับวันที่24สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวโลดิเมียร์เชเลนสกี้ประธานาธิบดีแห่งยูเครนกรุงเคียฟในโอกาสวันเอกราชของยูเครนข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวยูเครนมีความสงบร่มเย็นความยืนหยัดมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองสัมพันธไมตรีอันมั่นคงระหว่างประเทศไทยกับยูเครนได้พัฒนาและเจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจความยกย่องเคารพซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงนครไห่โขวมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23สิงหาคม2569เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับครองบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติไหโขเมยหลานเมืองไหโขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนนายฉัตรชัยวิริยะเวชกุลเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและภริยานายเจียงฉงเปียวรองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนางหลิวหลิวหัวหน้าฝ่ายความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องสำนักงานต่างประเทศมณฑลไหหนานนายกาติติวิวัฒวานนท์กงสุลใหญ่ณนครกวางโจวและภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกฝ่ายทหารเรือฝ่ายทหารอากาศพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิวมณฑลไหหนานเป็นมณฑลที่มีขนาดเล็กที่สุดและตั้งอยู่ทางใต้สุดของจีนล้อมรอบด้วยทะเลจีนใต้มีเกาะไหหลำเป็นเกาะหลักและมีหมู่เกาะอื่นๆรวมทั้งหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองสำคัญของไหหนานเช่นนครไหโขซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองไหหนานยังเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเขตร้อนที่สำคัญของประเทศโดยเฉพาะยางพาราและยังเป็นพื้นที่แรกของจีนที่สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จรัฐบาลจีนทั้งระดับกลางและท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ด้วยศักยภาพที่หลากหลายทั้งด้านภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอวกาศและนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกมณฑลไหหนานจึงกำลังก้าวสู่การเป็นท่าเรือการค้าเสรีระดับโลกศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบริโภคนานาชาติรวมทั้งยังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของจีนในศตวรรษที่21อย่างต่อเนื่องเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลไหโขซีวิลคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลถึงการปล่อยยานอวกาศช้างเอ๋อ7ที่ต้องเลื่อนออกไปตามรายงานของสำนักงานการบินอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของจีนหรือ China Manned Space Agency ได้พิจารณาจากหลักการ ความรอบคอบความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยหลังจากการประเมินอย่างรอบด้านแล้วภารกิจช้างเอ๋อ7ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการปล่อยและไม่สามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลาการปล่อยที่กำหนดไว้ในปีนี้ได้ที่ผ่านมาภารกิจช้างเอ๋อ1ถึง6ไม่เคยเลื่อนวันปล่อยมาก่อนภารกิจครั้งนี้มีความท้าทายเป็นพิเศษเพราะมีเป้าหมายในการลงจอดบนขั้วใต้ของดวงจันทร์ซึ่งมีช่วงเวลาปล่อยยานที่เป็นไปได้ในแต่ละปีแคบกว่าภารกิจอื่นทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานกำลังใจสร้างความปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นซึ่งภารกิจการส่งยานอวกาศช้างเอ๋อ7ในโครงการสำรวจดวงจันทร์ได้ติดตั้งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของไทยชื่อช้างเอ๋อ7แม็กขึ้นไปด้วยเพื่อตรวจวัดรังสีคอสมิกจากอวกาศและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์แม้จะเลื่อนการปล่อยยานออกไปอุปกรณ์ของไทยไม่มีระบบย่อยใดที่จะเสื่อมสภาพหากเก็บไว้เป็นเวลานานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครไหโคมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอัฐศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและในวันนี้ในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอง คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้ณหอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาปราณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยเผ่าความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 3,000 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กภายในบรรจุตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ซักล้างรวมทั้งสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กจำนวน150ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในอำเภอและตัวแทนราษฎรในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะลงพื้นที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจังหวัดน่านได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงในห่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มีปริมาณฝนสะสมสูงในพื้นที่ต้นน้ำและเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ตอนล่างอย่างรวดเร็วฉับพลันบ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนถนนและพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอนามื่นอำเภอเวียงสาและอำเภอเมืองด้านได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างราษฎรได้รับผลกระทบ 23,827 ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต3รายจังหวัดน่านได้ร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้วปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การฟื้นฟูในระยะต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2วันนี้ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2โดยมีรองผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธีกว่า100คนรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงนโยบายให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีและหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครง40แห่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานภายนอกและผู้ที่เข้ามาศึกษาดูงานภายในพื้นที่โครงการมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาพื้นที่สูงในทุกด้านมิติ

ควบคู่กับการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างสมดุลที่ยั่งยืนอันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไปโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาทักษะวิทยากรโครงการหลวงที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญบนพื้นที่สูงทั้งความยากจนการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยทรงมุ่งสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพส่งเสริมพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าไม้และต้นน้ำลำธารดังนั้นหัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากรหรือครูโครงการหลวงไม่ใช่แค่มีความรู้เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีสามารถบอกเล่าปัญหาในอดีตสู่การเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื้นที่แห่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งการพัฒนาทักษะวิทยากรจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการส่งต่อเรื่องราวของโครงการหลวงไปสู่สายตาโลกตามแนวพระราชดำริช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกอย่างภาคภูมิหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสหกรณ์บริการผู้ปฏิบัติงานทสทจำกัดวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสมศบริษัทดีแนทจำกัดและมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเพชรสมุทรวัดศรีสัทธาธรรมจังหวัดสมุทรสงครามวัดสุวรรณคีรีวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดบัวงามจังหวัดราชบุรีและวัดต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครประกอบด้วยวัดนาโคกวัดบางปิ้งวัดเจษฎารามวัดกาหลงสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Associate @ Petra จำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดบึงกาฬสมาคมปลื้มสัมพันธ์และมูลนิธิไทยรวมใจได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดแพรกนกเอี้ยงวัดเขาดินวัดอุสภารามวัดวิธรรมารามวัดหนองเรือและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัททาทาสตีลประเทศไทยจำกัดบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชนคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่นที่73และบริษัท K Beauty Supply จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมิ่งเมืองวัดป่าศรีไพรวันวัดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการและวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19:00 น.

ครอบครัวบุญวงศ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทธนบุญกิจจำกัดบริษัท TNV พิริยะ Processing and Cell จำกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัทBlueberry Capital จำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนเพชรวิทยาคารจังหวัดชัยภูมิมูลนิธิวิทยาการจัดการจันทร์เกษมวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต1บริษัทชีวา Medical and Wellness จำกัดและบริษัท Blueberry Capital จำกัดและนักเรียนเก่าโรงเรียนราชินีรุ่น73ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสรุปงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีโปรดให้สำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,000 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานโดยจะเชิญไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่8อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเทิงอำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอพญาเมงรายอำเภอแม่ลาวอำเภอพานและอำเภอเวียงป่าเป้าสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเชียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและอุทกภัยต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29มิถุนายน2569มีพื้นที่ได้รับความเสียหายรวม49ตำบล390หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 5,154 ครัวเรือนโดยไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอูนาแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักการอุณาโลมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ๋อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: อะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ค่ำวอดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับพี่เอ็ด
0: โจยจัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่เอ็ด
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ๊ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ๊ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับย
1: ัง29แต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ
1: ้
0: าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอ็ดผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
1: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอ็ดมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออ
0: ่าฮะ
1: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอ็ดเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอ็ดจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหย
0: ุ่
1: น
0: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได้
1: แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พีเอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมาที่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปเนี่ยเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดนึงที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: ครับ อยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่คืออันว่าอุ้ยปะโต้ก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัว ล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับอ่ะแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่าหืมมันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
1: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ไห
0: ม
1: ครับได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
0: ค่อนข้างฝืด
1: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
0: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
1: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันน่ะไม่ค่อยแข็งแรง
0: บิดง่าย
1: ใช่ครับ
0: ใบนี้ครับ990บาท
1: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
0: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่มั้ยครับ
1: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีมั้ยตัวต่อไป
0: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
1: ตัวนี้ใช่มั้ยครับสีเทาครับพี
0: ่โอเคครับ
1: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
0: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
1: จะดีขึ้น
0: ลื่นขึ้น
1: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
0: น่าจะแข็งแกร่งขึ้น
1: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอแบบนี
0: ้ให้ท่านผู้ดูดูภายนอกนิดนึงครับ
1: ครับ
0: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
1: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี
0: ้
1: อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอส
0: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที่
1: ใช่ครับ
0: กัดกันนี
1: ่ตัวนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอสเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าทำ
0: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับนี่
1: ยังเป็นยางยืดอยู่
0: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
1: ้
0: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
1: เก็บของที่มากขึ้น
0: ที่
1: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอสด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
0: ม
1: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความขึ้นไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แถวนี
0: ้นั่นนะสิ
1: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
0: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทครับ
1: โอ้โหล้อเขาเรารู้สึกเลย
0: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
1: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพ
0: ี่ซิปลื่
1: นเป็นไงบ้างครับพี่
0: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวหนูน่ะอย่างเห็นได้ชัด
1: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
0: และภายในครับ
1: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้สองฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมี
0: ปิด
1: และรู
0: ดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
1: ยัง
0: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
1: แล้วก็จะเหมือน
0: ตัวถูกสุด
1: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
0: มันไม่ฟอบแฟบมากเท่าไหร
1: ่ใช่ครับ
0: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
1: ตัวที่แพงที่สุด
0: 10,000 บาทครับ
1: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอสจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
0: เขาแบนๆ
1: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
0: นี่ไงนี่ไง นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
1: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
0: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
1: ครับ
0: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
1: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนิ้วครึ่งเลยนะพี่มาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิมมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบเหมือนตะกร้าขึ้นมาเลย
0: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
1: มีรายละเอียด
0: หรูหราขึ้นมา
1: ครับ
0: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
1: ครับ
0: เอ๊แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
1: เนาะ
0: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
1: ครับ
0: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
1: ันจะว้าวกว่านี้
0: ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
0: ้มันจะบิดๆได้
1: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
0: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
1: ครับผม
0: เจ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ใช้ได้ใช่ไหมพี่ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอ็ด
0: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
1: มีความใกล้
0: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับ เพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
1: ไถตัง
0: ค์ใช่ครับ
1: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองถัดไปเลยครับพี่เอส
0: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
1: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งๆนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
0: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
1: โ
0: หบ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
1: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
0: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
1: รู้สึกได้เลย
0: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
1: โอ้โห
0: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
1: ครับ
0: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
1: ครับ
0: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับความสมูทของเขา
0: ความแข็งแรงกว่าร
1: ู้สึกได้เลย
0: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับอ่ะจุ๊ยลองได้ครับ
1: ครับตอนขึ้นลงของ2เสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
0: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
1: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากข้างได้นะครับ
0: และการทดสอบต่อไปก็คือ
1: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอ็ด
0: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บเป็นยังไง

0: ครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
1: ไปซะโยนลงไปจากชั้น2
0: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับ

0: นี่ครับพี่เอ็ดด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
1: ถ้าตรงนี้
0: อืม
1: แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
0: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นม
1: า
0: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
1: ่
0: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
1: พังครับ
0: ถือว่า
2: ผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาสะเดาจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
1: ไอ้เฮ้ย
0: โอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
2: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในแบบนี
0: ้อืม
2: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
0: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
2: อ่ะ
0: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่
2: ท่านที่3นะครับ5,000บาทนะครับ
0: ครับ
2: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสีน้ำเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
0: ไปครับมา
1: แล้ว
0: เรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอ็ดล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอ็ด
2: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเขียวเลี้ยวมาดูเข้าที่ครับเอื้อเพื่อโ
0: หย
2: กระเด็นไกลกว่าเพื่อนครับผม
0: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยกันทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอส
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูของครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันที่ไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอสเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอสไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอส
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แม่ผมแหละไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุกด้วยซ้ำครับดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ย
0: อยู่ที่
1: ตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอส
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้
1: ลองดูยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือเปล่าอันนี้ผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีต

0: ก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตเนี่ยค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง ABS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้ถูกไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีขั้วเข้าไปเนี่ยทำให้ตัวของตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในเครื่องครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมุติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยนี่ค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทูบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่าค่ะ
1: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
2: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
1: ใช่อ
2: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
1: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
2: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
1: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
2: เหตุการณ์แบบนี
1: ้แต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
2: ้ครับผมยินดีฮะ
1: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
2: โจอี้ครับ
1: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
2: สวัสดีครับ

0: ริงเหรอ
1: จริ งค่ะ
0: น้องก็ดีเตรียมแครอทให้กระต่ายเนี่ยนะ
1: อ
0: ือ
1: ฮะ
0: น้องก็ดีมั่นใจได้ไงว่ากระต่ายจะกินแครอท
1: โหคุณหมอไอ้คะในกระตูเรื่องไหนๆอ่ะกระต่ายก็กินแครอทหมดเลยอ่ะ
0: อย่าพูดเถียงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: หมอไอ้นะครับ
1: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาหลายต่อหลายเทปแล้วแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดก็ยังไม่หายไปค่ะ
0: ครับผมงั้นเราไปถามกระต่ายดีกว่าว่ากระต่ายจะกินแครอทหรือเปล่า
1: ได้ค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
2: ถึงแล้วถึงแล้วไงล่ะ
1: กระต่าย
2: สวัสดีครับคุณบาส
0: น้องคนดีเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้ผมจะพาเขามาดูอะไรแล้วก็เขาถือของมาด้วยนี่
1: กระต่ายกินได้จริงป่ะคะ
3: กินได้ครับ
0: เขาถามมาตลอดทางเลยว่าทำไมกระต่ายต้องกินแครอท
3: คือกินได้แต่ปัจจุบันเราสกรีนเรื่องความสะอาดยากเราเลยไม่ค่อยนิยมให้กินของสดพวกนี
0: ้
3: เรามีอาหารสำเร็จรูปให้อยู่แล้วเรามีหญ้าที่สะอาดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ให้กันแค่นี้ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราหลับตานึกถึงกระต่ายฮะใช่ไหมเราตาถึงกระต่ายภาพแรกที่ขึ้นมาคือกระต่ายตัวไหนบักบันนี่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะถือแครอทอันนี้คือเป็นการปลูกฝังให้คนทั่วไปเข้าใจว่ากระต่ายต้องกินแครอทจริงๆมันไม่ใช่อาหารหลักของกระต่ายกระต่ายกินอาหารหลักคืออะไรคือหญ้านะเป็นพวกหญ้าแล้วก็อาจจะเสริมอาหารเม็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนทั่วไปเห็นว่ากระต่ายบักบันนี่กินแครอทก็เลยเอาแครอทให้กระต่ายกินจริงๆมันไม่เหมาะรู้ไหมให้เป็นขนมให้เป็นอาหารว่างอะไรเงี้ยโอเคเสริมแร่ธาตุต่างๆจากแครอทก็ได
1: ้กระต่ายตัวไหนที่สายพันธุ์ไหนที่เขานิยมเลี้ยงกันนะคะ
3: บ้านเรานิยมสุดก็ฮอลแลนด์ล็อกตัวเล็กที่สุดของหูตก
0: ว่าหลอบเนี่ยหมายความว่าหูเขาจะปรกลงมาอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
3: ใช่ครับจะนิยมที่สุดเพราะก็หน้าตาน่ารัก
0: น่ารัก
3: ตัวเล็กถ้าพันธุ์นี้นะครับตัวเมียจะนิดนึง
0: นิ
3: ดนึงใช่
0: โดยทั่วไปแล้ว
3: โดยทั่วไป
0: สัตว์เพศเมียเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็แล้วแต่เพศเมียเนี่ยมักจะดุกว่าเพศผู
3: ้เนเธอร์แลนด์เดอะวอล์ฟ
0: ตัวนี้ก็คือคนทั่วไปจะเรียกติดปากว่ากระต่ายแคะ
3: กระต่ายแคะจะเข้าใจว่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีอยู่จริงครับตัวเล็กๆอันนี้คืออย่างสวยละ
0: ครับ
3: เล็กมากก็กิโลนึง
0: ครับอันนี้คือโตเต็มที่แล้วของเขาก
3: ็
0: คือกระต่ายแคะประมาณนี้แหละ1กิโล
3: ใช่ๆ
0: นะ
3: ฮะ
0: กระต่ายที่เราเห็นกันที่แบบใส่ตะกร้าเล็กๆแล้วบอกกระต่ายแคะติดโบไม่โตแล้วอยู่แล้วดีก็คนเท่านี้ไม่มีจริงฮะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีจริงนั่นลูกกระต่าย
3: ลูกกระต่ายใช่เรียกกระต่ายเด็กจะดีกว่าก
0: ระต่ายเด็กนะฮะ
3: เพราะขนาดเนเธอร์แลนด์วาร์ฟพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลก
0: ครับ
3: ประมาณเดือนนึงตัวเขาก็2ฝ่ามือนะ
0: อันนี้ก็คือลูกของเขาน
3: ี่คือลูกของเนเธอร์แลนด์วาร์ฟขนาดเดือนครึ่งก็ตัวเท่า2ฝ่ามือแล้ว
1: ดื้ออยู่เหมือนกันนะเนี่ย
3: ดื้อครับมินิเร็ก
0: นี่
1: ตัวนี้หนูก็ชอบ
0: ตัวนี้ขนกำมะหยี่
1: ขนนุ่มมากลองจับดูสิน
0: ี่ขนตัวนี้ขนจะนุ่มมากนะ
1: ขนนุ่มมากค่ะท่านผู้ชม
3: ค่อนข้างนิ่งครับเนี่ยอย่างที่เห็นเอามาปุ๊บนิ่งเลยยิ่งพอลูกเขาก็จะนิ่งนิสัยคนที่นิยมคือเหมือนกับปากต่อปากว่าพอเลี้ยงแล้วมันเชื่องแต่ด้วยที่แบบหน้าตาบางคนบ้านเราจะไม่ชอบหน้ากระต่ายแหลมๆเงี้ยจะชอบแบบเห็นหน้ากลมๆมันดูน่ารักใช่แต่พอใครได้เลี้ยงแล้วก็จะรักทุกคน
0: โอ้โหเป็นไง
3: เป็นกระต่ายที่นิสัยดีมากเหมือนมินิเล็กเลยนิสัยก็จะเป็นรีมาก
1: อะไรอ่ะ
3: English Lob ครับ
1: English
3: Lob
1: English
3: Lob
1: ยาวเนี้ย
0: คราวนี้พันธุ์พวกนี้เนี่ยจริงๆนิสัยเขาก็ทั้งดี
3: นิสัยดี
0: ข้อเสียอย่างเดียวคือเนื่องจากหูยาวก็จะพบว่า
1: เหยียบ
0: หูตัวเองบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาหูมันปิดมาหูมันจะอับบ้างก็คนเลี้ยงจะต้องคอยดูแล
3: ใช่ครับ
0: ตามลักษณะสายพันธุ์ที่มีความผิดปกติได้นะครับ
3: มีเทคนิค

0: ท้า
1: ถุงเท้า
0: ตัดปลายถุงเท้า
1: ทิ้งอ๋อๆๆแล้วก็
0: สวมไว้อย่างงี
1: ้ให้หูตั้ง
0: ก็จะอยู่อย่างงี้ได
1: ้เป็นเหมือนหัวแค่หลอดเลยนะเน
0: ี่
1: ยเหมือนหัวแค่หลอดโผล่มาเลย
0: คนเลี้ยงเยอะๆเลี้ยงที่ฟาร์มเขาเลี้ยงอย่างงี้ได้ดูแลอย่างงี้ได้แล้วดีอย่างตรงที่เป็นพันธุ์ใหญ่ที่เลี้ยงในอากาศบ้านเราได
1: ้ครับไม่ต้องกลัวได้
0: ใช่ใช่ปรับตัวง่ายครับเพราะว่าขนเขาสั้น
1: ตัวนี
0: ้สายพันธุ์แทนนิสัยดีส่วนใหญ่กระต่ายที่หน้าตาไม่น่ารักมักจะนิสั
2: ยด
0: ีแลกมากับหน้าตาเวลาเราอุ้มกระต่ายถ้าขาเขาลอยจากพื้นเขาจะกลัวตก
1: อีกอย่างนึงก็คือว่ากระต่ายเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นง่ายเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาจะสะบัดขาจะทืบแล้วก็อาจจะทำอันตรายเราได้ไม่ใช่กระทืบคือสะบัดแล้วก็บางครั้งเนี่ยสะบัดมากๆเนี่ยหลังเคลื่อนเลยนะถ้าอุ้มไม่ดีนี่เป็นอัมพาตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยากจะอุ้มกระต่ายต้องรู้ก่อนว่าเขาจะอุ้มกันยังไงวิธีอุ้มที่ถูกต้องนะฮะก็จะมีอยู่หลายท่าเหมือนกันนะครับท่าแรกเนี่ยก็คืออันนี้คุณดีอุ้มซิดูซิว่าถูกไหมอย่างนี้ก็เกือบถูกแต่ว่ามือต้องช้อนเข้าไปที่ก้นของเขาอย่างนี้นะฮะเขาจะรู้สึกปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้เป็นวิธีอุ้มง่ายๆที่บ้านนะครับคราวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดึงหูกระต่ายขึ้นมาแล้วก็ยกกระต่ายขึ้นมาเลยแล้วกระต่ายก็จะนิ่งที่นิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเจ็บมีการดิ้นพอดิ้นปุ๊บก็ยิ่งเจ็บคราวนี้พอดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาแบบอย่างนี้ตึ๊บเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่ตรงโคนหูเนี่ยบางทีก็อาจจะเสียหายได้กระต่ายจากหูตั้งๆอาจจะกลายเป็นหูตกเลยหรือบางครั้งเนี่ยหูอาจจะบวมมีเลือดข้างเพราะว่าเส้นเลือดมันอาจจะฉีกขาดเพราะฉะนั้นการอุ้มกระต่ายเนี่ยต้องระมัดระวังกระต่ายพันกระบอก
0: สายพันธุ์เขาเรียกฮิมาลายัน
1: ตัวนี้จุดเด่นคือลักษณะสีขนที่เป็นแต้มๆ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนแมวว ิเชียนมากจริงๆแล้วที่ถูกต้องต้องมีกี่แต้มฮะในพันนี
0: ้มี9ครับก็2
1: หู
0: 3 4
1: จมูก1
2: 6 7
1: ขา4
0: แล้วก
1: ็ก้น
0: นิสัย
1: เขานี่เป็นไงครับ
0: ดีครับนี่ครับนิสัยใจค่อนข้างดีเฟรนลี่ผมอย่างที่บอกหน้าแหลมๆมากจะนิสัยดีพันนี้เขาดูโครงสร้างต้องเป็นที่กระบอกเมื่อโพสแล้วอัตโนมัติเลยครับหาง
1: อ๋อหางมันจะแบนออกมาอย่างงี้เนาะ
0: ใช่
1: เพราะปกติหางมันก็ตายจะแบบ
0: ใช่ใช่พันนี้เวลาโพสต์เขาจะเรียบไปอย่างนี
1: ้
0: พันนี้จริงๆเวลาโพสต์จริงเขาไม่ได้ตัวต้องนี่เสร็จหูต้องตั้งด้วยนะ
1: น่ะขอที่นี
2: ่
1: นั่นก่อนนี้ด้วยอ่ะ
0: กระต่ายพวกนี้เราจะนำเข้าจากอเมริกาครับ
2: โอ้ไปตั้งอเมริกานู่นเลยเหรอคะแล้วพี่เคยเจอคนที่ทุ่มเทมากกับกระต่ายไหมคะ
0: เคยเจอทุ่มเงินมากโดยที่ไม่ศึกษาก่อน
1: อ๋อเดินเข้ามาโอ้ยตัวนี้ชอบถูกชะตาอยากได้เท่าไหร่ว่ามันเลย
0: ใช่ใช่เจอเคยเจอกรณีอย่างนั้นแล้วก็3ชั่วโมงอ่ะโทรมาคือตายแล้ว
1: เอ้า
0: ทั้งที่กระต่ายไปก็คือแข็งแรงดีสุขภาพดีแต่ด้วยความที่เขาจะคิดแต่ว่ากระต่ายเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงง่ายเอาไปปล่อยมันหมาก็ได้เลี้ยงเหมือนสุนัขก็ได้ อะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับประเด็นหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเจออย่างนั้นอ่ะเยอะมาก
1: คือมีเงินทุ่ม
0: มีเงินทุ่ม
1: ไม่ได้ศึกษา
0: ไม่ศึกษาใช่ใช่
1: น่าสงสารกระต่ายวันนี้ความรู้กระต่ายของคุณบ้านที่ให้น้องคนดี
2: เยอะมากมากเลยค่ะ
1: สายพันธุ์ก็เยอะแต่ไม่หมดเลย
2: ใช่ค่ะสายพันธุ์ก็เยอะแล้วก็ได้รู้ค่ะว่าการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเราทุ่มเงินไปอะค่ะแล้วไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกัน
1: วันนี้เนี่ยน้องคนนี้เห็นละกระต่ายสวยๆเป็นยังไงแต่คุณหมอมีที่นึงที่อยากพาน้องคนนี้ไปดูกระต่ายคุณหมออุบไว้ก่อน
2: โอ้ยอุบอีกแล้วว่า
1: บางทีเนี่ยน้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจเลยก็ได้นะไม่อยากเลี้ยงกระต่ายก็ได้นะ
2: ไม่มีทาง
1: น้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเลี้ยงกระต่ายเลยนะ
2: ไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่ายไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่าย
1: อยากเลี้ยงก็อยากเลี้ยงหมดแหละพอหมอพาไปดูแล้วกันค่อยตัดสินใจ
2: โอเค
1: นี่ฝั่งนี้นี่ไงเกาะกระต่ายตรงนี้เอง
2: ฮะ
1: นี่ไงเกาะกระต่ายนี่ดูสิเขาทำเป็นบ้านให้กระต่ายอยู่ในธรรมชาตินี่ไงเป็นโพรงกระต่ายเนี่ยโพรงกระต่ายนี่กระต่ายขุดรูนี่เห็นไหมนี่รูกระต่ายที่ขุดและนี่กระต่ายเห็นไหม
2: แล้วเขาขุดกันเองเหรอคะ
1: รูเหรอเขาขุดกันเองกระต่าย
2: เขาต้องขุดกันเองสิเพราะเขาต้องขุดเองได้
1: ธรรมชาติเขาอยู่ในที่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาต้องมีบ้านเขาใช่ไหม
2: ขุด
1: เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะขุดรูแล้วก็ไปแอบอยู่ข้างใต้ดิน
2: เพราะมันจะดิน
1: มันก็จะได
2: ้เย็น
1: เห็นไหม

0: เขาอยู่ตรงนี้มีความสุขไหม
1: มีความสุข
0: ดูมีความสุขนะ
1: ดูสนุกสนานมีความสุขเหมือนหนูที่กำลังอยากจะซื้อน้องกระต่ายก็มีความสุข
0: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมที่นี่เนี่ยเขาถึงชื่อว่าเกาะกระต่าย
1: ไม่รู้ค่ะหมออ้อย
0: ก็คือว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะ
1: นะ
0: แล้วตอนแรกๆเนี่ยเจ้าของเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเดินเข้ามาแล้วมีกระต่ายสวย
1: ๆ
0: น่ารักให้เรารู้สึกสบายใจนะผ่อนคลายพวกนี้แต่พอไปมาเนี่ยคนเริ่มรู้ว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับการเลี้ยงกระต่ายคนที่เลี้ยงกระต่ายบางส่วนเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงกระต่ายของตัวเองได้แล้วเพราะว่าติดนู่นติดนี่เขาก็เลยเอากระต่ายมาปล่อยบนเกาะกระต่าย
1: เอามาปล่อย
0: เอามาปล่อยคราวนี้พอเขาเอามาปล่อยเนี่ยกระต่ายที่เขาเอามาปล่อยก็ผสมพันธุ์กับกระต่ายที่อยู่บนนี้จนกระต่ายที่เนี่ยมีลูกมีหลานเต็มหมดเลยที่เห็นว่าเยอะเนี่ยยังไม่เยอะนะ
1: หรอ
0: พาไปดูข้างในดีกว่า
1: โอเค
0: ไปลงมา
1: สวัสดีค่ะหมอน้อง
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: พาน้องๆมาดูแลกระต่ายค่ะ
1: อุ้ยตัวนี้เป็นอะไรอะคะ
2: ดูสิตัวนี้นะดูตั้งแต่หน้าไปเลยนะดูมาน้องพามีลองดูหน้าเห็นไหมเปล่ามันไม่เหมือนมาใช่มันไม่เหมือนปกติที่เราเคยเจอถูกป่ะปกติกระต่ายที่หนูเคยเจอหน้าตาสวยตาสะอาดสดใสอันนี้เป็นไงเห็นป่ะมีแต่ขี้ตาเต็มไปหมดเลยเยื่อบุตาแดง
0: ขี้ตา
2: ใช่ค่ะอันนี้ขี้ตาอันนี้พี่เขาตัดออกไปบ้างแล้วนะเมื่อกี้มันเยอะกว่านี้เยอะเลยเหมือนมีแผลหลุมด้วย
0: มีแผลที่กระจกตาด้วยเนี่ย
2: หูก็ไม่ปกติ
0: โอ้โหสะเก็ดรังแคเต็มเลย
2: เต็มไปหมดเลย
0: โอ้โหที่ก้นนี่เยอะหนักกว่าอีกเนี่ย
1: ขอดูแบบตรงท้องได้ไหมคะ
2: เห็นป่ะเต็มไปหมดป่ะมันไม่เหมือนกระต่ายสวยๆที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันเห็นไหมนี่ฝ่าเท้าก็เจ็บเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวหนูลองดูเวลาเขายืนเขาไม่ได้ยืนเป็นปกติเหมือนกระต่ายทั่วไป
0: เขายืนแบบ
2: เขายืนเจ็บเห็นนะ
0: เท้าเนี่ย
2: เดินเห็นนะเจ็บเท้าปกติกระต่ายต้องกระโดดกระโดดใช่ปะนี่ได้แค่นี้
0: เจ็บเท้า
2: เจ็บเห็นปะกระต่ายพวกนี้ยังไม่ค่อยได้รับการดูแลเขาก็จะมีบางทีเขาก็จะมีพวกกลุ่มของอาสาที่เขาจะช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างเช่นพวกกลุ่มบ้านโพรงกระต่ายนะคะเขามาช่วยดูแล
0: นักฝึกงาน
2: นักศึกษาฝึกงาน
0: จากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆคราวนี้เนี่ย ก็เวลาสมมตินักศึกษาเขาไปตรวจกระต่ายใช่ไหมไปดูกระต่ายตรงที่ป่วยเนี่ยเขาก็จะออกมาให้เราดูว่าตัวนี้ตาเจ็บเราก็ทำการรักษาเช่นการล้างท่อน้ำตาเขาฝาชะล้างท่อน้ำตาถ้าฟันยาเราก็เปิดฟันตรวจฟันตัดฟันให้เขาตัวไหนเป็นฝีเราก็ทำการกรีดฝีรักษาฝีนี่ตัวไหนมีแผลก็ทำแผลให้อันนี้ก็คือล้างเขาล้างขี้
2: ตาแข็งๆ
0: เพราะว่าถ้าไม่ล้างออกเนี่ยจะเกิดภาวะก็คือขี้ตามันจะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบเป็นแผลติดเชื้อกระต่ายก็จะเจ็บไม่กินเราก็จะเสียชีวิตได้เรื่องเล็กๆนี่กระต่ายเซนซิทีฟมากนะถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วดูแลไม่ดีนี่ตายง่ายๆนะคราวนี้สาเหตุที่ตาเขาเป็นอย่างนี้น่าเกี่ยวด้วยหลายสาเหตุเกิดจาก1บางทีเนี่ยอาจจะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในตาเขาน้ำตาเขาสร้างเยอะเกินบางทีมีแผลที่กระจกตาทำให้น้ำตาเยอะมากเกินก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยเริ่มการติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดภาวะท่อน้ำตาอักเสบหรือบางครั้งรากฟันยาวเกินไปก็จะไปเบียดท่อน้ำตาทำให้กระต่ายเนี่ยท่อน้ำตาตันพอท่อน้ำตาตันปุ๊บน้ำตาก็จะไหลเปะขอบตาเต็มไปหมดเลยหมอนกเขาก็รักษาโดยการเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วคุณหมอเขาก็จะฟลัชล้างท่อน้ำตาให้สะอาดแล้วก็กระต่ายก็จะตาก็กลับมาเป็นปกติได
1: ้คนที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเขามีสิทธิ์เจอไหมคะ
0: มีสิทธิ์เจอสิโรคนี้เป็นโรคที่พบได้เป็นเรื่องปกติของกระต่ายเพียงแต่ว่าคนอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเขาเป็นใช่ไหมเขาเห็นกระต่ายตัวเองป่วยนิดนึงเขาก็รีบพามาหาสัตวแพทย์แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ป่วยหนักแต่ที่นี่เนี่ยคนดูแลมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับกระต่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราดูแลเขาไม่ทันเพราะปริมาณกระต่ายที่นี่น้องคนดีเห็นไหมล่ะที่เราพาเข้ามาเยอะไหม
1: เยอะ
0: เยอะแต่น้องคนดีคิดไม่ถึงหรอกว่าที่นี่เยอะขนาดไหน
1: หรอคะ
0: จริงอยากรู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่เยอะขนาดไหน
1: อยากรู้ค่ะ
0: หมอพาไปดูหน่อยดีกว่าน้องคนดีจะต้องตกใจแน่นอน
1: โอเคค่ะ
0: ไปไหม
1: ไปค่ะ
0: ไป

0: ไป
1: แถมน่ารักอีกจังค่ะ
0: คุ้นๆไหมล่ะ
1: คุ้นๆนะ
0: เหมือนกับตัวที่เราดูเมื่อเช้าไหม
1: ใช่ขนกระบี่
0: ขนกระบี่น้องคนนี้รู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่มีกี่ตัว
1: ไม่รู้ค่ะน่าจะเกินร้อยอะค่ะ
0: เกินร้อยสิที่นี่เนี่ยมีตั้งสักโข300-400ตัวละมั้ง
1: หมอค่ะทำไม

0: บางตัวป่วยไม่ป่วยอะคะ
1: ที่นี่เหรอ
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็มีกระต่ายป่วยแล้วก็กระต่ายไม่ป่วยคละกันไปกระต่ายปริมาณมากๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่มีกระต่ายป่วยบ้างทำไมกระต่ายที่นี่ถึงมีเยอะรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: กระต่ายป่วยก็เยอะกระต่ายดีก็เยอะเพราะบางทีเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงกระต่ายแล้วเขารู้สึกว่ากระต่ายตัวเองไม่น่ารักละกระต่ายตัวเองไม่สวยละซื้อมาตัวเล็กๆน่ารักหวังว่าจะไม่โตพอโตมาอย่างที่หมออธิบายไปหุ้ยมันไม่ใช่พันธุ์ที่ฉันอยากได้นี่เขาก็แอบเอามาปล่อยที่นี่ก็ห้ามปล่อยกระต่ายนะแต่คนเอามาแอบมาปล่อยกระต่ายก็ทำให้กระต่ายที่นี่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
0: โอ้ยหนูจะบอกให้นะเนี่ยเป็นพันธุ์ดีๆที่เจอที่ร้านเมื่อเช้าอยู่เลยค่ะ
1: ใช่ก็จะมีทั้งพันธุ์ดีและพันธุ์ไม่ดีไงบางคนตอนซื้อมาก็คิดว่าเลี้ยงได้แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอุ้ยเหม็นขี้กระต่ายอ่ะเหม็นฉี่กระต่ายอ่ะเขาก็ไม่เอาละหุ้ยไม่ไหวละเลี้ยงในห้องไม่ได้ละผักภาระให้คนอื่นให้คนอื่นเลี้ยงแทนโหดูสิน่าสงสารป่ะนี่ตัวนี้ดูสิตาก็มีแผลเนี่ยเห็นไหม
0: เฮ้ยตาบอดเลยนะ
1: ตาบอดเนี่ยเขาก็มีการผลัดเปลี่ยนเอากระต่ายข้างนอกมาเก็บในกรงแล้วก็เอากระต่ายในกรงออกไปวิ่งออกกำลังกายข้างนอกคือสลับเปลี่ยนวนเวียนกันเขาจะไม่ได้อยู่แต่ในกรงตลอดชีวิตเขานะเขาจะมีการเปลี่ยนทีมแต่ก่อนที่จะออกไปวิ่งข้างนอกได้จะต้องทำหมันกระต่ายให้เรียบร้อยก่อน
0: หนูอยากเห็นกระต่ายแคะค่ะ
1: นี่ใช่กระต่ายแคะปะเนี่ย
0: ไม่น่าใช่นะ
1: เดี๋ยวลองมาดูสิ
0: ขอสักตัวน่ารักน่ารักแม่เขาต
1: ื่นขึ้นมาน ี่
0: โอ้ยถ้าฝ่ามือต้องเป็นกระต่ายแคะแน่ๆเลย
1: นี่แหละกระต่ายแคะที่เขาบอกกัน
0: ฮะนี่คือกระต่ายแคะอ่ะคะ
1: ที่เขาบอกกันแต่มันไม่ใช่กระต่ายแคะคุณดี
0: อ้าว
1: มันคือลูกกระต่าย
0: อ้าว
1: น้องคนนี้เคยเห็นใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยลูกกระต่ายแคะที่เขาขายกันเต็มไปหมดเลยเห็นไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยลูกกระต่ายยังไม่หย่านมเลยอายุ20วัน
0: ถ้าหนูจะเอาเนี่ยมันต้อง
1: หย่านมแล้ว
0: หย่านมก่อนแล้วประมาณหย่านมเขาคือกี่เดือนนะคะ
1: เขาหย่านมประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยเพราะเนี่ยเวลาเขาเอามาขายกันเนี่ยลูกกระต่ายแคะก็ตัวเท่านี้ฝ่ามือน่ารักเขาจะบอกว่าไม่โตละคราวนี้พอเราเอามาเลี้ยงรู้ไหมโตเท่าไหร่เดี๋ยวหมอให้ดู
0: ตัวเท่านี
1: ้ก็กลายเป็นตัวเท่านี
2: ้ฟันตัวนี้มันดูไม่ค่อยดีไม่ปกติเลย
1: โอ้โหนี่ฟันมันเฉียงถ้าฟันยังเฉียงแสดงว่าเวลามันกินเนี่ยมันเคี้ยวข้างเดียวคือมันเคี้ยวข้างเดียวอีกข้างนึงไม่เคี้ยวฟันมันก็เลยเริ่มเบี้ยวหน้าตัดเบี้ยวโอ้โหนี่เป็นก้อนเบลเลอร์อันนี้ก้อนตัวนี้น่าจะเป็นฝีเนี่ยก้อนนิ่มๆอย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะไอตัวรากฟันอักเสบก็ได้นะทำให้เกิดฝีแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำฟันเพื่อให้เขากินได้ก่อนเพราะถ้าเขากินไม่ได้เนี่ยเขาจะผอมลงเรื่อยๆแล้วก็จะเสียชีวิตแน่เลยนี่เริ่มผอมแล้วเนี่ย
2: ผอมมาก
1: เดี๋ยวอาจจะต้องแก้ไขภาวะฟันข้างหน้าที่ผิดปกติแล้วก็ฟันกลางที่น่าจะยาวเดี๋ยวต้องตรวจฟันแล้วอย่างนี้ฟันตรงนี้เนี่ยมีสีแดงมั้ย
3: ไม
1: ่
3: ม
1: ี
3: แล้ว
1: ฟันตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยมันจะหน้าตัดเฉียงๆแล้วก็ฟันซี่ที่ยาวออกมามากกว่าปกติอันนี้ผิดปกติแล้วเห็นมั้ยเนี่ยเวลาเขากินอาหารไม่ได้เนี่ยน้ำลายมันจะเปิดทำให้ขนตรงนี้เนี่ยแฉะเปียกหมดเลยแล้วขนร่วงหมดเลยกระต่ายเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าฟันกระต่ายจะมีแค่ข้างหน้าจริงๆไม่ใช่นะกระต่ายมีฟันทั้งหมด28ซี่นะ
0: อุ๊ย
1: แล้วมีหนองเต็มเลยนี่ๆๆเห็นหนองมั้ยเห็นมั้ยเห็นหนองตัวนี้อย่างที่บอกฮะคือแก้วที่มันที่บวมเนี่ยมันมีภาวะคืออาจจะเป็นตัวรากฟันอักเสบแล้วก็เลยทำให้เกิดภาวะหนองตรงนี้ซึ่งหนองตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวเรากอฟันก่อนเพราะว่าถ้าเป็นหนองนี้เราต้องผ่าตัดใหญ่นะครับผมกอฟันข้างนี้ให้ได้ก่อนฟันข้างนี้เนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่ามันจะมีรากฟันที่ยาวนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะพบว่าฟันกรามตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันยาวมาบาดลิ้นทำให้เขากินอาหารไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะฟันให้เขานิดนึงอันนี้เป็นเครื่องกอฟันนะน้องคนดีเนี่ย
0: เขาจะเจ็บไหมคะ
1: ก็เรามีตัวป้องกันลิ้นไม่ให้โดนลิ้นอยู่แล้วเราก็เสียบตัวป้องกันไว้ก่อน
0: โอ้โหการเป็นการที่กว่าเราจะรักษานี่แบบยากมากเลยค่ะนะคะหมออ้อยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่หมอเขาไปตัดฟันที่ยาวนิดนึงก่อนข้างในโอเคหลังจากตัดแล้วเราก็กรอให้เรียบร้อยกรอเพื่อลบคมไม่งั้นมันจะบาดลิ้นจะกินไม่ได้ตอนนี้ที่เป็นหนองเนี่ยก็เดี๋ยวต้องผ่าตัดซ่อมแซมแก้ไขทีนึงเพราะมันเยอะมาก
0: โอ้ท่านผู้ชมขาเยอะมากจริงๆค่ะโอ้
1: เขาเจ็บเดี๋ยวเราต้องวางยาสลบให้เขาหลับเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะตัดฟันหน้าเขาอีกทีนึงเพราะฟันหน้าเขาก็ผิดปกติไปตัวนี้เนี่ยคงกระพันมากเลยนะอึดมากเลย
0: ทำไมอะคะ
1: ฟันไม่เข้า
0: อ๋อ ฟันเหยิน
1: นี่ไงฟันไม่เข้ามาข้างในปกติกระต่ายฟันต้องอยู่อย่างนี้ตัวที่ฟันอยู่อย่างนี้เราก็เอานี่ร้อยนึงเพราะว่าเวลาเราตัดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะแพร่ไปโดนลิ้นหรือว่าอะไรได้เอาไซดิงนี้บล็อกไว้แล้วก็ตัดแล้วก็กรอนิดนึงลบคมหน่อยโรคฟันเนี่ยถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาเรื่อยๆคือฟันมันยาตลอดชีวิตไงเขาไม่เหมือนฟันเราอ่ะฟันเรายาวขึ้นมาฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นพอฟันแท้ขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะยาวละไม่หลุดละกระต่ายเนี่ยฟันมันจะยาวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันมันต้องสบกันถ้าฟันมันไม่สบเมื่อไหร่ฟันมันจะยาวอย่างนี้เลยยาวจนมาทิ่มจมูกยาวขึ้นอย่างนี้เลยบางอันเนี่ยยาวทะลุปากเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปต้องรีบพามาพอเราตัดเสร็จปุ๊บฟันก็ยาวอีกทุกเดือนก็ต้องมาเจอหมอหมอจะช่วยรักษาให้ถ้ารักษาต่อเนื่องสายก็ชีมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ารักษาแล้วทิ้งไปเลยหรือไม่สนใจไม่ดูแลสายก็จะป่วยกินอาหารไม่ได้แย่เลยเป็นไงน้องครีมยังอยากได้กระต่ายอยู่ไหม
0: อยากค่ะ
1: อยากได้แน่นะ
0: ค่ะ
1: งั้นหมอพูดอะไรให้ฟังนิดนึงน้องครีมต้องคิดดีๆว่าน้องครีมมั่นใจหรือเปล่าว่าอยากได้หรือเปล่าม
0: ั่นใจค่ะ
1: กระต่ายเนี่ยขี้บางครั้งไม่เป็นที่นะแต่ฝึกได้แต่ถ้าเกิดฝึกไม่ดีกระต่ายขี้ไม่เป็นที่ฉี่ไม่เป็นที่นะ
0: ค่ะ
1: ฉี่มีกลิ่นนะ
0: ค่ะ
1: ขนร่วงเยอะนะ
0: ค่ะ
1: แล้วน้องครีมกล้าจับขี้กระต่ายไหม
0: กล้าค่ะ
1: ต้องเก็บขี้กระต่าย
0: ค่ะ
1: แบมือมาต้องกล้าเก็บพี่กระต่ายอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: แล้วกระต่ายบางครั้งเนี่ยเวลาอารมณ์หงุดหงิดอาจจะกัดน้องคนดีได้ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: รับได้ไหม
0: ร
1: ับ
0: ได้ค่ะ
1: ถ้ารับได้ก็เลี้ยงได
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยคิดก่อนที่จะเอาเขามาเลี้ยงไม่ใช่ว่าอยากได้เอามาเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเอาไปปล่อยสักวันนึงเอาไปปล่อยที่วัดสักวันนึงเอาไปปล่อยที่เกาะกระต่ายสักวันนึงเอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้ไว้ข้างถนนริมทางด่วนหมอเจอมาทั้งหมดละมีคนไปช่วยกระต่ายจากริมทางด่วนมาเกือบจะโดนรถชนเพราะคนเอามาปล่อยทิ้งมีคนไปช่วยกระต่ายจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ไปแล้วไม่เอากระต่ายไปด้วย
0: อ้าว
1: นี
0: ่
1: ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนก่อนเลี้ยงคิดให้ดีถ้าน้องคนดีคิดว่าน้องคนดีสามารถเลี้ยงได้ดูแลเขาได้น้องคนดีก็เลี้ยงได
0: ้
1: โอเคไหม
0: ขอบคุณค่ะที่บอก
1: เดี๋ยวหนู
0: ต
1: ้
0: องกล
1: ับ
0: บ้านเนี่ยแล้วต้องไปคิดนะคะใครที่คิดจะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยค่ะถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงได้จริงๆเนี่ยนะคะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดเลยละค่ะแต่ว่าถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงเลยค่ะความน่ารักของสัตว์เนี่ยค่ะมันมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ใช่ว่าถ้าเราจบรายการแล้วความน่ารักมันจะจบนะคะไม่ใช่ค่ะความน่ารักจะมีอยู่ในทุกตอนเลยละค่ะ
1: วันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้อง
1: And

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสบู่กิตติพาณิชย์นะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็ทำนะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

อาหารไทยเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมไปทั่วทุกมุมโลกจนทำให้เมืองไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกเราเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเรามีอาหารมากมายหลายชนิดและมีครบทุกรสชาติที่คนทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อลิ้มลองอาหารไทยมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แบ่งไปตามภูมิภาคต่างๆและมีวัฒนธรรมการกินในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่โซนเหนือของประเทศไทยอย่างจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเมนูอาหารที่ทั้งประเทศรู้จักกันในชื่ออาหารเมืองหรืออาหารเหนือและจะเป็นอย่างไรหากเมนูอาหารเหนือถูกรังสรรค์ให้กลายเป็นอาหารฟิวชั่น

0: หากพูดถึงอาหารเหนือหรือที่เรียกกันว่าอาหารเมืองหลายคนคงนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่แห่งวัฒนธรรมล้านนาอาหารเหนือเป็นอาหารที่มีการสืบทอดมากันอย่างยาวนานและในวันนี้อาหารเหนือได้ถูกดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมใหม่ๆเข้าไปเพื่อยกระดับอาหารเหนือให้โดดเด่นมากขึ้นผ่านการใช้เทคนิคพิเศษในการทำอาหารจนได้เมนูที่เรียกว่าแกสโทรโนมี
1: เมนูที่บ่งบอกถึงความเป็นแกสโทรโนมีเนี่ยก็เป็นเมนูที่เอาวิธีการปรุงอาหารที่น่าสนใจมาผสมกับวิทยาศาสตร์ในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมีความอร่อยเข้าไปด้วยครับเพราะว่าผู้บริโภคเองก็คงต้องการสิ่งที่สวยทั้งรูปร่างหน้าตาแล้วก็รสชาติครับ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นเมนูแกสโทรโนมีได้อย่างชัดเจนและเมนูแรกในวันนี้บูลาเบสเดอเชียงใหม่ซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟอ้นนั่นเอง

อันดับแรกเลยชื่อโครงการชื่อลันนาแกสโตโนมีครับผมก็ลันนาบ่งบอกถึงความเป็นเชียงใหม่ความเป็นภาคเหนือครับผมส่วนแกสโตโนมีในความหมายของผมคือการปรุงอาหารกรรมวิธีในการปรุงอาหารที่มีเทคนิคมีขั้นตอนมีคัลเจอร์เข้ามาลันนาแกสโตโนมีสำหรับตัวผมหมายถึงว่าความเป็นเชียงใหม่ความเป็นเหนือเข้ามาใช้ในการปรุงอาหารครับผมculture ของความเป็นเชียงใหม่ผู้คนครับผู้คนมีความน่ารักผู้คนมีความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีมิตรไมตรีที่ดีครับผมรวมไปถึงตัวอาหารส่งไปถึงตัวอาหารตัววัตถุดิบที่ดีด้วยครับผมใครมาเมืองเหนือหรือว่าใครมาเชียงใหม่เลยเนี่ยนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้วนอกเหนือจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วอุณหภูมิที่ดีแล้วครับผมอากาศที่เย็นแล้วก็มีอาหารครับผมอาหารเหนือก็เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์ครับผมอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวซอยเอ่ยน้ำพริกเอ่ยไส้อั่วเอ่ยอย่างวันนี้ครับผมเราจะทำเป็นตัวเมนูบูยาเบสครับผมหรือสตูปลาครับผมขั้นตอนของเขาเนี่ยก็คือการเอาปลาที่อยู่ในที่ต่างๆหรือว่าในที่นั้นๆเอามาทำเป็นสตูโดยการชูวัตถุดิบโดยการให้ยังคงให้ตัวปลาเป็นพระเอกอยู่ก็อินสไปเรชันแรกเลยก็คือเรามีตัววัตถุดิบที่ดีเนาะแล้วก็ผมเล็งเห็นตัววัตถุดิบที่เกษตรกรเขาเอาใจใส่แล้วก็วัตถุดิบที่ออกมาสื่อออกมาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและบวกกับตัวเองที่ทำอาหารยุโรปอยู่แล้วโดยเฉพาะอาหารฝรั่งเศสครับผมเลยนึกถึงอันดับแรกเลยเชียงใหม่เนี่ยมีความเป็นแม่น้ำปิงครับผมตัวสัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงหรือว่าเป็นสัตว์น้ำจืดเนี่ยมีโปรตีนค่อนข้างครบครับผมเลยเลือกตัวปลาเข้ามาแล้วก็เอามาสอดคล้องกันกับตัวเมนูอาหารฝรั่งเศสเลยเกิดเมนูนี้ขึ้นมาครับบูยาเบสเดอเชียงใหม่ครับผมวัตถุดิบหลักเลยในเมนูนี้ก็คือปลาเลยครับเป็นปลาน้ำจืดในภาคเหนือและเชียงใหม่ทั้งหมดครับผมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวปลากุดคังปลานิลครับผมแล้วก็ปลากระพงน้ำจืดครับผม3ตัวหลักๆเลยเราจะเอามาทำเป็นตัวพระเอกของตัวสตูแล้วก็รวมไปถึงตัวกุ้งก้ามกรามครับผมแล้วก็ข้าวที่ได้จากเกษตรกรของภาคเหนือครับผมรวมถึงพืชผักต่างๆที่อยู่ในภาคเหนือเอามารวมกันครับผมเลยกลายเป็นเมนูนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนแรกครับผมหลังจากเราคัดสรรตัวปลามาแล้วผมจะทำความสะอาดตัวปลาก่อนเริ่มจากการขอดเก็บแล้วก็ค่อยๆแล่เขาออกเป็นชิ้นหรือว่าเป็นการทริมมิ่งครับผมให้ได้ฟิลเลหรือว่าตัวเนื้อที่ไม่ติดกระดูกออกมาครับผมจากนั้นเราจะแล่เป็นเส้นประมาณ1เซนครึ่งคูณ1เซนครึ่งครับผมเป็นเส้นๆในแต่ละตัวครับผมจากนั้นผมจะเอามาปรุงมาเคล้าด้วยตัวเครื่องปรุงของเราโดยการปรุงแค่เกลือพริกไทยแล้วก็สมุนไพรบางตัวยังคงชูวัตถุดิบอยู่ครับผมจากนั้นเราจะเอามาม้วนเข้าด้วยกันครับผมจากนั้นตัวปลาครับผมที่ได้ผมจะไปใส่ถุงดูดสูญญากาศครับผมจากนั้นผมค่อยเอาไปใส่ในเครื่องซูวีอุณหภูมิประมาณ57 องศา1 ชั่วโมงครึ่งครับผม

การซูวีนะครับผมคือการคุกด้วยอุณหภูมิต่ำในน้ำครับผมโดยอุณหภูมิเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับตัวเนื้อสัตว์ครับผมแล้วก็คุกเป็นเวลานานจะทำให้เท็กเจอร์ของตัวเนื้อสัตว์หรือว่าตัวโปรตีนที่เราทำการซูวีนะครับยังเก็บฉ่ำไว้อยู่ครับผมแล้วก็ได้รสที่คุกครับผมส่วนผิวสัมผัสที่ได้เนี่ยจะมีความนุ่มที่ชัดเจนครับผมบ่งบอกถึงวัตถุดิบนั้นๆที่ชัดเจนด้วยรสผิวสัมผัสครับผมแล้วก็องค์รวมทั้งหมดครับผมลำดับที่2จะเป็นตัวกุ้งก้ามกรามครับผมจะทำความสะอาดเขาทั้งหมดแล้วก็ปรุงรสครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับเอาไปใส่ถุงดูดสูญญากาศแล้วเอาไปใส่ในเครื่องซูวี57องศา15นาทีครับผมมาถึงขั้นตอนการทำตัวสตู

ผมจะเอาตัวก้างตัวหางของเขาทั้งหมดนะครับเอาไปผัดกับผักแล้วเอาไปเฟรมด้วยเหล้าให้มีความหอมมากขึ้นครับผมจากนั้นเราจะใช้สต๊อกใส่ลงไปเติมมะเขือเทศลงไปครับผมผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้ครับจะได้เป็นตัวสตูปลาที่เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นตลบอบอวลด้วยเฟลเวอร์ของปลาครับผมจากนั้นเราก็จะได้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดครับผมเราก็จะได้ตัวปลาที่เป็นพระเอกครับผมหน้าตาเขาจะเป็นเหมือนโมเสสอยู่ครับผมตัวกุ้งที่เราไปซูบีแล้วก็จะมีตัวข้าวกล่ำของมอชอครับผมแล้วก็ผักต่างๆเราจะมาทำเป็นเพลเลครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือตัวสตูที่เราต้องราดลงไปในตัวซุปของเราหรือว่าสตูปลาของเรานั่นเองครับผมก็จะได้เกิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาเลยครับผมบูยาเบสเดอเชียงใหม่หรือว่าสตูปลาที่เชียงใหม่ครับผม

0: รสชาติโดยรวมของตัวบูยาเบสเดอเชียงใหม่นี่นะครับสัมผัสแรกเลยเนี่ยเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่ผ่านตัววัตถุดิบก่อนเลยครับผมโดยเราใช้ปลาน้ำจืดและก็พืชผักต่างๆจากเกษตรกรของคนในเชียงใหม่และคนในภาคเหนือครับผมคำแรกที่ได้เนี่ยจะได้ความนุ่มของปลาความละมุนของซุปแล้วก็ความเป็นกรีนของผักต่างๆในเนเจอร์หรือว่าคัลเจอร์ของคนเหนือที่เขาทานผักกันแล้วก็รวมไปถึงการปรุงแบบใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาร่วมครับผมอยากให้คนในเชียงใหม่เองและเกษตรกรเองได้มีความภูมิใจในการเลี้ยงดูของเกษตรกรแล้วก็คนเชียงใหม่เองก็มีความภูมิใจในการที่เราปรุงวัตถุดิบที่คนในเชียงใหม่คนในภาคเหนือดูแลเอง
1: บูยาเบสเดอเชียงใหม่เป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสที่ผสมความเป็นล้านนาเชียงใหม่ด้วยวัตถุดิบที่หลากหลายในจังหวัดเชียงใหม่และใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ปรุงอาหารได้อย่างลงตัวอาหารฝรั่งเศสเป็นอาหารที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นอาหารที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวโดยเอกลักษณ์ของอาหารฝรั่งเศสที่เห็นได้ชัดเลยคือจะมีวัตถุดิบจำพวกเนยหรือครีมและซอสต่างๆที่สามารถพบได้ในหลายเมนูดังนั้นบูยาเบสเดอเชียงใหม่จึงเป็นเมนูสไตล์ฝรั่งเศสที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นแกสโทรโนมีได้ชัดเจนเลยทีเดียว
2: จริงๆเมนูต่างๆที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับก็ต้องขอบคุณร้านอาหารแล้วก็เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนะครับเพราะว่าเราเอานำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นจากพื้นเมืองนะครับจากทางการเกษตรเนี่ยนะครับของไม่ว่าจะเกษตรกรชุมชนนะครับมาใช้แล้วก็มาสร้างสรรค์เมนูใหม่โดยที่เมนูเนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่เอาวัตถุดิบเช่นไก่ปลาดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีผักพื้นเมืองอย่างเช่นผักเชียงดาหรือผักหวานนะครับมาปรุงอาหารในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สามารถทำให้มูลค่าของอาหารนั้นเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วก็ผสมผสานกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปอย่างเช่นทำอย่างไรให้เนื้อสัมผัสมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนไปหรือมีเนื้อสัมผัสที่ดีขึ้นนุ่มขึ้นหลายคนอาจจะบอกว่าไก่ปลาดูหางดำเนี่ยมันเป็นไก่บ้านไก่เลี้ยงเนื้อมันจะแข็งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นด้วยการที่ความกลัวของเนื้อแข็งเนี่ยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการทำซูวีก็คือไปคุกด้วยความร้อนต่ำ

0: นะครับแล้วก็ใช้เวลานานเนื้อก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์เมนูอาหารในโครงการแกสโตรมีครับแกสโตรมีในวงการอาหารก็เป็นการปรุงอาหารนะครับโดยใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ของการปรุงที่ค่อนข้างแพร่หลายแล้วก็มีการใช้อยู่ทั่วโลกนะครับประเทศแรกๆที่พูดได้ว่าเป็นแกสโตรเนชั่นก็คือประเทศเดนมาร์กนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจุดกำเนิดของร้านอาหารหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารที่มีรูปแบบที่สร้างสรรค์แล้วก็ทำให้มันมีหน้าตาที่สวยงามตรงนี้ก็เกิดมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ารูปแบบการทำอาหารหรือศาสตร์ของการทำอาหารในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซ่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแกสโตรมีไม่ได้ไกลตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กับครัวกับชุมชนกับครอบครัวของเราครับโครงการนี้ครับก็เป็นโครงการที่เราพยายามยกระดับตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็ในมิติอันที่เอาวัตถุดิบท้องถิ่นนะครับก็เกิดจากต้นน้ำจากเกษตรกรจากผู้ปลูกผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามนะครับมาใช้ในการที่จะปรุงอาหารแต่ว่าการยกระดับตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เลี้ยงหรือปลูกตามธรรมชาติแต่เราต้องสอนหรือเทรนนิ่งเขาว่าทำอย่างไรให้การปลูกนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดมีสารอาหารที่เหมาะสมมีคุณภาพความปลอดภัยที่ดีนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับในส่วนของต้นน้ำในส่วนของกลางน้ำนะครับในร้านอาหารต่างๆที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วเนี่ยแล้วเจอสภาวะโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเองนะครับแล้วก็ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอเพราะฉะนั้นช่วงที่เขาเจอวิกฤตนักท่องเที่ยวก็น้อยรายได้ก็น้อยลงก็มีโอกาสในการที่จะมาเพิ่มพูนความรู้มาเทรนนิ่งมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ในการปรุงอาหารรูปแบบใหม่ๆเนี่ยที่เขาสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารกับเมนูของตัวเองเนี่ยทำได้อย่างไรบ้างนะครับตัวโครงการเองก็ไปเทรนนิ่งเวิร์กช็อปในเรื่องของการเอาแกสโตรมีโมเลกุลาร์แกสโตรมีเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์แล้วก็ทำเมนูใหม่ๆขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปที่ใหม่ๆนะครับก็อยากจะลิ้มลองสิ่งที่เป็นของดั้งเดิมสิ่งที่เป็นของดีๆของท้องถิ่นต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่คิดว่าเวลาเราเดินทางเวลาเราไปไหนเนี่ยอาหารมันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางในการที่เข้าถึงทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ผู้คนได้ด้วยครับผมคิดว่าเอกลักษณ์ของอาหารเชียงใหม่เนี่ยจะมีความคล้ายๆคนเชียงใหม่ฮะแปลว่ามันจะมีความนุ่มนวลมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมมีความอ่อนหวานอยู่ในตัวมันเองเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอาหารของเชียงใหม่เองอาจจะไม่ได้รสชาติเผ็ดร้อนรุนแรงเหมือนอย่างอาหารบางภาคนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดแข็งของความเป็นอาหารของพื้นเมืองของภาคเหนือครับแล้วก็ผสมผสานกับวัตถุดิบหรือผักในท้องถิ่นนะครับก็จะได้กลิ่นรสหรือรสชาติพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ
1: เรียกได้ว่าแกสโตรโนมีคืออาหารฟิวชั่นที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนั่นเองอย่างบูลาเบสเดอเชียงใหม่ที่ผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดีแต่เท่านี้ยังไม่พอเรายังมีอาหารอีกหนึ่งเมนูที่ได้ผสมผสานความเป็นล้านนาและความเป็นอาหารนานาชาติได้อย่างลงตัวเช่นเดียวกันและเมนูที่2ในวันนี้คิชเดอลาดนาซึ่งถูกคิดค้นโดยเชฟเกตนั่นเองครับ

เสน่ห์สำหรับอาหารเหนือก็คือเนื่องจากว่าทางภาคเหนือเนี่ยมีวัฒนธรรมที่เป็นค่อนข้างจะเป็นพหุสังคมเนื่องจากเราอ่ะมีพี่น้องชาติพันธุ์เยอะอะค่ะก็ทำให้เราอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากในเรื่องอาหารด้วยก็เราก็ได้เรียนรู้ตลอดเวลาคือพี่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่โดยกำเนิดพี่มาอยู่เชียงใหม่ได้13ปีอะค่ะแต่มันก็มีสิ่งใหม่ๆให้พี่เรียนรู้ตลอดเวลาเลยซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ค่ะจุดเริ่มต้นคือส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารนานาชาตินะคะที่บ้านเป็นคนชอบทานชอบทดลองแล้วก็แบบเหมือนเราไปเที่ยวที่ไหนมาเราก็จะชอบจำแล้วก็มาทำหรือว่าดูหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบดูแล้วก็มาทำแล้วก็ใช้คนที่บ้านเป็นหนูทดลองแล้วก็เอาใจคนที่บ้าน

อาหารที่พี่ทำวันนี้ที่เราจะทำก็คือคีชเดลานาเนี่ยมันก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารฝรั่งเศสและข้าวซอยคิดว่ามันน่าจะเข้ากันได้อะค่ะคิดว่ามันมีความละมุนคล้ายๆกันแล้วก็น่าจะให้ประสบการณ์ใหม่กับผู้บริโภคอร่อยไม่อร่อยก็คือให้ลูกค้าตัดสินเนาะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดลูกค้าจะต้องได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทานข้าวซอยแบบรูปแบบใหม่แน่นอนอาหารฝรั่งเศสความมีเสน่ห์เหรอสำหรับพี่มันเป็นอาหารที่แบบใช้เทคนิคเยอะแล้วก็แบบคนฝรั่งเศสก็ทานอะไรที่แบบเหมือนแบบเอสทาโก้เนี่ยทานหอยทากอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้คิดว่ามันแบบไม่ควรกินหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ชอบแบบกินกระต่ายกินอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบทางโครงการนะคะมีวัตถุดิบมาให้เราเลือกซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นหลายๆอย่างเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากพี่เลือกที่จะทำคีชเดลานาซึ่งเป็นคีชแบบฝรั่งเศสผสมกับข้าวซอยวัตถุดิบหลักของพี่ก็คือไก่ประดูหางดำซึ่งเป็นพันธุ์เชียงใหม่เนี่ยนะคะไก่ประดูหางดำเนี่ยมีรสชาติที่ดีนะคะทนต่อสภาวะอากาศทนต่อโรคระบาดด้วยตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนำมาใช้ในอาหารพื้นเมืองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไข่ไก่อารมณ์นี้ก็คือไข่อินทรีย์อะค่ะส่วนที่เป็นครีมเนี่ยเป็นพริกแกงข้าวซอยนะคะซึ่งก็เป็นของท้องถิ่นปกติเราทานข้าวซอยเนี่ยเราก็จะมีเส้นหมี่เหลืองกรอบเส้นข้าวซอยกรอบอะรัดวางข้างบนใช่ไหมคะพี่ก็นำเส้นข้าวซอยมาทอดให้เป็นรูปถ้วยอะค่ะแล้วก็ใส่สลัดซึ่งในสลัดนี้เราก็ยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่ปกติเราก็ทานกับข้าวซอยก็คือมีผักกาดดองมีหอมแดงมีมะนาวทำเป็นเดรสซิ่งพร้อมกับน้ำมันพริกอะค่ะสำหรับทานกับคีชเดลานาวันนี้นะคะ

ตอนในแป้งนะคะก็คือนําเนยเราก็มาทําให้เนยออกมาจากตู้เย็นก่อนให้มันนุ่มนิดนึงก่อนนะคะก็มาผสมในโถผสมอาหารกับเกลือแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ใส่แป้งเข้าไปแล้วก็นวดให้มันเข้ากันแต่ไม่ต้องนวดเยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทําขนมปังเราไม่ต้องการให้แบบอีลาสติกจากแป้งมันออกแบบทํางานเยอะอะค่ะแล้วก็ใส่น้ํานิดนึงก็นวดสักพักแล้วก็เอาฟิล์มอะค่ะฟิล์มคลิงฟิล์มเนี่ยแรปแล้วก็เอาไปชิลในตู้เย็นสักจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาครั้งข้ามคืนแต่ถ้าไม่มีเวลาก็1ชั่วโมงก็ยังโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาแป้งอะค่ะมานวดให้มันเป็นแผ่นเพื่อที่เราจะไปใส่พิมพ์สําหรับทําคีชนะคะ

หลังจากนั้นระหว่างที่เราเอาแป้งที่ใส่พิมพ์แล้วอ่ะไปชิลในตู้เย็นเราก็มาทำส่วนผสมของไส้ซึ่งก็คือครีมซึ่งพี่จะเอาครีมอะค่ะไปต้มเบาๆใช้ไฟเบาๆอ่อนๆ นะคะกับพริกแกงข้าวซอยแล้วก็ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นระหว่างที่เรากำลังต้มเบาๆเนี่ยนะคะเราก็ไปจี่ไก่หรือจะต้มไก่แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราใส่ครีมกับซอสพริกข้าวซอยเสร็จแล้วสักพักเราก็มาตีไข่ใส่แล้วก็ผสมไข่ให้มันเข้ากับครีมนะคะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่อยู่ในพิมพ์ของเราแล้วอะค่ะที่เราไปชิลไว้ในตู้เย็นออกมาแล้วก็เอาไก่เนื้อไก่อะค่ะที่เราทำให้สุกแล้วอะค่ะวางไปที่ก้นแป้งอะค่ะแล้วก็ค่อยๆเทส่วนที่เป็นครีมอะค่ะลงไปหลังจากนั้นก็เอาไปอบที่ไฟประมาณ180 25 นาทีถึง 30 นาทีอะค่ะเป็นอันเสร็จขั้นตอน

ช่วงที่เราเข้าอบรมกับโครงการนะคะโครงการก็จะมีเวิร์กช็อปหลายๆแบบมากเลยหนึ่งในเวิร์กช็อปก็คือการทำอาหารแนวโมเลกุลาร์ก็คือคำว่าโมเลกุลเนี่ยค่ะก็คือการนำวิทยาศาสตร์มาทำให้อาหารมันเปลี่ยนรูปแบบเช่นฟองกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการทำ spherification ที่เอามาทำเป็นหยดน้ำลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายแบบมาก

0: ใดที่เราเลือกในที่นี้ก็คือพริกไปผสมในน้ำมันนะคะเป็นน้ำมันพริกจะเป็นการอินฟิวซึ่งปกติแล้วถ้าเป็นคีชฝรั่งเศสมันก็จะไม่เผ็ดเนาะก็คือจะมีความละมุนของครีมกับไข่ที่รวมกันทีนี้ถ้าเกิดถามว่ารสชาติมันต่างกันยังไงระหว่างคีชฝรั่งเศสกับคีชข้าวซอยก็คือคีชข้าวซอยมันก็จะมีความเผ็ดจากพริกแกงข้าวซอยขึ้นมานิดนึงแต่เราไม่ทำให้มันจัดจ้านมากหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ทำอันนี้ที่บ้านแล้วก็สามีพี่เป็นฝรั่งก็คือทำให้เขาทานง่ายขึ้นแล้วก็มีเด็กด้วยก็ให้เด็กทานได้ง่ายขึ้นให้มันละมุนนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่ทานกับแป้งไปเป็นคำเดียวกันอะมันจะไม่มีอะไรโดดออกมามากเนี้ยค่ะส่วนในตัวไส้ก็จะแบบให้มันนุ่มๆ นิดนึงครีมนิดนึงค่ะเราเริ่มจากความสนุกของเราก่อนพอเราสนุกกับมันแล้วอะความคิดสร้างสรรค์มันก็จะตามมาแล้วเราก็จะได้เลือกใช้หยิบวัตถุดิบรอบตัวเราอะค่ะมาทำให้มันแตกต่างออกไปแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้รสสัมผัสใหม่ๆคือสำหรับพี่มันคิดว่าเป็นความสนุกแล้วก็ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
1: อีกหนึ่งเมนูอย่างคิชเดอลานาที่เห็นแล้วชวนรับประทานเป็นเมนูผสมผสานความเป็นล้านนาและอาหารสไตล์ฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวและมีรสชาติที่เข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นอาหารรูปแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูการผสมผสานวัฒนธรรมของอาหารหรือที่เรียกกันว่าอาหารฟิวชั่นเป็นรูปแบบที่สร้างความแปลกใหม่ในวงจรอาหารสร้างเมนูอาหารที่ไร้ขีดจำกัดเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอาหารระหว่างภูมิภาคไปจนถึงระหว่างประเทศและการใช้เทคนิคใหม่ๆในการทำอาหารเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างมูลค่าของวัตถุดิบและเมนูอาหารมากยิ่งขึ้นหลายคนไม่เคยรู้เลยว่าอาหารแต่ละเมนูนั้นเป็นอย่างไรหากเราได้เข้าใจเรื่องราวของอาหารแต่ละชนิดเราจะเข้าใจได้เลยว่ากว่าจะมาเป็นอาหารหนึ่งเมนูได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะไม่เสียดายเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้ซื้อมาและนั่นคือคุณค่าของอาหารแต่ละจานนั่นเอง

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรม

0: อยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอลสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันเนี้ย activate ขึ้นมานะคะหรือว่าทรงพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวง

ตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่3อันที่3เนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีพึ่งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีพึ่งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีพึ่งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีพึ่งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่2ก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่3ไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วรู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายขึ้นไหมคะลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลียแล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โห very good cool fine หรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกัน

ถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกพนมมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตะก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนหนึ่งเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะอ่ะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมาน้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้ที่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยะนีเทมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลย
ถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสีย energy อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอมิเรตส์เนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งชามนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can I have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ Could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอ่ะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นบรรยากาศสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดนึงทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกงกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกงใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสโดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูก
นะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานคือประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งแล้วก็บอกว่าดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสต์อย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการรับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมชหรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดในความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอทคันนึงของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะ activateสาลิกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ยังรากลึกในสังคมไทยทำให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้อย่างยากลำบาก
1: สมัยก่อนโกงมากเลยค่ะ
2: มีโกงกินกันมาตั้งแต่สมัยไหนไหนได้ไหน
3: เรียกว่าทุกคนโดนกันจนชินชาไปหมดแล้วค่ะ
0: หากเรามองให้ลึกลงไปจะพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กรหรือชุมชนอบต.บ้านใหม่ก็เป็นที่หนึ่งที่เคยประสบปัญหาคอร์รัปชันอย่างหนักไม่ต่างจากที่อื่นๆในประเทศไทย
4: ปลัดอบต.แห่งนี้แล้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่มาหาผมมาบอกว่านายกนายกพวกเงินเดือนจะออกไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานให้ผมเนี่ยสำรองเงินเพื่อจ่ายเงินเดือนข้าราชการและพนักงานก่อนระบบมันเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือยังไงแต่ปรากฏว่าอบต.บ้านใหม่แห่งนี้เนี่ยตอนที่ผมเริ่มเข้ามาเป็นนายกมีเงินอยู่ทั้งอบต.แค่ 30,000 บาทเท่านั้นหนี้สินอีกประมาณเกือบ4ล้านบาทค่าไฟ4ปีไม่จ่ายเลยเป็นเงินทั้งหมด 900,000 กว่าเกือบ1ล้านค่าอาหารกลางวันเด็กหายกลางอากาศอีก 400,000 เงินประกันสังคมอีกเป็นแสนไม่ส่งเลยเงินภาษีหักหน้าที่จ่ายจากโครงการต่างๆก็ไม่นำส่งอีกเป็นแสนบาท
0: ด้วยปัญหาที่มากมายทับถมกันมาอย่างยาวนานอบต.บ้านใหม่จึงได้มองหานายกคนนอกที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้หมดไป
4: ตกใจแล้วก็แปลกใจคนบ้านใหม่เลือกใครก็ไม่รู้แล้วนิสัยใจคอเป็นอย่างไรตอนหลังเราก็มีความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาเลือกผมเนี่ยมาจากความสิ้นหวังใครก็ได้ที่เป็นคนที่ไม่ใช่คนที่นี่ไม่ใช่คนที่เขารู้จักการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของอบต.บ้านใหม่เนี่ยผมก็มาจัดรูปแบบของระบบใหม่จัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในใหม่ต้องใช้คำว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจฎีกาของปี2556เป็นเงินที่ทุจริตไปนั้นน่ะ6ล้านกว่าจาก7ล้านเงินที่ถูกต้องจริงๆแค่หลักแสนต้นๆเท่านั้นแล้วเราก็เข้มข้นในการที่ตรวจสอบถ้าใครทุจริตไม่มีการช่วยไม่มีการเอาไว้นะแล้วก็ลงดูโครงการทุกโครงการแพงไปไม่ยอมนะรายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพไม่ดีไม่เอาทำใหม่หมดถ้าคุณยังโกงอีกผมก็ไม่เอาคุณไว้นั้นมันมีหลักของการบริหารจัดการคนที่ใช้คนให้น้อยเพื่อประหยัดงบประมาณแล้วก็ใช้คนที่มีอยู่เดิมทำงานให้คุ้มค่าบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริตและก็ความถูกต้องปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กให้เด็กเนี่ยรักชุมชนรักบ้านตัวเองรักประเทศของตัวเองเขาจะไม่โกงเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาโกงบ้านตัวเองจะแย่ชุมชนตัวเองแย่และประเทศตัวเองจะแย่
0: และนี่คือผลลัพธ์ของการร่วมแรงร่วมใจสร้างจิตสำนึกพัฒนาองค์กรและชุมชนอย่างยั่งยืน
4: เรากล้าพูดว่าในอำเภอมหาราชเนี่ยเราคืออันดับหนึ่งในประเทศไทยเราถือว่าไม่น้อยหน้าใครแล้วสามารถมองใครได้เต็มตาทุกแห่งทั่วประเทศน้ำต้องดีไฟฟ้าต้องสว่างเพราะชาวบ้านใช้ทุกวันถนนหนทางการคมนาคมต้องสะดวกคุณภาพชีวิตต้องดีเศรษฐกิจชุมชนการค้าขายการสร้างโอกาสให้กับชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตมีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนวันนี้ตำบลบ้านใหม่ของเราเนี่ย

0: จะไม่มีต้องทำถนนตรงไหนไฟฟ้าสว่างทั้งตำบลทุกตรอกซอกซอยโดยเฉพาะไฟฟ้าของเราเนี่ยเราถือเป็นอบต.ไฟสุ่มไก่เราใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรสานที่มีร้านค้าในตำบลของเราซึ่งเป็นการประหยัดทำให้เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้นแล้วชาวบ้านก็ได้รับแสงสว่างทั่วถึงทั้งตำบลเรื่องของน้ำประปาระบบประปาของเรานั้นรองรับคนถึงอีก20ปีข้างหน้ายังมีผลผลิตของชุมชนวันนี้ผมนำละมุดบ้านใหม่ขึ้นทะเบียน GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ทำให้ละมุดเนี่ยมีคุณภาพแล้วเราได้รับรางวัล KBO Knowledge Based OTOP อันดับหนึ่งของประเทศอีกหนึ่งรางวัลที่เราภาคภูมิใจคือรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราพัฒนาจากที่แย่ที่สุดจนเป็นต้นแบบให้คนได้การเป็นองค์กรต้นแบบเนี่ยต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าที่จะทำในสิ่งที่คนทั่วไปไม่กล้า
1: ท่านนายกอู๋เป็นนักพัฒนาตัวจริงค่ะผ่านไปทางไหนมันก็ท่านก็มองทำให้มันเจริญไปได้หมดอะค่ะแต่ก่อนคือน่ากลัวมากเดี๋ยวนี้คือสว่างมาก
2: นายกอู๋แกเป็นคนดีมากก็คือเราเห็นนะปัจจุบันนี้จริงๆแล้วคนแก่ที่60 70 80นี่ไม่มีงานทำแล้วนะคะแต่นายกอู๋สามารถมีงานให้คนแก่ทำคิดถึงส่วนรวมของทุกคนและก็ชาวตำบลบ้านใหม่ด้วย
0: เราจะเป็นตำบลที่เจริญเราจะเป็นตำบลที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะความเจริญที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากให้ชุมชนของเราน่าอยู่อยากให้ประเทศของเราน่าอยู่เราต้องให้ความร่วมมือกับประชาชนที่จะไม่นิ่งเฉยนะครับกับการที่เราเห็นนักการเมืองที่ไม่มีคุณภาพนิ่งเฉยกับการที่เห็นข้าราชการโกงนักการเมืองและโกงและเราต้องใส่ใจอย่างนี้มันจะทำให้ทั้งการเมืองทั้งประชาชนมีความร่วมมือกันนะครับชุมชนมีความร่วมมือกันแล้วตำบลของเราก็น่าอยู่สังคมเราก็น่าอยู่ประเทศของเราก็น่าอยู่คนก็อยากมาอยู่นะนี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็นที่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

0: 3อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
3: ค
4: ือถ้าใกล้ตรุษจีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตรุษจีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตรุษจีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึงเน
3: า
4: ะ
3: ก็คือปวยกัก
4: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
3: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
3: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนอะคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้วค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
3: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ใช่
3: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
4: ค
3: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
4: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
3: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1 คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะอันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
0: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยนี่อันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อ่ะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
0: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
0: อ๋อเราเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
0: ค่ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
0: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: น้ำค้างก็
1: สำคัญค่ะ
0: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
0: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได
0: ้
1: มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
0: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
0: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ต้องนั่งใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดๆดูกรอบๆมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: คือส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากนะคะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: อ
1: ืมนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะสวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: แค่นี้ค่ะ
3: แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: ข้างบนใหญ่กว่าเนาะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกัน
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลั่นเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบขวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลั่นเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ค่ะผ่าค่ะโอเคค่ะ
1: ปึ๊บ
4: โอ้ผ่าแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
4: หั่น
1: ประมาณนี
4: ้ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้ค
1: ่ะค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
1: อ
5: าใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
5: แล้วก็หัวสู่หรือว่ารากสู่นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
5: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
5: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
4: เพราะฉะนั้นอย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
5: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
5: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำ
5: ๆ
4: จะสุกๆช้ำๆเป็นน้ำๆไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
5: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
5: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
5: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
5: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
5: เข้าออก
1: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
5: อุ้ยหอมมาก
1: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
5: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
4: ้
5: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
4: ค่ะ
5: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
4: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
5: แบบนี้ได้ไหมคะ
4: โอเคค่ะ
5: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
5: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
4: ไม่ต้องเยอะค่ะ
5: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายกุนเชียงเหมือนกัน
4: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
5: กระทะร้อนแล้ว
4: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
5: ใส่หมดเลยนะคะ
4: ใส่หมดเลย

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้วคือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมัน

0: หรือเอามาซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาค่ะ
2: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียม

0: คะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
0: โอ้
1: จะไหม้แล้วค่ะ

0: ลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะคลุกก่อนนะคะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิด
1: ๆ
0: หอมขิงหน่อยแต่โอ้แต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะแต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันนี้ยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันนี้พอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวง

0: ก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่อำพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอมแต่มินจะให้ดูผักชี

0: ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็เราก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: พวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์ยังไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
5: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
6: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้าน
7: สนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
8: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
9: แกงเขียวหวานค่ะ
8: ก๋วยเตี๋ยว
9: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
10: อร่อย
9: มั้ยอร่อยค่ะ
8: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
11: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้ค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวได้ค่ะ

0: เด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะ
1: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพ่อสอนน้องก็น้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
2: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะมองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
3: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กพี่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณธรรมพึงสงของผู้เรียนนะครับให้มีคุณธรรมพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

0: สวัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go

0: ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมป่ะเดี๋ยวผมพาไปที่ที่สุดโซมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมา

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้

จุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับ

ื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

นี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต่อยผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผัดกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

ลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงกระแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรเรือรบหลวงกระแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทำกิจกรรมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมปะจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยุววิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันไนนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคลึกครื้นเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมันไนนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมันไนให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมา

0: สมุทรบูทิกโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้พักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศอ่ะสวัสดีครับ
3: คร
2: ับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้โหปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้เอาเรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

0: าชิมกันเลยดีกว่าครับผม
1: อร่อยจัด

0: านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มด่ำบรรยากาศได้ด้วยครับ
0: ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับ
1: วัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เอ้ยเขายังคงรักษาเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายๆหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประแสกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์มาไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนน่าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะคือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะรองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คืนมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเราไม่เช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอ่ะต้องจ่าย20บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ถานีสำนักเชียงรายเป็นองค์กรสื่อสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารต่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งจำเป็นจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของจรรยาบรรณของสื่อนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางสถานีหรือว่าเป็นนโยบายที่เราให้เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยปฏิบัติยึดถือนะครับเพื่อยึดมั่นในเรื่องของเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์มีจริยธรรมนะครับจึงทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายเป็นที่นิยมอันดับต้นๆของจังหวัดเชียงราย
1: ด้วยพันธกิจของสถานีวิทยุอสมทเชียงรายคือเป็นสื่อกลางที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมดังนั้นความทันสมัยการใช้เทคโนโลยีการเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางอย่างรวดเร็วถูกต้องเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาที่ทางอสมทยังคงตระหนักในการทำหน้าที
0: ่นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาโปร่งใสเป็นบัตรตนอยู่ในระเบียบวินัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณสื่อหน้าที่สำคัญทำงานเป็นทีมมีจิตอาสามีจิตใจบริการซึ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักธรรมาภิบาลส่งผลให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริยธรรมนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป
2: ดังนั้นเรื่องของสื่อคุณธรรมที่ดีก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องของการใช้ภาษานะครับต้องระมัดระวังเรื่องของการนำเสนอข่าวสารข่าวที่ถูกต้องจากแหล่งข่าวที่ดีที่เหมาะสมเรื่องของคุณธรรมต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ฟังหรือผู้ที่รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้รับข้อมูลที่ผิดเพี้ยนไปด้วยนะครับ
0: ผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงข้อเสนอแนะหรือส่งข้อมูลข่าวสารได้ทำให้สถานีวิทยุอสมทเชียงรายและบุคลากรของเราได้รับรางวัลหลายรางวัลอีกทั้งบุคลากรเองมีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนและผู้พบเห็นอีกด้วย
3: ค่ะเราออกไปช่วยเหลือแล้วก็มีส่วนร่วมในสังคมด้านต่างๆนะคะอย่างเช่นการออกไปรับฟังความต้องการปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าอยากจะให้วิทยุของเราเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปช่วยในด้านของงานจิตอาสานะตามที่ต่างๆนะคะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความอุ่นใจว่าสื่อวิทยุอสมทนั้นก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่เห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากการที่เขารับฟังทางคลื่นของเราแล้วค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงรายมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน้าที่ของสื่อให้ดีอย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของสื่อเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้พบเห็นและติดตามผ่านช่องทางของสถานีต่อไป

0: สวัสดีครับตอนนี้เรา2คน
1: อยู่ที
0: ่เยาวราช
1: เดี๋ยว
2: จะมาทำไมอ่ะ
0: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
1: นะ
0: ตามมา
1: ไป
0: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
1: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งคุดจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
0: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
3: ครับผม
0: ปกรณ์ตันติการ
3: ใช่ครับ
0: เป็นทายาทรุ่นที่
3: 5คร
0: ับ 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
3: ใช่ครับ
0: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
3: ใช่
0: ครับแล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
3: ้ครับผม
0: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
3: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้ทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทนนะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บกันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
2: ซื้อทองเก็บ
3: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
0: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
3: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
1: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
3: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มก็เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
0: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
1: สงสัย
3: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
1: ้
3: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
1: ้บด
3: ใช่ๆเขาจะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็นเส้นพอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู่
1: เจาะเหล็ก
3: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
3: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทำเป็นโซ่เอายกตัวอย่างง่ายๆก่อนละกัน
1: ลายโซ่
3: ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
1: ครับ
3: นะเสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
3: อย่างนี
1: ้
3: ห่วงนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี้แล้วทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: อ๋อจะเอาน้ำประสานทองเชื่อม
3: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสานทอง
3: ประสานทองใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอแร็กพวกกรดอะไรต่างๆนั่นนะ
1: สารเคมี
3: ใช่ครับเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้ว
1: ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
3: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
1: ่อ
3: ถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ย
0: ม
3: อะไรประมาณนั้น
0: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
3: ใช่ครับ
1: ขั้นตกแต่ง
3: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
3: ใช่ครับ
1: และปัจจุบันเนี่ย
3: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแมชชีนเมดมากขึ้น ไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: ใช้เครื่องมือมาช่วย
3: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
3: ๆครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
3: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
3: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
3: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงป่ะ
3: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
3: เป็นช่างที
1: ่เก่าแก่ป่ะ
3: เก่าคือเขาก็ยังเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพ
1: ู
3: ดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
3: ใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
0: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทำสมัยก่อนใช่ไหม
3: ใช่ใช่
1: ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
0: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
3: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
0: จันทร์ถึงเสาร์
3: ใช่ครับ
0: กี่โมงครับผม
3: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
0: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
3: ใช่ถ้
0: าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
3: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับ
0: เดินเข้ามาที่ข้าง
1: ที่ห้างตั้งโต๊ะกลาง
0: ตั้งโต๊ะกลาง
3: ใช่ครับ
0: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ
3: ์ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
3: ทหารถูกต้อง
0: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
1: ใช่มีลิฟต์มีลิฟต์
0: ฮะ
1: มีลิฟต
0: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์เลยครับ
1: ไกลลิฟต์มีลิฟต์เลยผมมาแล้วไงรู้
3: อาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะคร
3: ับได้เลยครับยินดีเลยครับ
0: รบกวนหน่อยนะครับ
3: ได้ครับผม
1: ผมว่าตา
3: เพราะด้ามยังอยู่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถูกเข้าไป
1: ตีนวดมันไปเรื่อยๆ
3: นั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
1: อ
3: ย่
1: าง
3: เช
1: ่
3: นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้นี่อุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะอย่างกันไกอย่างเงี้ยพี่
1: ช่างต้องทำเองไหม
3: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
0: แล้วตราครุฑองค์นี้ครับ
3: ครับตราครุฑเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยทางเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
2: วันนี้เป็นไงครบถ้วนเลยครับ
3: ใช่ครับ
1: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกกระจ่างเลย
2: วิธีการตั้งแต่การ
1: ทำยังไงกันมาเลย
3: ครับผม
1: แล้วตกประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพันธุ์มาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
3: ใช่ครับ
0: ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
3: ยินดีครับผม
0: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางวันนี
3: ้ครับขอบคุณขอบคุณมากครับผมครับคุณครับ

วัดบ้านขยูงหนึ่งในตำนานความเชื่อความศรัทธาบารมีของหลวงปู่สูงเทวดาเดินดินร้อยเรื่องราวธรรมะหลักธรรมคำสอนรวมถึงปริศนาธรรมที่ได้จารึกไว้ทุกแห่งหนในวัดบ้านขยูงแห่งนี้เพื่อสืบทอดพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามหลักธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมตามวิถีโผล่พลือ

0: ชุมชนวิถีเพลาพลือเป็นชุมชนแห่งทางสว่างเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่สื่อให้เกิดความคิดความรักความคิดในแบบแผนบวรบ้านวัดโรงเรียนเหมือนที่หลวงปู่สวงได้เขียนไว้แสรูนนาแห่งความสุขสุขที่ได้คิดได้ทำทำในสิ่งที่เป็นเราต้องมีแบบแผนมากมายทำสร้างปรับเพื่อให้ทันเหตุการณ์ตลอดเวลาโคกหนองนาบุญเพลาพลือจึงเป็นต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: ตรงนี้ก็คือในส่วนของแรงบันดาลใจที่เราได้ทำโคกหนองนาบุญหลักๆ ก็คืออยากให้มีคลังอาหารความมั่นคงทางด้านอาหารตัวหลักเลยตัวที่สองคืออยากให้เป็นต้นแบบของเกษตรกรหรือชาวบ้านสามารถทำโคกหนองนาบุญได้โคกหนองนาบุญเนี่ยก็คือมาจากแรงบันดาลใจที่ว่าทุกคนเป็นหน่อเนื้อนาบุญที่ทางพระพุทธศาสนาคือผู้อยู่ในธรรมนั่นเองแล้วเราออกธรรมมาทำซึ่งหลักๆคอนเซปต์ของเราก็คือจะเป็นคอนเซปต์เดิมจากทฤษฎีของในหลวงของพ่อเราพ่อหลวงเราแต่เราเอามาอาเดฟมาจัดส่วนแบ่งปันส่วนภายในส่วนให้เป็นสัดส่วนเหมือนเดิมแต่มาเพิ่มก็คือให้มีโคกขึ้นเพื่อมีป่าถ้าเราเห็นนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นป่าที่เราปลูกป่าขึ้นแล้วจะมีคะน้าทองคำซึ่งเป็นพืช5ระดับในตรงนี้ก็คือจะเป็นในแหล่งอาหารพืชผักสวนครัวจะมีทั้งแบบเป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนผลผลิตก็จะออกมาซึ่งหัวใจสำคัญจริงๆก็คือเราเน้นหลักๆก็คือการบริหารจัดการน้ำการบริหารจัดการดินทุกอย่างก็อยู่ในนี้การจัดการโคกหนองนาของเราจริงๆก็คือคอนเซปต์เราอาศัยหลายๆด้านเราศึกษาแต่หลักๆคือเราเอาหลักธรรมเพื่อมาหล่อหลอมจิตใจคนที่มาอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับเพื่อพัฒนาทางจิตใจด้วยบำบัดจิตใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจและสุดท้ายก็คือเราสร้างอาหารนั่นเองครับนี่ก็คือในส่วนของโคกหนองนาบุญครับผมที่นี่ก็โคกหนองนานอกจากเรามีการบริหารจัดการต่างๆแล้วนะครับตรงนี้ก็คืออีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือเขาเรียกว่าฐานพลังตื่นรู้ซึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์ป่านะครับเราเห็นไหมครับจะมีต้นกล้วยมีต้นไม้เยอะแยะแต่หลักๆจริงๆตรงนี้วัตถุสำคัญจะเป็นว่าวก็คือปริศนาธรรมของหลวงปู่สวงก็คือเป็นปริศนาธรรมขึ้นว่าวซึ่งเป็นหลักธรรมที่หลวงปู่สวงได้สอนให้คนตั้งมั่นยึดมั่นอยู่ตรงนี้นะครับการทำงานเป็นทีมนอกจากเรามาโคกหนองนาบุญเนี่ยนอกจากเรามามีแหล่งอาหารการเรียนรู้อะไรต่างๆแล้วคุณยังต้องมีปัญญานะครับสำคัญมากโคกหนองนาบุญที่ว่าแตกต่างจากโคกหนองนาทั่วไปก็คือโคกหนองนาที่มีแต่การให้ทั้งความสุขให้ทั้งกำลังใจและสุดท้ายก็คือให้ปัญญานะครับขอบคุณมากครับ

ครับเพราะว่าโคกน้องนาก็หมายถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านจริงก็คือคำว่าโคกน้องนาก็คืออย่างชาวบ้านจริงก็คือที่ทำนาทำดักทำนาทำไร่ก็ส่วนตอนนี้เริ่มทำสวนทำอะไรขึ้นมาบ้างเพราะว่าจากแต่ก่อนทำนาอย่างเดียวทำไร่อย่างเดียวทีนี้ในความเป็นอยู่มันก็เริ่มเพราะว่าคือโลกมันเปลี่ยนไปนะครับความเป็นเบอร์ต่างๆก็ทุกวันนี้ชาวบ้านก็เริ่มประยุกต์

0: พวกน้องนาบุญเป็นสถานที่ที่พวกเรานะครับได้มาเรียนรู้โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในชุมชนตำบลห้วยตามอนนะครับพวกน้องนาบุญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆนักเรียนสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนและก็สร้างสมรรถนะที่ดีให้กับผู้เรียนสร้างเกี่ยวกับด้านอาชีพให้กับเด็กๆนักเรียนนะครับนักเรียนก็สามารถเข้าไปนำไปใช้ในชีวิตประจำวันพัฒนาชุมชนต่อเนื่องและที่สำคัญนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกรประกอบการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
1: จากโคกน้องนาใช่ไหม
2: โค
1: กนาก็จะมีโครงการมากมายในโคกน้องนาอยู่แล้วโคกน้องนาบุญของเราทีนี้อย่างในโรงเรียนก็มีพื้นที่จำกัดใช่ไหมมันมีพื้นที่จำกัดนั้นเราจะทำยังไงในพื้นที่ที่มันจะเกิดความเปิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ดังนั้นสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือการเลี้ยงปลาและการเลี้ยงปลาก็เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ซึ่งไม่ได้ใช้พื้นที่มากในการเลี้ยงและมันก็ในการดูแลและการบำรุงรักษามันก็ไม่สลับซับซ้อนมากมายเด็กๆจะพอเข้าใจและมีความรู้และสามารถนำไปใช้ที่บ้านได้ในการเลี้ยงปลาตัวนี้เดี๋ยวเนี่ยอย่างเด็กๆพวกเนี้ยอย่างน้องเนี่ยผมก็พามาให้อาหารปลาบ่อยๆแล้วเขาก็รู้จักวิธีการให้อาหารปลาการดูว่าน้ำมันควรเปลี่ยนตอนไหนเพราะเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์มันต้องเปลี่ยนน้ำตลอดอยู่แล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะพากันเดินไปดูที่บ่อเลี้ยงปลาของพวกเราในโรงเรียนไปเชิญเลยครับ

0: ในตรงเนี้ยจะมีทั้งหมด20บ่อในการเลี้ยงและแต่ละบ่อก็จะมีบ่อละ150ตัวทีนี้ก็จะมีน้องๆเด็กๆในโรงเรียนแล้วก็คุณครูที่ร่วมรับผิดชอบของโครงการนี้ก็จะมีส่วนร่วมในการดูแลปลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมันที่ได้รับผลผลิต
1: มาลูกเนี่ยนี่ดูปลาเลยนี่นะเนี่ย

0: เรารักอะไรนะเรารักอะไรนะ
1: รักแตงโมอ
0: ืมเรารักอะไรนะ
1: รักโ
0: ตอืม
2: ชุมชนตำบลห้วยตะมอนเรานี่ถือว่าเป็นชุมชนที่โชคดีมากนะครับมีมูลนิธิโพคือทางสว่างวัดบ้านขยุงมาอยู่ในพื้นที่นะครับให้กับเกษตรกรในหลายสิ่งหลายอย่างกับชุมชนด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของเจ้าพ่อบุญนะครับทางมูลนิธิโพคือทางสว่างนี่ให้ทุกหมู่บ้านนะครับทีนี้เกษตรกรที่ได้เจ้าพ่อบุญไปเลี้ยงนะครับพี่น้องดูแลเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่ทางเราคาดหวังกับพี่น้องเกษตรกรนะครับก็คือหนึ่งละพี่น้องเกษตรกรดูแลเจ้าพ่อบุญนี้ได้นะครับในเมื่อมีลูกออกมานะครับก็สามารถเลี้ยงต่อได้สามารถขยายพันธุ์ให้ลูกให้หลานไปต่อได้อีกเข้าไปดูเจ้าพ่อบุญของเกษตรกรในโครงการชุมชนดีวิถีพอเพียงของชุมชนตำบลห้วยตะมอนครับ

0: ก็ตั้งแต่มีโครงการของเจ้าพบบุญของวัดบ้านพยูงมาชาวบ้านก็ได้มีบัวเลี้ยงทุกคนก็ในชุมชนก็อยากได้แล้วก็ดีใจที่มีโครงการดีๆแบบนี้เพราะว่าเจ้าพบบุญทุกตัวที่ชาวบ้านได้ไปเขาจะเลี้ยงง่ายแล้วก็จะคุ้นมากบางตัวถึงกับว่ามีเพื่อนบางคอกนะคะมันจะมีควายเขาก็จะไปสนิทสนมกับควายเพราะว่าปกติแล้ววัวกับควายมันจะไม่เข้ากันแต่ว่าอันนี้คือมันไม่เห็นกันแล้วมันก็ร้องแล้วทีนี้ก็มีชาวบ้านที่ว่าเขาได้วัวของเจ้าพบบุญโครงการของมูลนิธิโปรคือบ้านพยุงเนี่ยค่ะเขาก็จะไปเกี่ยวหญ้าเขาไม่มีรถซาเล้งนะเขาเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาล้อซ้อนท้ายไปเกี่ยวทุกวันเต็มรถมาเขาไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยเลยเขาจะดูแลดีมากชุมชนจะดูแลดีมากแล้ววัวคนก็เชื่องเลี้ยงง่ายอะค่ะ
1: เอ้าพวกเธอมาได้ยังไงมามานี่ก่อนเอามานั่งก่อนเลยลูกมา

0: อัพเดตมาจากบ้านกันเหรอเอออยากไปสวนโพพือเหรอเนี่ย
1: ใช่
0: สวนโพกหนองนาบนโพพือตอนเนี้ยมันก็มีเยอะอยู่นะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะมีบวบมีมะเขือมีผักมันปูแล้วก็ผักบุ้งที่เรากำลังจะปลูกเยอะเลยตอนนี้มันกำลังงอกสวยมากเลย
2: อะไรคะแล้วที่ต้นหนองนาบนโพพือมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
0: ก็ผักนะหลักๆที่ว่าจะเอาไปเก็บฝากให้กับคนในชุมชน

0: ทุกวันเหมือนกัน
1: เออใช่ตอนนั้นน่ะแม่เรามาที่สวนโพพืชน่ะเห็นผักเยอะแยะเลยเช่นบวบกล้วยเยอะแยะมากเลยบรรยากาศก็ดีดี
2: ใช่ตอนเราเห็นด้วยนะเพราะตอนนั้นน่ะเราไปถ่ายคลิปกับตะไลที่มะเขืออันเราอันแบบเอฟเลยนะ
3: แบบเอฟเลยเหร
1: องั้นเราไปกันเลยไหม
3: ไปกัน

ค่ะในส่วนของโค้งหนองนาบุญนะคะอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเราได้เอาผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางด้านอาหารนะคะที่เราผลิตในสวนโค้งหนองนาบุญนี่แหละเอาไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะพืชผักที่เราเอาไปเยี่ยมก็จะมีมะเขือมีผักบุ้งนะคะมีผักแว่นนะคะที่เราปลูกในทุ่งนานะคะสิ่งเหล่านี้ถึงว่ามันจะไม่มากมายแต่ว่าเราคือแบ่งปันให้ชุมชนทุกคนเห็นทุกคนเห็นก็คือมีความรู้สึกว่ามีความสุขเห็นรอยยิ้มถึงจากของที่เอาไปไม่มากไม่ได้มีราคามากมายแต่นี่คือความรู้สึกจริงใจที่มีให้กันอันนี้จะเป็นกิจกรรมทุกเดือนที่ทางวัดทางมูลนิธิโพกีนะคะวัดบ้านพยูเนี่ยได้ร่วมกับทางอสม.นะคะของห้วยตะมอนเนี่ยร่วมกันลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมค่ะ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: เอาวันนี้ทางการจะให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
4: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวอะทำยังไงดีอะ
3: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
4: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอะ
3: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัด

0: ัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
1: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้หรือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำเชียวนะ
2: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

0: ากเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าพนักงานที่ทำงานประจำเป็นมนุษย์เงินเดือนนอกจากจะต้องรัดเข็มขัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ดีแล้วมนุษย์เงินเดือนหลายคนยังต้องรู้จักเลือกใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆทางการเงินเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีค่ะถ้าอยากมีอิสรภาพทางการเงินก็ต้องรู้จักวางแผนค่ะอย่างแขกรับเชิญที่เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยด้วยวันนี้ต้องบอกเลยว่าทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังรู้จักวางแผนการเงินเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วยแต่ว่าเธอจะมีเคล็ดลับอะไรมาฝากต้องรอฟังกันค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับ working woman ของเรานะคะคุณนวรัตน์สมัยพานิชหรือว่าคุณแอนนั่นเองไปคุยกับเธอนะคะเกี่ยวกับมุมมองการใช้ชีวิตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ชมทำความรู้จักกับคุณแอนก่อนนะคะตอนนี้คุณแอนทำหน้าที่อะไรอยู่เนื้องานเป็นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะปัจจุบันเป็นผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศนะคะที่บริษัท Green Spot จำกัดก็จะทำหน้าที่ในการส่งออกสินค้าของเราไปยังต่างประเทศทำยังไงที่จะให้ขายของได้เพิ่มรายได้และกำไรให้กับบริษัทรวมถึงสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รับรู้และจดจำในต่างประเทศ
0: ค่ะทำมานานหรือยังคะ
1: ก็ปัจจุบันนี้อยู่ในธุรกิจส่งออกอาหารและเครื่องดื่มค่ะก็10ปีพอดีเลยทำมานานมาก
0: แล้วทำไมถึงเลือกทำสายนี้คะมีความชอบหรือว่าความถนัดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
1: คือเราชอบที่จะได้พบปะผู้คนได้เจอคนใหม่ๆแล้วเนื้องานนี้เราจะต้องมีการใช้ภาษาเนาะเพราะลูกค้าก็จะเป็นชาวต่างชาติได้เดินทางก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราทำงานไปด้วยเหมือน
0: ได้เที่ยวไปด้วย
1: ได้เที่ยวได้ทำสิ่งที่เราชอบได้ไปเจอคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: ก็เลยชอบบวกกับว่ามันไม่ใช่แค่งานขายอย่างเดียวเราจะต้องมีการใช้ความรู้ทางด้านการเงินเพื่อที่จะมาบริหารพอร์ตที่เราได้ขายสินค้าไปด้วยเช่นเดียวกันเราก็เลยชอบตรงนี้มันเหมือนบาลานซ์กันในหลายๆอย่าง
0: แปลว่าใช้ทักษะหลายด้านเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือทักษะทางด้านการเงินด้วย
1: ใช่แล้ว
0: แล้วเวลาดูการเงินของบริษัทนะคะดูเรื่องยอดขายรายได้กำไรกับดูการเงินส่วนตัวนี่มันต่างกันไหมคะ
1: จะต่างกันในแง่ที่ว่าของบริษัทเนี่ยเขาจะมี KPI ของบริษัทเนาะว่ายอดขายเท่านี้ต้นทุนเท่านี้กำไรเท่าไหร่มีคนมาบอกเราส่วนตัวเนี่ยเราต้องคิดเองแหละว่าเราต้องการอะไรซึ่งโชคดีที่ว่าเป็นคนรู้จักตัวเองว่าต้องการอะไรเราเลยรู้จักวิธีในการวางแผนและ manage พอร์ตการเงินของตัวเอง
0: ค่ะอย่างนี้พูดถึงเรื่องของรายรับของเรารายได้เนี่ยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวเลยหรือเปล่าหรือว่ามีรายได้จากช่องทางอื่นๆด้วยคะ
1: ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวมีรายได้ทางเดียวมีรายได้ที่แน่นอนอาจจะเป็นข้อดีน
0: ะ
1: เพราะว่าเรารู้แล้วว่ารายได้ที่มันมาจะเป็นยังไงก็เลยช่วยให้เราทำแผนของเราได้ค่อนข้างสำเร็จความเป็นมนุษย์เงินเดือนมันดีตรงที่ว่าสโคปการทำงานความรับผิดชอบมันชัดเจนเวลาทำงานชัดเจนเราก็จะรู้ได้ว่าเวลานี้ถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรและเวลาที่เหลือเราจะทำอะไรบ้างรวมถึงเรื่องเงินด้วยรายได้มันมาชัดเจนจัดสรรแบ่งยังไงเหมือนเราวางแผนได้ก่อน
0: แปลว่าสามารถวางแผนได้ทุกเรื่องเลยทั้งเวลาแล้วก็เงินด้วยนะคะแล้วเวลาเราบริหารจัดการเงินตัวเองเนี่ยมีเรื่องของภาระหนี้สินไหมหรือว่า มีการเก็บออมแบ่งยังไงมีสูตรตายตัวหรือเปล่าหรือว่าขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
1: ก็อาจจะโชคดีที่ไม่มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่จะต้องไม่ได้เป็นหนี้หรือว่ากู้ยืมอะไรนะคะมีแค่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองพอได้เงินมาเราก็จะวางแผนว่ารายรับ 100% เราจะให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเราเนี่ยห้ามเกินเท่านี้น
0: ะ
1: แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะแบ่งสัดส่วนไปว่าลงทุนที่ไหนยังไงเพราะว่าเราก็มีเป้าหมายของเราระยะสั้นกลางยาวอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปกติแล้ว 100% ของรายได้เนี่ยหมดไปกับค่าใช้จ่ายสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้คะ
1: ประมาณ 30%
0: ก็ไม่เยอะ
1: แต่ก็จะมีความงองแงมีความชอบส่วนตัวอยากจะทำอะไรเหมือนกันก็จะพยายามไม่ให้เกิน 40% ของรายได
0: ้เพราะเป็นผู้หญิงด้วยเวลาเราเห็นผู้หญิงเป็น working woman มีรายได้เยอะนะคะแล้วก็มีสังคมด้วยก็น่าจะจับจ่ายใช้สอยเยอะเหมือนกันแล้วเราคิดยังไงว่าสินค้านี้เราอยากได้เราถึงจะซื้อสินค้านี้อยากได้แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อแบ่งยังไงคะ
1: อะไรที่อยากได้มากๆเนี่ยเราก็จะบังคับด้วย 30% ถึง 40% ของเราว่าห้ามเกิน
0: มีกรอบไปเลย
1: มีกรอบไปเลยแต่ถ้ามันจะเกินเนี่ยเราก็จะต้องแบบรอเก็บสะสมเงินนี้ไปนะพอถึงเวลานั้นเราได้เงินเนี่ยถ้าทุกคนลองทำจะรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วอ่ะ
0: มันผ่านไปแล้ว
1: มันผ่านไปแล้ว
0: ช่วงอยาก
1: ได้แล้วใช่ก็ตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวช่วยในการเบรกการใช้จ่าย
0: ค่ะทำไมเราถึงรู้สึกว่าอยากจะเก็บออมอะคะ
1: คงเป็นความฝันของมนุษย์เงินเดือนทุกคนเหมือนกันวันนึงฉันก็อยากจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองแต่การที่จะออกไปทำอะไรของตัวเองแน่นอนมันต้องมีเงินทุนก่อนเราเองก็อยากจะมี แผนสำรองตรงนี้ไว้เก็บออมไว้ก่อนบวกกับว่าเราเองยังไม่มีครอบครัวเราอาจจะไม่มีลูกหลานมาเลี้ยงดูยามแก่ก็เลยมีการวางแผนเรื่องของต้องมีเงินหลังเกษียณ
0: คือดูแลตัวเอง
1: ใช่ดูแลตัวเอง
0: แล้วก็วางแผนให้กับตัวเองด้วย
1: ใช่
0: ดูเหมือนเป็นคนชอบวางแผนมากในทุกขั้นตอนของชีวิตวางแผนแล้วเครียดไหมเพราะบางคนบอกว่าไม่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเพราะวางแผนแล้วต้องไปสตริคกับแผนเดี๋ยวเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็แบบกังวลอีกคุณแอนเองเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
1: เราชอบวางแผนและมักจะไม่เป็นตามแผน 100% หรอกระหว่างทางมันก็จะมีอะไรมาดิสแทรกเราเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วค่ะแผนใหญ่ของเรามันยังอยู
0: ่
1: อาจจะมีแบบงอแงบ้างบางเดือนอาจจะ spending ไปถึง 60% ก็
0: ม
1: ีแต่เดือนหน้าเราต้องมา cover ส่วนที่มันหายไปนะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเราแต่แอนสนุกกับการทำตามแผนของตัวเองเพราะว่าเท่าที่ทำตามแผนตัวเองมาเราก็ยังได้ใช้ชีวิตอยู
0: ่ไม่ได้เครียดขนาดนั้น
1: ไม่ได้เครียดเราสนุกมากกว่าว่าแบบได้ทำตามแผนเพราะว่าทุกครั้งที่วางแผนเรามีเป้าหมายของเราพอเราเห็นเป้าหมายมันเลยจูงใจมาก
0: ๆแล้วเรามีให้รางวัลระหว่างทางไหมคะของกับตัวเองที่เราทำตามแผนได้สำเร็จแล้ว
1: ก็มีข้อดีของการลงทุนก็คือว่าบางทีมันจะได้อะไรกลับมาเราก็จะมองว่าตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเพราะมันเป็นสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมจากรายได้ที่เราได้รับตัวนี้แหละเป็นรีวอร์ดให้กับเราเราอยากจะไปทำสปาเสริมสวยท่องเที่ยวอะไรได้หมดเลยก็คือจะมีตัวนี้เข้ามาช่วย
0: งั้นเรามาคุยกันต่อเรื่องธีมหลักวันนี้ดีกว่าเรื่องการลดหย่อนภาษีรายได้คุณแอนเนี่ยโหก็ถือว่าเป็นผู้บริหารระดับกลางแล้วเหมือนกันทีนี้รายได้ก็น่าจะเยอะบริหารภาษีหรือว่าเห็นความสำคัญกับเรื่องของภาษียังไงบ้างอะคะ
1: ก็ตอนแรกเนี่ยเงินเดือนของเราก็ยังเด็กน้อยเรายังไม่เห็นความสำคัญไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้ต้องจ่ายภาษีแล้วก็เห็นพี่ๆที่ออฟฟิศเขาก็คุยกันว่าซื้อ LTF ต้องซื้อปลายปีอันเนี้ยเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่เริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาก่
0: อ
1: นเพราะว่ารู้ไว้ใช่ว่าตอนเราเด็กๆเราก็เหมือนลองผิดลองถูกจากพี่ๆเขานั่นแหละพอถึงของจริงแล้วเราต้องเสียภาษีแล้วเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยปีนึงเราเสียภาษีตอนนั้นน่ะเสียภาษีแค่ 30,000 ยังตกใจอ่ะเหมือนเงินปีนึงหายไป 30,000
0: อ่ะอุตส่าห์แบบหยาดเหงื่อแรงกายของเราไปทำมาแล้วก็เสียภาษีไป
1: เสียภาษีไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่มันจะช่วยให้เราได้เงินภาษีกลับคืนมา

0: เราก็เริ่มศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็เริ่มวางแผนว่าแต่ละปีเนี่ยด้วยความเป็นมนุษย์เงินเดือนเรารู้แล้วว่าทั้งปีเงินเดือนจะเท่าไหร่โบนัสเท่าไหร่ยังไงเหมือนเดิมเป็นคนชอบวางแผนเราก็จะรู้เลยว่าทั้งปีเนี้ยเราจะลดหย่อนภาษีด้วยอะไรเท่าไหร
1: ่ก็เลยตั้งใจเริ่มศึกษาเรื่องของภาษีอย่างจริงจังศึกษาจากช่องทางไหนอะคะ
0: จริงๆแล้วของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรร
1: ม
0: มีเว็บไซต์มีบทความข้อมูลมากมายแล้วก็ไปเริ่มจากตรงนั้นบวกกับว่าทางธนาคารต่างๆเขาก็จะมีแจก
1: เอกสาร
0: ด้วยเราก็เริ่มจาก Excel เลยลองใส่เข้าไปใส่ตัวเลขเข้าไปแล้วเราก็จะเริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่าอ๋อโครงสร้างรายได้และการคิดคำนวณภาษีเป็นแบบนี
1: ้
0: แล้วจะทำยังไงดี
1: เพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มศึกษาแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาษีเพราะว่าครั้งแรกแม้ว่าจะเสีย 30,000 บาทแต่จริงๆก็ไม่น้อยเนาะ
0: ไม่น้อยนะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาคืนได้เขาบอกว่าภาษีมีอยู่2อย่างนะคะ1ก็คือเสียมันไปกับ2ทวงมันคืน
0: ทวงมันคืน
1: เพราะฉะนั้นเราทวงมันคืนได้ดีกว่าด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังคุณแอนต่อนะคะว่าแล้ววิธีทวงภาษีคืนแบบถูกต้องตามกฎหมายก็คือใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในมุมของ Working Woman คนนี้เนี่ยเป็นยังไงสักครู่เดียวค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะกับเงินทองต้องวางแผนนะคะเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุณควรรู้คุณแอนเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าหลักคิดที่น่าสนใจคือเวลาเราทำงานมาเหนื่อยๆเนี่ยเสียรายได้ส่วนหนึ่งไปเสียภาษีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นแบบนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางที่เราสามารถทำได้ก็คือรู้สิทธิประโยชน์ที่ไปหาข้อมูลมาแล้วทีนี้มาดูวิธีการทำบ้างดีกว่านะคะเวลาเราจัดการเรื่องภาษีเนี่ยเราแบ่งเงินยังไงบ้างคะ
0: ง่ายๆเลยรู้รายได้แล้วว่าเท่านี้ปัญหาของทุกคนฉ
1: ัน
0: จะเอาเงินไปลงกับอะไร
1: ถูกต้อง
0: ลงเท่าไหร่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของเราเป็นยังไงบ้างแต่ของแอนเนี่ยหลักๆคืออยากมีวินัยในการออ
1: ม
0: เพราะฉะนั้นคือสัดส่วนของเรื่องเงินเนี่ยก็จะเป๊ะมากแต่ว่าก็มีการกระจายตามระยะเวลาเหมือนกันเพราะว่าเรายังมีอายุอีกไกลเนา
1: ะ
0: ก็เลยมองว่าจะต้องมีการลงทุนส่วนหนึ่งระยะสั้นๆเนี่ยเป็น liquidity ให้กับเราก็จะน้อยที่สุดเพราะเราไม่อยากเอาเงินมาใช้
1: อันนี้เป็นลงทุนในประเภทไหนคะ
0: ออมทรัพย์เซฟวิ่งทั่วไป
1: มันมีออมทรัพย์
0: ให้มีสภาพคล่องใช่เราก็จะพยายามให้มีสภาพคล่องน้อยๆหน่อยจะได้ไม่ต้องใช้จ่ายอะไรมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปลงผ่าน LTF ในอดีตก็จะถือ5ปีปฏิทินนะ
1: คะ
0: เป็น7ปีปฏิทินแล้วซึ่งเราก็ยิ่งชอบใหญ่เลยเพราะว่าเราเองอยากจะมีอะไรมาช่วยดึงดูดให้เราเนี่ยเก็บเงินไว้นาน
1: ๆคือล็อกไว้เลย
0: ล็อกไว้เลยใช่แล้วก็ให้เงินเขาทำงานกลไกของเขาเองนะคะแล้วก็มีระยะยาวบางทีก็ก่อนเกษียณอย่างเงี้ยเรามันก็ต้องมีระยะยาวเนาะ20ปีข้างหน้าเรายังไม่เกษียณเลยก็จะมีตัวประกันชีวิตที่เอามาใช้และที่สำคัญที่สุดก็คือพนักงานบริษัทเอกชนหลายๆที่เนี่ยไม่มีตัว provident fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เราก็เลยมองว่าชีวิตหลังเกษียณฉันก็สำคัญนะก็เลยเริ่มมาลงทุนผ่าน RMF ด้วยเหมือนกัน
1: งั้นเรามาไล่ทีละสเต็ปเลยนะคะสภาพคล่องเนี่ยจบไปแล้วก็บอกว่าเป็นออมทรัพย์เก็บไว้น้อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องเอาเงินมาใช้สองก็คือระยะกลางหน่อยคือ LTF ใช้สิทธิ์เต็มไหมคะโดยปกติ
0: บางปีเต็มบางปีไม่เต็
1: มขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะ
0: ขึ้นอยู่กับตอนที่เราคำนวณตอนที่เราคำนวณเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราจะได้เงินภาษีกลับมาเท่าไหร่ก็จะมี2มุมมองเนาะมุมมองแรกก็คือฉันอยากได้เม็ดเงินกลับมามากที่สุดทวงภาษีคืนให้มากที่สุดเลยแต่สำหรับแอนก็จะมองอีกมุมมองนึงว่าถ้าเกิดว่าใช้สิทธิ์เต็ม 100% เลยอะค่ะบางทีพอเรามาคิดเป็น return on investment น
1: ะ
0: เปอร์เซ็นต์มันต่ำกว่ากับการที่จะก็เสียภาษีไปเถอะ อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่แอนทำก็คือทำอย่างไรที่จะให้เปอร์เซ็นต์ของรีเทิร์นเนี่ยมันสูงที่สุดถึงแม้บางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็มที่ก็ได้
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีเป้าหมายหลักก็คือเรื่องของผลตอบแทน
0: ผลตอบแทน
1: ที่อยากให้มากที่สุดนะคะแล้วเราเลือกกอง LTF เนี่ยเลือกจากอะไรเพราะเยอะทีเดียวในบ้านเราตอนนี้
0: เริ่มแรกเลยก็คือเราเลือกที่สามารถซื้อขายได้ง่ายตามธนาคารทั่วๆไปแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตัดสินใจจากเราเข้าไปในเว็บไซต์เนาะเราก็ไปเลือกดูว่าผลประกอบการย้อนหลังเขาเป็นยังไงแล้วเราก็เลือกเราก็เลือกตามนั้นตามที่เขาจัดลำดับ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นก็เลือกตามเลยนะคะแล้วปันผลไม่ปันผลเราดูจากอะไรคะ
0: ตัวแอนเองชอบแบบไม่ปันผล
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าถ้าปันผลคือเงินมันออกมาไงถ้าเกิดปันผลถ้าเกิดไม่ปันผลคือเขาก็จะอยู่ในนั้นเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปทบต้นทบดอกของเขาไป
1: ค่ะแล้วเวลาครบกำหนด LTF เนี่ย5ปีในอดีตที่ผ่านมาหรือว่า7ปีในอนาคตเนี่ยนะคะเราถอนมาใช้เลยหรือเปล่าหรือว่า ใช้สิทธิ์ในปีที่ใช้สิทธิ์ได้เลยไหม
0: แอนไม่ถอนออกมาแอนทิ้งเงินไว้เพราะว่าแอนมองว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเน
1: ี
0: ่ยเราได้มาแล้วส่วนหนึ่งแต่การที่ยังทิ้งเงินไว้ตรงนั้นนะคะก็คือให้เงินเขาทำงานของเขาก็จะมีดอกผลของเขามาเองเราก็เลยจะทิ้งไว
1: ้
0: แล้วก็บวกกับว่าอย่างน้อยเหมือนเป็นเงินสะสมน
1: ะ
0: และถ้าวันนึงถึงจุดนึงที่เรารู้สึกพร้อมและที่อยากจะออกมาทำอะไรของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยคือเรามีเงินตัวนี้ที่รอให้เราหยิบออกมาใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งตื่นเต้นด้วยนะว่าเฮ้ยยังเอาออกมาใช้ไม่ได้เพราะว่ายังติดสิทธิลดหย่อนอยู่ยังไม่ครบ7ปีเลย
1: ค่ะแปลว่าเรามีความตั้งใจแล้วก็เป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะให้เงินเนี่ยทบต้นไปเรื่อยๆเป็นเงินก้อนใหญ
0: ่
1: มากกว่าทยอยเอาออกมาใช้เรื่อยๆนะคะอันนั้นคือเรื่องของ LTF กันมาดูเรื่องของประกันชีวิตบ้างดีกว่า
0: ะ
1: นะคะใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าประกันเนี่ยก็มีทั้งแบบบำนาญกับประกันชีวิตทั่วไปที่ใช้สิทธิ์ได้เราใช้รูปแบบไหนบ้างคะ
0: แอนใช้ประกันชีวิตธรรมดาม ไม่ได้ใช้แบบบำนาญแต่จะมี2แบบก็คือเป็นประกันชีวิต 100% ก
1: ับ
0: เป็นประกันชีวิตบวกกับออมทรัพย
1: ์
0: ถ้าถาม total port ของตัวประกันชีวิตเนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นเพราะว่าเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของประกันชีวิตสิทธิที่ได้ในเรื่องของโอกาสในการที่จะเสียชีวิตอย่างนี้มากกว่านะคะ
1: ดูเป้าหมายเป็นหลักไม่ได้ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำ
0: ใช่ไม่ใช้สิทธิ์เป็นตัวนำแล้วก็ที่เรา เริ่มมาใช้ตัวประกันชีวิตที่มีออมทรัพย์เน
1: ี่
0: ยเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องการเก็บออ
1: ม
0: นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็อาจจะไม่ได้เยอะมากในส่วนของประกันชีวิต
1: นั่นสุดท้ายเรามาดูเรื่องอ่านเนี่ยฟังดีกว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าอายุยังน้อยๆอยู่อย่างคุณแอนเนี่ยสักประมาณแบบ30 31เองเนาะก็ยังไม่น่าจะซื้อ IMF หรือเปล่าเพราะหลายคนเนี่ยชอบไปคิดว่า IMF เนี่ยถอนได้ตอน55ไปซื้อตอนใกล้ๆน่าจะเหมาะกว่ามั้ยอะไรเป็นจุดตั้งต้นนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่า IMF นี่แหละน่าจะตอบโจทย์การวางแผนเกษียณหรือว่าเรื่องภาษีกับเราได้ด้วย
0: เอาตรงๆเลยคือสิทธิ์ LTF มันเต็
1: ม
0: แล้วเราเองก็ยังไม่อยากที่จะไปลงทุนในประกันชีวิตเหลืออะไรล่ะก็เหลือ RMF แล้วเราก็มาคิดกับตัวเองคิดเหมือนทุกคนเลยโหยกว่าจะได้ถอน55
1: ค
0: ือฉันรอนานมากเลยเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตัวเราเองก็กลับมาดูณตอนนั้นเนี่ยเราทำงานในบริษัทที่เขาไม่ได้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แล้วก็คิดนะว่าแล้วเราก็น่าจะมีอายุเกิน55 60แล้วเราจะทำยังไงที่จะให้เราแบบมีแผนรองรับชีวิตหลังเกษียณก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้างั้น IMF เป็นสิ่งจำเป็นและยิ่งเราเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะให้เงินเขาทำงานของเขาได้ยาวมากขึ้นนะ 100,000 ในวันนี้มันอาจจะเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในอนาคตเพราะเขามีเวลาทำงานตั้ง20ปี
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นล้านก็ได้
0: ใช่อะไรประมาณนี้เราก็เลยมองว่าลงทุนก่อนได้ก่อน
1: แต่นอกเหนือจาก30นี้คุณแอนพอทราบเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆเผื่อว่าคุณผู้ชมฟังอยู่แล้วบอกว่าเอ๊ะนอกจาก30นี้มีสิทธิประโยชน์อะไรอีกบ้างที่เราใช้ลดหย่อนภาษีได้บ้างมีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
0: เป็นคนชอบเที่ยวเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยได้ใช้เต็มก็หวังว่าเขาจะยังมีต่อไปไม่
1: 15,000 ปีนี้
0: 15,000ใช่แล้วก็อย่างบางช่วงที่เขาแบบจะมากระตุ้นการใช้จ่ายรัฐบาลจะออกมาว่าซื้อของผ่านทางระบบนู่นนี่นั่นจะได้สิทธิเท่านี
1: ้
0: ก็ใช้เต็มเหมือนกันในที่ผ่านมา
1: ใช้สิทธิ
0: ใช้สิทธิ์เต็มที่เพราะมันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือพอมีประกาศมาปุ๊บก็ใช้เลยเพราะฉะนั้นคือแอนก็จะค่อนข้างอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องภาษีอยู่ตลอดเหมือนกัน
1: เป็นคนตามข่าว
0: ตามข่าว
1: นะคะเหมือนช็อปช่วยชาติปีที่แล้ว
0: ช็อปช่วยชาติอันนี้เลย
1: ใช้สิทธิ์เต็มเลย
0: เต็มที่เลย
1: แต่คุณแอนพูดน่าสนใจเพราะบอกว่าเพราะต้องใช้อยู่แล้วไม่ได้ซื้อโดยไม่มีความจำเป็นแต่ต้องการใช้สิทธิ์แต่ว่าเป้าหมายคือใช้อยู่แล้วก็เลยใช้สิทธิ์พ่วงไปด้วยนะคะอย่าให้เรื่องสิทธิประโยชน์มานำเหนือความต้องการหรือว่าเหนือเป้าหมายของเรานะคะนอกเหนือจากเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วเห็นบอกว่าส่วนตัวก็ลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งของตนเองใช้ช่องทางไหนในการลงทุนบ้างคะ
0: ก็คือเราเลือกสิ่งที่เราถนัดก็ต่อยอดจากงานประจำที่เราทำเนี่ยค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าเราถนัดอะไรชอบอะไรในการของลงทุนของแอนมันก็จะเป็นการลงทุนอีกแบบนึงและไม่ใช่การลงทุนผ่านกองทุนหรือตลาดเงินแต่จะเป็นการลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับตัวเองก็คือพยายามศึกษาหาความรู้เวลามีสัมมนาหรือมีบทความอะไรเราก็จะอ่านเรื่อยๆอัป
1: เดตตลอดเวลา
0: อัปเดตตลอดเวลาเพราะแอนเชื่อว่าสุดท้ายวันนึงถ้าโอกาสมันจะมาและถ้าเรามีความพร้อมเราจะมีความพร้อมที่จะไปgrab โอกาสนั้นทันทีแล้วก็บวกกับว่าอย่างที่บอกทุกอย่างต้องใช้เงินในการลงทุน
1: ใช่ค่ะ
0: แอนก็มีเรื่องการวางแผนเก็บออมตรงเนี้ย ซัพพอร์ตอยู
1: ่
0: ก็จะเป็นช่องทางในการที่เราจะออกไปทำอะไรเป็นของตัวเองทำในสิ่งที่ถนัด
1: เพราะว่าไม่มีโชคสำหรับความสำเร็จนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแต่เป็นการเตรียมความพร้อมไว้จนถึงเวลาที่โอกาสเหมาะสมนะคะเราพร้อมโอกาสมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในการคว้าโอกาสนั้นๆให้อยู่กับเราไปได้นานๆด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็คือมุมมองของคุณแอนนะคะนวรัตน์สมัยพานิชนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งนะคะแล้วก็วางแผนทุกย่างก้าวของชีวิตจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการเงินด้วยนะคะเราก็เลยเห็นมุมมองของเธอที่น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมหลายด้านทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนำไปหยิบใช้ด้วยโดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีนะคะของมนุษย์เงินเดือนวันนี้ขอบคุณคุณแอนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะและต้องขอขอบคุณร้านสวยๆนะคะสยามสปริงบริสโตลนะคะที่อยู่สาทรซอย1นะคะที่ให้เรามาพูดคุยกับคุณแอนแห่งนี้ด้วยค่ะส่วนช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเรื่องสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีของมนุษย์เงินเดือนกันต่อค่ะ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคต
1: ปกติแล้วนะคะมนุษย์เงินเดือนนอกเหนือจากจะต้องตั้งใจทำงานเพื่อให้มีรายได้เยอะๆแล้วยังต้องรู้จักเก็บออมเงินเพื่ออนาคตและบริหารรายจ่ายอีกด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้วันนี้เราเลยมีมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มนุษย์เงินเดือนควรรู้มีอะไรบ้างค่ะ
3: การวางแผนภาษีนะครับเป้าหมายของการวางแผนภาษีเลยคือทำยังไงเราจะเสียภาษีให้มันน้อยที่สุดอันที่สองเลยถ้าจำเป็นต้องเสียทำยังไงเสียภาษีให้ช้าที่สุดถ้าเราสามารถเรียกคืนได้ทำยังไงเราจะเรียกคืนภาษีให้ได้มากที่สุดและทำยังไงเราถึงจะเรียกคืนภาษีได้เร็วที่สุดทีเมื่อเรารู้จุดประสงค์ของการวางแผนภาษีตรงนี้นะครับเรามาดูกันละว่าเราจะวางแผนภาษีได้ยังไงบ้างก่อนที่เราจะวางแผนภาษีได้นะครับเราจะต้องรู้ก่อนว่ากรมสรรพากรเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคิดภาษีของพวกเราอย่างไรบ้างกรมสรรพากรจะคิดภาษีของพวกเรานะครับบนเงินได้สุทธิเท่านั้นทีนี้เงินได้สุทธิคืออะไรเงินได้สุทธิก็คือเงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนเราก็มาดูแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนเราจะวางแผนภาษีได้ไงบ้างมนุษย์เงินเดือนนะครับเป็นมนุษย์ที่อาชีพที่เรียกว่ามีกำทางภาษีคือเราหักค่าใช้จ่ายได้น้อยมากได้แค่ 40% ของเงินได้แต่ไม่เกิน 60,000 เพราะฉะนั้นเงินได้เรายิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ตามเราก็หักได้แค่ 60,000 อย่างเช่นเรามีเงินได้อยู่ล้านหนึ่งเราก็หักค่าใช้จ่ายได้แค่ 60,000 มนุษย์เงินเดือนนะครับถ้าอยากจะวางแผนภาษีเสียภาษีให้น้อยมนุษย์เงินเดือนจะต้องมาที่ตัวเรื่องของค่าลดหย่อนทีนี้จะมาค่าลดหย่อนได้ยังไงบ้างครับอันที่1เลยมนุษย์เงินเดือนต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวเองมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอะไรบ้างสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับผมอยากจะขอแบ่งเป็น2อันง่ายๆก็คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีทางด้านของค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานค่าลดหย่อนแบบพื้นฐานมีอะไรบ้างก็คือค่าลดหย่อนที่แบบเราได้มากับตัวเราอยู่แล้วอย่างเช่นค่าลดหย่อนส่วนตัวเราได้ค่าลดหย่อน 30,000 ส่วนตัวอยู่แล้วนี่ไม่ต้องวางแผนอะไรอันที่2ค่าลดหย่อนคู่สมรสจะมีกรณีคู่สมรสไม่มีเงินได้นะครับเราลดหย่อนได้ 30,000 อันที่3คือค่าลดหย่อนของบุตรเราสามารถลดหย่อนลูกได้ถึง 17,000 บาทต่อคนได้ไม่เกิน3คนอันนี้คือค่าลดหย่อนพื้นฐานส่วนตัวนะครับอาจจะมีอะไรอีกอย่างเช่นเงินบริจาคเราก็สามารถลดหย่อนในเรื่องของเงินบริจาคได้ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิพวกนี้นะครับเป็นค่าลดหย่อนที่เป็นพื้นฐานที่ได้มาโดยไม่ต้องแสวงหาแต่มันจะมีค่าลดหย่อนอีกตัวนึงนะครับถ้าลดหย่อนที่เราต้องหาถึงได้มาค่าลดหย่อนตัวนี้นะครับผมจะขอเรียกว่าเป็นค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินแล้วกันเนาะค่าลดหย่อนที่เกิดจากการออมเงินตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นยกตัวอย่างเราสามารถซื้อประกันชีวิตนะครับโดยเบี้ยที่เราซื้อประกันชีวิตเนี่ยเราสามารถลดหย่อนภาษีได้ 100,000 บาทเลยหรืออย่างกรณีเราซื้อ RMF เราสามารถลดหย่อนภาษีได้นะครับ 15% ของเงินได้แต่ไม่รวมกับกองทุนสะสมในสำรองชีพนั้นเนี่ยต้องไม่เกิน 500,000 จากเดิมมี 100,000 บวกไอ้ตัวนี้ 500,000 เป็น 600,000 แล้วถัดมามีอะไรอีก LTF เราสามารถลดหย่อน LTF ได้อีก 15% ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 500,000เอาแค่3ตัวนี้ครับ100,000บวก500,000บวก500,000คือ1,100,000บาทเพราะฉะนั้น1,100,000บาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของค่าลดหย่อนเราเยอะมากเลยผมแนะนำนะครับใช้สิทธิ์ให้เต็มเพดานที่กฎหมายให้แต่เชื่อไหมมีหลายคนไม่อยากซื้อไม่ว่าจะเป็น RMF LTF หรือประกันชีวิตไม่อยากซื้อเหตุผลเพราะถ้ามองในด้านของประกันชีวิตคนไม่อยากซื้อเพราะว่ามองว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายจริงๆไม่ใช่ทั้ง RMF LTF ประกันชีวิตเป็นการออมเงินเงินที่เราซื้อเป็นของเราอยู่มีดอกผลงอกเงินของเราอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราได้เลยนะครับคืออะไรณวันที่เราซื้อ RMF LTF ประกันชีวิตเรากำลังทวงภาษีที่เราเสียไปให้กับกรมสรรพากรนั้นทวงคืนมาผมยกตัวอย่างฐานภาษีเราอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เราซื้อประกันชีวิต100,000ตอนที่เราซื้อประกันชีวิต100,000เราทวงภาษีคืนจากกรมสรรพากรได้เท่าไหร่ 20% ของ100,000คือ 20,000 บาททันทีแต่ถ้าเราไม่ได้ซื้อเลยนะครับ 20,000 บาทนั้นเราเสียกรมสรรพากรไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเรารู้สิทธิ์แล้วใช้วางแผนการลดหย่อนเสร็จแล้วครั้งนี้มาถึงวิธีการเลือกแผนภาษีที่เหมาะสมอันที่1เลยถ้าเรามีเงินมากพอซื้อมันครบทุกอย่างแต่ถ้าเรามีเงินไม่ได้เยอะมากนะครับมองในสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราเลยว่าอะไรที่จำเป็นสำหรับเราตอนนี้อย่างเช่นสมมติเราเป็นคนที่มีภาระครอบครัวเยอะเลือกประกันชีวิตก่อนแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีภาระครอบครัวแต่เราวางแผนในเรื่องของการเกษียณอายุเลือก R&F หรือถ้าเราวางแผนอยากจะมีบ้านในปีนี้นะครับหรือวางแผนจะซื้อบ้านในอนาคตอันใกล้แนะนำนะครับรีบซื้อบ้านก่อนเมษายนปีนี้เพราะอะไรเพราะเราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีในเรื่องของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ลดหย่อนบ้านได้ก็คือ 20% ของราคาบ้านที่ไม่เกิน3 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราวางแผนตรงนี้ให้ครบถ้วนและมีอย่างหนึ่งตอนที่เราซื้อ RMF LTF ประกันชีวิตอย่าซื้อปลายปีนะถ้าจะซื้อปลายปีแจ้งฝ่ายบุคคลเลยว่าในปีนี้เราจะซื้อเท่าไหร่บ้างฝ่ายบุคคลจะคำนวณภาษีให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเราจะเสียภาษีน้อยลงถ้าเราทำอย่างนั้นนะครับในแต่ละเดือนเราจะมีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเพราะเราเสียภาษีน้อยลงถ้าเกิดเราใช้ในเรื่องของเรียกคืนภาษีให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นการวางแผนภาษีของมนุษย์เงินเดือนนะครับสำคัญมากๆเรื่องค่าลดหย่อนใช้ให้คุ้มใช้ให้เร็วนะครับมี2คำที่อยากจะฝากเอาไว้ครับ
1: เห็นไหมคะว่ามนุษย์เงินเดือนถ้ารู้จักใช้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดอิสรภาพทางการเงินก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรและไม่ว่ารายได้จะมากน้อยแค่ไหนการวางแผนการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่มีคำว่าสายคุณก็ทำได้ค่ะมาร่วมเรียนรู้ก่อนสายเพื่ออนาคตสดใสทางการเงินได้นะคะกับรายการเงินทองต้องวางแผนหรือว่าจะคลิกไปที่ www.set.or.th/education ก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่เพื่อความร่วมมือเป็นอย่างกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย

ือขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้าขัด

แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในตอนนี้พบการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสมองด้วยการบริหารสมองทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีทีมจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยเป็นที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะเด็กให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูจะต้องเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้

0: เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหว
1: ในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอคซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนู้นนี่ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกงั้นถ้าอยากจะงอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีปุ๊บทันทีอะบอดี้เซลล์ของคุณเกิดสนิมไม่เคาะนะหรือบางคนเน่าตายไปแล้วเนี่ยมันก็จะช้าใหญ่อ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดพายุมาฟ้าร้องกระทึบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปรี้ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปรี้ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้ง เช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้ง

้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุยังไม่ได้ฟ้ายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่ทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบจำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์ อ้าวใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่สี่อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าอ๋อยังไม่แอดวานเพิ่งสเต็ปที่สองเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อน
คราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่ สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอามือกับขาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่อ้าวเอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาออปโปซิตเอาแบบพิเศษเฉยๆยังไม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองเอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทั้งกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้โหเล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบ

0: ็นไงเห็นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซีกนะคะ2ซีกก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่องของมายจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเหล่านั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเรา
2: ตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมๆเห็นไหมตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้ไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็เพราะว่าเราไม่ได้ถูกพัฒนาส่วนนี้แล้วเด็กเล็กๆไม่ฝึกวิ่งฝึกเดินฝึกกระโดดตรงนี้ก็ไม่เจริญเติบโตไม่แข็งแรงดูเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมคะตรงนี้เรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสมองในการสั่งการอันนี้เขาเรียกคอปัสคอลาซัมเป็นกล้ามเนื้อที่มีเส้นเลือดมาหล่อเลี้ยงมากๆเราบริหารสมองทั้งสองซีกก็คือซีกซ้ายซีกขวาโดยผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้าง

การให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำจำจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารวางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์ไปกันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหนส่วนหน้านะครีเอทีฟซีกขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้นะมันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นซิกซ้ายจำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะงั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซีกซ้ายและซีกขวานะทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยน

0: หินลงไปในน้ําก้อนใหญ่กระจายเยอะมั้ย
1: เยอะ
0: ก้อนเล็กกระจายน้อยมั้ยคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บปุ๊บมากๆเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอเป่าสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับ1เด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่2เปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนนึงแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอ่ะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาร์ทได้ฟังนะคะตั้งใจฟัง

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงลงมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีท

ี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: ท่าไหร่คะ
1: 60
0: 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่เท่าไหร่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่ละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงจะช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เราอะเลิร์ตมากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัวสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลยเพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันต่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยโดยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
2: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาสุขภาพจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญว่าไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจ

0: ่อนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำมาใช้ในนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
1: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองนั้นต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กประถมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอาใหม่1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็มันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอาใหม่เริ่ม1 32 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมา

พี่พูดด้วยเอามาถ้าคุณไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2

0: 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2
1: 4
0: 6
1: cross cross double
0: 4 1 3 2 2เพลงมาเรานับในใจ

นนี่แหละจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตและจะขยาย ถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาว เป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้พัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแบบนี้ค่ะหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองทั้งสองซีกให้เท่ากันด้วยคอปัสคอลอสัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอปัสคอลอสัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวา

0: เห็นไหมคะว่าถ้ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่ค่ะจะมีประโยชน์มากกว่า
1: คำว่าสมบูรณ์คือคุณไม่คิดซ้ายๆขวาๆไม่คิดซ้ายๆขวาๆไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกสายเยอะสายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีกขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆอะจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายซ้ายขวาขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนหนึ่งเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ได้สอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเลยแล้วเขาจะผิดกติกาพวกนี้เห็นปั๊บเลยแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะในเมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะการทำงานนี้ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะอย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทรพูดตัวฝึกไปมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่นโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการ

0: คิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะ
0: ราชพฤกษ์มีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมายค่ะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลวังยาวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจดีๆเช้าวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งพาผู้ชมเรียนรู้เรื่องราวของมะเขือเทศราชินีจะมีดีอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้าแดงและคุณลุงคุณป้าน้าแดงนั้นเป็นประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดสุพรรณบุรีดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอินทรีย์จำนวน10อำเภอในปัจจุบันคอยส่งเสริมให้เกษตรในพื้นที่รู้จักการทำเกษตรอินทรีย์แบบ 100% ชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วล่ะครับน้าแดงบอกสตังว่าเป้าหมายในการพัฒนาของกลุ่มนั้นต้องการทำให้อำเภอด่านช้างกลายมาเป็นเมืองหลวงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วยล่ะครับฤดูการในการปลูกมะเขือเทศราชินีได้ดีนั้นคือในช่วงฤดูหนาวเพราะเป็นช่วงที่สภาพอากาศเหมาะสมที่สุดการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเทศจะมีความแข็งแรงและติดดอกออกผลได้มากข้อดีของการปลูกในโรงเรือนแบบนี้สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ความสมบูรณ์ของผลผลิตนั้นในช่วงหน้าหนาวจะดีกว่าหน้าแล้งมะเขือเทศราชินีมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามะเขือเทศเชอรี่เป็นมะเขือเทศผลเล็กมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อแน่นมีกลิ่นหอมมีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาเหนือเนื่องจากเป็นพืชนำเข้ามาในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่ามะเขือเทศมะเขือเทศราชินีนั้นเป็นพืชระยะสั้นใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับมะเขือเทศราชินีเป็นมะเขือเทศผลเล็กลักษณะผลเป็นทรงกลมรีมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานผลในระยะสุกจะมีสีแดง

0: จะมีความฉ่ำน้ำผลในระยะห่ามจะมีสีส้มมีความกรอบรสชาติออกเปรี้ยวนิยมรับประทานผลสดและสามารถแปรรูปเป็นผลไม้แช่อิ่มหรืออบแห้งได้นะครับลุงบุกเล่าให้สตางค์ฟังว่าการปลูกในโรงเรือนแบบมีค้างจะทำให้ต้นมะเขือเทศสามารถเลื้อยไต่พันค้างซึ่งมีข้อดีในการช่วยถนอมให้ผิวของผลมะเขือเทศสีสวยและเนื่องจากมะเขือเทศราชินีไม่ชอบแดดจัดการปลูกในโรงเรือนจะช่วยกรองแสงทำให้ผลมะเขือเทศมีสีสวยณแดงบอกสตังว่าพื้นที่ในอำเภอด่านช้างนั้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะในการปลูกพืชเมืองหนาวเพราะเป็นเมืองในหุบเขาทำให้มีอากาศดีตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าหนาวณแดงเปรียบเทียบว่าเป็นภาคเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเลยล่ะครับบางปีนั้นมีอากาศหนาวสูงสุดประมาณ6องศาเซลเซียส
1: วันนี้ออเดอร์ของคุณลุงนะครับมีประมาณ200กิโลคุณลุงขายกิโลกรัมเท่าไหร่ครับเนี่ย
2: 20บาท
1: 20บาทเองปลูกแบบออร์แกนิกปลอดภัยไร้สารพิษกิโลกรัมละ20บาทนี่มันปลอดภัยขนาดไหนคุณผู้ชมมันปลอดภัยขนาดที่เราสามารถที่จะเด็ดกินในสวนแบบนี้ได้เลย
2: เด็ดเลยกินเลยไม่ต้องกล
1: ั
2: ว
1: อร่อยไม่ต้องกลัวหิวน้ำเลยเนาะหิวน้ำก็เด็ดเข้าปากเข้าปากเนาะมันจะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็มีแบบเปรี้ยวๆหน่อยๆอ่ะมันอร่อยนี่ถ้าได้จิ้มพริกเกลือใช่ไหมลุงพริกเกลือเอามาจิ้มกับมะเขือเทศราชินีสุดยอดเลยแต่หวานมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกในระยะส้มๆนี่มันหวานเท่าไหม
3: ไม่เท่า
1: เดี๋ยวลองดูนะอันนี้ลูกส้มนะ
3: มันจะอร่อยผิดกัน
1: ไอ้ นี้จะกรอบแล้วเปรี้ยว
2: เปรี้ยวก็มันยังไม่แดงพออ
1: ันนี้เหมาะจะเอาไปทำยำนะลุง
2: คร
1: ับ ไอ้ลูกแบบเหลืองเหลืองเนี่ยที่ยังไม่แดงนะมันจะมีความกรอบรัดแน่นตึงเลยนะแล้วก็มันจะมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมามากกว่าเหมาะเอาไปทำยำเลยเนาะ
0: ข้อดีของการปลูกมะเขือเทศราชินีแบบอินทรีย์จะสามารถเก็บรักษาผลผลิตได้นานถ้าอยู่ในตู้เย็นสามารถเก็บได้ประมาณถึงครึ่งเดือนหากไม่แช่ตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์นะครับและมีข้อมูลวิจัยจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้ทำการศึกษาองค์ความรู้เรื่องปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เพื่อส่งเสริมสุขภาพโดยศึกษาวิจัยในผลไม้83ชนิดพบว่ามะเขือเทศราชินีเป็นหนึ่งในผลไม้10อันดับแรกที่มีเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและวิตามินอีสูง

0: จากนั้นน้าแดงพาสตังมาชิมรสชาติของเมนูอาหารที่แปรรูปมาจากมะเขือเทศราชินีเป็นครั้งแรกที่ได้ลองชิมมะเขือเทศราชินีแบบชนิดผงชงน้ำดื่มรับประทานเหมือนชารสชาติเข้าท่าเปรี้ยวอมหวานวันนี้น้าหมูเตรียมเมนูเด็ดไว้ให้สตังตั้งแต่เมื่อคืนนี่คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศส่วนนี่คือน้ำพริกมะเขือเทศราชินีและนี่คือน้ำพริกอ่องและลาบหมูทุกเมนูล้วนมีส่วนผสมจากมะเขือเทศราชินีรสชาติกินดีถูกใจอร่อยเลยล่ะครับอันนี้คือซี่โครงหมูตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีครับนุ่มเนียนเลยอ่ะตุ๋นได้เปื่อยมากเลยอ่ะ
1: กำลังดีนะคะ
0: หอมนะหอมมาถึงเมนูแรกในวันนี้นะครับสตางค์ได้รับเกียรติจากน้าแดงน้าหมูน้าส่วนแล้วก็น้าแอ้นนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมปรุงเมนูที่มีชื่อว่าซี่โครง

ริ่มต้นก็ช่วยกันซอยหั่นผลมะเขือเทศราชินีด้านน้าแดงช่วยก่อเตาจุดไฟแล้วซอยหอมใหญ่ลงใส่ตามไปจึงแกะกระเทียมสตังเตรียมซอยรากผักชีก่อนจะนำลงครกตามตกด้วยพริกไทยดำแล้วจึงโกรกตำให้แหลกจากนั้นแทรกตามไปคือกระเทียมก่อนจะนำกระเทียมที่แกะไว้ใส่ลงกะละมังเตรียมล้างซี่โครงเนื้อแล้วนำสามเกลือลงไปเจอซี่โครงตามไปคือเกลือซอสปรุงรสน้ำมันงาคลุกทาให้ทั่วทั้งชิ้น

0: แล้วจึงนำพาไปอบโอ่ง
1: ขั้นตอนนี้นะครับเราจะนำเนื้อซี่โครงนะครับมาหมักสมุนไพรแล้วเอามาอบในโอ่งหรือว่าย่างในโอ่งนะครับเพื่อให้มันเกิดกลิ่นความหอมแล้วก็เนื้อข้างในก็จะนุ่มก่อนที่เราจะเอาไปตุ๋นนะครับ
0: ได้เวลานำมะเขือเทศที่เตรียมไว้ใส่ลงกระทะจัดการเคี่ยวกวนชวนให้น้ำมะเขือเทศออกมาต้องใช้เวลากันสักระยะเลยล่ะครับเตรียมตั้งกระทะนำลูกผักชีและยี่หร่าลงไปคั่ว

ตอนนี้ซี่โครงที่เราอบไว้ค่อยๆสุกเพราะความร้อนที่อยู่ภายในโอ่งนั้นค่อนข้างสูงจึงทำให้เนื้อซี่โครงสุกระอุท่วนทั่ว

0: มื่อเรากวนเคี่ยวจนมะเขือเทศราชินีคายน้ำตามต่อไปจึงตักขึ้นมาบี้บดกดด้วยทัพพีเพื่อแยกกากแยกน้ำ
1: ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เรากวนมะเขือเทศราชินีไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะเอามาเขาเรียกว่าบี้หรือว่าเค้นเอาน้ำออกจากเนื้อมะเขือเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนของกากเนี่ยเราก็ไม่ได้ทิ้งนะครับจะกลายมาเป็นเมนูมะเขือเทศราชินีกวนนะครับเดี๋ยวขอทดสอบรสชาติอันนี้ก็คือ3กิโลเนี่ยได้อันเนี้ย3กระปุกเองนะครับเรามาปั้นเป็นลูกๆเรามากวนเพิ่มน้ำตาลลงไปเหรอครับ
2: นิดอันนี้น้ำตาลช้อนโต๊ะค่ะ1ช้อนโต๊ะ
1: ใช้น้ำตาลแค่1ช้อนโต๊ะเนี่ยกับ
2: เพราะมะเขือเทศมันจะหวาน
1: หวานอยู่แล้วแต่มันจะให้รสชาติแบบเปรี้ยวหวานเนาะแล้วก็หอมกลิ่นเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเม็ดใส่เกลือนิดหน่อยตัดให้มันเค็มพอปลาแล้มแต่ว่ามันกินเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้น้ำลายในกระปุงแก้มอ่ะมันออกมา
2: ถ้ามะเขือเทศมันสุกกว่านี้น้ำมันจะเยอะกว่านี
1: ้
2: แล้วหอมใหญ่กับกระเทียมมันก็จะเปื่อยมากกว่านี้เพราะว่าน้ำเยอะ
1: น้ำเยอะเลยทำให้มันสุกได้มากขึ้นถ้าเกิดเราจะกวนแนะนำว่าให้เอามะเขือเทศราชินีในระยะสุกงอมสุกงอมเวลาเอามากวนน้ำมันจะเยอะพอน้ำมันจะเยอะมันก็จะเหลือกากน้อยแต่วันนี้มะเขือเทศเรายังไม่ได้งอมแบบนู่นนี่เลยเราเพิ่งเก็บมันสดๆในแต่งตึงอยู่เลยในส่วนที่เป็นน้ำเราก็จะได้ซอสมะเขือเทศนั่นเองสตังเห็นซอสแล้วนี่แบบอยากจะผัดสปาเกตตี้เลยนี่ขออนุญาตลองชิมนะอันนี้คือที่เรากวนไว้เสร็จแล้วนะฮะอร่อยมากแค่กินเปล่าๆก็อร่อยแล้วอร่อยแล้วนี่เราจะเอาไปตุ๋นกับซี่โครงเนื้ออีกโอ้โห

จากนั้นจึงนำน้ำมะเขือเทศมาเคี่ยวให้กลายเป็นซอสปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูก่อนจะเติมใส่คือโป๊ยกั๊กและอบเชยเพื่อเพิ่มกลิ่นความหอมเคี่ยวไปจนกว่าจะงวด

ขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมหั่นชิ้นเนื้อที่โครงย่างได้กลิ่นความหอมจากสมุนไพรมันช่างยั่วยวนชวนให้หิวจริงๆครับในระหว่างนี้เราจะทำการนำพาเป็ดไปอบโอ่งไว้ก่อนเนื่องจากถ่านไฟกำลังแรงได้ที่เตรียมเอาไว้ทำเมนูที่2นะครับในระหว่างที่เรารอเนื้อซี่โครงตุ๋นเปื่อยนะครับเรามาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นั่นก็คือแกงเผ็ดเป็ดอบโอ่งใส่มะเขือเทศราชินีครับ

0: ได้เวลานำพาน้ำต้มกระดูกซี่โครงเนื้อลงใส่ตามไปคือน้ำตาลปี๊บน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสตามไปคือรากผักชียี่หร่าและลูกผักชีคั่วตักเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีก่อนจะนำเนื้อซี่โครงลงไปผัดคลุกเคล้า
1: เราจะทำการผัดซี่โครงก่อนนะครับเพื่อให้เครื่องปรุงเนี่ยมันแทรกซึมเข้าสู่เนื้อซี่โครงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสต๊อกที่เราต้มไว้ก็คือน้ำต้มซี่โครงเนื้อเช่นเดียวกันแล้วก็ปล่อยตุ๋นไปจนกว่าเนื้อจะเปื่อยนะครับแต่ตอนนี้แค่นี้ก็หอมแล้วครับหอมหอมหอมสมุนไพรลูกผักชีแล้วก็เม็ดยี่หร่าครับ
0: เมื่อผัดจนสมุนไพรแทรกซึมเข้าเนื้อจากนั้นจึงเติมใส่น้ำซุปแล้วนำลงใส่เพิ่มเติมใส่คือซอสมะเขือเทศราชินีปล่อยตุ๋นไปจนกว่าจะสุกเปื่อยใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับสตางค์ผ่าแบ่งไว้คือมะเขือเทศราชินี

เมื่อเราตุ๋นจนน้ำซอสแทรกซึมเข้าสู่เนื้อจากนั้นจึงเติมใส่คือผลสดมะเขือเทศราชินีผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันดีหน้าตามันช่างดูดีน่ากินจังเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ซี่โครงตุ๋นมะเขือเทศราชินีเรียบร้อยหอมน่ากินมากดูเลยครับชิ้นๆเนาะสุดยอดเราเคี่ยวจนน้ำซอสเนี่ยงวดเลยนะครับได้เวลาไปทดสอบรสชาติกันครับรสชาติเนื้อซี่โครงตุ๋นซอสมะเขือเทศราชินีให้รสชาติ

ดีหอมกลิ่นเนื้อตุ๋นเป็นอย่างมากซอสมะเขือเทศที่เคี่ยวจนงวดข้นให้รสชาติเปรี้ยวปนหวานประสานชิ้นเนื้ออร่อยเหลือเฟือทั้งนุ่มชุ่มลิ้นหอมกลิ่นสมุนไพรกัดเข้าไปก็โดนใจเต็มๆคำแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2สตางจัดการลิดผิวมะกรูดน้าส่วนและน้าแอ้นช่วยแกะกระเทียมน้าหมูเตรียมซอยตะไคร้น้าแดงเรวไวช่วยปอกมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกไทยดำหั่นเตรียมไว้คือหัวคาตามมาคือผิวมะกรูดโขลกไปให้แหลกสักพักถ่ายทักตามลงใส่คือข่าและตะไคร้เด็ดเตรียมไว้คือมะเขือพวงพ่วงพาเกลือเจือลงครกยกพริกแห้งมาหั่นต่อจากนั้นจึงฉีกรูดใบมะกรูดตอนนี้น้าแดงกำลังตั้งใจช่วยสาวขูดมะพร้าวเด็ดเตรียมไว้คือใบโหระพานำพาพริกแห้งลงครกยกสากโขลกต่อไปหั่นเตรียมไว้คือพริกชี้ฟ้าเสียบไม้ไว้คือมะเขือเทศราชินีเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือหอมแดงและกระเทียมจากนั้นเตรียมคั้นกะทิ

เป็ดที่เราอบโอ่งไว้ค่อยๆสุกขึ้นมาเป็นลำดับปิดท้ายเติมใส่คือกะปิแล้วจึงนำพริกแกงที่น้าส่วนเตรียมไว้มาผสมน้าส่วนนั้นมีฝีมือดีในการทำพริกแกงขายด้วยล่ะครับเป็ดที่เราอบไว้ตอนนี้ก็สุกใช้ได้จากนั้นจึงนำมะเขือเทศราชินีมาย่างไฟขั้นตอนต่อไปสตางค์จึงเตรียมสับชิ้นเป็ด

ได้เวลาเติมถ่านใส่เตายกเอากระทะวางตั้งก่อนจะเทหัวกะทิและหางกะทิลงไปเคี่ยวให้แตกมันจากนั้นตามลงใส่คือพริกแกงผัดไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมค่อยๆหยอดเติมน้ำกะทิเป็นระยะเมื่อคั่วรวนพริกแกงหอมได้ที่ตามต่อทันทีจึงนำเป็ดลงใส่ผัดคั่วรวนไปให้เข้าเครื่องแล้วจึงเทน้ำเปล่าลงใส่ให้กลายเป็นน้ำแกงปล่อยต้มให้เดือดสักพัก

ตามมาคือมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าจากนั้นได้เวลามะเขือเทศราชินีย่างผัดให้ทุกอย่างประสานรสชาติเข้ากัน

รสชาติแกงเผ็ดเด็ดที่พริกแกงร้อนแรงหอมกลิ่นสมุนไพรหวานมันถูกใจจากน้ำกะทิเนื้อเป็ดที่เราอบโอ่งทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงด้วยเนื้อมะเขือเทศที่ให้ความเปรี้ยวหน่อยๆ อร่อยปนความหวานยิ่งประสานมะเขือพวงบอกได้เลยว่าหายห่วงอร่อยแบบนี้ล่ะครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับสตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของมะเขือเทศราชินีนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ไหนอีกนั้นโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: การราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารที่เป็นยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเยลหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีหนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t s insects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

นักวิชาการการศึกษาคือผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถที่จะเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในสภาวะการปัจจุบันได้

0: การศึกษาถือเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้คนทุกยุคทุกสมัยแต่ทว่าปัจจุบันการศึกษายังไม่เข้าถึงประชาชนบางกลุ่มในประเทศไทยจึงทำให้เกิดนักวิชาการการศึกษาขึ้นมาเพื่อจัดการอบรมต่างๆและนำความรู้ไปสู่ภูมิภาคที่ความรู้ยังเข้าไม่ถึงรวมไปถึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วย
1: สวัสดีค่ะชื่อกรรัตน์พิพัฒน์ผลนะคะปัจจุบันเป็นนักวิชาการการศึกษานะคะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยหลักสูตรนะคะแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาตามบริษัทต่างๆนะคะถ้าพูดถึงคำว่านักวิชาการก็คือคนที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะการศึกษาก็คือในเรื่องของระบบการศึกษาต่างๆซึ่งมีทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยทีนี้คนที่เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการศึกษาซึ่งแต่ละคนอาจจะมีความเชี่ยวชาญเนี่ยไม่ได้ทั้งหมดของการจัดการศึกษาทุกระบบบางคนอาจจะเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่บางคนอาจจะเชี่ยวชาญเรื่องของการจัดการศึกษาให้กับเด็กแต่โดยรวมก็คือคนที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยในเรื่องของการจัดการศึกษาในรูปแบบเฉพาะแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการทำงานของนักวิชาการการศึกษาจริงๆเนี่ยในทุกเขาเรียกว่าองค์กรชุมชนสังคมต่างๆก็จะมีนักวิชาการการศึกษาเนี่ยอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นในภาครัฐเนี่ยเราก็อาจจะใช้ชื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาแต่ว่าถ้าเป็นองค์กรของเอกชนเนี่ยก็อาจจะเป็นชื่อของนักพัฒนาบุคลากรเสน่ห์ของอาชีพนี้เนี่ยของนักวิชาการการศึกษาก็คือเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่พัฒนาคนทำให้คนเนี่ยได้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นเมื่อบุคคลมีความรู้ความสามารถที่ดีขึ้นมันก็จะส่งผลถึงองค์กรชุมชนที่อยู่อาศัยว่าอาชีพที่พี่อยากเป็นมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยตอนเด็กๆก็คืออยากจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ที่ได้ช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจเนี่ยได้มีผู้ชักชวนนะคะเป็นผู้ใหญ่ชักชวนเข้ามาในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากรเราก็เริ่มมาทำงานในเรื่องของการฝึกอบรมพัฒนาคนอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าทำแล้วดีมากๆในการที่ทำให้คนเนี่ยไม่รู้ได้รู้ทำให้คนที่ไม่มีทักษะได้มีทักษะเกิดความชำนาญในการทำงานอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงที่เวลาเราทำแล้วคนมีการพัฒนาศักยภาพที่ดีขึ้นเนี่ยค่ะเราจะมีความรู้สึกที่เราดีใจมากเอ็นติดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติดคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาศาสตร์หลังจากเรียน

ริญญาตรีแล้วนะคะก็ไปทำงานที่บริษัท Media of Media ทำรายการโทรทัศน์ก็ได้ประสบการณ์ความรู้จากบริษัทนี้มากเลยทำอยู่สักพักหนึ่งออกมาเป็นเลขานุการขององค์การเภสัชกรรมได้สักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาทำอยู่ในบริษัทที่ปรึกษาทางด้านพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นเนี่ยก็มาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดลในสาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องพอจบปั๊บนะคะก็มาทำงานสหวิทยาก็มีโอกาสในเรื่องของการทำฝึกอบรมการคัดเลือกบุคลากรดูการดูแลบุคลากรหลังจากนั้นก็ไปอยู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บริษัท NCC Management and Development ในการทำงานที่นี่เนี่ยพี่ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรเป็นหลักเช่นกันแล้วก็ไปอยู่ที่เซ็นทรัลพัฒนานะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพอทำงานที่นี่ได้สักพักหนึ่งเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นก็ไปต่อปริญญาเอกที่ศิลปากรในสาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์พอจบแล้วเนี่ยก็มาทำงานอยู่ที่เซ็นทรัลเช่นกันในเครือของเซ็นทรัลนะคะก็ทำงานในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มาอยู่ที่บริษัท WHA Corporation นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่องของการสร้างwarehouse แล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมเฮมราชด้วยก็ทำงานในเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อยากจะใช้วิชาความรู้ให้มากขึ้นพี่ก็เป็นที่ปรึกษาอิสระด้วยก็ทีนี้เริ่มเข้าไปให้คำปรึกษาทางบริษัทต่างๆในขณะเดียวกันเราก็จะมีการสอนตามมหาวิทยาลัยด้วยเป็นวิทยากรให้กับบริษัทต่างๆด้วยซึ่งวิชาที่สอนก็จะมีหลายวิชาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างทีมการทำทีมบิลดิ้งในเรื่องของการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารการให้การบริการต่างๆเหล่านี้ที่เราเข้าไปสอนให้กับบุคลากรในบริษัทนี้นะคะแต่ละช่วงชีวิตของเราเนี่ยเรียกว่ามันจะมีผลงานที่เราพึงพอใจเนี่ยแตกต่างกันไปนะในช่วงวัยที่เราเพิ่งเริ่มทำงานและเราเข้ามาเริ่มชีวิตของการเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยสิ่งที่เราทำตอนนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นความสำเร็จของเรามากๆก็คือในเรื่องของการได้วิเคราะห์ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจัดโปรแกรมการพัฒนาเขาเราสามารถที่จะพัฒนาและเห็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของเขาได้ในตรงนี้นะคะถือว่าเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของเรามากปรัชญาในการทำงานใช่ไหมคะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เหนือความคาดหวังมันอาจจะใช่เราอาจจะรักในงานที่เราทำแต่ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้รักที่สุดแต่เราต้องรับผิดชอบและทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ดูถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเนื่องจากว่าอาชีพของเราเนี่ยค่ะเราต้องทำงานกับคนมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญในการทำงานของเราคือพรหมวิหาร4ก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถึงจะทำให้เราทำงานกับคนได้

0: การจัดการสอบแข่งขันเพื่อเป็นนักวิชาการการศึกษาครั้งล่าสุดมีผู้สอบผ่านทั้งประเทศเพียง66คนแต่ความต้องการนักวิชาการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีความต้องการถึง300คนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: ขั้นตอนการทำงานของนักวิชาการการศึกษานะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรขั้นตอนของการทำงานเนี่ยเริ่มแรกเลยก็คือเราคงจะต้องวิเคราะห์ถึงปัญหาขององค์กรก่อนว่าเขาต้องการอะไรส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเข้าไปพูดคุยวิเคราะห์ปัญหาว่าสิ่งที่เขาต้องการพัฒนาปัญหาของเขาตอนนี้คืออะไรพอได้เรื่องของปัญหามาแล้วนะคะเราก็จะต้องมาออกแบบหลักสูตรว่าหลักสูตรอะไรที่จะไปสามารถตอบสนองกับปัญหานี้ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคลากรขององค์กรนั้นๆมีการนำเสนอมีการพิจารณาร่วมกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการเข้าไปฝึกอบรมพัฒนาพนักงานนะคะก็คือการเป็นวิทยากรนะคะในส่วนของการเป็นวิทยากรเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมมากๆเราจะต้องมีการทำการศึก

0: จากผู้เรียนก่อนว่าผู้เรียนเป็นคนกลุ่มไหนปัญหาเขามีอะไรสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จะจัดรูปแบบการเรียนรู้กิจกรรมเกมเนื้อหาต่างๆให้สอดคล้องกันระหว่างที่เราเป็นวิทยากรแล้วก็ฝึกอบรมสอนไปเนี่ยเราก็จะต้องมีการสังเกตตลอดเวลาว่าพฤติกรรมของผู้เรียนตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วสิ่งที่เราให้เขาโอเคไหมถ้าไม่โอเคแล้วมันเข้ากันไม่ได้เราจะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็คือจะต้องมีแผนสำรองตลอดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกอบรมก็จะมีการประเมินผลออกมาว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยเนื้อหาสาระโอเคไหมวิทยากรโอเคหรือเปล่าแล้วก็เอาไปปรับปรุงพัฒนาต่อไปหลังจากนั้นอีก 2-3 เดือนก็อาจจะมีการ follow up ก็คือติดตามผลการพัฒนานะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหน
1: วันนี้ก็คือมาเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยนะคะที่ตลาดน้ำบางพลีใหญ่ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งของนักวิชาการการศึกษาค่ะแล้วก็ตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่รัชกาลที่4นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนไปซึ่งเราก็จะมาศึกษาหาข้อมูลว่าเขามีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะ

วันนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือได้รู้วิถีชีวิตชุมชนของตลาดน้ำโบราณนะคะว่าเขามีวิถีชีวิตที่ยาวนานมาเนี่ยและมีวิวัฒนาการอย่างไรเราจะเห็นความเจริญรุ่งเรืองที่เข้ามาและความซบเซานะคะแล้วก็เห็นวิวัฒนาการในการพยายามที่จะอยู่รอดและพัฒนาตนเองในชุมชนแห่งนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นงานขั้นตอนหนึ่งของนักวิชาการการศึกษาที่สำคัญที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถสังเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะสรุปในงานวิจัยของเราได้อย่างน่าเชื่อถือนะคะ

นักวิชาการการศึกษาที่ดีจะต้องมีความใฝ่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองตลอดเวลาเพราะการศึกษาเนี่ยมีให้เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุดเป็นการศึกษาตลอดชีวิตแล้วก็จะต้องมีความรักในคนเป็นผู้ให้มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำนะคะพูดถึงความสำเร็จของอาชีพนักวิชาการการศึกษานะคะในมุมของพี่นะคือพี่มีความมุ่งมั่นนะคะมีใจรักในวิชาชีพนี้ในวิชาชีพที่เป็นในเรื่องของการพัฒนาถ้าเรามีความหลงใหลแล้วรักในสิ่งนั้นเนี่ยเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีแล้วเราจะทุ่มเทแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นนะคะพี่คิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญคือใจต้องมาก่อนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคือการขวนขวายใฝ่เรียนรู้ให้กับวิชาชีพของเรานะคะแล้วมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้การทำงานในอาชีพนักวิชาการการศึกษาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตปกติของพี่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าพี่จะค่อนข้างมีอิสระในการที่จะจัดสรรเวลาได้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาที่เราทำงานเวลาไหนเป็นเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัววันไหนที่เราไม่ได้ออกไปให้คำปรึกษาหรือว่าไปสอนก็จะอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ทำงานที่บ้านได้แล้วก็คนที่บ้านก็มีความเข้าใจไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินชีวิตอายุเป็นอุปสรรคในการทำงานของอาชีพนักวิชาการการศึกษาไหมคิดว่าไม่นะคะก็คืออาชีพนี้เนี่ยสามารถทำงานได้ไปเรื่อยๆจนแก่ตายไปเลยเพราะว่าการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดอาชีพของการเป็นที่ปรึกษายิ่งอายุมากประสบการณ์มากพี่คิดว่ายิ่งเป็นประโยชน์ในการที่จะเข้าไปให้ความรู้กับองค์กรต่างๆนะคะวิทยากรยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งเป็นเขาเรียกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญสั่งสมอยู่ในตัวเองมากนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อบรมสัมมนาได้นะคะคิดว่าอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคของวิชาชีพนี้นะคะ

สวัสดีครับชื่อนายฤทธิชัยจำจิตครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศิลปากรครับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับมีความน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยครับคือเรามาเรียนแล้วเราสามารถจบออกไปแล้วทำงานได้อย่างหลากหลายแล้วก็สอนผู้คนได้หลายกลุ่มเป้าหมายครับแล้วก็มีความสำคัญก็คือในโลกปัจจุบันนะครับเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเข้ามามีส่วนสำคัญในส่วนนี้เพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอครับซึ่งการศึกษาตลอดชีวิตก็จะเข้าไปช่วยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับทุกกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้ครับสำหรับแรงบันดาลใจนะครับในการเลือกเรียนสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะครับก็คือเราเติบโตมาในชุมชนที่อยู่ในชนบทนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกษตรกรรมซึ่งสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยจะเป็นศาสตร์ที่เราเรียนแล้วครับเราสามารถนำความรู้เนี่ยไปจัดการศึกษาไปพัฒนาชุมชนของเราได้ครับด้วยการจัดการศึกษาให้คนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับเรียนจบแล้วนะครับก็อยากเป็นนักพัฒนาชุมชนครับหรือว่าครูกศน.ก็ได้ครับเพราะว่าเราอยากกลับไปนำความรู้ในส่วนนี้นะครับกลับไปพัฒนาชุมชนของเราครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อโชติรสขุนทองจันทร์อยู่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่2สาขาวิชาการต่อชีวิตค่ะคณะศึกษาศาสตร์แบ่งออกเป็น6ภาควิชาและก็12สาขาวิชาย่อยค่ะโดยใน6ภาควิชาประกอบด้วยภาคพื้นฐานการศึกษาภาคบริหารการศึกษาภาคหลักสูตรและวิธีการสอนภาคการศึกษาตลอดชีวิตภาคเทคโนโลยีการศึกษาและจิตวิทยาค่ะสำหรับ12วิชาย่อยนะคะแบ่งออกเป็นหลักสูตร5ปีและหลักสูตร4ปีค่ะหลักสูตร5ปีประกอบด้วยการสอนภาษาไทยสังคมศึกษาภาษาอังกฤษการประถมศึกษาการศึกษาประถมวัยการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศและก็ในเรื่องของวิชาเอกฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ค่ะส่วนหลักสูตร4ปีประกอบด้วยจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาเทคโนโลยีการศึกษาและการศึกษาตลอดชีวิตค่ะสำหรับสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ต่างๆหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากในระบบนอกระบบค่ะจะเป็นการเรียนทั้งการศึกษาตามอัธยาศัยคืออะไรการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วยอะไรบ้างหรือว่าเรียนในเรื่องของแหล่งเรียนรู้การวางแผนพัฒนาโครงการการลงพื้นที่จริงการจัดสัมมนาค่ะสำหรับสาขานี้นะคะก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด4ปีค่ะอย่างปีที่1แล้วก็จะเรียนในเรื่องของความรู้พื้นฐานทั่วไปจะประกอบวิชาด้วยวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือว่าจิตวิทยามีการเรียนนวัตกรรมที่ว่าเรียนในเรื่องของการทำสื่อค่ะปีที่2จะเจาะลึกเข้ามาหน่อยจะเป็นการเทคนิคการสอนผู้ใหญ่ซึ่งวิชานี้คือทุกคนได้ลองสอบสอนจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของการทำสื่อเหมือนกันค่ะแต่ว่าสื่อที่ใช้คือต้องไปลงพื้นที่จริงต้องไปใช้กับคนจริงๆค่ะและในปีที่3จะเรียนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการการจัดสัมมนาการประเมินผลโครงการค่ะและปีสุดท้ายปีที่4จะเป็นการฝึกงานหรือว่าการลงพื้นที่จริงๆค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.พันพัฒน์ ปรังศรีเจริญสุขค่ะเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะตลาดการทำงานหรือว่าจบไปแล้วเนี่ยนะคะมีงานทำมากน้อยแค่ไหนสำหรับสาขาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะเราก็มีการสำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะคะ2560เนี่ยเราก็พบว่าโดยส่วนใหญ่ของเด็กที่จบไปแล้วเนี่ยมากกว่า 50% ที่เขาก็จะมีงานทำนะคะซึ่งงานของเขาโดยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับหน่วยงานที่เข้าใจในสาขาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะสำหรับคุณสมบัติของนักศึกษานะคะในสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตนะคะสิ่งแรกเลยที่หนึ่งต้องมีก็คือหนึ่งเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้นะคะเพราะก่อนที่เราจะไปส่งเสริมให้ใครให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเนี่ยตัวเราเองก็จะต้องให้ความสำคัญกับการใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็เห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอันที่สองค่ะก็คือจะต้องให้ความสำคัญกับการเคารพและยอมรับในความแตกต่างหลากหลายนะคะของกลุ่มคนทั้งกลุ่มที่มีช่วงวัยที่ต่างกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลที่อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสเพราะว่าในบางทีเนี่ยสาขาของเราก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมหรือพัฒนากลุ่มคนที่ด้อยโอกาสต่างๆด้วยเพราะนั้นคุณสมบัติที่สองคือเด็กๆต้องให้ความสำคัญกับการเคารพนะคะและยอมรับในความแตกต่างอันที่3ค่ะเด็กๆจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการมีจิตอาสานะคะให้ความสำคัญกับการสนใจที่จะทำงานเพื่อสังคมถามว่ามันสำคัญตรงไหนประเด็นแรกก็คือในตัวของเราเองเมื่อเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการทำงานเพื่อผู้อื่นด้วยอะค่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะพอเรียนต่อไปเนี่ยอุปสรรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะคะกับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปทำงานด้วยเราจะใช้ตัวคุณสมบัติเหล่านี้เป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยดำเนินการจัดการเรียนรู้ไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านนักวิชาการการศึกษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาการศึกษาตลอดชีวิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตเอกคู่วิชาเอกการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueplupanya.com

0: สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าเรียนการศึกษาตลอดชีวิตนะคะก็อยากให้น้องๆลองเตรียมตัวโดยเริ่มจากการหาข้อมูลว่าถ้าจะเข้าภาควิชานี้ต้องใช้การสอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้ทันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมทำข้อสอบการลองพิมพ์ข้อสอบเก่ามานั่งทำค่ะนักเรียนที่จะสอบเข้าสาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิตต้องมีคุณสมบัติในเรื่องของคะแนนสอบค่ะก็คือจะใช้แกดแพด9วิชาสามัญส่วนในรอบของแอดมิชชั่นก็จะมีในเรื่องของเกรดหรือว่าคะแนน O-NET ค่ะซึ่งเกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 ค่ะ
1: สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่นี่นะครับเราก็อยู่กันแบบครอบครัวครับคือมีระบบพี่ระบบน้องที่ดูแลกันอย่างดีครับมีการห่วงใยเอาใจใส่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอครับในส่วนของความสัมพันธ์ของนักศึกษากับอาจารย์ผู้สอนเองก็ค่อนข้างที่จะว่าใกล้ชิดกันครับเพราะว่าเราสงสัยอะไรมีปัญหาอะไรคุยได้ตลอดครับสำหรับน้องๆที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอนะครับไม่ว่าจะถนัดด้านไหนหรือชอบด้านไหนนะครับให้เราดูว่าเราชอบทำอะไรแล้วก็อะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอย่างเช่นถ้าน้องๆที่ชอบเป็นสายกิจกรรมอย่างเงี้ยเราทำกิจกรรมด้านไหนได้ดีหรือว่าน้องๆที่ชอบการเรียนอย่างเงี้ยก็สายวิชาการแล้วก็อาจจะไปทางสายการเรียนการสอนที่เป็นแนววิชาการหน่อยถ้าสายแอคทิวิตี้กิจกรรมอย่างเงี้ยลุยๆก็มาเลยครับที่ศึกษาศาสตร์ศิลปากรครับ
2: ความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เราได้เป็นนักวิชาการการศึกษาก็คือการที่เราได้มีโอกาสให้ความรู้คนได้จัดการศึกษาให้คนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนได้เกิดการพัฒนาความรู้ทักษะคุณลักษณะที่เขาพึงมีแล้วก็เขาสามารถที่จะไปดำเนินชีวิตของเขาได้ทำให้องค์กรของเขาครอบครัวของเขาเนี่ยเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็มีความสุข

คนเล่นเกมทั่วไปอาจจะไม่ต้องจริงจังเขาอาจจะเล่นเพื่อความสนุกนักกีฬา e-sport เขาเล่นเกมเป็นอาชีพเพื่อการแข่งขันจริงเขาจะต้องมีเวลาการซ้อมที่ตายตัวแล้วก็มีระเบียบวินัยต้องมีฝีมือที่เก่งแน่นอนถ้าเราไม่เก่งสังกัดเขาก็จะไม่จ้างเราเพราะว่าคนที่อยากเป็นนักกีฬา e-sport เยอะแยะเต็มไปหมดแต่คนที่ได้เป็นจริงๆอ่ะมันน้อยเราจะรอให้โอกาสมาเห็นเราอ่ะมันไม่ได้เราต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในที่ที่โอกาสมองเห็นเราสวัสดีครับผมอิงครับภาสวิทสวัสดิ์ชูโตจบจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้ทำอาชีพนักกีฬาอีสปอร์ตครับตอนเด็กๆชอบเล่นเกมก่อนเลยครับเคยเล่นของพี่แล้วก็ชอบก็เลยลองขอคุณแม่ซื้อให้เหตุผลว่ามันได้ฝึกภาษาตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่เขาก็โอเคเพราะคุณแม่อยากให้เรียนภาษาอยู่แล้วตั้งแต่นั้นก็คือเริ่มเล่นเกมมาเรื่อยๆครับตอนนั้นอยู่ช่วงมหาลัยมันมีเกมชื่อว่า Overwatchสนุกอะครับเล่นเยอะเริ่มมีสังกัดอะเขาเข้ามาลงทุนเขาก็มาออฟเฟอร์เราเขาจะสนับสนุนเรื่องเงินเดือนเรื่องที่พักให้สัญญาที่ผมได้เป็นสัญญาไม่ใช่ฟูลไทม์อะครับได้ประมาณ12,000ค่าข้าวที่เขาจะให้แยกอีกประมาณ 5,000 เริ่มจริงจังนะตอนนั้นครับ Hit it, boys. สำหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตนะครับอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเกมเก่งแน่ๆเลยคนอยากเป็นเยอะแต่คนได้เป็นน้อยมีทัวร์นาเมนต์อะไรหรือมีโอกาสอะไรก็ตามที่เราจะได้แสดงฝีมือให้ไปหามันนะครับต้องลงแข่งทุกทัวร์นาเมนต์คอยพัฒนาตัวเองไม่ให้ฝีมือตัวเองตกต่ำลงเขาก็มีคนอื่นที่จะรอมาเข้าตำแหน่งผมอยู่ตลอดได้เหมือนกันก็อย่างที่2ที่ต้องมีก็คือระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญมากเลยพอผมเข้าไปในสังกัดอะครับเขาก็ต้องมีตารางเหมือนตารางงานที่ฟิกซ์ไว้อะครับ6 โมงถึง 4 ทุ่มมีซ้อมทีมนะก่อนหน้านั้นคุณต้องเล่นแรงเพื่อพัฒนาตัวเองนะการตรงต่อเวลาการมีระเบียบวินัยก็สำคัญไม่แพ้การที่เรามีฝีมือที่ดีเลยครับนักกีฬาอีสปอร์ตต้องลงทุนกับอะไรบ้างขั้นต่ำเนี่ยมีคอมมีเมาส์มีหูฟังมีคีย์บอร์ดที่ราคาประมาณ 30,000 ก็ได้ครับแค่นี้ก็พอเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเราเริ่มจริงจังเริ่มมีสังกัดหรือเริ่มมีอะไรเราก็ต้องอัปเกรดขึ้นมาเพื่อให้มันเกิดความสมูทหรือความลื่นไหลไม่มีการกระตุกมากที่สุดมันทำให้ความสามารถในการเล่นเราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดรายได้ที่นักกีฬาอีสปอร์ตได้คุ้มกับการลงทุนไหมผมคิดว่าคุ้มครับเพราะว่าเราซื้อคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้ในการเล่นเกมตลอดเวลาเราอาจสามารถไปต่อยอดใช้ในการทำงานก็ได้ตัดต่อก็ได้ทำอะไรได้อีกเยอะครับเพราะคอมสำหรับนักกีฬาสปอร์ตส่วนใหญ่เนี่ยต้องแรงมากอยู่แล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างคุ้มในการลงทุนรายได้ของนักกีฬาสปอร์ตนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นเงินจากการแข่ง2ก็คือเงินเดือนจากสังกัด3อาจจะเป็นการสตรีมมิ่งเกมไลฟ์เกมนะครับเราเล่นเกมโชว์พอเราเริ่มมีฐานแฟนคลับอะเราก็สามารถขายสปอนเซอร์ได้หรือถ้ามีคนสปอนเรามาก็ได้เหมือนกันสำหรับในประเทศไทยนะครับเงินเดือนของนักกีฬาที่มีสังกัดเนี่ยสูงสุดณปัจจุบันที่ผมฟังมาก็คือประมาณ 30,000 ครับถ้าเทียบกับเมืองนอกอะครับก็ประมาณ 3,000 ดอลต่อเดือนแล้วต่อนักกีฬา1คนก็คือหรือประมาณ100,000เงินรางวัลจากทัวร์นาเมนต์ที่ผมเคยได้รับมากสุด Overwatch Contender Pacific อะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผมต้องไปอยู่ที่ไต้หวัน2เดือนเพื่อไปแข่งรวมออกมาก็ค่อนข้างหลายแสนอยู่ครับการเป็นนักกีฬาสปอร์ตเปิดโอกาสอย่างแรกเลยก็คือการไปเที่ยวต่างประเทศครับแบบฟรีๆโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยได้เพื่อนต่างชาติได้ใช้ภาษาหลายภาษาเยอะขึ้นมีคอมมูนิตี้ที่ใหญ่ขึ้นนอกจากนั้นก็ยังมีคอนเนคชั่นด้วยครับสำหรับเด็กที่อยากมาเป็นนักกีฬาสปอร์ตอย่างเต็มตัวผมอะแนะนำว่าอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยการที่เราจะมีสังกัดมารองรับเราอะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเงินเดือนมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราลองคิดในมุมนี้ดูว่าเราควรจะเสี่ยงกับการทิ้งการเรียนเพื่อมาเล่นเกมไหมแล้วเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปทำอะไรหลักๆเลยครับคุณแม่เคยพูดไปเลยว่าทำอะไรก็ได้ไม่อยากให้สอบตกผมเป็นคนนึงที่เรียนควบคู่ไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็เรียนจบได้ผมว่าทุกคนก็ทำได้ครับมันขึ้นอยู่กับการแบ่งเวลาสายงานอาชีพนักกีฬาสปอร์ตเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าโอเคเรามาแข่งเกมอะเราไม่น่าจะได้ใช้อะไรเกี่ยวกับดนตรีหรือว่าธุรกิจที่เราเรียนมาเลยแต่พอเราอยู่ในสายงานนี้ไปเรื่อยๆครับเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรานั่งเล่นเกมไปวันๆแล้วต้องมีการโปรโมทตัวเองเราต้องมีการคุยกับสปอนเซอร์การคุยกับลูกค้าทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยเลยครับยังชำเป็น AE อะครับช่วยพี่คนนึงที่เขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ได้เรียนมาเนี่ยคือเอามาได้ใช้แบบได้ใช้จริงเลยครับเพราะฉะนั้นอะผมอยากให้เรียนควบคู่ไปด้วยกับการเล่นเกมผมคิดว่าควบคู่กันไปดีที่สุด

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกินซาชิมิแบบสดๆกันที่กลางทะเลอ่าวไทยจังหวัดตราดครับพร้อมทั้งออกเรือไปใดหมึกไปตกปลาทะเลและวางอวนดักปลาที่บอกเลยว่าวันนี้ถือเป็นอันซีนไทยแลนด์ที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 17:00 นแล้วนะครับผมเดินทางมาถึงที่เกาะช้างจังหวัดตราดเรียบร้อยแล้วและก็พร้อมจะออกเรือไปกับพี่แจ้พ่อครัวประจำเรือประมงกันแล้วครับใช่ครับผมตั้งใจจะไปกินซาชิมิกลางทะเลเขาบอกว่าถ้าอยากไปกินแบบสดๆจริงๆเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาบอกให้มาหาพี่แจ้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกไปหาปลาหรือเทคนิคการทำอาหารจากปลาให้อร่อยต้องมาหาพี่ฝากท้องไว้เลยดีกว่าวันนี
1: ้ได
0: ้ครับผมงั้นเราไปขึ้นเรือกันเลยไหมพี
1: ่ถ้างั้นเดี๋ยวคุณบุ๊กไปรอผมที่เรือ
0: ครับแล้วพี่จะ
1: ไปเอาเครื่องประกอบอาหารอีกชนิดนึง
0: งั้นระหว่างนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตชมวิวจากแถวนี้ก่อนนะครับเมื่อเราไปเจอที่เรือ
1: ตามสบาย
0: วันนี้พี่จะพาผมนั่งเรือย้อนเลยเหรอพี่
1: ไม่ใช่ครับเป็นเรือประมงพื้นบ้าน
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าโอ้โหมาหาพี่แจ้นี่ไม่ธรรมดาได้นั่งเรือยอทออกไปจับปลาเป็นเรือประมงพื้นบ้านอีกแบบนึง
1: ครับ
0: แต่ความอร่อยไม่ต่างกัน
1: อร่อยกว่าเรือยอ
0: ทอร่อยกว่าเรือยอทนี่เลยกันล่ะเด็ดเลยพี่แจ้พี่แจ้ไปเตรียมวัตถุดิบแล้วครับเดี๋ยวผมขอชมวิวแป๊บนึงต้องบอกเลยครับว่าที่เกาะช้างใต้นี้บรรยากาศดีจริงๆพี่แจ้จะไปเก็บวัตถุดิบนานๆเลยก็ได้นะครับอากาศดีๆแบบนี้เสียดายที่ไม่ได้พาบรรดาน้องไข่มาด้วยแต่ฟ้ามืดขนาดนี้ไม่รู้ว่าพี่แจ้ลืมผมไปแล้วหรือเปล่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณ 19:00 นแล้วครับพี่แจ้ก็กลับมาแล้วพร้อมพาผมออกเรือไปตามหาวัตถุดิบทำซาชิมิกันแล้วครับทีนี้วันนี้เราจะไปด้วยเรือผมเห็นพี่แจ้บอกว่าเป็นเรือไดหมึก
1: ใช่ครับ
0: ทำไมเราถึงเอาเรือไดหมึกไปเพราะจริงๆแล้วผมอยากกินปลาดิบสดๆอ่ะ
1: ก็คือวันนี้อยากให้ลองซาชิมิแบบพื้นบ้านนะเป็นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาตัวไม่ใหญ่มากนะครับ
0: อ๋อปลาข้างเหลืองผมเคยไปตกที่เกาะสีชังตัวเล็กๆประมาณฝ่ามือ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนำมาทำซาชิมิได้ด้วย
1: ครับปลาพวกเนี้ยมันจะมาเข้าไฟกับปลาหมึก
0: เอาละครับฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วเราอย่าได้รอช้ารีบออกเรือไปลุยกันเลยดีกว่าครับพี่แจ้ครับออกไปไกลแค่ไหนครับพี
1: ่นั่งเรือไปประมาณ15นาที
0: 15นาทีถ้าเกิดเป็นระยะทางมันสักกี่กิโลพี่15นาที
1: ก็ประมาณ2กิโล
0: ก็ไม่ไกลนะ
1: ครับตรงนี้ก็เรียกอ่าวสลักเพชร
0: อ่าวสลักเพชร
1: ไอ้ที่เราจะไปคือปากอ่าวสลักเพชร
0: อ๋อแสดงว่าแถวนี้แบบอุดมสมบูรณ์มากออกไปแค่2กิโลก็มีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่ครับพี่แจ้ปกติพี่แจ้เนี่ยเป็นชาวประมงด้วย
1: ก็ไม่ค่อยได้เป็นส่วนใหญ่แล้วเป็นมือสมัครเล่นไปเที่ยวตกปลา
0: แต่ว่าพี่เขาบอกพี่ถนัดเรื่องทำอาหาร
1: ก็
0: ถ้าคนทำอาหารบนเรือเขาเรียกจุ่มโพ
1: ใช่
0: ทีนี้พี่เรียกว่าเป็นจุ่มโพไหม
1: ครับ
0: ธรรมชาติเรือที่เรามาเรือใดหมึกเนี่ยก็คือจะจับหมึกเป็นหลัก
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าปกติเรือแบบนี้จับอย่างอื่นได้ด้วย
1: ก็จับปลาหมึกเป็นหลักแล้วทีนี้มันจะมีแถมมากก็คือปลาตัวเล็กปลาหลังเขียวปลาข้างเหลือง
0: อันนั้นเหมือนเป็นผลพลอยได้
1: ผลพลอยได้
0: ที่อร่อยมาก
1: อร่อย
0: ตอนนี้ก็ถึงหมายพร้อมทิ้งสมอแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับคนขับเรือหรือที่เรียกกันว่าไตหรือไต้กงกันดีกว่าครับแต่อันนี้หมายที่เรามาอยู่ตรงนี้คือหมายที่จะจับหมึกกันก่อน
2: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะ
2: ได้หมึก
0: ได้หมึกนะครับผมอันนี้แบบไตรู้ได้ยังไงว่าตรงนี้ถึงน่าจะมีหมึกแต่ไตดูยังไง
2: มันต้นมากหมึกหน้าลมเบ้ามันจะเข้าริมฝั่งครับเข้ากายริมฝั่ง
0: อันนี้คือมันไม่มีแบบไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีแล้วก็คือประสบการณ์อย่างเดียวเลย
2: ครับ
0: เราจะรู้เลยรู้ดูไหนอะไรยังไงอยู่ตรงไหน
2: มันก็มีตัวเซาเดอร์แต่แกเหมือนกันมันมีหลายๆสี
0: ก็จะเห็นหมึกเห็นปลาเนี้ย
2: มีสีชมพูสีเขียวอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: อ๋ออันนั้นคือก็มีเครื่องช่วยเหมือนกัน
2: ครับสีเหลือง
0: สุดยอด

0: เดี๋ยวครับไต่ผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวให้ไต่เตรียมก่อนนะครับ
1: ตอนนี้พี่ๆบนเรือก็เริ่มจากกางไฟเพื่อเอาไปล่อหมึกและปลานั่นเองครับ
0: คุณผู้ชมที่เวลาคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลและกลางคืนเวลามองออกไปบนทะเลล่ะคุณจะเห็นเรือที่มีไฟเขียว
2: ๆใช่ครับ
0: อันนั้นคือเรือไดหมึก
2: ใช่ครับถ้าเรือปลาจะสีแดง
0: คือไดหมึกเนี่ยวิธีของมันก็คือใช้ไฟล่อหมึกเข้ามาแล้วเราจะเอาหมึกขึ้นมาบนเรือยังไงครับ
2: เดี๋ยวเอาอวนช้อน
0: อวนช้อน
2: มี2วิธีคือตก
0: ที่นักท่องเที่ยวเข้ามาตกกันที่เราเห็น
2: กับเอาอวนช้อนขึ้น
0: กับเอาอวนซึ่งก็แล้วแต่วิธีไหนก็ได้
2: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าอวนจะได้เยอะกว่าไหม
2: ใช่ครับอวนมีโอกาสได้เยอะอันนี้คือเขาเรียกกางแขนไฟ
0: อ้าวนี่นี่ไฟไปแล้วไฟไปแล้วนี่กางไปแล้วอุ้ยทำไมหลอดไฟมันใหญ่จังอะไตอันนี้มันทำไมมันต้องใช้หลอดไฟแบบนี้
2: ใช่ครับมันจะได้จี้ลงไปถึงก้นทะเล
0: โอเคแล้วไฟต้องเป็นสีอะไรครับในการล่อ
2: มันใหญ่จะเป็นสีเขียวมีสีเหลืองก็มี
0: เขียวก็มีเหลืองก็มีแล้วแต่ใช่ไหมหมึกชอบหมดเลยเหรอ
2: ได้หมด
0: พอมาถึงหมายปุ๊บเปิดไฟแล้วก็ก่อนที่จะลงอวนพี่แจ้ก็บอกว่าเราตกหมึกได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลงอวนยังไม่คุ้มเพราะหมึกยังน้อยอยู่
2: ใช่ครับ
0: และอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการตกหมึกนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่เหมือนตกปลาอันนี้เขาเรียกว่าโยธากา
2: หรือเบ็ดจุ๊บ
0: หรือเบ็ดจุ๊บนะครับมันจะไม่ได้ใช้ตะขอเบ็ดให้เกี่ยวเหยื่อนะหมึกไม่กินหมึกจะชอบกินโยธากาซึ่งโยธากาเนี่ยมันจะสะท้อนแสงหรือเรืองแสงในน้ำมันก็เลยล่อหมึกมาได้
2: ใช่ครับ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะตกหมึกขึ้นมาเพื่อเอามาเป็นเหยื
2: ่
0: อไว้เอาไปตกปลาใหญ่ทีนึง
2: ใช่คร
0: ับงั้นเขาจะมีบ่อสำหรับเก็บหมึกนะคุณผู้ชมสดๆพอเอาขึ้นมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บไว้แบบเป็นๆแล้วเดี๋ยวพอหมึกเยอะมากพอเราก็จะลงอวนกันด้วย
2: ใช่ครับ
0: ล็อกแล้วก็โยกอย่างเดียว
2: โยกเฉย
0: ๆอันนี้เขาเรียกว่าโศกป่ะ
2: โศก
0: ก็คือโยกไปเรื่อย
2: ๆสะบัดก็มือนิดเดียว
0: อ๋อไม่ต้องโยกเยอะ
2: ไอตัวเหยื่อมันจะได้มี
0: ให้มันเหมือนกับพูดง่ายคือมันเหมือนกับกุ้งลูกกุ้ง
2: เหมือนลูกปลา
0: ลูกปลามันดีอยู่ในน้ำประมาณนั้นแล้วเห็นเขาบอกว่าปลาหมึกเนี่ยมันเวลาจะมาตกหมึกเนี่ยมันต้องดูคืนด้วยเดือนมืดเดือนหงายอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่ครับ
0: เดือนมืดก็คือวันที่ไม่มีพระจันทร์
2: ครับเดือนไงคือช่วงพระจันทร์ใกล้เต็มดวงหรือพระจันทร์เต็มดวงอย่างเงี้ย
0: แล้วอย่างการตกหมึกหรือได้หมึกเนี่ยข้อมันต้องเดือนมืดหรือเดือนไหน
2: เดือนมืดครับเพราะว่าเดือนไงเนี่ยปลาหมึกมันไม่มองไฟไงเพราะต้องสว่าง
0: ท้องฟ้าสว่าง
2: ใช่
0: นะอันนี้ภูมิปัญญาคนโบราณจริงเนาะเขาก็รู้กันเนาะ
1: นั่งตกหมึกกลางทะเลมืดๆชิวๆแบบนี้ได้ไม่นานก็ได้หมึกมาซะแล้วล่ะครับแต่ได้มาแล้วต้องเอาหมึกไปเก็บไว้ในห้องขังเหยื่อแบบนี้ก่อนเพื่อไม่ให้หมึกตายและก่อนจะไปตกปลากันต่อผมจะขอไปดูพี่แจ้นั่งทำเบ็ดกันหน่อยครับ
0: เราได้หมึกมาเป็นเหยื่อแล้วนะครับเราก็จะลุ้นปลาใหญ่กันนิดนึงนะครับผมไม่ต้องใหญ่มากสักตัวละ30โลก็พอเดี๋ยวจะเยอะไปแต่รอบที่แล้วรายการผมไปตกที่สัตหีบเราได้30โลเนาะ
2: โอ้กดดัน
0: ก็ตกปลาทะเลนะครับง่ายๆก็จะมีตะกั่วที่ใหญ่นิดนึงเพราะว่าน้ำมันไหลแรงถูกไหมครับ
2: วันนี้น้ำไหลแรง
0: ครับผมแล้วก็ผมจะบอกเลยว่าเบ็ดนะครับในการตกปลาทะเลนะตัวตะขอเบ็ดเดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ชมดูนะตัวตะขอเบ็ดนะครับตรงบริเวณที่เป็นตะขอเบ็ดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นเอ็นนะเขาใช้สลิงเพราะปลาทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่มีฟันแหลมคมถูกไหมครับถ้าเป็นเส้นเอ็นนะครับมันจะกัดขาดเลยเหตุผลที่ต้องใช้ตะขอเบ็ด3ตัวเพราะอะไรครับพี่แจ
2: ้อันนี้ปลาหมึกตัวมันยาวครับเราต้องเกี่ยวให้พอดีกับตัว
0: เพราะว่าเราจะใช้ตามความยาวหรือของขนาดเหยื่อของเรานั่นเองนะครับก็เลยใช้ตัวเบ็ด3ตัวแบบนี
1: ้ทำเบ็ดเสร็จเราจะเอาหมึกที่เก็บไว้มาใช้เป็นเหยื่อครับ
0: พี่แจ้ครับเมื่อกี้ที่เราได้หมึกมาแล้วอ่ะเราก็มาเก็บไว้ในเรืออันนี้คือทำไมมันไม่ตายทั้งกุ้งทั้งปลาไม่ตายอันนี้เป็นน้ำทะเลเหรอครับ
2: อันนี้มันเป็นห้องขังเหยื่อซึ่งเราจะเจาะพื้นห้องไว้ให้น้ำทะเลมันเข้ามา
0: แต่น้ำทะเลมันเข้ามาแต่ว่าเหยื่อมันจะรอดออกไปไม่ได้
2: ไม่ได
0: ้โอ้มันก็เลยเหมือนเขาก็จะสดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็เอาหมึกสดๆนะครับมาทำเป็นเหยื่อเพื่อตกปลาดูนะครับประมาณนี้นะครับเหยื่อโอเคหลังจากนั้นเราก็หย่อนลงไปได้เลย
2: ครับ
1: โอ้โหต้องบอกเลยว่าวันนี้คลื่นลมแรงสุดๆแต่จะได้ปลาหรือเปล่าต้องไปลองดูกันครับ
2: แรงแรงแรง
0: โอ้ยตัวใหญ่ด้วยผู้ชมมาแล้วครับมาแล้ว
2: ใจเย็นระวังโดนเบ็ด
3: ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เห็นแล้วเห็นแล้ว
2: ช้อนทะเลเหรออุ้ย
0: ช้อนทะเลช้อนทะเลอีกแล้วผู้ชมรายการเราไม่เคยพลาด
2: เฮ้ยใจเย็นนี่หมออย่าไปกระตุกกระฉางงั้นใจเย็นนี่กระฉางงั้นไม่ดังเดี๋ยวใจเย็นหมอเอ็มลอยนะครับเกี่ยวจึ๊กโอเค
0: ส ุดยอดครับได้แล้ว

0: สุดยอดเลย
1: ตอนแรกนึกว่าจะได้ปลาช่อนทะเลแต่ที่ไหนได้มันคือปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าตัวใหญ่ไม่ธรรมดาจริงๆมันจะคล้ายกับปลาอินทรีนะครับพี่แจ้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เอาเนื้อไปทำข้าวต้มปลาก็อร่อยไปทำพวกลูกชิ้นทอดมันก็อร่อยนะครับเนื้อจะเหนียว
2: ก็อร่อย
1: ครับสดๆก็ได้ใช่ไหม
2: ได้
1: เอาละครับผมคุณผู้ชมได้ปลามาไม่ทันไรดูเหมือนว่าไถเหมียวจะแอบตกหมึกมาได้เดี๋ยวคงต้องขอไปโชว์ฝีมือช่วยไถจับหมึกกันสักหน่อยครับมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว
3: ปลาจ๋าเ
1: ลยนี่ๆๆๆ
2: สวิงสวิงก้มก้มก้มก
1: ้
2: มก้ม
4: อีกนิดนึงอ่า
2: โอเค
1: มันก็ดอง
2: ใจเย็นใจเย็น
1: อย่าเพิ่งเอาขึ้นเลยครับ
2: ให้มันพ่นก่อน
1: พ่นไปพ่นพ่นรอบที่แล้วเสียกล้องไปตัวนึงโอ้โหตัวใหญ่มากคุณผู้ชมไตกำลังยุ่งเดี๋ยวผมดูแลให้กับหมึกตัวนี้ว้าวเลยวางเลิศนะแล้วตอนนี้ก็เริ่มดึกเราก็จะวางอวนกันแล้วและการวางอวนแบบนี้นะครับถือเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตราดครับเพราะชาวบ้านจะใช้อวนที่มีขนาดตาอวนพอดีกับสัตว์น้ำที่ต้องการเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกันต่อไปครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือเราลงอวนเรียบร้อยแล้วทำไมตอนลงอวนต้องปิดไฟครับพี่แจ
2: ้ปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดไฟใหม่ให้หมึกกับปลามัน
1: คือตอนนี้เราปิดไฟเพื่อให้ปลาไม่เห็นอวนว่างั้น
2: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้อวนเราก็คือลงไปถึงก้นทะเลแล้ว
2: ใช
1: ่ฮะ
2: ไม่ถึงก้นประมาณกลางน้ำ
1: ประมาณกลางน้ำ
2: เมตร
1: เสร็จแล้วเราจะเปิดไฟให้ปลามาลงกันตรงกลางแล้วอาจจะได้ยกอวนขึ้น
2: ตอนนี้อวนเราอยู่ตรงๆแบบจอหนังแล้วเดี๋ยวเราดึงตะกั่วที่อยู่ใต้น้ำขึ้นมา
1: ตอนนี้อวนนะครับอันนี้คือมือผมอยู่ขึงอยู่แบบนี้ครับ
2: เขาเลย
1: แล้วเดี๋ยวเราจะดึงจากด้านล่างขึ้นมาแบบนี้ครับผม
2: มัน
1: ก็จะลากปลาเข้ามา
2: ใช่
1: โอเคเราต้องทิ้งไว้พอหลังจากเราลงไปแล้วต้องรอแป๊บนึงเพราะว่าตอนที่เราลงเนี่ยปลาก็จะหนีออกไปเดี๋ยวพอปลากลับเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไฟล่อแล้วเขาจะดึงขึ้นครับโอ้ไฟมาแล้วอู้ได้ไง
2: หมึกเล็ก
1: หมึกเป็นฝูงเลยหมึกกระต่อย
2: หมึกกระต่อยเฮ้ยตัวใหญ่มี
1: หมึกกระต่อย
2: ตัวใหญ่ข้างนอกนู้นน่ะ
1: โอ้ยเรียบเลยเฮ้ยโอ้ยหมึกเต็มเลยโอ้โหดูสิครับได้หลายอย่างจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมึกกระต่อยปลานกกระจอกแล้วก็ยังมีปลาบินที่ถือว่าเป็นเหยื่อชั้นดีอีกด้วยครับนี่นะครับพอเราตักเสร็จแล้วเราจะมาเลือกนะครับหมึกเราจะไปทำเป็นเหยื่อแล้วพวกปลาที่เอาไว้ทำอาหารเราก็จะแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับผมตัวนี้อย่างนี้กินได้เลยไหมพี่กินแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอเขาบอกว่าหมึกกระต่อยเล็กๆแบบนี้กินสดๆทั้งตัวอร่อยนะครับถ้าสดกว่านี้คือต้องดำลงไปกินในทะเลเท่านั้นสดมากครับอร่อยมากแต่มันก็แปลกๆครับคุณผู้ชมหวานมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าทำก่อนดีกว่าครับเพราะเมื่อกี้มันมีถุงหมึกด้วยกินหมึกแบบสดๆกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาที่จับมาได้กันหน่อยดีกว่าเหมือนจะได้ปลาหลังเขียวที่พี่แจ้อยากได้มาด้วยครับพี่แจ้อันไหนคือปลาที่เราอยากได้หลังเขียว
5: เนี่ยครับแต่เลือกแต่อันนี้มันไซส์มันเล็ก
1: อ๋อหลังมันเป็นสีอันนี้ก็ใช่อ่ะสิ
5: ใช่
1: ทุกตัวเลยแต่พี่เลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆเหรอ
5: ใช่ครับ
1: อันนี้คือปลาอะไรครับ
5: อันนี้ก็เป็นปลาพันธุ์เดียวกับปลาน้ำดอกไม้แต่ว่ามันเป็นพันธุ์เล็กเนี่ยมันก็เป็นลูกปลาน้ำดอกไม้นะที่ตัวยังเล็กอยู
1: ่จริงๆที่ผมสนใจอีกอย่างนึงคือไอ้วุ้นๆพวกนี้คืออะไรอะครับพี
5: ่นี่เป็นวุ้นทะเล
1: เป็นอันตรายไหมมันไม่ใช่แมงกะพรุน
5: ไม่ใช่แมงกะพรุน
1: จับได้ปกติไม่คันไม่อะไรแต่กินไม่ได
5: ้มีน้ำเชื่อมก็เอาได
1: ้เชื่อได้ปะเนี่ย
5: ไม่ได
1: ้ ได้ทั้งหมึกทั้งปลาสดมาครบขนาดนี้วันนี้ผมเลยจะแล่เป็นซาชิมิกินกันครับก่อนที่เราจะเริ่มทำซาชิมินะครับผมหลักสำคัญที่สุดคือเรื่องของมีดหนึ่งมีดต้องคมแต่มีดในการทำซาชิมิแบบญี่ปุ่นจะเป็นมีดที่คมด้านเดียวนะครับเพื่อให้ได้เนื้อมากที่สุดถ้าคม2ด้านนะครับเนื้อมีโอกาสที่จะติดกับก้านหรือส่วนอื่นไปได้เยอะจริงแล้วการทำปลาสดนะครับถ้าจะให้ดีให้ปลาสดอยู่นานจริงแล้วอย่าเพิ่งขอดเกล็ดนะครับการขอดเกล็ดจะทำให้รสชาติของเนื้อปลาเสียไปได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราไปล้างหรือทำความสะอาดนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ขอดเกล็ดนะครับผมกรีดที่ท้องก่อนเลยพยายามอย่าให้ไส้แตกเพราะว่าไม่อยากให้มันมีเลือดออกมานะคุณผู้ชมเหตุผลทำไมถึงไม่อยากให้มีเลือดออกมาครับเพราะว่าจริงๆแล้วกลิ่นคาวของปลานั้นเกิดจากเลือดนะครับผม

0: เนี่ยครับคุณเห็นตรงกระเพาะนี้นะครับถ้ากรีดแรงพวกนี้แตกปุ๊บเลือดไหลออกมาปลาจะเหม็นคาวนะครับไม่เหมาะกับการกินซาชิมินี่นะครับคุณผู้ชมนี่คือสะดือนะกรีดได้ถึงสะดือนะครับผมอย่าใจร้อนนะครับถ้าใครใจร้อนลงแรงๆเลือดไหลออกมาเยอะนะปลาจะเหม็นคาวนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้างในออกเลยนะครับ
1: ครับลอกจากท้ายมา
0: ครับวิธีดึงนะครับพี่แจ้แนะนำว่าให้ดึงจากท้ายมานะครับ
1: ช่วยได้ไหม
0: พี่แจ้ช่วยไหมพี่แจ้ช่วยหน่อยเรื่องใต้ออกผมก็ไม่ชำนาญมากนะต้องให้พี่แจ้ช่วยนะครับ
1: นี่ย้อนกลับไปเลย
0: ลอกย้อนกลับมานะครับแบบนี้นะครับ
1: แล้วก็มีดีมันเขียวๆเนี่ยตรงนี้แตกไม่ได้เลย
0: นี่นะครับตรงนี้ถ้าแตกนะครับจบนะครับซาชิมิไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนที่อร่อยที่สุดอีกส่วนนึงก็คือตรงนี้นะครับตับ
1: คร
0: ับ อันนี้ผมเตรียมมานี่เป็นน้ำทะเลนะครับถ้าอยู่ในทะเลข้อดีก็คือว่าเราจะใช้น้ำทะเลนี่แหละครับในการทำถ้าล้างน้ำตื่นมันจะทำให้เสียรสชาตินะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีกลิ่นคาวมากขึ้นพอเอาเครื่องในออกแล้วก็เริ่มที่การตัดหัวปลากันก่อนเลยนะครับหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดที่ผิวแต่กว่าผมจะทำเสร็จก็คงอีกสักพักพี่แจ้เลยจะไปเตรียมอาหารจานเด็ดให้เรากินกันครับเราจะใช้ผ้าสะอาดเช็ดนะครับและพยายามเช็ดให้หมดเมือกเพราะว่าจริงแล้วกลิ่นคาวของปลานอกจากเลือดแล้วก็คือเมือกนั่นเองนะครับนะครับผมหลังจากนั้นไม่มีอะไรยากเลยครับเราจะแล่ตามแนวก้างไปนะครับนะครับมีดจะไหลไปตามแนวก้างเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับได้แล้วถ้ามีเลือดออกมาแบบนี้ก็ให้ใช้ผ้าเช็ดนะครับผมหลังจากนั้นเราจะตัดบริเวณท้องออกก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะกินเป็นปลาดิบนะครับเอาไปทอดเอาไปย่างหรืออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะแล่หนังกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแบ่งปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับที่เหลือนี้สามารถเก็บไว้ได้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะผ่าตรงกลางก่อนนะครับแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเรายังมีหนังอยู่นะครับเดี๋ยวนะผมจะเลาะหนังออกแบบนี้ครับพอได้ปลาเป็นชิ้นๆก็จะแล่ให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้ครับและวิธีการแล่ก็ต้องพยายามลงมีดทีเดียวยาวๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราแล่ปลาในเรือแล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ก็เริ่มมีลมเข้ามานะครับผมก็เลยต้องกลับมาทำอาหารต่อที่ฝั่งนะครับเพื่อความปลอดภัยนะคุณผู้ชมปกติปลาน้ำดอกไม้นะครับถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นจะเรียกว่าคามัตสึนะครับซึ่งปลาชนิดนี้นิยมจะกินเป็นซาชิมิก็ได้หรือว่าจะกินแบบย่างก็ได้นะครับผมครับวันนี้เราแล่บางเรียบร้อยแล้วแต่เราจะทำซอสบอนสึแล้วก็ปรุงให้เป็นรสชาติแบบไทยสักนิดนึงนะครับอันดับแรกเราต้องมีปลาโอขูดแบบนี้คุณสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับเขาจะขายเป็นถุงนะครับผมแล้วก็เทโชยุลงไปครับผมเทโชยุลงไปเศษ1/4ถ้วยตวงแล้วก็ตามด้วยอันนี้คือน้ำส้มสายชูหมักนะครับส่วนใหญ่จะทำมาจากข้าวนะครับหรือจะเป็นแอปเปิลก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเหมือนกันครับเทลงไปในปริมาณเท่าๆกับโชยุนะครับก็คือเศษ1/4ถ้วยตวงครับหลังจากนั้นเราต้องหมักไว้แบบนี้สักครู่หนึ่งนะครับให้ตัวรสชาติของปลาโอนั้นออกมาในซอสของเรานะครับแล้วก็ระหว่างนั้นให้บีบมะนาวลงไปเล็กน้อยนะครับประมาณสัก1ช้อนชานะครับก็จะมีรสชาติเปรี้ยวนำนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆที่ได้จากปลาโอนะครับแล้วก็ความเค็มจากโชยุความหอมจากน้ำส้มสายชูหมักนะครับเอาปลาลงไปคลุกบอกเลยว่าอร่อยมากครับต่อมาเราจะมาทำตัวไชเท้านะครับก่อนอื่นเราต้องปอกเปลือกออกก่อนและวิธีที่จะทำให้ได้หัวไชเท้าบางๆก็คือการใช้มีด2คมฝานให้เป็นแผ่นบางๆนะครับหลังจากนั้นนำมาซ้อนกันแล้วค่อยม้วนแบบนี้แล้วก็ซอยให้เป็นเส้นเล็กๆครับปกตินะครับคนญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานไชเท้าคู่กับปลาดิบเพราะว่าไชเท้านะครับจะช่วยฆ่าเชื้อโรคได้แล้วก็ลดกลิ่นคาวนะครับหลังจากนั้นถ้าอยากให้ไชเท้ากรอบอร่อยนะครับก็นำไปแช่ในน้ำเย็นอันนี้เป็นน้ำที่ผมใส่น้ำแข็งเอาไว้นะครับซอสของเราได้ที่แล้วนะครับผมจะเอาตัวปลาโอออกนะครับให้เหลือแต่น้ำซอสที่มีกลิ่นของปลาโอนะครับแล้วก็รสชาติที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีตะไคร้ซอยกระเทียมซอยแล้วก็พริกขี้หนูซอยเพื่อเพิ่มรสชาติแบบไทยๆเข้าไปนะครับคุณผู้ชมเอาไชเท้านะครับที่แช่ในน้ำเย็นเนี่ยคุณผู้ชมดูไชเท้าผมขาวใสน่ารับประทานแล้วเห็นไหมเสด็จน้ำให้หมดนะคุณผู้ชมเสด็จน้ำให้หมด

0: ใช่
1: เบนจมาศน้ำเค็ม
0: ครับ
1: ชื่อไม่น่ารับประทานได้นะครับพี่กินได้เหรอครับพี
0: ่กินได้ครับ
1: ชัว
0: ชัว
1: กินคู่กับ
0: ปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่เราจับมาได้เมื่อกี้
0: ใช่ครับกดเกล็ดออก
1: ตัวจะกันหน่อยเดียวเกล็ดเยอะจัง
0: เนื้อมันจะน้อยครับ
1: เนื้อมันจะน้อยพี่ไปกินมันทำไง
0: มันอร่อย
1: เนื้อมันน้อยแต่เนื้อมันอร่อยใช่ไหมปลาหลังเขียวทำอะไรได้อีกพี่นอกจากทำปลาตรงนี้แล้ว
0: ทอดกรอบแกงสับก็ได
1: ้โอ้โหนี่มืออาชีพจริงนะนี่โอ้โหหั่นมาป้าปีเรียบร้อย
0: ปลาตัวนี้มันจะมีกั้งละเอียดที่ค่อนข้างใช่ครับ
1: แล้วถึงจะแล่แต่ว่ากั้งข้างๆอันเล็กๆเนี่ยมันพอจะรับประทานได้ถูกไหมครับ
0: ได้ครับบางทีเขาก็เอาไปแช่น้ำส้มเหมือนกันให้มันกรอบ
1: กั้งเหรอครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มากินสดๆได้เลย
0: ครับ
1: ครับก็เห็นทำแล้วทำไมไม่เห็นเข้าใจเลยทำไมเขาเรียกปลาตบแผะ
0: ครับก็เวลาแล่ไปเราต้องตบเนื้อให้มันมีความนุ่ม
1: อ๋อพอแล่เสร็จแล้วต้องตบก่อน
0: ครับเนื้อกับก้างมันจะได้นิ่ม
1: ทำไมอะครับถ้ามันไม่ตบแล้วเดี๋ยวก้างมันจะแข็งอะไรเงี้ย
0: แข็งครับคือตบให้ก้างมันนิ่ม
1: โอ้นี่เคล็ดลับนะคุณผู้ชมภูมิปัญญาอีกแล้วอะ
0: เรามาตำน้ำจิ้มซีฟู้ด
1: ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก็ถ้าเป็นคนที่ตลาดเขาก็จะเรียกพริกเกลือ
0: น้ำพริกเกลือ
1: น้ำพริกเกลือกระเทียมกับพริกนะครับตำพริกกับกระเทียมให้แหลกแล้วก็เอาไปผสมในถ้วยที่มีน้ำมะนาวอยู่1ช้อนโต๊ะจากนั้นเติมน้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำตาลแค่ปลายช้อนเท่านี้ก็จะได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดตามแบบฉบับชาวเกาะช้างใต้แล้วครับซาชิมิปลาแล้วเดี๋ยวผมจะขอเอาหมึกที่จับได้มาทำเป็นซาชิมิหมึกกันบ้างครับถ้าพูดถึงซาชิมิแน่นอนซาชิมิหมึกที่อร่อยมากๆก็ต้องเป็นซาชิมิหมึกหอมนี่แหละครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำสดๆเลยนะครับผมกับด้านสักนิดนึงนะครับพยายามระวังอย่าให้ถุงหมึกแตกนะครับแล้วก็กรีดเลยครับใช้มีดกรีดขึ้นมาอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมสำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมตอนที่เอาตัวเครื่องในออกนะครับมันจะมีถุงหมึกอยู่นะครับยังไงพยายามอย่าให้แตกเด็ดขาดนะครับเราจะเอามือล้วงเข้าไปข้างใต้ตรงนี้นะครับเราต้องแงะตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอามือล้วงใต้กระดองนะคุณผู้ชมถ้าคุณดึงข้างบนนะครับถุงหมึกจะแตกแต่ถ้างัดไปที่ใต้กระดองนะครับแบบนี้ก็จะดึงข้างในออกมาได้ง่ายขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับนะครับเราต้องลอกออกเพราะว่ามันจะช่วยให้ปลาหมึกนั้นไม่เหนียวนะครับเพราะความเหนียวจะอยู่ที่หนังเป็นส่วนใหญ่นะครับเอามือจิกลงไปเลยครับผมหนังสามารถลอกได้แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมง่ายๆลอกหนังเสร็จก็เริ่มแล่ได้เลยครับแต่ผมก็จะขอบ้างที่หมึกบางๆเพื่อให้เราเคี้ยวง่ายเวลากินนั่นเองครับเลยครับพี่ถือว่าวันนี้เราแลกกันในอาหารสไตล์พื้นบ้านแบบชาวเกาะช้างนะครับกับในสไตล์ที่ผมลองฟิวชั่นดูโอ้ตีสองตาหวางเลยตาหวางโอ้น้ำจิ้มเผ็ดถึงใจมากอุ้ยแต่ว่าเนื้อปลาสดหวานน้ำจิ้มเข้มข้นแต่คุณผู้ชมตัวที่ทำให้ทุกอย่างมันกลมกล่อมจริงๆคือใบนี้เลยนะใบเลยนะ
0: ใบเบญจมาศน้ำเค็ม
1: ใบเบญจมาศน้ำเค็มเนี่ยมันไม่ขมมันไม่เหม็นเขียวมันจะกรอบแล้วมันมีความฝาดความฝาดของมันนะครับไปแก้ในเรื่องของลักษณะเนื้อปลาที่นิ่มๆใช่ไหมมันก็จะมีกรอบจากใบเบญจมาศแล้วก็ความฝาดเนี่ยมันจะแก้รสชาติของน้ำจิ้มที่มีรสชาติเผ็ดร้อนหรือแบบถึงเครื่องได้ดีมากๆเลยไฮไลท์ของอาหารจานนี้นะครับไม่ใช่เพียงแค่ปลาสดแต่ผมว่าใบเบญจมาศน้ำเค็มอร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากลองต้องมาที่เกาะช้างเท่านั้นถูกไหมครับพี่แจ
0: ๊ใช่ครับ
1: สุดยอดจริงพี่แย่ลองชิมของผมบ้างอันนี้ก็จะเป็นซาซิมิหมึกหอมธรรมดาทั่วไปนะอันนี้เราก็จิ้มกับโชยุปกติคุณผู้ชมมันสดขนาดนี้นะสดจริงพี่มันกรอบมันหวานมันไม่คาวแต่ที่เด็ดจริงๆอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าในความสดของปลาหมึกอ่ะมันจะมีที่เรียกว่าเหมือนกับความมันใช่ไหมครับ
0: เนื้อมัน
1: คือปกติเวลาเราไปกินซาชิมิทั่วไปที่ไม่ได้สดขนาดนี้มันจะไม่มีความรู้สึกที่มันอ่ะแต่อันนี้มันมีความรู้สึกถึงความมันอยู่เพราะมันสดใหม่มากฮะอันนี้เป็นความแปลกที่คุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันดูว่าสดๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่หวานโดยเฉพาะตอนนี้น่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวด้วยใช่ไหมก็เลยมีความมันเยอะขึ้นโหอันนี้อร่อยคุณผู้ชมยังไงต้องมาลองกันแล้วก็สูตรนี้ของผม
0: เคี้ยวไปจะมีตะไคร้
1: ใช่แล้วมันหอมสมุนไพรแล้วพอเจอพริกก็ยิ่งแบบเจริญอาหารนะผมว่าอร่อยครับแล้วก็กินคู่กับไชเท้ายิ่งเข้ามากเลยพี่แจ๊ครับปกติปลาสากหรือปลาน้ำดอกไม้พี่จะเอาไปทำเป็นอะไรครับ
0: ถ้าให้อร่อยสุดต้องทำห่อหมก
2: ห่อหมก
3: ห่อหมก
1: เพราะว่าเนื้อมันจะเหนียวเวลาขูดเขาจะใช้ขูดคล้ายๆพวกปลากรายถูกไหมครับ
3: ใช่ครับสองก็คือเอาไปทำข้าวต้มก็ได้
1: ต้มคล้ายๆไปสีเนื้อจะแน่นหน่อย
3: มันก็จะอร่อย
1: ครับผม
3: แต่วันนี้มาเจอแบบนี้อร่อย
1: แล้วปกติปลาสากพี่เอามาทำซาชิมิบ้างไหมครับปกติ
3: ก็มันจะมีปลาสากพันเล็กอะ
1: อ๋อถ้าตัวเล็ก
3: อันนี้วันนี้คือปลาสากเหลืองนะมันจะมีปลาสากเล็กอีกชนิดนึงอันนั้นเนื้อจะออกชมพู
1: อันนั้นจะนิยม
3: ตัวไม่ใหญ
1: ่ซาชิมิ
3: ทำได้อันนั้นทำซาชิมิ
1: แต่วันนี้เราเอาปลาสากตัวใหญ่มาทำเราก็เลย

0: กับวัตถุดิบของเราคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อให้มีฝีมือในการปรุงอาหารดีแค่ไหนมีเครื่องปรุงดีแค่ไหนแต่ถ้าวัตถุดิบอ่ะมันไม่สดเนี่ยเหมือนเราแบบนี่แทบจะเหมือนไปกินอยู่ในทะเลเลยนะยังไงอาหารก็ไม่อร่อยขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากกินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้วัตถุดิบอาหารทะเลสดๆแบบนี้ต้องมาที่ไหนครับพี่แจ
1: ้ที่เกาะช้างใต
0: ้ครับผมมาเที่ยวกันนะครับที่เกาะช้างใต้นะครับผมมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชุมชนนะครับประมงพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นในแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและรับประกันว่าคุณจะประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมกับพี่แจ้ต้องขอลาไปนอนก่อนแล้วครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
0: ครับผมกับพี่แจ้ยังไม่ลาหรอกเพราะวันนี้ผมต้องนอนที่นี่แล้วแหละคงจะไปไหนไม่ได้นะครับพี่วันนี้ผมขออาศัยที่นี่นะครับ
1: ครับ
0: โอเคครับขอบคุณมากครับ

0: อนที่1เพิ่มพลังสร้างรายได้ในยุค AI โลกของการทำงานยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรายได้จากงานประจำอย่างเดียวจะอยู่รอดในยุคดิจิตอลทุกวันนี้ได้จริงเหรอเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อมีทั้ง AI และโรบอทเข้ามาทำงานแทนมนุษย์จริงๆแล้วด้วยแบบนี้ล่ะถ้าฝันอยากมีไลฟ์สไตล์แฮปปี้แฮปปี้ฝันนั้นก็อาจจะหายวับไปกับตาสายมูก็ช่วยไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันล่ะทีนี้จะหารายได้จากที่ไหนล่ะไม่ยากหรอกแค่เปลี่ยนวิธีคิดเลิกพึ่งพาจากช่องทางเดียวเพราะมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางแล้วแต่ความถนัดและเวลาที่มีของแต่ละคนเริ่มกันที่รายได้จากงานประจำทำให้มีเงินเข้ามาอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นพนักงานบริษัทรับราชการรายได้ที่ได้ก็คือเงินเดือนค่าจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรืองานฟรีแลนซ์รายได้จะมาเป็นก้อนเมื่อจบงานขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันรับงานอย่าให้ขาดถ้าอยากให้ชัวร์มีเงินเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นก็หารายได้เสริมเลยจ้าถามตัวเองว่าชอบทำอะไรมันจะต้องมีบ้างแหละที่ชอบลองมองดูว่าจะทำยังไงให้สิ่งที่ชอบสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถ้ามีฝีมือเพาะพันธุ์ต้นไม้ทำเสื้อแฮนด์เมดทำขนมก็เอาไปขายได้ทั้งทางออนไลน์หรือขายตามตลาดนัดถ้าชอบวาดภาพอาร์ตก็อาจรับจ้างวาดรูปถ้าชอบเล่นเกมก็เปิดช่องสตรีมเกมไปเลยดีไม่ดีอาจมีผู้ติดตามเป็นล้านถ้าให้ปังขึ้นได้อีกก็ต้องแบ่งเงินรายได้มาลงทุนเช่นลงทุนในหุ้นกองทุนรวมสลากออมทรัพย์หรือถ้าชอบอสังหาริมทรัพย์ก็ซื้อบ้านซื้อคอนโดมาปล่อยให้เช่าก็จะมีรายได้เพิ่มจากการลงทุนเช่นเงินปันผลรายได้ค่าเช่าหรือมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นเห็นไหมล่ะแค่เปลี่ยนวิธีคิดไม่พึ่งพารายได้จากช่องทางเดียวมีวิธีหารายได้ตั้ง3ช่องทางรายได้จากงานประจำรายได้เสริมรายได้จากการลงทุนถึงจะมี AI ล้ำหลังคนรุ่นใหม่ก็รอดได้สบายตามไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
1: นักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: ก่อนกลับบ้านจะต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
4: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
3: ทีมบุญยาฆ่าเชื้อ
4: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: ทีมเชตโต
4: ้เชตโต้เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: จะเป็นโยโกอี้ทีมของน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
5: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: วิธีการฝึกซื้อไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนเวลาฝึกหัดที่เข้มข้นนี่เรามาทำอะไรกันนะข้าวแล้วนะวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้มีแพลนแบบชัดเจนคือมาถึงแล้วก็บอกพี่ว่าเอ้ยวันนี้ผมอยากเล่นวอลเลย์ซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาเราไปถ่ายรายการกันเราก็จะมีแพลนว่าเอ้ยวันนี้เราไปเล่นกีฬานี้ติดต่อเรียบร้อยแต่วันนี้คือทุกอย่างแบบสดพอมาถึงที่โรงเรียนกีฬาทองก็คือขึ้นไปปุ๊บก็เจอกับโค้ชโทนี่ก็เลยเข้าไปทักทายครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้กะว่าแบบมาถึงแล้วจะถูกแบบโยนลงสนามไปเลย
2: ออกมือหน่อยออกมือหน่อยนั่นแหละขึ้นไปปุ๊บปั่นปุ๊บปั่นออกมือ
1: ตีบอลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับซ้อมกันอยู่ใช่ไหมครับ
2: ฮะซ้อมกันอยู่กันอยู่พร้อมยังพร้อมยัง
1: พร้อมครับอันนี้เขาเล่นรุ่นอะไรกันอยู
2: ่14อันนี้14มา1มา2รุ่น14ปี
1: วันนี้จริงๆผมไม่ได้เล่นวอลเลย์บอลมา5ปีครั้งสุดท้ายที่เล่นคือตอนถ่ายซีรีส์วันนี้อยากกลับมาลองเล่นดู
2: ลองดู
1: งั้นเดี๋ยววันนี้เราเริ่มแบบยังไงครับ
2: เดี๋ยวเล่นกับทีมกับน้องๆเขาก่อน
1: ให้เข้าไปเลยครับ
2: เข้าไปเลย
1: เข้าไปเลย
2: เอาก่อนพี่เขาเล่นลิฟต์บอลแล้ว
1: เอาเลยเหรอ
2: เอาเล่นปกติ
1: เอาเลยเหรอผมเล่นอยู่ตรงไหนนะ
2: เล่นลิฟต์บอลตรงนี้เอาเลย
1: เอาเลยอ่ะ
2: ปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนจัดท่าทางแล้วก็ปั่นให้ได้เสียงหน่อยเสียงหน่อยออกข้อมือออกข้อมือปั่นไปปั่นยาวๆปั่นยาวๆปั่นยาวๆเบาก็ได้เบาหน่อยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยตีสับพี่เขาเลยต้อมไปตีพี่เขาเลยตีพี่เขาไป
1: เอาจริงตะเกียบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะเรียกว่าพอคุยกับโค้ชโทนี่แล้วก็แบบเอ้ยเดี๋ยวเราแบบไปฝึกข้างนอกก่อนเหมือนโดนรับน้องเมื่อกี้เหมือนอยู่ก็เหมือนโดนลงไปแบบผู้ยี่ผู้ยำไม่ทันได้วอร์มไม่ทันเลยแต่ว่าก็ดีมันเหมือนแบบตื่นเลยอ่ะตอนนี้มาแล้วแรงมาแล้วตื่นแล้ว
2: จากเมื่อกี้ที่ปล่อยลงไปเล่น 4-5 ปีไม่ได้เล่นมันเลยแต่ก็ยังขัดๆนะแต่ทีนี้ดูแล้วว่าข้อผิดพลาดเรามีอะไรบ้างคือการมูฟเมนต์คือการเคลื่อนที่เราขาเราแข็งการเคลื่อนที่เราไม่มีมันไม่ไปซ้ายขวามูฟเมนต์นะสองคือเวลาเราอันเดอร์เรายกแขนสูงไปเราปุ๊บยกกำต่ำแล้วก็คอนโทรล9 มูฟเมนต์แล้ว9 ยก 9 ยกอันนี้เองต่อไปก็ได้แล้วถ้าเราเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยเคลื่อนที่ให้เยอะหน่อยแล้วก็แขนชี้ลงพื้นแล้วก็คอนโทรลเมื่อกี้เรา
1: เยอะ
2: ไปหน่อยเดี๋ยวจะให้น้องไปโยนบอลให้เคลื่อนที่เยอะแล้วก็อันเดอร์บอลคอนโทรลบอล
1: ได้ครับ
2: ไปซ้อมแล้วมาใหม่
1: ได้ครับ
2: ลองดู
1: ไปครับกาแฟฝากด้วยนะครับน้องกาแฟนะครับจะช่วยซ้อมเบสิกให้ผมเดี๋ยวไปดูกันว่าดูกันว่านี่จะช้ำไหมคิดถึงตอนสมัยเราเล่นวอลเลย์กับเพื่อนๆตอนม.3แล้วก็คิดถึงสมัยตอนที่แบบว่าต้องซ้อมวอลเลย์แบบทุกอาทิตย์ตอนแบบต้องถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกนะเวลาเล่นวอลเลย์บอลรู้สึกเห็นแบบแฟลชแบ็กของตัวเองแบบสมัยก่อนเหมือนกันก็วันนี้เราก็จะมาเลยฟื้นกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากอะไรดีโยนบอล
3: โยนบอลวิ่งซ้ายขวาค่ะ
1: วิ่งซ้ายขวาเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับให้ไปให้กาแฟใช่ป่ะ
3: เลยค่ะ

0: 지효는 4.
1: ต่อไปจะเดินหน้านะคะพี่ถอยหลังแล้วก็เดินหน้ารับ
2: โอเคควรวางสองขาหรือก้าวเดียวแล้วแต่
1: ก้าวขาเดียวค่ะขาซ้ายนำ
2: ขาซ้ายนำ

ปุ๊บค่ะส่วนต่อไปนักบอลตีค่ะ

0: ็นรับตีขยับซ้ายขวานะคะ
1: กาแฟเดี๋ยวเวลาถ้าเราต้องล้มตอนนี้เราลืมไปแล้วว่ามันต้องเอาส่วนไหนของ
0: ลองอย่างนี้ค่ะเราขยับใช่ไหมคะสไลด์สไลด์แล้วก็ล้มอีกล้มอีกใช่ค่ะอย่าเอาตรงนี้ตั้งอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งอย่างนี้จะเจ็บให้ปล่อยไปเลยค่ะ
1: ปล่อยไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: เอาเข่าลงก่อน
0: ห้ามเอาเข่าลงค่ะเอาข้างตัวลง
1: เอาข้างตัวลงมาดูอีกทีได้ไหม

0: พี่เหนื่อยไหมคะ
1: ยังแต่เริ่มเจ็บแล้ว
2: กิ้งเมื่อกี้เนี่ยรับมันเดี๋ยวมันเจ็บถ้าเราล้มเดี๋ยวมันเจ็บถ้ารับได้ม้วนไอ้กิ้งได้ไม่ม้วนไอ้กิ้ง
1: กิ้ง
2: ตัวอย่างเดี๋ยวกิ้งเนี่ย
1: บู๊อีกแล้ว
2: เดี๋ยวกิ้งมันจะไม่เจ็บกิ้งเลยถ้ากิ้งได้มั้ย
1: ลองดูเพราะทำเหมือนง่ายมากเลยให้กิ้งแค่ล้มธรรมดายังได้ให้กิ้งเลยยากกว่าเดิม
3: ก็ต้องฝึกการกลิ้งหรือว่าการแบบกระโจนตัวไปรับบอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องมีความสไลด์ออกไปมีความแบบต้องพุ่งตัวออกไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นท่าที่แบบเราเจ็บตัวกับท่านี้เยอะมากเพราะว่ามันยากตรงที่บางทีเราลงผิดจังหวะหรืออะไรเงี้ยโค้ชก็ช่วยมาสอนวิธีแบบว่าลงยังไงให้ถูกต้องอะไรเงี้ย
2: กิ้งไปเลยนะง่ายง่ายกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยกิ้งไปเลยเสร็จปุ๊บหมุนไปเลยหมุนไปเลยแค่นั้นแหละได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้ได้เยี่ยม
1: นี่เรามาทำอะไรกันไม่แน่ใจแล้วว่าเล่นวอลเลย์บอลหรือว่าเล่นอะไรอยู่เป็นมิติใหม่เรียกว่าไม่มีแก๊ปให้แบบว่าทำใจเลยมาถึงก็คือกิ้งไปเลยพอโทนี่ดุไหมปกติ
0: ดุค่ะ
1: ดุมากไหม
0: ดุมากค่ะเขาชอบแบบทำหน้านิ่งๆแล้วหนูก็ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้มค่ะ
1: แล้วถ้าไม่กาแฟถึงมาเล่นวอลเลย์บอลได
0: ้ตอนแรกหนูไม่ได้เชิงว่าจะเล่นค่ะแต่ว่าโค้ชที่บ้านสอนแล้วก็มาให้มาที่นี
1: ่ก็คือมาอยู่นี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร
0: ่ตั้งแต่อยู่ม.1ค่ะ
1: ตอนนี้มออะไร
0: ม.6ค่ะ
1: เล่นมาทั้งหมดกี่ปีแล้วนะ
0: 6ปีแล้วค่ะ
1: 6ปีแล้วทำไมถึงมาเล่นลิโบโรได
0: ้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าหนูตัวเล็กด้วยแหละค่ะเพราะว่าหนูสู้ใครไม่ได้ตีสู้ใครไม่ได
1: ้แล้วเราเล่นแล้วเราชอบไหมตำแหน่งนี
0: ้ชอบค่ะ
1: หรอทำไมถึงชอบลิโบโรทำไมไม่ชอบกบอ่ะ
0: มันหนูตีไม่ได้ค่ะ
1: มีความฝันไหมว่าอยากไปที่ไหนของสนามวอลเลย์บอลในฝัน
0: อยากติดทีมชาติ
1: ใกล้ยัง
0: ใกล้แล้วค
1: ่
0: ะ
1: ใกล้แล้วอยากให้ลองทำเหมือนที่แบบเวลาโดนโค้ชโทนี่ซ่อมอ่ะที่บอกว่าไล่บอลทำยังไง
0: ใช่ไหมคะอ
1: ยากลองเนี่ยขอดูตัวอย่างหน่อย
0: ถ้า10ลูกนะคะ
1: 10ลูกต้องรับให้ได้ติดต่อกัน10ลูกป่ะไม่เกี่ยว
0: ใช่รับให้ได้10ลูกค่ะ
1: ติดต่อกัน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ติดต่อ
0: บวกลบค่ะ
1: เบาๆนะหมดแรงแล้วนะเรียกว่าพอวันนี้เรามาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจอโค้ชโทนี่ก็คือวิธีการฝึกคือไม่เหมือนกับที่ผมเคยฝึกมาก่อนอันนี้คือเขาค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆเราก็ไม่ได้เตรียมใจว่าเราจะโดนเวลาฝึกหัดที่เข้มข้นตั้งแต่เริ่มนะตอนนี้เหนื่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องฝึกอีกนิดนึงฝึกวิ่งต่อวันนี้เราต้องกลิ้งให้เก่ง
0: ค่อยๆแทงเข่าลงใช่ค่ะ
1: เพื่อจะเจ็บตรงนี้แทน
0: ใช่ค่ะแบบยืดแขนไปใช่ไหมคะจับสองมือแล้วก็ค่อยๆย่อลงทำแบบน
4: ี้ทำไมนะย่อทำผมลบไปอย่าจับมือปล่อยมือก่อนจับมือไป
0: เป็นคนบอล
4: ย่อลงย่อปึ๊บไปอ่าละปึ๊บเล่น
5: จะจับมือถ้าจับมือมันจะล็อกเอาตัวหนาลงถ้าเอาส่วนเนี้ยมันจะเจ็บ
1: ครับ
4: เพราะปึ๊บไปปึ๊บนะปึ๊บ
5: เดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลสมัยใหม่ไม่ม้วนถ้าสมัยก่อนเนี่ยใช้ม้วน
1: ครับ
4: ถ้าสมัยก่อนม้วน
5: ใช่
4: ถ้าสมัยก่อนใช้อย่างนี
5: ้ถ้าสมัยใหม่กิ้ง
4: ปึ๊บ
5: กิ้งออกเลย
3: ขอบคุณครับ
0: ทำแบบที่อาจารย์ทุนนี่ให้ทำนะคะอย่าเอาเข่าลงค่ะมันจะมีข้างหนึ่งที่เราถนัดกับข้างหนึ่งที่เราไม่ถนัด

0: ไปเลย
1: ใช่ครับ
2: ต่อไปจะยากกว่าเดิมนะคะจะเป็นลับตีแล้วก็ม้วนแบบเมื่อกี้นี่เลยค่ะเดี๋ยวหนูทำให้ดูค่ะ

0: โอเคไหมถือว่าพอพร้อมลงสนามได้ยัง
1: พร้อมได้แล้วค่ะ
0: หลังจากนั้นเนี่ยน้องกาแฟก็ไปฝึกเบสิกให้ผมก็คือเริ่มจากแบบให้เราฝึกท่าก่อนเลยการยืนใหม่ท่าแบบว่าการตั้งแขนรับอะไรเงี้ยว่าแบบเราควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ฝึกเรื่องของแบบสเต็ปการขยับขาว่าแบบเราต้องขยับขามากขึ้นนะซ้ายขวาเสร็จก็ให้ลองแบบรับบอลหน้าหลังเปลี่ยนฟิลว่าแบบขานี้ควรขึ้นมาก่อนก็ค่อยๆโอเคขึ้นนะแล้วพอเริ่มรับธรรมดาได้แล้วเขาก็เริ่มให้แอดวานซ์ขึ้นอีกพอเป็นลิเบโร่มันคือแบบหน้าที่ของเราคือการที่เราต้องไปเก็บบอลให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเวลาเราลงสนามก็ถือว่าเป็นแบบอีกรสชาตินึงของการฝึกวอลเลย์บอลที่เพิ่งได้เคยสัมผัสนะครับ
1: รับดีมากเลยค่ะแต่แค่แบบว่าท่าล้มมันผิดเฉยๆแล้วก็แค่แขนสูงค่ะ
0: ยังสูงไปอยู่นิดนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องกดตรงไหน
1: พอจะล้มใช่ไหมคะเราจับแขนต่ำแค่นี้ค่ะถ้ายกแขนสูงนี้บอลมันจะปิ้น
0: อ๋อ อ๋อ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปเล่นเกมจริงนะครับกับชุดใหญ่เต็มเกมนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เหนื่อยมากหลังจากที่ซ้อมเมื่อกี้ยังแบบยังไม่หายดีแต่ก็รู้สึกตื่นเต้นดีตะกี้เราฝึกล้มมาแล้วเดี๋ยวเราต้องกลิ้งให้ได้อย่างสวยงามพร้อมครับทีม
2: ได้กาแฟมา
1: ทีมอย
2: ู่
1: น
2: ี
1: ่ค่ะพอเขาเสิร์ฟก
0: ็มาตรงนี
1: ้ก็มารอแล้ว
0: โอเค

0: ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่ขึ้นที่รับเด
1: ้นะครับ
0: รับเสิร์ฟก่อนรับเสิร์ฟเชื่อหน่อยทำไม่ช่วยช่วยเด้เด้เด้ตามไปเด้เด้พร้อมรับพร้อมรับ

0: โอเคจบเกมนะครับ15แต้มชนะเพราะน้องๆครับเอาจริงไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ทำเสียซะเยอะพอลงไปเล่นเกมมันก็มีความตื่นสนานเหมือนกันมันไม่เหมือนตอนเราซ้อมเล่นๆตะกี้กับน้องๆอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนับแต้มจริงลงไปก็มีความแบบทำตัวไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องปรับตัวไงอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อกี้พอเป็นรุ่นใหญ่ก็แรงกว่าเยอะตอนนี้คือแขนแดงหมดแล้วนะน้องๆทุกคนเก่งมากเลยแล้วก็เป็นกำลังใจในการเล่นที่ดีมากถึงแม้ว่าเราจะทำเสียแต่ทุกคนก็คอยแบบเชียร์อัพเป็นไงครับโค้ชโทนี่วันนี้ผมชั่วโมงกว่าๆกับการฝึก
1: ก็ถือว่าวันนี้โอเคจากการที่เราไปเล่นเข้ามาครั้งแรกแล้วไปเล่นกับน้องๆเล็กๆแล้วก็ 4-5 ปีที่เราไม่ได้เล่นเลย
0: ครับแต่โอ้โหชุดนี้แบบลงไปผมตื่นสนามเลยลืมหมดเลยที่ซ้อมเมื่อกี
1: ้ใช่ๆก็ถือว่าโอเคถ้าได้ซ้อมบ่อยๆแล้วก็เลิกฟื้นความหลังนิดนึงอาจจะดีขึ้นเยอะ
0: น่าจะดีขึ้น
1: น่าจะดีขึ้น
0: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
1: โอเคครับ
2: ขอบคุณครับ
0: จังหวะนั้นที่อยู่ในสนามพอผมเริ่มเสียเยอะผมก็รู้สึกว่าแบบโอเคเราต้องกลับมามีสติแล้วต้องลืมไอ้ความกังวลนั้นออกไปเหมือนเราก็ต้องกลับมานึกถึงสมัยที่เราแบบแข่งว่าเฮ้ยเราต้องรับให้ได้อะนั่นคือสิ่งที่เราต้องคิดในสนามซึ่งตอนแรกผมไม่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามเลยมันคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีมันไม่มีโฟกัสแต่ว่าพอเราเสียหลายๆลูกอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากให้ทุกคนที่แบบอยู่ในทีมแบบรู้สึกว่าเราแบบสร้างภาระให้เขาขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นเราตั้งใจก็กลายว่าพอเราแบบตั้งใจเราก็รับได้มากขึ้นสุดท้ายวันนี้ก็พอได้เล่นทีมกับน้องๆก็เหมือนได้ย้อนวัยกลับไปช่วงเวลานั้นแล้วก็สุดท้ายทีมเราก็ชนะสิ่งหนึ่งที่วันนี้แบบประทับใจมากๆคือตอนแบบเราเล่นจบแล้วเหมือนโค้ชโทนี่ก็เรียกน้องๆทุกคนที่เป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยมารวมกันแล้วก็เหมือนให้ผมกล่าวอะไรบางอย่าง ซึ่งชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเพราะผมน้องๆเยอะมากก็เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่แบบว่าอยู่ๆก็ต้องมากล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้านักกีฬาทุกคนเหมือนเป็นคนต้องให้พรปกติเราจะเป็นคนรับพร
1: กล่าวอะไรนิดหน่อยกล่าวนิดหน่อย
0: ผม
1: เป็นไงบ้างครับใช่ครับกล่าวหน่อยกล่าวหน่อย
0: ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนก็เขินเลยอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะครับได้มาเจอทุกคนปกติก็ไม่เคยได้พูดอะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นวอลเลย์บอลในรอบ5ปีหลังจากที่แบบเคยเล่นวอลเลย์บอลสมัยมัธยมแล้วก็ได้มาเล่นตอนเล่นซีรีส์เรื่องสไปซ์ไม่รู้มีใครเคยดูหรือเปล่าดูก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาให้ผมแบบได้ลงสนามอีกรอบแล้วก็ให้เข้าไปแจมด้วยช่วยซ้อมแล้วก็ให้ลงไปเล่นเกมด้วยก็สนุกมากรู้สึกว่าเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสมัยที่ตัวผมแบบได้อยู่ในสนามวอลเลย์ก็ขอบคุณโค้ชโทนี่แล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในฐานะนักวอลเลย์บอลไทยนะครับผม
1: แล้วมีอะไรให้น้องๆเขาติดตามไหมผลงาน
0: อ๋อก็ฝากรายการกีฬาพาไปลองนั่นนะครับทางช่อง T-Sport 7แล้วก็ฝากวงมินส์ด้วยนะครับถ้าใครฟังเพลง17นาที
1: 7นาที
0: นี่ไง
1: ลองใช่หรอ

0: ขอบคุณครับ
1: โอเค
2: เป็นแบบวันอีกวันหนึ่งที่น่าจดจำมากๆโดยเฉพาะตอนที่สุดท้ายน้องๆทุกคนร้องเพลงของผมได้ถึงแม้พวกเขาจะจำไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลงนั้นก็ตามแต่พอผมบอกว่าผมเป็นคนที่ร้องเพลง17นาทีทุกคนก็ร้องตามได้มันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบอย่างน้อยเพลงเราก็ดังวะถึงแม้ตัวเราจะไม่ดังก็ตามก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีที่เหมือนสุดท้ายแบบเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีแล้วก็อยากให้ทุกคนที่เป็นนักกีฬาอยู่ประสบความสำเร็จก็อวยพรแบบก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่วันนี้เราถือว่าได้ทดลองหลายอย่างถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทปของรายการกีฬาพาไปลองที่เป็นอีกหนึ่งรสชาติที่แตกต่างจากทุกเทปที่ผ่านมาก็วันนี้ถือว่ามันนะเอาไป10 เต็ม 10เหมือนกัน

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

0: อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี่ยว
1: เรามีสวนที่เราปลูกพืชปลูกดอกไม้ตอนเราเดินเข้าไปเราไปเจอดอกไม้เจอใบไม้ที่สามารถเอามาทานตอนดิบได้เลยโดยยังไม่ต้องผ่านความร้อนเคยนึกถึงเมนูข้าวยำปักใ

0: 3อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
3: ค
4: ือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือเราก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากรอนะคะปลากรอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
3: ก็คือปวยกัก
4: ปวยค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
3: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
3: คะและอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอแล้วแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
3: โอ้เหรอคะ
4: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
3: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ใช่
3: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
4: ค
3: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
4: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
3: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าออลาบนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: หมูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตากเนาะ
0: ตากไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม่
1: ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
0: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยจะตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานมั้ยคะกว่าที่เราจะกินได้อ่ะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันนะคะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
2: ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี้ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มิ้นจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มิ้นขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได
2: ้
1: มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่แท้ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงๆปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อัมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยตัวใหญ
1: ่
2: ต้องมันใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดๆดูกรอบๆมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: คือส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดท
2: ั่
1: วใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: มันดีละ
1: ไม่สวยแล้ว
3: มันหักละ
1: นี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะช่วย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัดก้อนไหนดีตัวก้อนนี้ก็ได้
1: ได้เลยค่ะ
3: ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดๆกับกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบ
3: ใหญ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมินให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้วค่ะ
1: ดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วแล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรก
5: จะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
4: ค่ะ
5: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
4: ประมาณนี
5: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
4: ค่ะ
5: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
4: ปึ
5: ๊บโอ้ผ่าแล้วค่ะ
4: ค่ะ
5: ซอยเลยค่ะ
4: ซอยเลย
5: หั่น
4: ประมาณนี้เหรอคะแม่
5: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
4: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
5: okay.
4: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
5: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
4: ้ค่ะ
5: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
4: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
5: ผักใบเขียว
4: เป็นตระกูลผักกาด
5: ใช่ค่ะ
4: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: อ ี้เราใส่เยอะไหมคะแม
5: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
4: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
5: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
4: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
5: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
4: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
5: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
4: คือเป็นเครื่องเคียงที
5: ่เครื่องเคียง
4: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
5: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้พอนวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: สุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำเป็นแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
4: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
5: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
4: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
5: ไม่ให้อากาศ
4: ไม่ให้อากาศเข
5: ้
4: า
5: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
4: ใช่
1: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
4: อุ้ยหอมมาก
1: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
4: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส้เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้งหนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
5: ค่ะ
4: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
5: ตัดเฉียงเลยอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
4: แบบนี้ได้ไหมคะ
5: โอเคค่ะ
4: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
4: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
5: ไม่ต้องเยอะค่ะ
4: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆแล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
5: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
4: กระทะร้อนแล้ว
5: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
4: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมัน

0: หรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
0: า
2: ะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
2: โอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะทุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะ okay. ว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คูตะรสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เอง
0: โอเค

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดนี่แหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมหอมมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเข้มข้นมากค่ะ
1: เข้มข้นจัดจ้านนะ
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
3: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
3: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากกว่าเจ้าของเอาสวยจริงต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
3: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
4: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่5ฉลาดช็อปด้วย5เทคนิค
1: ไหนๆวันนี้ก็เลิกเรียนเร็วขึ้นไปช็อปกันปะ
2: วันนี้ไม่ว่างอ่ะ
1: ร้านเสื้อฮิปๆโดนใจด้วยล่ะแถมที่หน้าร้านก็ติดป้ายลดราคาเหลือ199บาทจะซื้อแล้วนะ
0: อย่าพึ่งก่อนที่จะจ่ายมารู้จัก5เทคนิคควบคุมรายจ่ายกันก่อนนะว่ามีอะไรบ้างมาดูกันเลย 1. ตั้งงบก่อนใช้จ่ายการตั้งงบประมาณก่อนใช้จ่ายทุกครั้งจะช่วยให้เราใช้เงินไม่เกินงบที่ตั้งไว้การบังคับตัวเองให้คิดก่อนซื้อทุกครั้งมันคือยังไงหรอตอนนี้ได้เงินเดือนจากม้า 4,000 บาทไปโรงเรียนอาทิตย์ละ5วันดังนั้นใช้เงินได้วันละ200บาทเท่านั้นนะ 2. ใช้น้อยกว่าหาสร้างพฤติกรรมไม่ใช้เกินกว่ารายได้ที่ได้รับ
1: เจอเสื้อลดเหลือ199จะซื้อดีไหม
0: มีเงิน200บาทถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เหลือเงินกินข้าวนะ
1: แต่มันลดตั้งเยอะเลยนะ
0: 3. ไม่ใช้ก็ไม่ซื้อแล้วเสื้อที่จะซื้อตัวเนี้ยจะใส่เมื่อไหร่ตัวเก่ายังแจ่มอยู่เลย
1: ก็ว่าจะใส่ไปเที่ยวแต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่ซื้อไปเก็บไว้ก่อนละกัน
0: ไม่ใช้ก็อย่าเพิ่งซื้อสิ
1: ไม่ได้หรอกของมันต้องมีไม่ใช่ก็ไม่ซื้อจะได้ไม่โดนมันนี่มอนสเตอร์ทำร้ายแต่ยังไงก็อยากได้นะจะทำไงดี
0: 4. เปรียบเทียบก่อนซื้อถ้าไหนๆจะซื้อแล้วลองเดินไปเช็คราคาร้านอื่นดูก่อนเผื่อมีถูกกว่าเปรียบเทียบก่อนซื้อไง
1: ได้โอ้โหร้านนี้เหลือ100
0: เห็นไหมล่ะเสียเวลาอีกนิดเราก็ได้ของอย่างเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า 5. สรุปค่าใช้จ่ายสม่ำเสมอกลับบ้านอย่าลืมจดด้วย

0: นะว่าใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ดีนะวันนี้ยังเหลือเงิน100ไปกินข้าวดีกว่าเห็นไหมล่ะแค่ใช้5เทคนิคควบคุมรายจ่ายก็เป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดใช้จ่ายคุ้มค่าเราแฮปปี้มาแฮปปี้เงินในกระเป๋าก็แฮปปี้ด้วย
1: สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ที่สนามสอบแข่งรถสมาร์ทปลายทาง

0: ซึ่งพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็นการขับรถจริงๆเลยแต่ความจริงของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเรามีสมหมายหุ่นยนต์ AI อัจฉริยะที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางไปกับคุณ
1: สวัสดีครับผมสมหมาย
2: เอาล่ะเริ่มการทดสอบได้
3: โอเคคุณเอขึ้นรถแล้วใช่ไหมครับขับเลนซ้ายตลอดนะครับ
4: พี่มันไม่ได้
5: ทำไมต้องให้ผมขับชิดซ้ายอย่างเดียวเลยล่ะไม่ให้ผมข้ามไปเลนขวาบ้างเหรอ
0: แต่การขับรถที่ถูกต้องคือการขับช้าชิดซ้ายไม่ใช่หรอครับคุณเอ
5: แต่ผมก็ขับชิดขวามาตลอดนะไม่เห็นมีใครมาเดือดร้อนเลย
6: แต่มันผิดกฎหมายนะ
7: ผิดกฎหมายเหรอข้อไหนไม่ทราบ
0: สมหมายอย่าเพิ่งอธิบายเรื่องข้อกฎหมายนะอธิบายในสิ่งที่เขาควรจะเข้าใจก่อนโอเคไหม
6: ปลาหนอนขอปลาเทลา
8: เอาแบบมนุษย์พูด
9: สาเหตุที่เรานั้นต้องขับชิดซ้ายและไม่ใช่ขวาก็คือประเทศเราเนี่ยมีพวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถจึงมองเลนขวาได้ง่ายกว่าทำให้เลนขวาเป็นเลนที่เอาไว้แซงเพื่อทำความเร็วการที่เราขับแช่ขวาเนี่ยมันทำให้คันด้านหลังต้องเปลี่ยนไปแซงซ้ายและก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายรวมถึงคันด้านหลังอาจจะหัวร้อนเพราะคันด้านหน้าขับช้าเกินไปถ้าเกิดคันด้านหลังเป็นรถฉุกเฉินมันจะเป็นการถ่วงเวลาเขานะ
5: แต่ไงผมว่าการขับแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดคนไทยอ่ะมีความอดทนสูงอยู่แล้วแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกอยากสโลไลฟ์ไม่ได้เหรอ
10: ปิดระบบรถ
11: ไม่คุณบังคับผมไม่ได้หรอกผมจะแช่ขวา
12: เปิดการสั่งสอนขั้นสูงสุด
11: สมัยคุณจะทำอะไรเนี่ยสมัย
9: ถ้าเกิดเหตุการณ์ครั้งที่แล้วไม่ใช่การปาดหน้าแต่เป็นการที่รถที่อยู่ด้านหลังคุณไม่สามารถแซงคุณได้เพราะคุณแช่ขวาอยู่ล่ะแต่เขาไม่ได้จอดเพื่อมาคุยเล่นๆเขามีอาวุธ
5: ใครมันจะพกปืนมาบนถนน
9: แต่ถ้าเอาจริงๆคุณก็สามารถที่จะถูกปรับได้ในกฎหมายมาตรา34ในข้อหาขัดขวางการจราจรและจะถูกปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทถ้าจะขับรถให้ได้ก็ต้องเคารพกฎหมายก่อนถูกต้องไหมครับคุณเอ
5: โอ้ไม่น่าเลย
9: แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เอาความสุขสบายของตัวเองเป็นที่ตั้ง
13: สัญจรดีวิถีไทยรักษาวินัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางและอย่าลืมขับเร็วชิดขวาขับช้าชิดซ้ายกันด้วยนะทุกคน
14: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนเรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได้
15: ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
14: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: าละครับตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าที่เกิดเหตุนะฮะ
1: ที่บ้านหลังหนึ่ง
0: ใช่
1: วันนี้ออกมานอกสถานที
0: ่ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำการซ่อมแซมสิ่งที่โอ้ถ้าเกิดว่าคุณเดินปกติเนี่ยคุณไม่มีทางเห็นเลย
1: ฮะ
0: เออ
1: เดินปกติไม่มีทางเห็น
0: แต่ถ้าเดินข้างเนี่ยเห็นตลอดเลย
1: ในบ้านในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ในบ้าน
0: ในบ้าน
1: ประตูแน่ๆ
0: จริงจุกโอ้ยฝ้าเพดาน
1: เออฝ้าเพดาน
0: ฝ้าเพดาน
1: วันนี้เราจะมาซ่อมฝ้าเพดาน
0: ใช่แล้วแต่มันมีเหตุอะไรให้ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูข้างในเพราะว่าฝ้าเพดานจริงๆมันเกิดปัญหาอะไรเยอะพอสมควรนะแล้วก็เป็นส่วนที่ถ้าให้พูดตามตรงนะผมว่าเป็นส่วนที่ซ่อมเองยากเว้ย
1: ยากแล้วก็ผมสืบมาแล้วด้วย
0: ยังไง
1: ที่บ้านหลังนี้ครับมีแต่ผู้หญิงอยู
0: ่
1: นะไม่มีผู้ชายเนี่ยก็จะไม่มีคือ
0: ลำบาก
1: คิดว่าผู้ชายจะถนัดในการซ่อมแซม
0: ก็ไม
1: ่
0: ผู้ชายคอสั้นเขาเงยหน้าทำไม่ได้เลยติดเหนียง
1: เออแต่ว่าเราก็จะมาดูให้นะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็มาซ่อมแซมให้นะ
0: ไปดูกันเลยข้างในครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับยินดีค่ะยินดีมากมากเลย
4: เราขอเข้าไปคุย
3: เชิญเลยค่ะเชิญเลย
1: ไปไปไปไปไปไป
3: คุณค่ะ
5: ปุ๊นะครับ
3: ใช่ค่ะ
5: บ้านสวยมากเลย
4: สวยมากจริง
3: ๆ
4: เมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาได้คุยกับพี่เซฟว่าแบบโหการที่จะมีบ้านเรียบร้อยของดูเป็นระเบียบแล้วก็เป็นของใช้ด้วยน
3: ะ
4: เป็นของที่ใช้จริงๆแต่ว่าจัดวางเป็นระเบียบมากๆเนี่ยคือเจ้าของบ้านต้องเป๊ะ
5: ครับคือนอกจากสวยแล้วผมรู้สึกว่าบ้านมีชีวิต
4: จริงจริงไม่ได้ว่าอุ้ยเป็นดิสเพลย์อ
3: ่
4: ะคือการอยู่จริง
5: ๆ
4: แล้วก็แบบว่ามีการใช้งานจริงๆ
5: นี่เห็นแล้วอยากจะไปทิ้งของที่บ้านเลย
4: หมายถึงภรรยาเหรอ
5: บ้าเหรอ
4: บ
5: ้
4: าเหร
5: อของไงมันดูรกมันดูรกเอาออกแล้วตกแต่งใหม่แบบเนี้ย
4: เออพอพูดว่าจะไปทิ้งที่บ้านมันรู้สึกแบบ
5: ไม่ของไม่ทิ้งเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม
4: ปรับเยอะไหมเปลี่ยนเยอะไหม
3: คือจริงๆแล้วมันค่อยเป็นค่อยไฟตามแต่ละช่วงค่ะจะมีเปลี่ยนที่เป็นพวกไฟต่างๆในบ้านด้วยใช่ค่ะเป็นโคมไฟเพราะว่าไฟเดิมเนี่ยมันจะหล่ม
4: แล้
3: ว
4: เราเป่า
3: ถูกต้องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนมูดของบ้านเนี่ยมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนในส่วนของพวกโคมไฟแล้วก็ไลทิ้งต่าง
4: ๆแน่นอนเลย
3: เราก็เลยทำการเปลี่ยนโคมไฟแต่ว่าโคมไฟนี่คือเราเปลี่ยนเองพอเปลี่ยนเองทีนี้พอถอดออกมาแล้วเนี่ยมันเจอปัญหาว่ารูข้างบนของเขาอะค่ะมันไม่พอดีกับโปอันใหม
4: ่
3: ของโคมไฟก็เลยแบบเฮ้ยจะทำยังไงดีแล้วก็เลย
4: โปซาลาปารูมันจะแบบว่า
3: ใช่ไ
4: หม
3: ใช่ค่ะรูมันจะใหญ่มากค่ะ
5: เราดูที่จุดเกิดเหตุเลยดีกว่าอยู่บนหัวห้องเต้น
4: นี่เลยโอ้
5: ตรงนี้เลยห้องรับแขกนี่เลย
3: ค่ะ
4: สี่เหลี่ยมนี่คืออะไรครับเนี่ย
3: สี่เหลี่ยมอันนั้นคือเราจะทำยังไงกันดีเพราะว่าเราเป็นเปลี่ยนเองใช่ไหมคะเราก็เลยอ่ะ create เองแล้วก็ออกแบบเองดีกว่าว่าคือเฮ้ยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้ไปก่อนดีกว่าก็คือเหมือนจะเป็นอุ้มไม่แน่ใจว่าคือเป็นแผ่นอะไรแต่ว่าแฟนเขาเป็นคนทำให้อ่ะค่ะอุ้มก็เลยไม่ได้ดูกับเขาแต่คือเห็นออกมาอ่ะเอออย่างทำอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ค่ะ
4: แผ่นอะไรก็ไม่ทราบแปะเข้าไป
5: แต่ตอนนี้เปลี่ยนไงครับอยากจะทำให้เรียบร้อยขึ้น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าพอเรามองขึ้นไปอ่ะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูแบบสวยงามมากกว่าน
4: ี้ดูบ้านก็เลยเนียนทุกจุดเนียนมากเลยขาวเนียนแบบเฟอร์นิเจอร์แบบเรียบมากแล้วแบบโอ้โหโบะเลยเน
3: ี่
4: ยรู้สึกแบบขัดอ่ะเออแล้วเราก็ควรจะแบบว่าทำตรงนี้ให้เรียบร้อยอ่ะคือเราเข้าใจเพราะว่าบางทีบ้านที่เรียบมากๆอ่ะถ้ามีทั้งจุดนึงที่มันแบบขัดอยู่เนี่ยมันจะแบบ
3: มัน
4: แผลในใจอ่ะทำซะให้เรียบร้อยแล้วจบนะฮะซึ่งอันเนี้ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาในวันนี้มาช่วยจัดการเรื่องของบ้านนี้ไม่ต้องห่วงอยู
3: ่
4: สบายมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาจัดการวิเคราะห์ปัญหากันต่อไป
5: เรามีผู้ช่วย
4: แน่
5: ครับ
4: ไม่ทำเองฮะ

0: เดี๋ยวปิดสวิตช์ผมหน่อยไหนๆก็เดินเข้ามาแล้ว
1: ปิดสวิตช์อะไร
0: สวิตช์ไฟเนี่ยสวิตช์ไฟเนี่ย
2: อ๋อสวิตช์ไฟ
1: รู้ผมไม่ใช่เจ้าของบ้านเ
0: หรอเอ้าผมก็ไม่รู้อ้าวนึกว่าไม่ดับผมจะได้เช็คด้วยนี
2: ่โอเคจะมาช่วยยกของครับ
0: ช่วยยกของโอ้โหช่างกล้านะครับเนี่ย
3: ไม่ใช่ช่างกล้าไม่ใช่ช่างกล้าช่างสาครับ
2: ครับเอาพี่สามาครับมาหาแล้ว
1: อะไรต่
0: อเดี๋ยวผมจะถอดไอ้เดี๋ยวเนี้ยแผงโคมเนี้ยออกแล้วจะดูอีกทีว่ามันอะไรยังไง
3: ถอดเลย
0: ถอดเลยใช่ไหม
3: ถอดเลย
2: ครับ
0: ไม่มี
2: ไม่มี
0: ชัวอันเนี้ย
2: ไม่มีไฟ
1: ไม่มีรอด
3: หยอกเฮ้ยหยอกบ่อย
0: เออ
3: ครับ
0: ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วดิอ่ะ

0: ผมลุ้นอยู่ลุ้นอยู
1: ่โอ้แป๊บนึงพี่ปกตินะครับคุณผู้ชมครับโคมเหล่านี้เขาจะให้สายเผื่อมา
2: ใช่
1: นะมันจะยาวอ่ะคือบางคนไปโขบไปห้อยโถบันไดอย่างเงี้ยก็ต้องการสายยาวนะเขาก็จะให้ถั่วมานี่ก็คือเขามัดไป
2: ที่ถูกแล้วไงควรจะขดไว้เงี้ยไหมครับพี่สา
3: ขดไว้ครับ
2: ควรจะขดไว้อย่าง
3: น
2: ี้ใช่ไหม
3: ครับเผื่อเวลาบางทีเอาไปใช้จุดอื่นตำแหน่งอื่น
1: ใช่
3: ยังถุงตัวเนี้ยมันได้ขยับสายได
2: ้เห็นแล้วนะก็มีไอ้ตรงที่เป็นตัวยึดนะครับตรงนั้นก็จะมี
1: เป็นแป้นเหล็กนะ
2: เป็นแป้นเหล็กแล้วก็มีน็อตขันไว้อยู่ซึ่งก็คงจะต้องมีตัวมีไม้กับมีตัวอะไรยึดอยู่นะ
1: แป้นเหล็กนะคือเขาแขวนไว้รับน้ำหนักคุณ
3: ใช่ครับ
1: ก็คือแขวนไว้เป็นแขวนตัวโคม
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ตัวสายไฟเนี่ยบางคนอ่ะใช้สายไฟแล้วน้ำหนักเลยซึ่งอันตรายครับอันตรายมากบางทีคือบางทีแบบอุ้ยห้อยลงมาแล้วก็ต่อจากสายไฟห้อยลงมาเลยอย่างเงี้ยตัวโคมแล้วหัวสายไฟรับน้ำหนักตัวโคมตลอดเวลาเงี้ยมันก็มีสิทธิ์ที่ขั้วมันจะเคลื่อนมันจะเลื่อนได้
3: ผมเริ่มเจอปัญหาแล้วล่ะ
1: อะไรเหรอ
3: ผมขอเกียงตัวเกียวผมหน่อยครับ
2: ทำอะไรอ่ะ
3: ปูน
4: ฮะ
3: ปูนครับไม่ใช่ฝ้า
2: เอากลับบ้านเลย
3: ปูนครับ
2: อ้าว
3: นี่คือปูนครับพื้นปูนเลยครับ
1: สุดยอดเจ๋งว่ะเกมพลิกเลย
2: เดี๋ยว
1: ปูนเลยล่ะ
2: มันคือท้องพื้นเหรอ
1: ใช
2: ่เออลองเปิดดูก่อน
1: นะต้องเลย
3: ขอดูเปิดดูเลยนะครับ
1: นี่ไงใช่ละเป็นพลาสติกจริง
3: อ่ะเป็นพลาสติกที่เขาปิดไว้จริงๆครับ
1: จริงจริง
2: ฝ้าเธอนะ
1: ไม่ปูนเลยแหละ
3: ปูนครับ
1: แยกปูนเลยหน่อยดูดิ
3: อ๋อนี่แหละครับที่เขาว่าผิวมันไม่เรียบพลาสติกจริงๆครับ
1: พลาสติกครับเอายังไงล่ะครับคันนี้
3: ซ่อมได้ไหมซ่อมได
1: ้ซ่อมได้ไหมครับ
3: ซ่อมได้ครับ
1: ต้องทำยังไงครับ
3: อันนี้ก็
1: อ่ะลงมาคุยกันหน่อยครับ
2: โอเคเรามาทบทวนกันหน่อยฝ้าเนี่ยนะครับคำว่าฝ้าเพดานเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวัสดุที่ปิดทับก็ได
1: ้คือจริงๆแล้วฝ้าเพดานไม่ต้องมีก็ได
3: ้
2: หรือแต่ว่าท้องพื้นอย่างนี้ก็เรียกว่าฝ้าเพดาน
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งตัวระบบฝ้าที่ทำขึ้นมาเนี่ยมันเอาไว้ปิดบังความไม่สวยงามบางอย่างเช่นท่อไฟฟ้าท่อประปาท่อส้วมต่างๆที่มันวิ่งอยู่จากชั้นบนจากอะไรเงี้ยมันต้องปิดไว้เพื่อให้มันสวยงามแต่บางคนเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายบ้านที่เปลือยก็
2: ม
1: ีนะเห็นงานระบบเลยก็มีแล้วก็จัดการท่อซะ
2: แล้วก็โดยเฉพาะฝ้าแบบนี้นะครับเมื่อเรามาเจอเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าทำไมเขาถึงใช้ไฟซาลาเปา
1: เ
2: นะเพราะว่ามันยึดกับท้องพื้นได้เลยนะแล้วเพราะว่าถ้าเป็นดาวไลท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีฝ้า
3: ก้น
2: โอเคแล้วพอเจ้าของบ้านเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นแบบโคมแขวนเพราะฉะนั้นก็ยึดไปกับท้องพื้นได้เหมือนกัน
1: เออใช่ถูกต้อง
2: เมื่อกี้ผมก็ดูอยู่ว่าจะยึดกับอะไรไอ้ตัวแป้นก
1: ็
2: คือยึดกับปูนเลย
1: แต่เนี้ยมันคือเราไม่เห็นรูนี้เพราะว่าตอนที่เป็นรูนี้อยู่มีไฟซาลาเปาครอบอยู่ไง
3: ใช่
1: ใช่ไหม
2: แล้วทีนี้ถามพี่สาละเจอหน้างานแบบนี้เป็นแค่หลุมแบบนี
1: ้
2: เราทำฝ้าให้เรียบเนียนได้ไหมครับ
3: ได้ครับ
2: โดยต้องทำยังไง
1: ด้วยวิธีการยังไงเนี่ย
3: อันนี้มันคือปูน
1: ใช่
3: เราก็ใช้ปูนแก้ปัญห
1: าม
3: ันจะมีปูนซ่อมแซมโครงสร้างอย่างดี
1: ครับ
3: ก็ผสมน้ำให้ได้ส่วนแล้วก็โป๊ไปเลย
1: ผสมน้ำน้อยหน่อย
2: เอาปูนอัดเข้าไปเลยปูนซ่อมแซมโครงสร้างมันจะมีความคุณสมบัติในการยึดเกาะสูง
1: ยึดเกาะสูงแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยยืดหยุ่นมากกว่าปูนทั่วไปมากกว่าปูนเข็ม
2: แห้งเนี่ยกว่าจะแห้งนานไหมฮะ
3: ไม่นานครับเร็วด้วยครับ
2: เร็วด้วยนะแล้วก็คือเหมาะสมกับการซ่อมฝ้าที่เป็นท้องพื้นแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็รูถ้ารูใหญ่กว่านี้ก็ไม่แนะนำอีกนี่มันรูไม่ใหญ่มากก
3: ็
1: พอจะได้อยู
3: ่
1: ใช่ไหมเพราะว่าแรงน้ำถ่วงมีผลแน่นอนถ้าเกิดว่าปูนอัดเข้าไปมันก็มีแนวโน้มที่มันจะย้อยลงมาก็ต้องมีการอาจจะมีการใส่ไม้แขวนอะไรไว้
3: ใช
1: ่คือพอฉาบปูนเสร็จปุ๊บปิดไว้ก่อนเอาอาจจะเอาแผ่นไอ้แผ่นเน
3: ี่
1: ยแผ่นเนี้ยปิดไว้เพื่อให้มันเรียบระดับนึงแล้วเดี๋ยวค่อยบอลมันแห้งปุ๊บขัดแต่งอีกทีวัสดุที่ควรจะใช้ซ่อมแซมคือปูนเพราะว่าวัสดุเนี้ยมันคือปูนมันควรจะใช้วัสดุเดียวกันในการซ่อมแซมเพื่อให้มันยึดเกาะกันได้ดีที่สุด
2: อ่ะงั้นก็คือถ้าตรงนี้เราก็อัดเข้าไปเนี่ยก็คืออมสายไฟขั้วสายไฟ
3: ใช่ครับหรือถ้าเกิดมีช่วยสายไฟด้วยท่อพลาสติกเล็ก
1: ๆนำไว
3: ้แค่ตัดท่อเสมอไว้เพื่อที่สายไฟไม่จะได้
1: ท่อขาวนะ
3: ท่อขาว
1: ท่อขาวเล็กๆสวม
3: ไว
1: ้อะไรอย่าง
3: น
1: ี้
3: ประมาณนั้นเลย
1: ใช่ไหมฮะว้าเป็นไงละมึงทีมงานหน้าหงายตามกันตอนแรกไม่ใช่อะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังได้คือตอนแรกเราคิดว่าตรงเนี้ยคือแผ่นฝ้าเอ็กซ์เพคว่าเฮ้ยข้างในเนี้ยมันก็มีงานระบบไฟเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเปิดแผ่นฝ้ามาซ่อมง่ายๆเลยครับ ปูน
3: ใช่ครับ
1: อันนี้คือหน้างานเลยนะครับรู้กันหน้างานเลยไม่ได้มาเซอร์พกนี่เซอร์ไพรส์จริงเลย
3: ผมเซอร์ไพรส์หนักกว่าผมก็คิดว่าฝ้าเงี้ยขึ้นไปแล้ว
2: โอ้เนี่ยคือความจริง
1: ตื่นเต้นดีเว้ยโอเคอ้าวถ้างั้นก็ลุยกันต่อเว้ยตอนเนี้ยทิ้งต้องทำเลยไปซื้อปูน

0: ครับ
1: โอ้พ่อต้องลอยโอ้
2: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดนึงที่อยากจะให้ช่วยดูแลด้วยค่ะนอกจากข้างล่างแล้วก็จะยังมีข้างบนที่เราเปลี่ยนโคมไฟเองด้วยค่ะ
1: โอ้จะเห็นซีแลนด์เลยนะฮะอันนี้
0: เห็นชัดเจน
1: มีแบบว่ายาเยอะซิลิโคนซิลิโคนอะไร
0: ก็เรียกว่าบ้านนี้มีสตอรี่ฮะ
1: นึกว่ามีร่องรอยความทรงจำนะ
0: ครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันกับข้างล่างก็คือมีร่องรอยของโคมเก่าอยู
2: ่
0: คิดว่าเป็นฝ้ายิปซัมนะครับก็เป็นฝ้าแบบฉาบเรียบประเภทหนึ่งงั้นเรามาคุยกันให้ความเข้าใจก่อนประเภทของฝ้าก่อนเอาแบบที่เห็นนี่ก่อน
1: แผ่นฝ้าปกติที่เขาใช้เนี่ยมันมีประเภทไหนมั่งนะ
0: ครับผม
1: เราไปฟังแล้วกัน
0: จะเลือกใช้ถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับ
1: ที่ใช้กันสามัญเลยก็คือตัวยิปซัมแผ่นฝ้ายิปซัมเนี่ยคือราคาย่อมเยา
0: ครับผม
1: ตัดง่ายมีการตัดแต่งง่ายฉาบง่ายน้ำหนักก็ไม่มากนัก
0: ใช่
1: ความคงทนอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่ว่าก็ใช้งานได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นยิปซัมมันก็เลยตอบโจทย์กับการใช้ภายในซึ่งมันไม่ได้มีแต่ภายในนะมันมีแบบกันความชื้นเอ้ยทนความชื้น
1: ทนความชื้น
0: นะแล้วก็มีแบบสะท้อนความร้อนด้วยนะครับ
1: ซึ่งนี่ก็ต้องดูโซนิ่งต่อกันไป
0: ครับผม
1: มีอีกไหมพี
0: ่มีอีกมีแบบไม้จริงก็มีนะ
1: โอ้โหนี่ก็หรูหราเลย
0: สำหรับ
1: ไม้แพงนะคุณนะไม้จริงนี่หัวราคาสูงเลย
0: บางคนต้องการแบบให้มันรู้สึกแบบว่าอารมณ์แบบอบอุ่น
2: ค่ะ
0: แล้วก็ยังมีแบบไฟเบอร์ซีเมนต
1: ์
0: หรือว่าก็คือพวกสมาร์ทบอร์ด
1: ใช่
0: แต่แบบนี้หนักหน่อยนะ
1: นี่หนักเหนียวหนักทนอึด
0: ใช่
1: ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ว่าถ้าจะให้นั่นก็ใช้ภายนอกได้ด้วย
0: แต่ที่อยากจะเน้นย้ำนะคือโครงคร่าวมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ยิปซัมเมื่อกี้เราบอกว่าเป็น
1: ซีลาย
0: ซีลายนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะเป็นเหล็กชุบสังกะสี
1: โอ
0: ้นะหรือว่าตะวัน
1: โอ้ไน
0: ส์นะครับก็คือถ้าไม่ใช่ว่าเรารื้อพวกยิปซัมมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นสมาร์ทบอร์ดไม่ได้
1: บางทีโ
0: ค
1: มันหลับไม่ได้อะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มีการปกครอง
0: อะอย่างสุดท้ายนะครับจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะ
1: เยอะมีเยอะ
0: เอาเป็นประเภทแล้วกันประเภทพวกฝ้าไวนิล
1: ไวนิล
0: นะครับมันก็ออกเป็นลักษณะพลาสติกหรือว่า UPVC นะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกนะครับการ
1: ความชื้น
0: ฝนกันแล้วก็ระบายอากาศได้
1: ถูกต้องโอเคประมาณนี้เราก็ใช้กันประมาณนี
2: ้ใ
1: ช่ที่ใช้หลักๆนะแล้วก็พวกฝ้าที่ระบายอากาศได้มีรูมีร่องมีแพทเทิร์นที่เอาไว้ระบายลมตรงชายคาอะไรเงี้ยมันก็มีแยกย่อยไป
0: คุ้มเลย
1: คุ้ม
0: วันนี้คือมาบ้านคุณอุ๊เนี่ยได้ซ่อมแซมฝ้า
1: หลายประเภทใช่ถูกต้อง
0: คุ้มเลยพี่สาคุ้มเลย
1: พี่สานี่คุ้มเลยโอเค
0: เดี๋ยวเราจะซ่อมให้อย่างดีครับ

0: ไงครับพี่สาในการซ่อมแซมของพี่สาจะต้องทำไงต่อ
1: ผมก็ใช้เหล็กซีไลน์ตัวนี้เหล็กคงข้าว
0: ตัวนี
1: ้หรือเหล็กคงรองนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ก็จะเอาตัวเนี้ยไปแทนเจ้าไม้นี้ส่วนนึงและอีกส่วนนึงจะทำเป็นกรอบสำหรับยึดกับฝ้า
0: อ๋อแล้วเราต้องไปพาดกับโครงซีไลน์เดิมที่บ้านไหม
1: ถ้าพาดถึงพาดได้เลยดูด้วยว่าตัวโคมอ่ะหนักมากไหมถ้าไม่หนักก็กางระยะออกไป40เซนก็ได้เพราะน้ำหนักจะได้แผ่กระจายออกไปแต่ถ้าถึงโครงข้าวได้ก็ถึงได้เลย
2: ผู้ชมให้ดูทำไมเรียกซีไลน์นี่หน้าตัดไหมครับนี่แม่หน้าตัดรูปตัว C ก็เลยเรียกว่า C line C line คือเส้นตัว C อ่ะ
0: ครับผม
2: นี่นะฮะโอเค
0: แล้วก็ช่องที่ตัดมาเนี่ยนะครับเป็นระยะที่มือเราเข้าไปทำงานได้ถูกไหม
2: ใช่
1: ถูกครับ
0: เดี๋ยวเรามารอดูขั้นตอนต่อไปกัน

0: าย
1: ดูแสดงมากเลยไม่คือคุณผู้ชมคือพี่เต้เขาบอกว่าเนี่ยเต้แบบตรงมาจากบันไดหน่อยไหมจะได้ดูทำงานนิดนึงปลอมมากเลยไม่ได้เลยไม่ได้เอาเป็นว่าเราจัดการเรื่องโครงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโครงที่ทำงานผมมันดูหนาแน่นจังวะพี
2: ่
1: ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนี่
0: ตอนแรกไม่มีอะไรก็โล่งๆอย่างที่ไม้ปิดไว้ผมถักไว้3ชั้น
1: ครับผมครับเห็นแล้วครับ
0: เพราะของเดิมมันระยะที่ผมบอกมัน40ชั้นแรกอ่ะถ้าไม่มีซ่อมอะไรไม่มีแขวนอะไรผมก็จะติดแค่2ตัวล่าง
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ยึดฝ้าเพดานติดมันก็โอเคแล้ว
1: ถูกต้องแล้ว
0: แต่ทีเนี้ยมันมีโคมไฟอยู
1: ่ต้องแขวนโคม
0: แขวนโคมผมเลยต้องชั้นกลางอ่ะมันจะมีระหว่างรอยห่างของแผ่นกับตัวศิลาอยู่ผมก็เลยต้องเสริมชั้น3เพื่อทับกับตัวศิลาที่ตัวเก่าเพื่อให้มันรับน้ำหนักโครงสร้างทุกอย่างรับน้ำหนักตรงนี้ไปแล้วก็โปปิด
1: โปแล้วก็ขัด
0: เราแห้งแล้วขัดเรียบร้อยแล้วก็
1: ล้างจาก
0: แล้วก็ทาสีแล้วสุดท้ายค่อยติดโคมไฟ
1: ทาสีเนี่ยต้องทาแค่ไหนพี
0: ่ติดทาฝ้าม
1: ันต้องทาแบบไปถึงไหนวะ
2: อ๋อ
1: คือมันทาแค่แอร์ลิ้นได้ไหมหรือมันต้องทาหมดเลยมันถึงจะเนียน
0: อ
1: ่ะ
0: ถ้าสีเดิมแม่สีเดิมไม่ต้องขนาดหมดแผ่น
1: อ๋อไม่ต้อง
0: แม่สีเดิมรหัสสีเดิมทาแค่ห่างจากจุดเดิมสัก10เซน20เซนแค่นั้นพอครับ
1: ได
0: ้ฮะอ่ะฮะสีเดิมรหัสสีเดิม
1: ครับรหัสสีเดิม
0: เท่านั้น
1: ถ้าไม่มี
0: ถ้าไม่มีเราก็ต้อง
1: เทียบเอา
0: ฝ้าเทียบเอาครับ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นรหัสเดียวกันซื้อคนละล็อตก็คนละสีพูดตามตรง
2: แล้วด้วยความที่เวลามันผ่านไปด้วย
0: ใช่
1: มันก็มีการฝุ่นเหลืองนู่นนี
2: ่ใช่ไหมสีกระซีดลงสีชาใหม่กระสด
0: ใช่ประมาณนั้นเลยครับสีคนละถังนี่เหมือนเลยเบอร์เดียวกัน
1: เพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันด่างมากก็ต้องทาหมดหรือเปล่
0: าถ้ามันด่างจุดที่มันไปเยอะอ่ะผมจะบอกเลยจุดที่แบบอย่างมีลายมือลายอะไรติดฝ้าก็ทาปิดให้หมดเลยเพราะว่าการทำงานบางทีจะมีมือไปโดนนี่ซึ่งสี
1: เก็บให้หมด
0: เก็บให้หมดจุดนั้นแต่ถ้าไม่เลอะมากก็ทาบริเวณเนี้ยเลยสัก5เซน10เซน20เซนแล้วแต่เรา
1: เยี่ยมยอดลุย
2: ปีน
1: ไม่ต้อง

0: เอาละครับเรามูฟลงมาด้านล่างเพื่อทำการปูนนะปูนที่เราใช้เน้นย้ำอีกทีนะครับมันเป็นปูนซ่อมแซมโครงสร้างคุณสมบัติจะแตกต่างกับปูนเค็มนะฮะปูนเค็มเนี่ยมันคือเรียกว่าการยืดหยุ่นตัวมันจะต่ำกว่านะส่วนปูนซ่อมแซมโครงสร้างเนี่ยมันเอาไว้เพื่อซ่อมแซมโดยเฉพาะมันจะมีการยืดเกาะที่หนึบกว่าแล้วก็มีการบอนดิ้งกับปูนเก่าได้ดีกว่ารวมทั้งความหนืดด้วยเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้เราได้ดูวิธีการซ่อมแซม2แบบเลย
0: ใช่
1: ข้างบนแบบแห้งข้างล่างแบบเปียก
0: ขอบอกว่าหมายเหตุไม่ได้วางแผนไว
2: ้อย่าไป
0: แต่โชคดีนะเออเฮ้ยเจ๋งนะมันไม่ค่อยได้เจอนะเอาจริงอ่ะน้อยอ่ะโอเคแล้วต้องทำไงบางทีผสมยังไงครับ
2: ผสมปูนตัวนี้ปูนตัวเนี้ย 3.5 ถึง4ส่วนต่อน้ำ1ส่วน
0: ปกติปูน3น้ำ1
2: ใช่
0: นี่3กว่าเพราะเราอยากให้หนืดหนืดหน่อยทำงานบนฝ้า
2: ใช่ครับแต่ก่อนที่ว่าด้านบนมันเป็นปูนแห้งแล้วก็ใช้น้ำพรมนั่นแหละฟอกกี้ฉีด
0: อ๋อพรมเลย
2: ตัวเนี้ย
1: เอาว่าจะถามอยู่พอดีว่าทำยังไงให้ปูนใหม่กับปูนเก่ามันยึดเกาะกันได้ดีต้องใช้ฟอกกี้ฉีด
2: ฉีด
1: ให้มีความชื้น
0: ครับแต่ก่อนจะพรมต้องตัดการเรื่องสายไฟให้เรียบร้อยก่อนอย่าพรมไปทั้งอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะตัดไฟไปแล้วก็ตามมันก็จะเกิดความชื้นขึ้นมาได
2: ้
0: ห่อหุ้มใช้เรียบร้อยเอาเทปเอาเทปอะไรหุ้มใช้เรียบร้อยเน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็มีท่อที่ผมบอกว่าจะเอาไว้ใส่สายไฟ
1: เล็กเนาะ
0: เล็ก
2: แค่นี้แหละ
0: หมายถึงท่อครับ
2: เอ๊ะอะไรกันเนี่ย
0: คือมันเปิดขึ้นมาว่าเล็กเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยก็ผมดูจริงๆคือ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวผสมปูนเลยพี่อย่าง
2: ได้ได้ผมผสมปูนเลยแหละ
0: อันนี้แล้วมีเกียร์2แบบใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับตัวนี้ตัวปาดเรียบเพราะว่ามันระยะมันอะถ้าเอาเกียร์พวกนี้ปาดอะระยะแบบมันตกกล้องจะทำให้เสียแต่เกียงด้านหน้ามันกว้างแค่นั้นเอง
0: แล้วนี่คือเป็นเครื่องอุ่นแล้วมันปั่นเรียบไปได้เลย
2: ใช่ปั่นเรียบ
0: ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาขัดเก็บอะไรก็ตาม
2: ผม

0: ักพักแหละฮะนี่ไงมันต้องรื้อไปนี่เรากำลังติดตะขอไว้แขวนโคมไฟเข้าไปใหม่ถูกไหมพี
1: ่สวยนะเนียนอยู่นะ
0: โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยนะ
1: แต่ต้องบอกท่านผู้ชมว่าสีฟ้านะครับคือถึงแม้ว่าเราจะมีเบอร์สีที่ได้จากโครงการแล้วเนี่ยแต่ว่าพอเราซื้อมาเนี่ยบางทีต้องเทียบสีทีนึงนะ
0: ใช่
1: ซึ่งนี้เราผ่านการผสมสีแล้วจะเทียบสีกับของจริง
0: ไม่ใช่ว่าซื้อมาใช้ได้เลย
1: ครับ
0: อาจจะต้องมีการแบบว่าเจือสีเข้มไว้นิดนึงหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเพื่อให้มันได้โทนนี้จริง
1: ๆแล้วก็พี่สาบอกว่าต้องรอให้แห้งสนิทนะครับแล้วฟ้ามันก็จะดูดสีนะให้ใกล้เคียงกว่าเดิม
0: ใช่ๆๆเพราะว่าบางทีทาไปตอนแรกมันจะเข้ม
1: เสร็จแล้ว
0: โอ้โห
1: เดี๋ยวจะเพิ่งลง
0: ทำไร
1: เดี๋ยวส่งให้แหม
2: สำคัญนะเนี่ยตอนนี
1: ้ครับเดี๋ยวช่วย
3: ร
1: ู
3: ้สึกกับ
1: ประชาชนจับแล้วนะจับแล้วนะ
2: ครับ
3: สำคัญนะเนี่ย
1: แผงปั๊บคือโคมไฟเนี่ยแต่ละแบบเนี่ยบางทีต้องมาดูในการยึดของมันนะฮะ
3: มัน
1: จะไม่เหมือนกันนะถ้าหนักมากๆนี่มันต้องขึ้นไปแขวนกับโครงเหล็กเลยไหม
3: ถ้าเกิดว่ามันหลายกิโลเงี้ยแชนเดเลียร์เงี้ยยึดกับปูน
1: คือต้องขึ้นไปยึดกับโครงสร้างที่แข็งแรงที่สุด
3: ใช่พื้นปูนหรือว่าโครงเหล็กโครงหลังคา
1: อะไรอย่างนั้นเลย
3: ตัวทันๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นคานปูนก็ยึดกับคาน
3: ถูกต้องถูกต้องถ้าเป็นโครงหลังคาก็ยึดกับโครงหลังคาเลยไม่อย่างนั้นมันก็จะมีความไม่ปลอดภัยอยู
4: ่ลองใช้ไฟก่อนไหมฮะเดี๋ยว
3: ได้ครับ
1: มันจะมาตกม้าตายตอนเปิดไฟไม่ติดเน
0: ี่
1: ย
0: ติด
1: ตัววันนี้เราทำฝ้าเนี่ยชั้นบนเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับเป็นฝ้าแบบยิบซ้ำ
4: ใช่ครับ
1: สีเทียบสีเนียนตาเลย
3: เนียนนะโอ้โห

0: คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ก็สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านนะทางเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านได้เลยครับใครที่มีมุมที่บ้านที่แบบรู้สึกว่าอยากจะเมคโอเวอร
1: ์ครับ
0: ส่งเข้ามาได้นะครับรูป before เราจะได้แบบมานั่งทำกันบ้านให
2: ้แล้วถ้าอยากได้แบบไหนก็ส่งรูปอ้างอิงรูปเรฟเฟรนซ์มาด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่จะได้ทำให้ถูกใจนะถ้าเกิดว่ามุมไหนน่าสนใจน่าทำทางการเราอาจจะไปที่บ้านคุณ
2: เดี๋ยวเราจะติดต่อไป
0: พวกรายการท่านประธานทุกสัปดาห์นะครับทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมพี่เซฟและการท่านประธานบ้านลาไปก่อน
2: ครับสวัสดีครับอมรินทร์ทีวี
3: สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกหนึ่งองค์กรที่อยู่เบื้องหลังกลไกการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงภาคีต่างๆในพื้นที่มาทำงานร่วมกันเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
4: องค์กรของเรานะฮะเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสภาองค์กรชุมชนนั้นเป็นสภาที่เราเกิดจากการพี่น้องในชุมชนแต่ละชุมชนนั้นรวมตัวกันนะเข้ามาเป็นสมาชิกของสภาสภานี้มีกฎหมายรับรองหรือกฎหมายที่กำหนดขึ้นมาเป็นพระราชบัญญัติองค์กรชุมชนนะครับการที่เป็นสภานั้นทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาในหลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นองค์กรที่เราทำนั้นก็จะมีสมาชิกมาจากหลากหลายรูปแบบเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสังคมด้านของเศรษฐกิจด้านของภาวะการเชื่อมโยงต่างๆนะครับแล้วหลังจากที่เราเป็นสภาในพื้นที่ตำบลแล้วเรายังสามารถเชื่อมโยงมาเป็นสภาของจังหวัดได้ด้วยนะครับตอนนี้อยุธยามีทั้งหมด198สภาครับก็เป็นที่อ้างอิงว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดสภานี้จำนวนมากนะ
3: ด้วยวิสัยทัศน์หลักขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่การหนุนเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรวมถึงการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหาในชุมชนพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขผ่านศูนย์ในระดับตำบลอำเภอและจังหวัดจึงทำให้สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักของการอยู่ร่วมกันในสังคม
4: เราได้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลนะฮะหลักของเศรษฐกิจพอเพียงหลักของการที่ทำให้ทุกคนนั้นมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะหรือว่าคุณธรรมโดยรวมของอยุธยาครับเพราะนั้นในเรื่องของคุณธรรมนั้นพวกเราส่วนใหญ่ก็จะยึดหลักของความเป็นคนดีศรีอยุธยาครับปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนของเราก็คืออาจจะมีการไม่สามารถจะนำสมาชิกรุ่นใหม่หรือคนรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมงานได้มากนักยกเว้นคนที่จะเป็นคนรุ่นเกษียณอายุราชการหรือคนที่สูงอายุนะฮะหลายท่านก็บอกว่าต้องมีเวลาว่างแต่ก็จะมีกระบวนของเราว่าเฮ้ยถ้าไม่มีเวลาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้แต่จริงแล้วหลักการเนี่ยเราบอกว่าใครก็ได้ฮะที่มีเวลาที่เสียสละอาจจะไม่ต้องเต็มเวลาอาจจะบางส่วนนะฮะเราก็จะแก้ไขด้วยการเชิญชวนนะครับอีกประการหนึ่งก็คือพื้นที่ของอยุธยานั้นถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจํานวนมากปริมาณเยอะพอสมควรนะบางครั้งบางปีเนี่ยเวลาเราจัดสรรงบประมาณนั้นอาจจะมีบางพื้นที่บอกว่าไม่ได้รับโอกาสนะฮะถึงจะมีพื้นที่เยอะนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลในหลายประเด็นหลายเรื่องเราก็พยายามที่จะหาการเชื่อมโยงหรือว่าการไปหางบประมาณในส่วนต่างๆมาเสริมดุลให้ทุกสภานั้นได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกันครับ
3: การทำงานร่วมกับชุมชนซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันรวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการก็ย่อมแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เสนอถึงปัญหาและเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถได้นำเสนอแนวทางพัฒนาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต่อไป
4: ครับความสำเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเรานะฮะเราจะพบว่าจากการที่เรามีสภานั้นทำให้ทุกท้องถิ่นหรือทุกตำบลในพื้นที่อยุธยานั้นเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายเป็นพื้นที่ที่เราสามารถไปเรียนรู้เป็นพื้นที่ที่เห็นการขับเคลื่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องของการเกษตรเรื่องความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมแล้วการฟื้นฟูชุมชนนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นความภูมิใจที่พี่น้องในจังหวัดพระนครยานั้นได้รับโอกาสในการที่พวกเรานั้นไปขับเคลื่อนนะฮะก็เป็นประโยชน์ที่เราน่าจะยินดีครับความตั้งใจที่เราอยากทำกันในอนาคตก็คือการสร้างการมีส่วนร่วมจากพวกเราในทุกภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในพื้นที่เองหน่วยงานองค์กรที่อยู่ในระดับของจังหวัดหรือระดับภูมิภาคนะฮะหรือแม้แต่ระดับประเทศก็ตามถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนช่วยกันคิดช่วยกันทำนะฮะผมว่าน่าจะเกิดประโยชน์ ราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรก็ตามนะคนนะครับพวกเราหรือกลไกที่ทำงานนั้นน่าจะมีความสำคัญถ้าเราได้ช่วยกันทำงานนะครับเคลื่อนร่วมกันแล้วก็เป็นกลไกเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเราเรียกว่าทีมของอยุธยานะครับก็จะทำให้การขับเคลื่อนนั้นมีประโยชน์สูงสุดครับ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: าให้น้องกระต่ายเลยล่ะค่ะ
1: จริงเหรอ
0: จริงค่ะ
1: น้องก็ดีเตรียมแครอทมาให้กระต่ายนี่ไงนะน้องก็ดีมั่นใจได้ยังไงว่ากระต่ายจะกินแครอท
0: โหคุณหมอไอ้คะในกระตูเรื่องไหนๆอ่ะกระต่ายก็กินแครอทหมดเลย
1: อย่าพูดเถียงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราสวัสดีท่านผู้ชมก่อนดีกว่า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: หมออ้อยนะครับ
0: น้องคนดีค่ะพบกับรายการ Animal Speak อีกแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันมาหลายต่อหลายเทปแล้วแต่ความน่ารักน่าตื่นเต้นของสัตว์หลากหลายชนิดก็ยังไม่หายไปค่ะ
1: ครับผมงั้นเราไปถามกระต่ายดีกว่าว่ากระต่ายจะกินแครอทหรือเปล่า
0: ได้ค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี Animal Speak
1: ถึงแล้วถึงแล้วสวัสดีครับคุณบาสน้องคนดีเขาอยากจะรู้ว่าเอ๊ะวันนี้ผมจะพาเขามาดูอะไรแล้วก็เขาถือของมาด้วยนี่
0: กระต่ายกินได้จริงป่ะคะ
2: กินได้ครับ
1: เขาถามมาตลอดทางเลยว่าทำไมกระต่ายต้องกินแครอท
2: คือกินได้แต่ปัจจุบันเราสกรีนเรื่องความสะอาดยากเราเลยไม่ค่อยนิยมให้กินของสดพวกนี
1: ้
2: เรามีอาหารสำเร็จรูปให้อยู่แล้วเรามีหญ้าที่สะอาดอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ให้กันแค่นี้ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยคือพอเราหลับตานึกถึงกระต่ายฮะใช่ไหมเราตานึกถึงกระต่ายภาพแรกที่ขึ้นมาคือกระต่ายตัวไหนบัคบันนี่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะถือแครอทอันนี้คือเป็นการปลูกฝังให้คนทั่วไปเข้าใจว่ากระต่ายต้องกินแครอทจริงๆมันไม่ใช่อาหารหลักของกระต่ายกระต่ายกินอาหารหลักคืออะไรคือหญ้านะเป็นพวกหญ้าแล้วก็อาจจะเสริมอาหารเม็ดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอคนทั่วไปเห็นว่ากระต่ายบัคบันนี่กินแครอทก็เลยเอาแครอทให้กระต่ายกินจริงๆมันไม่เหมาะรู้ไหมให้เป็นขนมให้เป็นอาหารว่างอะไรเงี้ยโอเคเสริมแร่ธาตุต่างๆจากแครอทเงี้ยได
0: ้กระต่ายตัวไหนที่สายพันธุ์ไหนที่เขานิยมเลี้ยงกันนะคะ
2: บ้านเรานิยมสุดก็ฮอลแลนด์ล็อกตัวเล็กที่สุดของหูตก
1: คำว่าล็อกเนี่ยหมายความว่าหูเขาจะปรกลงมาอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย
2: ใช่ครับจะนิยมที่สุดเพราะก็หน้าตาน่ารัก
1: น่ารัก
2: ตัวเล็กถ้าพันธุ์นี้นะครับตัวเมียจะนิดน
1: ึ
2: ง
1: น
2: ิ
1: ดน
2: ึ
1: ง
2: ใช่
1: โดยทั่วไปแล้ว
2: โดยทั่วไป
1: สัตว์เพศเมียเนี่ยไม่ว่าจะสัตว์อะไรก็แล้วแต่เพศเมียเนี่ยมักจะดุกว่าเพศผู
2: ้เนเธอร์แลนด์ดวอร์ฟ
1: ตัวนี้คือคนทั่วไปจะเรียกติดปากว่ากระต่ายแคะ
2: กระต่ายแคะจะเข้าใจว่าตัวเล็กๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่มีอยู่จริงครับตัวเล็กๆอันนี้คืออย่างสวยละเล็กมากก็กิโลนึง
1: ครับอันนี้คือโตเต็มที่แล้วของเขาก
2: ็
1: คือกระต่ายแคะประมาณนี้แหละ1กิโล
2: ใช่ใช
1: ่ที่เราเห็นกันที่แบบใส่ตะกร้าเล็กๆแล้วบอกกระต่ายแคะติดโบไม่โตแล้วอยู่แล้วดีก็โกเท่านี้ไม่มีจริงฮะ
2: ไม่มีครับ
1: ไม่มีจริงนั่นลูกกระต่าย
2: ลูกกระต่ายใช่เรียกกระต่ายเด็กจะดีกว่าก
1: ระต่ายเด็กนะฮะ
2: เพราะขนาดเนเธอร์แลนด์วอร์ฟพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกประมาณเดือนนึงตัวเขาก็2ฝ่ามือนะ
1: อันนี้ก็คือลูกของเขาน
2: ี่คือลูกของเนเธอร์แลนด์ดอกวาร์ฟขนาดเดือนครึ่งก็ตัวเท่า2ฝ่ามือแล้ว
0: ดื้ออยู่เหมือนกันนะเนี่ย
2: ดื้อครับมินิเร็ก
1: นี่
0: ตัวนี้หนูก็ชอบ
1: ตัวนี้ขนกำมะหยี่
0: ขนนุ่มมากลองจับดูสิน
1: ี่ขนตัวนี้ขนจะนุ่มมากนะ
0: ขนนุ่มมากค่ะท่านผู้ชม
2: ค่อนข้างนิ่งครับเนี่ยอย่างที่เห็นเอามาพวกนิ่งเลยยิ่งพอรูปเขาก็จะนิ่งนิสัยคนที่นิยมคือเหมือนกับปากต่อปากว่าพอเลี้ยงแล้วมันเชื่องแต่ด้วยที่แบบหน้าตาบางคนบ้านเราจะไม่ชอบหน้ากระต่ายแหลมๆอย่างเงี้ยจะชอบแบบเห็นหน้ากลมๆมันดูน่ารักแต่พอใครได้เลี้ยงแล้วก็จะรักทุกคน
1: โอ้โหเป็นไง
2: เป็นกระต่ายที่นิสัยดีมากเหมือนมินิเล็กเลยนิสัยก็จะเป็นรีมาก
0: อะไรอ่ะคะ
2: English Lob ครับ
0: English
2: Lob
0: English
2: Lob
0: มันยาวเนี้ย
1: คราวนี้พันธุ์พวกนี้เนี่ยจริงๆนิสัยเขาก็ทั้งดี
2: นิสัยดี
1: ข้อเสียอย่างเดียวคือเนื่องจากหูยาวก็จะพบว่า
0: เหยียบ
1: หูตัวเองบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยเวลาหูมันปิดมาหูมันจะอับบ้างคนเลี้ยงจะต้องคอย
2: ดู
1: แล
2: ใช่ครับ
1: ตามลักษณะสายพันธุ์ที่มีความผิดปกติได้นะครับ
2: มีเทคนิคถุงเท้าตัดปลายถุงเท้า
1: อ๋ออ๋อแล้วก็
2: สวมไว้อย่างนี้
1: ให้หูตั้ง
2: มันก็จะอยู่อย่างนี้ได
1: ้เป็นเหมือนหัวแค่หลอดเลยนะเนี่ย
2: ใช่ใช
1: ่หัวแค่หลอดโผล่มาเลย
2: คนเลี้ยงเยอะๆเลี้ยงที่ฟาร์มเขาเลี้ยงอย่างนี้ได
1: ้
2: ดูแลอย่างนี้ได้แล้วดีอย่างตรงที่เป็นพันธุ์ใหญ่ที่เลี้ยงในอากาศบ้านเราได
1: ้ครับไม่ต้องปรับตัวได้ง
2: ่
1: าย
2: ใช่ใช่ปรับตัวง่ายครับเพราะว่าขนเขาสั้น
1: ตัวนี
2: ้สายพันธุ์แทนนิสัยดีส่วนใหญ่กระต่ายที่หน้าตาไม่น่ารักมักจะนิ
0: ส
2: ั
0: ยด
2: ีแลกมากับหน้าตาเวลาเราอุ้มกระต่ายถ้าขาเขาลอยจากพื้นเขาจะกลัวตก
1: อีกอย่างนึงก็คือว่ากระต่ายเนี่ย นื่องจากว่าเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นง่ายเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาจะสะบัดขาจะทืบแล้วก็อาจจะทำอันตรายเราได้ไม่ใช่กระทืบคือสะบัดแล้วก็บางครั้ง

0: สะบัดมากๆเนี่ยหลังเคลื่อนเลยนะ
1: โอ้
0: ถ้าอุ้มไม่ดีนี่เป็นอัมพาตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่อยากจะอุ้มกระต่ายต้องรู้ก่อนว่าเขาจะอุ้มกันยังไงวิธีอุ้มที่ถูกต้องนะฮะก็จะมีอยู่หลายท่าเหมือนกันนะครับท่าแรกเนี่ยก็คืออันนี้คุณดีอุ้มซิดูซิว่าถูกไหมอย่างนี้ก็เกือบถูกแต่ว่ามือต้องช้อนเข้าไปที่ก้นของเขาอย่างนี้นะฮะเขาจะรู้สึกปลอดภัยอย่างนี้ก็ได้เป็นวิธีอุ้มง่ายๆที่บ้านนะครับคราวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดึงหูกระต่ายขึ้นมาแล้วก็ยกกระต่ายขึ้นมาเลยแล้วกระต่ายก็จะนิ่งที่นิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเจ็บไม่กล้าดิ้นพอดิ้นปุ๊บก็ยิ่งเจ็บคราวนี้พอดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยดึงขึ้นมาแบบอย่างนี้ตึ๊บเส้นเลือดเส้นประสาทที่อยู่ตรงโคนหูเนี่ยบางทีก็อาจจะเสียหายได้กระต่ายจากหูตั้งๆอาจจะกลายเป็นหูตกเลยหรือบางครั้งเนี่ยหูอาจจะบวมมีเลือดข้างเพราะว่าเส้นเลือดมันอาจจะฉีกขาดเพราะฉะนั้นการอุ้มกระต่ายเนี่ยต้องระมัดระวังกระต่ายพันกระบอกทรงกระบอก
2: สายพันธุ์เขาเรียกฮิมาลายัน
0: ตัวนี้จุดเด่นคือลักษณะสีขนที่เป็นแต้มๆ
2: ใช่ครับ
0: เหมือนแมวว ิเชียรมาศจริงๆแล้วที่ถูกต้องต้องมีกี่แต้มฮะในพันนี
2: ้มี9ครับก็2
0: หู
2: 3 4
0: จมูก1
1: 7
0: ขา4
2: 4แล้วก็
0: ก้น
2: นิสัย
0: คราวนี้เป็นไงครับ
2: ดีครับนี่ครับนิสัยใจค่อนข้างดีเฟรนลี่ผมอย่างที่บอกหน้าแหลมๆมากจะนิสัยดีพันนี้เขาดูโครงสร้างต้องเป็นที่กระบอกเมื่อโพสแล้วอัตโนมัติเลยครับหาง
0: อ๋อหางมันจะแบนออกมาอย่างงี้เนาะ
2: ใช่
0: เพราะปกติหางมันก็ตายจะแบบ
2: ใช่อันนี้เวลาโพสต์เขาจะเรียบไปอย่างนี
0: ้
2: พันนี้จริงๆเวลาโพสต์จริงเขาไม่ได้ตัวต้องนี่เสร็จหูต้องตั้งด้วยนะ
0: น่ะขอที่นี
1: ่
0: เล่นก่อนนี้ด้วย
2: กระต่ายพวกนี้เราจะนำเข้าจากอเมริกาครับ
1: โอ้ไปตั้งอเมริกานู่นเลยเหรอคะแล้วพี่เคยเจอคนที่ทุ่มเทมากกับกระต่ายไหมคะ
2: เคยเจอทุ่มเงินมากโดยที่ไม่ศึกษาก่อน
0: เดินเข้ามาโอ้ยตัวนี้ชอบถูกชะตาอยากได้เท่าไหร่ว่ามันเลย
2: ใช่เจอเคยเจอกรณีอย่างนั้นแล้วก็3ชั่วโมงอ่ะโทรมาคือตายแล้ว
0: อ้าว
2: ทั้งที่กระต่ายไปก็คือแข็งแรงดีสุขภาพดีแต่ด้วยความที่เขาจะคิดแต่ว่ากระต่ายเลี้ยงไม่ยากหรอกเลี้ยงง่ายเอาไปปล่อยเหมือนหมาก็ได้เลี้ยงเหมือนสุนัขก็ได้ อะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับประเด็นหลักๆเลยส่วนใหญ่จะเจออย่างนั้นอ่ะเยอะมาก
0: คือมีเงินทุ่ม
2: มีเงินทุ่ม
0: ไม่ได้ศึกษา
2: ไม่ศึกษาใช่ใช่
0: น่าสงสารกระต่ายวันนี้ความรู้กระต่ายของคุณบ้านที่ให้น้องคนดี
1: เยอะมากมากเลยค่ะ
0: สายพันธุ์ก็จะหมดเลย
1: ใช่ค่ะสายพันธุ์ก็เยอะแล้วก็ได้รู้ค่ะว่าการที่เราจะต้องเหมือนกับว่าเราทุ่มเงินไปอะค่ะแล้วไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ดีเหมือนกัน
0: วันนี้เนี่ยน้องคนนี้เห็นละกระต่ายสวยๆเป็นยังไงแต่คุณหมอมีที่ที่นึงที่อยากพาน้องคนนี้ไปดูกระต่ายคุณหมออุบไว้ก่อน
1: โอ้ยอุบอีกแล้วว่า
0: บางทีเนี่ยน้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจเลยก็ได้นะไม่อยากเลี้ยงกระต่ายก็ได้นะ
1: ไม่มีทาง
0: น้องคนดีอาจจะเปลี่ยนใจไม่อยากเลี้ยงกระต่ายเลยนะ
1: ไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่ายไม่มีทางหนูจะเลี้ยงกระต่าย
0: อยากเลี้ยงก็อยากเลี้ยงหมดแหละพอหมอพาไปดูแล้วกันค่อยตัดสินใจ
1: โอเค
0: นี่ฝั่งนี้นี่ไงเกาะกระต่ายตรงนี้เอง
1: ฮะ
0: นี่ไงเกาะกระต่ายนี่ดูสิเขาทำเป็นบ้านให้กระต่ายอยู่ในธรรมชาตินี่ไงเป็นโพรงกระต่ายเนี่ยโพรงกระต่ายนี่กระต่ายขุดรูนี่เห็นไหมนี่รูกระต่ายที่ขุด
1: น
0: ี่นี่กระต่ายเห็นไหม
1: เขาขุดกันเองเหรอคะ
0: รูเหรอเขาขุดกันเองกระต่าย
1: เขาขุดกันเองสิเพราะเขาต้องขุดเองได้
0: ธรรมชาติเขาอยู่ในที่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาจะต้องมีบ้านเขาใช่ไหม
1: ขุด
0: เวลาอากาศร้อนๆเนี่ยเขาจะขุดรูแล้วก็ไปแอบอยู่ข้างใต้ดิน
1: เพราะมันจะดิน
0: มันก็จะได
1: ้เย็น
0: เห็นไหมเขาอยู่ตรงนี้มีความสุขไหม
1: มีความสุข
0: ดูมีความสุขเนอะ
1: ดูสนุกสนานมีความสุขเหมือนหนูที่กำลังอยากจะซื้อน้องกระต่ายก็มีความสุข
0: น้องคนดีรู้ไหมว่าทำไมที่นี่เนี่ยเขาถึงชื่อว่าเกาะกระต่าย
1: ไม่รู้ค่ะหมออ้อย
0: ก็คือว่าที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่เป็นเกาะน
1: ะ
0: แล้วตอนแรกๆเนี่ยเจ้าของเขาก็ตั้งใจว่าอยากจะให้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเดินเข้ามาแล้วมีกระต่ายสวย
1: ๆ
0: น่ารักให้เรารู้สึกสบายใจนะผ่อนคลายพวกนี้แต่พอไปมาเนี่ยคนเริ่มรู้ว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับการเลี้ยงกระต่ายคนที่เลี้ยงกระต่ายบางส่วนเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงกระต่ายของตัวเองได้ละเพราะว่าติดนู่นติดนี่เขาก็เลยเอากระต่ายมาปล่อยบนเกาะกระต่าย
1: เอามาปล่อย
0: คราวนี้พอเขาเอามาปล่อยเนี่ยเ

0: กระต่ายที่เขาเอามาปล่อยก็ผสมพันธุ์กับกระต่ายที่อยู่บนนี้จนกระต่ายที่เนี่ยมีลูกมีหลานเต็มหมดเลยที่เห็นว่าเยอะเนี่ยยังไม่เยอะนะ
1: เหรอ
0: เดี๋ยวหมอพาไปดูข้างในดีกว่า
1: โอเค
0: ไปลงมา
2: สวัสดีค่ะหมอน้อง
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: พาน้องๆมาดูแลกระต่ายค่ะ
2: อุ้ยตัวนี้เป็นอะไรอะคะ
3: ดูสิตัวนี้นะดูตั้งแต่หน้าไปเลยนะดูมาน้องพี่ลองดูหน้าเห็นไหมเปล่ามันไม่เหมือนมาใช่มันไม่เหมือนปกติที่เราเคยเจอถูกป่ะปกติกระต่ายที่หนูเคยเจอหน้าตาสวยตาสะอาดสดใสอันนี้เป็นไงเห็นป่ะมีแต่ขี้ตาเต็มไปหมดเลยเยื่อบุตาแดง
4: ขี้ตา
3: ใช่ค่ะอันนี้ขี้ตาอันนี้พี่เขาตัดออกไปบ้างแล้วนะเมื่อกี้มันเยอะกว่านี้เยอะเลยเหมือนมีแผลหลุมด้วย
4: มีแผลที่กระจกตาด้วยเนี่ย
3: หูก็ไม่ปกติ
4: โอ้โหสะเก็ดรังแคเต็มเลย
3: เต็มไปหมดเลย
4: โอ้โหที่ก้นนี่เยอะดักไปเนี่ย
2: ขอดูแบบตรงท้องได้ไหมคะ
3: เห็นป่ะเต็มไปหมดป่ะมันไม่เหมือนกระต่ายสวยๆที่คนอื่นเขาเลี้ยงกันเห็นไหมนี่ฝ่าเท้าก็เจ็บเห็นป่ะแล้วเดี๋ยวหนูลองดูเวลาเขายืนเขาไม่ได้ยืนเป็นปกติเหมือนกระต่ายทั่วไป
4: เขายืนแบบ
3: เขายืนเจ็บเห็นนะ
4: เท้าเนี่ย
3: เดินเห็นนะเจ็บเท้าปกติกระต่ายต้องกระโดดกระโดดใช่ไหมนี่ได้แค่นี้
4: เจ็บเท้า
3: เจ็บเห็นปะกระต่ายพวกนี้ยังไม่ค่อยได้รับการดูแลเขาก็จะมีบางทีเขาก็จะมีพวกกลุ่มของอาสาที่เขาจะช่วยเข้ามาดูแลตรงนี้อย่างเช่นพวกกลุ่มบ้านโพรงกระต่ายนะคะคอยมาช่วยดูแล
4: นักศึกษาฝึกงาน
3: นักศึกษาฝึกงาน
4: จากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆคราวนี้เนี่ย ก็เวลาสมมตินักศึกษาเขาตรวจกระต่ายใช่ไหมไปดูกระต่ายตรงที่ป่วยเนี่ยเขาก็จะออกมาให้เราดูว่าตัวนี้ตาเจ็บเราก็ทำการรักษาเช่นการล้างท่อน้ำตาเขาฝาดล้างท่อน้ำตาถ้าฟันยาเราก็เปิดฟันตรวจฟันตัดฟันให้เขาตัวไหนเป็นฝีเราก็ทำการกรีดฝีรักษาฝีนี่ตัวไหนมีแผลก็ทำแผลให้อันนี้ก็คือล้างเขาล้างขี้ตา
3: แข็งๆ
4: เพราะว่าถ้าไม่ล้างออกเนี่ยจะเกิดภาวะก็คือขี้ตามันจะทำให้เกิดผิวหนังอักเสบเป็นแผลติดเชื้อกระต่ายก็จะเจ็บไม่กินเราก็จะเสียชีวิตได้เรื่องเล็กๆนี่กระต่ายเซนซิทีฟมากนะถ้าเราเลี้ยงเขาเราดูแลไม่ดีนี่ตายง่ายๆนะคราวนี้สาเหตุที่ตาเขาเป็นอย่างนี้น่าเกิดได้หลายสาเหตุเกิดจาก1บางทีเนี่ยอาจจะมีสิ่งสกปรกเข้าไปในตาเขาน้ำตาเขาสร้างเยอะเกินบางทีมีแผลที่กระจกตาทำให้น้ำตาเยอะมากเกินก็ได้หรือบางครั้งเนี่ยเริ่มการติดเชื้อแล้วอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้เกิดภาวะท่อน้ำตาอักเสบหรือบางครั้งรากฟันยาวเกินไปก็จะไปเบียดท่อน้ำตาทำให้กระต่ายเนี่ยท่อน้ำตาตันพอท่อน้ำตาตันปุ๊บน้ำตาก็จะไหลเปอะขอบตาเต็มไปหมดเลยหมอนกเขาก็รักษาโดยการเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วคุณหมอเขาก็จะฟลัชล้างท่อน้ำตาให้สะอาดแล้วก็กระต่ายก็จะตาก็กลับมาเป็นปกติได
2: ้คนที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านเขามีสิทธิ์เจอไหมคะ
4: มีสิทธิ์เจอสิโรคนี้เป็นโรคที่พบได้เป็นเรื่องปกติของกระต่ายเพียงแต่ว่าคนอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาเขาเป็นใช่ไหมเขาเห็นกระต่ายตัวเองป่วยนิดนึงเขาก็รีบพามาหาสัตวแพทย์แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่ป่วยหนักแต่ที่นี่เนี่ยคนดูแลมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับกระต่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราดูแลเขาไม่ทันเพราะว่าปริมาณกระต่ายที่นี่น้องคนดีเห็นไหมล่ะที่เราพาเข้ามาเยอะไหม
2: เยอะ
4: เยอะแต่น้องคนดีคิดไม่ถึงหรอกว่าที่นี่เยอะขนาดไหน
2: หรอคะ
4: จริงอยากรู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่เยอะขนาดไหน
2: อยากรู้ค่ะ
4: หมอพาไปดูในดีกว่าน้องคนดีจะต้องตกใจแน่นอน
2: โอเคค่ะ
4: ไปไหม
2: ไป
4: ไป

0: คุณคุ้นไหมล่ะ
1: คุ้นๆนะ
0: เหมือนกับตัวที่เราดูเมื่อเช้าไหม
1: ใช่ขนกระบี่
0: ขนกระบี่น้องคนนี้รู้ไหมว่ากระต่ายที่นี่มีกี่ตัว
1: ไม่รู้ค่ะน่าจะเกินร้อยอะค่ะ
0: เกินร้อยสิที่นี่เนี่ยมีตั้งสักโขสามร้อยสี่ร้อยตัวละมั้ง
1: หมออ้อยขาทำไมบางตัวป่วยบางตัวไม่ป่วยอะคะ
0: ที่นี่เหร
1: อ
0: ก็มันก็มีกระต่ายป่วยแล้วก็กระต่ายไม่ป่วยคละกันไปกระต่ายปริมาณมากๆอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีอยู่แล้วที่มีกระต่ายป่วยบ้างทำไมกระต่ายที่นี่ถึงมีเยอะรู้ไหม
1: เพราะอะไร
0: กระต่ายป่วยก็เยอะกระต่ายดีก็เยอะเพราะบางทีเนี่ยคนเลี้ยงเนี่ยเขาเลี้ยงกระต่ายแล้วเขารู้สึกว่ากระต่ายตัวเองไม่น่ารักละกระต่ายตัวเองไม่สวยละซื้อมาตัวเล็กๆน่ารักหวังว่าจะไม่โตพอโตมาอย่างที่หมออธิบายไปมันไม่ใช่พันธุ์ที่แลนอยากได้นี่เขาก็แอบเอามาปล่อยที่นี่ก็ห้ามปล่อยกระต่ายนะแต่คนเอามาแอบมาปล่อยกระต่ายก็ทำให้กระต่ายที่นี่เพิ่มปริมาณมากขึ้น
1: โอ้ยหนูจะบอกให้นะเนี่ยเป็นพันธุ์ดีๆที่เจอที่ร้านเมื่อเช้าอยู่เลยค่ะ
0: ใช่ก็จะมีทั้งพันธุ์ดีและพันธุ์ไม่ดีไงบางคนตอนซื้อมาก็คิดว่าเลี้ยงได้แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาอุ้ยเหม็นขี้กระต่ายอ่ะเหม็นฉี่กระต่ายอ่ะเขาก็ไม่เอาละอุ้ยไม่ไหวละเลี้ยงในห้องไม่ได้ละผักภาระให้คนอื่นให้คนอื่นเลี้ยงแทนโหดูสิน่าสงสารป่ะนี่ตัวนี้ดูสิตาก็มีแผลเนี่ยเห็นไหม
1: ตาบอดเลย
0: ตาบอดเนี่ยเขาก็มีการผลัดเปลี่ยนเอากระต่ายข้างนอกมาเก็บในกรงแล้วก็เอากระต่ายในกรงออกไปวิ่งออกกำลังกายข้างนอกคือสลับเปลี่ยนวนเวียนกันเขาจะไม่ได้อยู่แต่ในกรงตลอดชีวิตเขานะเขาจะมีการเปลี่ยนทีมแต่ก่อนที่จะออกไปวิ่งข้างนอกได้จะต้องทำหมันกระต่ายให้เรียบร้อยก่อน
1: หนูอยากเห็นกระต่ายแคะค่ะ
0: นี่ใช่กระต่ายแคะปะเนี่ย
1: ไม่น่าใช่นะ
0: เดี๋ยวลองมาดูสิ
1: ขอสักตัวน่ารักน่ารักแม่เขาตื่น
0: ขึ้นมาน ี่
1: โอ้ยถ้าฝ่ามือต้องเป็นกระต่ายแคะแน่ๆเลย
0: นี่แหละกระต่ายแคะที่เขาบอกกัน
1: ฮะนี่คือกระต่ายแคะอ่ะคะ
0: ที่เขาบอกกันแต่มันไม่ใช่กระต่ายแคะคุณดี
1: อ้าว
0: มันคือลูกกระต่าย
1: อ้าว
0: น้องคนนี้เคยเห็นใช่ไหมที่เขาบอกว่าเนี่ยลูกกระต่ายแคะที่เขาขายกันเต็มไปหมดเลยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยลูกกระต่ายยังไม่หย่านมเลยอายุ20วัน
1: ถ้าหนูจะเอาเนี่ยมันต้อง
0: หย่านมแล้ว
1: หย่านมก่อนแล้วประมาณหย่านมเขาคือกี่เดือนนะคะ
0: เขาหย่านมประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยเพราะเนี่ยเวลาเขาเอามาขายกันเนี่ยลูกกระต่ายแคะก็ตัวเท่านี้ฝ่ามือน่ารักเขาจะบอกว่าไม่โตละคราวนี้พอเราเอามาเลี้ยงรู้ไหมโตเท่าไหร่เดี๋ยวหมอให้ดู
1: ตัวเท่านี
0: ้ก็กลายเป็นตัวเท่านี
2: ้ฟันตัวนี้มันดูไม่ค่อยดีไม่ปกติเลย
0: โอ้นี่ฟันมันเฉียงถ้าฟันยังเฉียงแสดงว่าเวลามันกินเนี่ยมันเคี้ยวข้างเดียวคือมันเคี้ยวข้างเดียวอีกข้างนึงไม่เคี้ยวฟันมันก็เลยเริ่มเบี้ยวหน้าตัดเบี้ยวโอ้โหนี่เป็นก้อนเบลเลอร์อันนี้ก้อนตัวนี้น่าจะเป็นฝีเนี่ยก้อนนิ่มๆอย่างนี้เนี่ยอาจจะเกิดภาวะไอตัวรากฟันอักเสบก็ได้นะทำให้เกิดฝีแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำฟันเพื่อให้เขากินได้ก่อนเพราะถ้าเขากินไม่ได้เนี่ยเขาจะผอมลงเรื่อยๆแล้วก็จะเสียชีวิตแน่เลยนี่เริ่มผอมแล้วเนี่ย
2: ผอมมาก
0: เดี๋ยวอาจจะต้องแก้ไขภาวะฟันข้างหน้าที่ผิดปกติแล้วก็ฟันกลางที่น่าจะยาวเดี๋ยวต้องตรวจฟันแล้วอย่างนี้ฟันตรงนี้เนี่ยมีสีแดงมั้ย
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: แล้ว
0: ฟันตรงนี้เนี่ยเห็นมั้ยมันจะหน้าตัดเฉียงๆแล้วก็ฟันซี่ที่ยาวออกมามากกว่าปกติอันนี้ผิดปกติแล้วเห็นมั้ยเนี่ยเวลาเขากินอาหารไม่ได้เนี่ยน้ำลายมันจะเปิดทำให้ขนตรงนี้เนี่ยแฉะเปียกหมดเลยแล้วขนร่วงหมดเลยกระต่ายเนี่ยคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าฟันกระต่ายจะมีแค่ข้างหน้าจริงๆไม่ใช่นะกระต่ายมีฟันทั้งหมด28ซี่นะ
1: อุ๊ย
0: แล้วนี่หนองเต็มเลยนี่ๆๆเห็นหนองมั้ยเห็นมั้ยเห็น
1: มั้ย
0: หนองตัวนี้อย่างที่บอกฮะคือแก้วที่มันที่บวมเนี่ยมันมีภาวะคืออาจจะเป็นตัวรากฟันอักเสบแล้วก็เลยทำให้เกิดภาวะหนองตรงนี้ซึ่งหนองตรงนี้เดี๋ยวเราแก้ไขอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวเรากอฟันก่อนเพราะว่าถ้าเป็นหนองนี้เราต้องผ่าตัดใหญ่นะครับผมกอฟันข้างนี้ให้ได้ก่อนฟันข้างนี้เนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่ามันจะมีรากฟันที่ยาวนะฮะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะพบว่าฟันกรามตรงนี้เนี่ยเห็นไหมฮะมันยาวมาบาดลิ้นทำให้เขากินอาหารไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกอฟันให้เขานิดนึงอันนี้เป็นเครื่องกอฟันนะเราคนดีเนี่ย
1: เขาจะเจ็บไหมคะ
0: ก็เรามีตัวป้องกันลิ้นไม่ให้โดนลิ้นอยู่แล้วเราก็เสียบตัวป้องกันไว้ก่อน
1: โอ้โหการเป็นการที่กว่าเราจะรักษานี่แบบยากมากเลยค่ะนะคะหมออ้อยเนาะ
0: ใช่พี่หมอเขาไปตัดฟันที่ยาวนิดนึงก่อนข้างในโอเคหลังจากตัดแล้วเราก็กรอให้เรียบร้อยกรอเพื่อลบคมไม่งั้นมันจะบาดลิ้นจะกินไม่ได้ตอนนี้ที่เป็นหนองเนี่ยก็เดี๋ยวต้องผ่าตัด ซ่อมแซมแก้ไขทีนึงเพราะมันเยอะมาก
1: โอ้ท่านผู้ชมขาเยอะมากจริงๆค่ะโอ้
0: เขาเจ็บเดี๋ยวเราต้องวางยาสลบให้เขาหลับเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะตัดฟันหน้าเขาอีกทีนึงเพราะฟันหน้าเขาก็ผิดปกติไปตัวนี้เนี่ยคงกระพันมากเลยนะอึดมากเลย
1: ทำไมอะคะ
0: ฟันไม่เข้า
1: ฟันเหยิน
0: นี่ไงฟันไม่เข้ามาข้างในปกติกระต่ายฟันต้องอยู่อย่างนี้ตัวนี้ฟันอยู่อย่างนี้เราก็เอานี่ร้อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเราตัดตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่มันจะพลาดไปโดนลิ้นหรือว่าอะไรได้เอาไซดิงนี้บล็อกไว้แล้วก็ตัดแล้วก็กรอนิดหนึ่งลบคมหน่อยโรคฟันเนี่ยถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาเรื่อยๆคือฟันมันยาตลอดชีวิตไงเขาไม่เหมือนฟันเราอ่ะฟันเรายาวขึ้นมาฟันน้ำนมหลุดฟันแท้ขึ้นพอฟันแท้ขึ้นเสร็จปุ๊บมันก็จะยาวแล้วละกระต่ายเนี่ยฟันมันจะยาวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันมันต้องสบกันถ้าฟันมันไม่สบเมื่อไหร่ฟันมันจะยาวอย่างนี้เลย

0: ยาวจนมาทิ่มจมูกยาวขึ้นอย่างนี้เลยบางอันเนี่ยยาวทะลุปากเนี่ยออกมาข้างนอกเลยนะน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเวลาไปต้องรีบพามาพอเราตัดเสร็จปุ๊บฟันก็ยาวอีกทุกเดือนก็ต้องมาเจอหมอหมอจะช่วยรักษาให้ถ้ารักษาต่อเนื่องสายก็ชีมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้ารักษาแล้วทิ้งไปเลยหรือไม่สนใจไม่ดูแลสายก็จะป่วยกินอาหารไม่ได้แย่เลยเป็นไงน้องครีมยังอยากได้กระต่ายอยู่ไหม
1: อยากค่ะอ
0: ยากได้แน่นะ
1: ค่ะ
0: งั้นหมอพูดอะไรให้ฟังนิดนึงน้องครีมต้องคิดดีๆว่าน้องครีมมั่นใจหรือเปล่าว่าอยากได้หรือเปล่าม
1: ั่นใจค่ะ
0: กระต่ายเนี่ยขี้บางครั้งไม่เป็นที่นะแต่ฝึกได้แต่ถ้าเกิดฝึกไม่ดีกระต่ายขี้ไม่เป็นที่ฉี่ไม่เป็นที่นะ
1: ค่ะ
0: ฉี่มีกลิ่นนะ
1: ค่ะ
0: ขนร่วงเยอะนะ
1: ค่ะ
0: แล้วน้องครีมกล้าจับขี้กระต่ายไหม
1: กล้าค่ะ
0: ต้องเก็บขี้กระต่าย
1: ค่ะ
0: แบมือมาต้องกล้าเก็บพี่กระต่ายอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วกระต่ายบางครั้งเนี่ยเวลาอารมณ์หงุดหงิดอาจจะกัดน้องคนดีได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: รับได้ไหม
1: รับได้ค่ะ
0: ถ้ารับได้ก็เลี้ยงได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้ารับไม่ได้เนี่ยคิดก่อนที่จะเอาเขามาเลี้ยงไม่ใช่ว่าอยากได้เอามาเลี้ยงเฮ้ยไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดเอาไปปล่อยสักวันนึงเอาไปปล่อยที่วัดสักวันนึงเอาไปปล่อยที่เกาะกระต่ายสักวันนึงเอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้ไว้ข้างถนนริมทางด่วนหมอเจอมาทั้งหมดละมีคนไปช่วยกระต่ายจากริมทางด่วนมาเกือบจะโดนรถชนเพราะคนเอามาปล่อยทิ้งมีคนช่วยกระต่ายจากอพาร์ตเมนต์ที่เขาย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ไปแล้วไม่เอากระต่ายไปด้วย
1: อ้าว
0: นี่ความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนก่อนเลี้ยงคิดดีๆถ้าน้องคนดีคิดว่าน้องคนดีสามารถเลี้ยงได้ดูแลเขาได้น้องคนดีก็เลี้ยงได
1: ้
0: โอเคไหม
1: ขอบคุณค่ะที่บอก
0: บอกเพื่อนๆทางบ้านด้วย
1: บ้านเนี่ยแล้วต้องไปคิดนะคะใครที่คิดจะเลี้ยงกระต่ายเนี่ยค่ะถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงได้จริงๆเนี่ยนะคะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีที่สุดเลยละค่ะแต่ถ้าคิดว่าตัวเองเลี้ยงไม่ได้ก็อย่าเลี้ยงเลยค่ะความน่ารักของสัตว์เนี่ยค่ะมันมีหลากหลายชนิดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่ใช่ว่าถ้าเราจบรายการแล้วความน่ารักมันจะจบนะคะไม่ใช่ค่ะความน่ารักจะมีอยู่ในทุกตอนเลยละค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบาย

0: ทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: วัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนเยือนวิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือได้นะครับผมป่ะเดี๋ยวผมพาไปที่ที่สุดโซมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับผมทุ่งโปร่งทองครับ

อนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้

จุดหมายต่อไปเราจะไปที่ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรครับมาเลยออกรถเลยครับ

ชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิวยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

ันนี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเวอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเวอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต้อยผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผัดกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

ลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงประแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรณ์เรือรบหลวงประแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทำกิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทำกิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมมาจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยุววิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันไนนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคลึกคลื้นเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมันไนนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมันไนให้เยี่ยมชมครับ

ร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้จะพักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศสวัสดีครับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้ปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านนี้เลยครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้เอาเรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับสั่งมาในวันนี้นะครับมีข้าวผัดวาสนายำวาสนานะครับแล้วก็มีกุ้งผัดซอสมะขามแล้วก็นี่เลยครับปูไข่ผัดผงกะหรี่นี่มาชิมกันเลยดีกว่า

0: 10เต็ม10ร้านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มดับบรรยากาศได้ด้วยครับ
0: ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับ
1: วัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่

ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพถาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่า2ข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เอ้ยเขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายๆหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประแสกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์ไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนหน้าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันจากหลากหลายสาเหตุก่อให้เกิดพฤติกรรมความเสี่ยงต่างๆปัญหาเด็กติดเกมการใช้ความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงแนวทางการป้องกันและส่งเสริมด้านครอบครัวและชุมชนที่ยังขาดระบบการจัดการที่เข้มแข็งแม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งแต่ด้วยยุคสมัยที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้คนที่เร่งรีบอย่างไม่รู้ตัวอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่พบได้ในเด็กเยาวชนและครอบครัวเช่นการขาดทักษะการจัดการด้านอารมณ์ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัวในรูปแบบต่างๆขาดการคิดไตร่ตรองหรือวิธีการจัดการเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาและแรงกดดันต่างๆรวมถึงการขาดที่พึ่งในบทบาทพี่เลี้ยงที่ปรึกษาให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัวเหมือนเช่นอดีตที่เคย

เกิดขึ้นศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.จึงได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่องชุดแผนงานโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการโครงการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในชุมชนสู่การพัฒนาระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนสร้างพลังที่เข้มแข็งให้กับครอบครัวและชุมชนเพื่อให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและครอบครัวที่เป็นรูปธรรมยั่งยืนด้วยการ1พัฒนาศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพี่เลี้ยงและนำไปสู่โมเดลครอบครัวพลังบวกในสังคมที่ไร้ความรุนแรง 2. พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน 3. พัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่นโดยทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเยาวชนเพื่อนำไปสู่แผนพัฒนาระดับประเทศโดยได้ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัด4จังหวัดนำร่องได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครอบครัวพลังบวกสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืนในชุมชนเพื่อสร้างเสริมป้องกันและคุ้มครองให้เป็นครอบครัวในสังคมที่ไร้รุนแรงผ่านการดำเนินงานและวางแผนอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในทุกกระบวนการและนำไปสู่บริบทที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ชุมชนโครงการครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงประกอบด้วย3โครงการย่อยได้แก่1. โครงการ Positive Parenting in Family Promotion Model ดูแลโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนระบบนิเวศของเด็กมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรมของเด็กโครงการนี้จึงได้วางแผนและออกแบบสร้างระบบพี่เลี้ยงชุมชนมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพแกนนำในชุมชนโดยใช้กระบวนการเสริมพลังบวกนำจุดแข็งของชุมชนทุนมนุษย์ทุนสังคมและจุดแข็งของเด็กและเยาวชนทุนชีวิตทักษะ5ด้านในการบริหารจัดการชุมชนในการแก้ปัญหามาเป็นฐานในการพัฒนาทำให้เกิดระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชนนอกจากนี้มุ่งเน้นการสร้างแกนนำพลังบวกพัฒนาเครือข่ายภาคีครอบครัวให้เกิดความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดครอบครัวพลังบวกเกิดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานขยายผลข้อมูลความสำเร็จของชุมชนและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนด้วยบริบทของชุมชน 2. โครงการ Healthy Gamer Prevention Model ดูแลโดยภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเด็กติดเกมเกิดจากผู้ปกครองขาดทักษะการสื่อสารและการมีกิจกรรมสัมพันธ์ในครอบครัวการดำเนินงานที่ผ่านมารูปแบบการช่วยเหลือเด็กติดเกมดำเนินงานโดยใช้โรงพยาบาลเป็นหลัก Hospital Based โดยจะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการรักษาเน้นการรักษาเด็กติดเกมที่อาการรุนแรงมากกว่าการป้องกันหรือช่วยเหลือเด็กติดเกมที่ยังมีอาการไม่รุนแรงซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากกว่าผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะขยายผลองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมไปสู่ชุมชนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน community base ผ่านการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการซึ่งเป็นบุคคลในชุมชนนั้นและใน1หน่วยจะประกอบด้วยพ่อแม่อาสา1คนครูอาสา1คนและเยาวชนอาสา1คนร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนกระบวนการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเกมในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความชุกของปัญหาการติดเกมเพิ่มสูงขึ้นและหวังว่าจะก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่ยั่งยืนและขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ 3. โครงการ Family Against Violence in Dysfunctional Family Protection Modelดูแลโดยสำนักงานอัยการสูงสุดและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมักถูกละเลยจนถูกมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวจนในที่สุดความรุนแรงที่เกิดขึ้นยกระดับไปสู่การทำร้ายร่างกายซึ่งอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตหรือเกิดเป็นบาดแผลภายในจิตใจที่ต้องได้รับการเยียวยา
สำหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั้นโครงการได้วางแผนและออกแบบผ่านกระบวนการการสร้างกลไกทางสังคมโดยการสร้างพี่เลี้ยงชุมชนพัฒนาองค์ความรู้ศึกษากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายที่มีความเหมาะสมในการใช้แก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เหมาะสมกับบริบทที่นำไปใช้ปฏิบัติสกัดองค์ความรู้ที่จำเป็นและทักษะในการจัดการความรุนแรงทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงชุมชนให้มีความเข้มแข็งบูรณาการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของเครือข่ายพลังชุมชนและภาคีเครือข่ายในการร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวทั้งในเชิงป้องกันเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นโครงครัวไทยไร้ความรุนแรงมุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนจึงพัฒนาระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่มีทั้งกระบวนการพัฒนาคนพัฒนากลไกและพัฒนากิจกรรมเพื่อการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงและสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนหรือตัวแทนชุมชนเองซึ่งจะสร้างให้เกิดการเรียนรู้และการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

0: ย้อนหวานหวาน
1: ย่านชุมชน
0: แล้วก็ย้อนหวานหวาน
1: ย่านชุมชน
0: แล้วก็ย่านชุมชนย้อนวิถีลาลาลา
2: สวัสดีครับตอนนี้เราสองคนอยู่ที่เยาวราช
3: เดี๋ยว
4: จะมาทำไมอ่ะ
2: โอ้จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทองคำที่เก่าแก่ของเยาวราช
3: นะ
2: ตามมา
3: ไป
2: พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางอยู่บนชั้น6ของตึกห้างทองตั้งโต๊ะกลางห้างทองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเยาวราชมีอายุกว่า140ปีเป็นตึก7ชั้นออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอรันดาส่วนการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนสร้างในสมัยรัชกาลที่6โดยทายาทรุ่นที่2
3: โอ้โหในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเยาวราชแน่นอนได้รับพระราชทานตราตั้งครุฑจากรัชกาลที่6และเคยได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้กับกรมศิลปากร
2: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ทองคำห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับอยู่กับคุณก๊อฟ
5: ครับผม
2: ปกรณ์ตันติการ
5: ใช่ครับ
2: เป็นทายาทรุ่นที่
5: 5คร
2: ับ 5ของห้างทองตั้งโต๊ะกลางแล้ว
5: ใช่ครับ
2: โอ้โหเราได้ยินชื่อห้างทองตั้งโต๊ะกลางมานานมาก
5: ใช่ครับ
2: แล้วก็เห็นของเก่าๆเต็มไปหมดเลยตรงนี
5: ้ครับผม
2: อยากจะทราบประวัติของห้างทองแห่งนี้กันครับ
5: ก็ตั้งแต่รุ่นที่1มาเนี่ยครับก็คือเรียกว่าคุณเทียดนะฮะก็คือคุณโต๊ะกลางแท้ตั้งเขาอพยพมาจากที่ประเทศจีนนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นช่างเกี่ยวกับทำเรื่องทำเงินนะฮะแล้วก็เปิดร้านอยู่ริมแม่น้ำแถวๆนี้นะครับในซอยด้านหลังตรงนี้นะทำเกี่ยวกับพวกซิลเวอร์อะไรพวกนี้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนวัสดุจากตัวซิลเวอร์มาเป็นตัวทองแทน
2: ครับ
5: นะฮะเพราะว่าทองตอนนั้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าด้วยแล้วคนก็ชอบที่จะเก็บกันด้วยนะเพราะว่าสมัยนั้นยุคสมัยนั้นเนี่ยธนาคารเองยังไม่ได้บูมนะครับแล้วคนก็ยังไม่ได้ไม่รู้ว่าได้เงินมาแล้วจะไปฝากเงินที่ไหนดี
3: ซื้อทองเก็บ
5: ก็ซื้อทองเก็บนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นโลหะตัวทองนี้แทน
2: ยุคแรกเนี่ยคือคุณเทียดทำคนเดียว
5: ใช่ครับคุณเทียดทำคนเดียวเลยหลังจากนั้นเริ่มพอขายดีขึ้นก็เลยเริ่มขยายเปิดเป็นร้านใหญ่ขึ้นรุ่นที่2เนี่ยนะครับคุณทวดเกษมครับก็เลยมาสร้างตึกนี้ขึ้นมาอีกทีนึงซึ่งตึกนี้เนี่ยก็อายุประมาณ100ปีประมาณนี้นะครับที่ออกแบบโดยชาวฮอลันดาแล้วภายในเนี่ยจะออกแบบโดยชาวเซี่ยงไฮ
3: ้ข้างในเป็นจีนข้างนอกเป็นฝรั่ง
5: ใช่ครับถูกต้องครับ ก็เลยจะดูเป็นโอ้เริ่มก็เริ่มเป็นร้านมากขึ้นกิจการก็เริ่มขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเป็นรุ่นที่3รุ่นที่4แล้วก็เป็นรุ่นผมรุ่นที่5ครับผม
2: แล้วทีนี้วิธีการทำทอง
3: สงสัย
5: คือวิธีการทำทองเนี่ยปกติแล้วเวลาได้ทองมาเป็นก้อนๆอย่างนี
3: ้
5: เขาก็ต้องไปหลอมก่อนให้มันนิ่มๆก่อนไปใช้ไฟเป่าทั้งหมดเลยหลอมไฟออกมาทั้งหมดแล้วก็เอามาใส่ในรางในบล็อกตัวหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นก้อนๆหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะใช้ค้อนทุบตรงปลายให้มันแบนๆออกมาเป็นแบนนิดนึงเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะเอาไปเข้าเครื่องรีดเครื่องรีดคล้ายๆเครื่องรีดปลาหมึกที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี
3: ้บด
5: ใช่ก็จะหมุนแล้วมันก็จะออกมาเป็น
3: เส้น
5: พอบางลงไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะเอาไปเข้าตามรูต่างๆมันจะมีรูปแบบของรูอยู
3: ่เจาะเหล็ก

0: แล้วก็จะมีเครื่องดึงอีกอันนึงดึงออกมาเรื่อยๆให้มันออกมาเป็นเส้นแบบรูปแบบตามที่เราต้องการ
1: มันก็จะเป็นรูปตามนั้นมาเลย
0: ใช่ครับพอได้มาเป็นเส้นแบบที่เราต้องการแล้วนะฮะเขาก็จะไปตัดเอาไปพันกับสมมุติจะทำเป็นโซ่เอายกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับ
1: ลายโซ
0: ่ลายโซ่ธรรมดาเขาจะมีแท่งๆหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ไปพันรอบเนี่ยให้มันเป็นเหมือนขวดสปริงอะฮะ
1: ครับ
0: นะเสร็จปุ๊บก็ตัดออกมาเป็นทีละส่วนทีละส่วนมันก็จะกลายเป็น
1: ห่วง
0: อย่างนี้
1: ห่วง
0: อย่างนี้ก็เอามาประสานกันอย่างนี
1: ้
0: แล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าแล้วมันจะติดกันยังไงมันต้องมีน้ำประสานทองครับ
1: อ๋อจะเอาน้ำประสานทองเชื่อม
0: น้ำประสานทองเชื่อมน้ำประสานทองมันก็คือตามชื่อเลย
1: น้ำประสาน
0: ทองใช่ครับแต่จริงๆแล้วมันคือทองที่ผสมพวกบอลแหลกพวกกดอะไรต่างๆนั่นแหละ
1: สารเคมี
0: ใช่ครับผมเพื่อที่จะได้เชื่อมติดกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นสร้อยแล้วแต
1: ่ไม่หลุดติดไม่หลุดจากกัน
0: ไม่หลุดจากกันแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำเป็นรูปแบบไหนต
1: ่
0: อถ้าเราอยากจะให้มันเหลี่ยมๆหน่อยหรือว่าสวยๆหน่อยก็ตะไบทิ้งตะไบออกให้มันเกิดเหลี่ย
2: ม
0: อะไรประมาณนั้น
2: อันนี้ก็คือฝีมือของช่างทองแต่ละขั้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ขั้นตกแต่ง
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นงานทำมือทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: และปัจจุบันเนี่ย
0: ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีเนาะนะฮะที่มันเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นแ
1: ม
0: ชชีนเมดมากขึ้นไม่เป็นแฮนด์เมดแล้ว
1: เป็นใช้เครื่องมือมาช่วย
0: ใช่ครับแต่ร้านเราเองเราก็ยังมีแฮนด์เมดอยู่นะยังทำแฮนด์เมดด้วย
1: ถามจริง
0: ครับ
1: เหลือช่างกี่คนครับตอนเนี้ย
0: โอ้แต่ก่อนต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเป็นร้อย
1: เมื่อก่อนช่างเป็นร้อย
0: ใช่ครับ
1: กินนอนอยู่นี่เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: ตอนนี้เหลือ1คนฮะ
1: จริงมาก
0: จริงครับ
1: อยู่มากี่ปี
0: เป็นช่างที
1: ่เก่าแก่ป่ะ
0: เก่าคือเขาอยู่ตั้งแต่เด็กนะเขาอยู่ตั้งแต่เกิดเลยพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าพ่อเขาเองเขาก็สอนงานตรงนี้ด้วยครับ
1: ก็เรียนรู้แบบถ่ายทอดคนในครอบครัวถ่ายทอดต่อกันมาสืบ
0: ทอดใช่แล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้เขาทำได้ประมาณเกือบ30ปีแล้ว
2: นี่เราก็เห็นเป็นแบบเหมือนโต๊ะช่างทองสมัยก่อนใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ใช่อ
1: ะไรบ้างก็ไม่รู้เราก็ไม่เคยเห็น
2: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เปิดทุกวันไหมครับหรือว่ายังไง
0: เปิดจันทร์ถึงเสาร์ครับ
2: จันทร์ถึงเสาร์
0: ใช่ครับ
2: กี่โมงครับผม
0: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับ
2: 9โมงครึ่งถึง4โมงเย็น
0: ใช่ถ้
2: าเกิดสมมติว่าสนใจจะมาชม
0: ก็มาเยี่ยมมาได้เลยไหมครับ
2: เดินเข้ามาที่ข้าง
1: ที่ที่ตั้งโต๊ะกลาง
2: ตั้งโต๊ะกลาง
0: ใช่ครับ
2: แล้วบอกเลยว่าขอมาชมพิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับ
2: แต่ว่าไม่ได้อยู่ชั้นล่างนะ
0: จ้าถูกต้อง
2: อันนี้เราขึ้นมาชั้น6
1: ใช่ครับมีลิฟต์มีลิฟต์
2: ฮะ
1: มีลิฟต
2: ์ลิฟต์คือไกลลิฟต์เลยครับ
0: ไกลลิฟต
1: ์มีลิฟต์เหรอผมมาแล้วไงรู้
0: อ๋ออาจจะต้องเดินเหนื่อยหน่อยนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกาย
1: ได้ครับ
0: ได้ครับ
2: เดี๋ยวจะขอให้พาชมตรงนี้หน่อยนะ
0: ได้เลยครับยินดีเลยครับ
2: รบกวนหน่อยนะครับ
0: ได้ครับผม
1: ผมว่าตาเนี่ยด้ามยังอยู
0: ่ใช่ด้ามมันยังอยู่ฮะก็ถูกเข้าไป
1: ตีนวดมันไปเรื่อยๆ
0: นั่นแหละฮะเขาต้องรีดหลายๆรอบเพราะว่ารีดรอบเดียวมันยังไม่แบนพอมันต้องรีดให้มันแบนที่สุดหรือว่าเป็นเส้นที่สุดจนตามที่เขาต้องการหลังจากที่มันเส้นแล้วเนี่ยก็เพื่อจะมาผ่านรูเพื่อที่จะได้เป็นรูปทรงต่างๆนานา
1: อ
0: ย
1: ่
0: างเช
1: ่
0: นวงกลมสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยอุปกรณ์พวกนี้คือสมัยก่อนยุคก่อนๆเนี่ยเขาจะไม่มีวางขายกันนะอย่างกันไกอย่างเงี้ยพี่
1: ช่างต้องทำเองไหม
0: ช่างผลิตเองหมดเลยกันไกอุปกรณ์พวกนี้คือช่างผลิตเองหมด
2: แล้วตราครุฑองค์นี้ล่ะครับ
0: ครับตราครุฑเนี่ยจริงๆได้มอบมาในช่วงสมัยรัชกาลที่6มาพร้อมกับตึกนี้เลยท่านเสร็จแรกๆครับเพราะว่าเราเป็นร้านค้าที่ร้านใหญ่ร้านแรกๆในประเทศไทย
2: โอ้วันนี้เป็นไงครบถ้วนเลยครับ
0: ใช่ครับ
1: เรียกได้ว่ากระจ่างเรียกกระจ่างเลย
2: วิธีการตั้งแต่การ
1: ทำยังไงกันมาเลย
0: ครับผม
1: แล้วตกประสานยังไงเราเห็นเป็นรูปพรรณมาแล้วเราก็ไม่รู้เนาะ
0: ใช่ครับ
2: ต้องขอขอบพระคุณคุณก๊อฟเป็นอย่างสูงเลย
0: ยินดีครับผม
2: ให้เกียรตินำชมพิพิธภัณฑ์ทองคำข้างทางตั้งโต๊ะกลางวันนี
0: ้ครับขอบพระคุณขอบคุณมากครับผมครับ

0: อยากได้ให้อยากให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านอยากบอกว่าคิดถึง
1: อยากให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันครับ
2: อยากเห็นชุมชนช่วยเหลือกันมากกว่านี้มากขึ้นใช่ค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรง
3: สรุปงานของครอบครัวพลังบวก
4: บนเวทีวิชาการ

0: การสรุปบทเรียนการทำงานในเฟสแรกของโครงการครอบครัวพลังบวกคุณหมอสุริยะเดลนำเสนอข้อมูลในภาพใหญ่แสดงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของปัญหาเด็กและเยาวชนไทยอย่างน่าเป็นห่วง
1: เซอร์เวย์ฟังเสียงเด็กและเยาวชนทั้งประเทศว่าเขารู้สึกยังไงกับตัวเองรู้สึกยังไงกับบ้านชุมชนโรงเรียนและเพื่อนสังเกตดีๆแต่ละปีทุกครั้งที่เราสำรวจในระดับประเทศมันมีแต่ดรอปลงพลังบวกดรอปลงและนี่คือเหตุผลที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผนึกกำลังเราคงต้องร่วมแรงร่วมใจเรื่องราวของครอบครัวพลังบวกเพื่อให้เป็นฐานที่มั่นให้เกิดพลังบวกต่อเด็กไทยครับ
0: เป็นจุดเริ่มของกระบวนการเปลี่ยนแปลงคือความมุ่งมั่นร่วมกันของภาคีเครือข่ายที่จะช่วยกันสร้างกระบวนการพัฒนาครอบครัวพลังบวกขึ้นเริ่มจากพื้นที่นำร่องต้นปี2564คณะทำงานของจังหวัดเชียงรายเริ่มลงพื้นที่ทำงานสำรวจวิจัย
2: ก็คือไปเก็บข้อมูลนะคะกลุ่มเมืองกลุ่มกึ่งเมืองกลุ่มชนบทแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์นะคะสิ่งที่เป็นปัญหาของเชียงรายนะคะก็คือมีครอบครัวข้ามรุ่นเนี่ยเยอะคือปู่ย่าตายายเป็นผู้ที่เลี้ยงหลานแล้วพ่อแม่เนี่ยไปทำงานกรุงเทพบ้างต่างจังหวัดบ้างเนี่ย
3: ฝั่งทางโน้นจะมีความรุนแรงมากเรื่องเหล้าเนาะเรื่องสุราเรื่องการพนัน
2: จะมีเรื่องพูดให้บาดเจ็บทางจิตใจทำร้ายทางวาจาคือ 45% มีก็คือตีว่า50ละ50 50
4: เราทำอะไรให้เขาภูมิใจเขาก็ไม่เคยชมค่ะเราทำแย่นิดเดียวก็ด่าแล้วเงี้ยค่ะ
2: 80กว่าเปอร์เซ็นต์เด็กเล่นโซเชียลมีเดียแล้วใน80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีอยู่ประมาณ 2% เสี่ยงต่อการติดเกม
5: เด็กๆนี่จะดูเกมเยอะแล้วก็สมองอ่ะเจ้าก็บ่ใครพัฒนาไปติอื่นวันนี้ยังตกใจเลยต้องแจ้เสียงดังต้องแจ้นี่คือสารในเกมโอ้เดี๋ยวนี้มันต้องมีเกมแบบนี้ด้วยกาย
0: สถานการณ์ปัญหาน่าเป็นห่วงไม่ต่างกับชุมชนทั่วทั้งประเทศแต่นางแลมีโอกาสดีกว่าที่ได้เริ่มพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องหมุดหมายสำคัญคือการสร้างระบบพี่เลี้ยงในชุมชนขึ้นเริ่มด้วยการชักชวนคนมีใจในพื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมผู้นำชุมชนทั้งโดยตำแหน่งและตามธรรมชาติรวมกันเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายแลกเปลี่ยนปรึกษาจนเข้าใจหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องต้องกันตกผลึกเป็นแกนนำพลังบวกลงไปค้นหาอาสาสมัครเยาวชนจากหลายหมู่ชวนมาเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างจิตวิทยาพลังบวก
4: ต้นทุนชีวิตค่ะเกี่ยวกับพลังในตนเองค่ะให้แบบให้ตัวเองมีเป้าหมายในชีวิตอะค่ะ
6: อย่างแรกก่อนจะไปต้นทุนอื่นได้มันต้องรักแบบตัวเองก่อนคือพลังตัวตน
0: กระบวนการเรียนรู้ที่ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมหลากหลายให้เกิดปฏิสัมพันธ์เอื้อให้เด็กๆผู้เข้าร่วมอบรมดึงประสบการณ์ชีวิตออกมาทบทวนแลกเปลี่ยนสะท้อนกลับวนครบเป็นวงจรตกผลึกเป็นการค้นพบคุณค่าและความหมายของชีวิตตนเห็นโอกาสในการพัฒนาพร้อมไปกับองค์ประกอบเกื้อหนุนภายนอกคือทุนครอบครัวทุนชุมชนทุนปัญญาและทุนกัลยาณมิตรเป็นทุนชีวิตที่จะบวกเพิ่มเสริมหนุนและพัฒนาขึ้นไปด้วยกัน
6: ใช่ค่ะต้นทุนชีวิตทั้ง5ด้าน
7: ครั้งแรกเราก็นึกว่าเป็นโครงการที่ให้เด็กไปอบรมครั้งเดียวแล้วหายเลยเสร็จเลยแต่มันไม่ใช่มันมีต่อทำให้รู้สึกว่าลูกเปลี่ยนไปมากเลยดูแกเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความคิดขึ้น
0: คือความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นทีละก้าวเป็นผลจากการโคชชิ่งของทีมพี่เลี้ยงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงคือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันระหว่างลงมือทำโดยเฉพาะเมื่อเด็กๆได้สัมผัสสัมพันธ์กับความจริงแบบลงลึกเมื่อนำแบบสำรวจต้นทุนชีวิตลงไปสัมภาษณ์ครอบครัวหลากหลายในชุมชน
6: ก็บางคนนะคะเป็นโรคซึมเศร้านะคะในหมู่บ้านเนี้ยค่ะเยอะเพราะว่าแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้บางคนก็อยู่กับยายเนี่ย
4: น้องเขาไม่เคยออกจากห้องเลยค่ะแบบอยู่แต่ในห้องอะค่ะ
8: เป็นแค่เด็กแทนที่จะแบบสนุกล่าเริงตามภาษาเด็กนะครับเนาะก็แบบเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยครับ
0: กลับสู่ฐานคิดของการพัฒนาด้วยพลังของความดีจากสถานการณ์ความจริงแบบนี้โครงการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาไปในทางสร้างสรรค
1: ์จุดบวกกันหนึ่งก็คือเราไม่ไปตอกย้ำตรงปัญหาเราขยายพื้นที่ขาวทุกโครงงานเลยก็คือเราทำงานตามหลักของผึ้งผึ้งเนี่ยตอมความดีแล้วขยายจากดอกหนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง
7: เราว่าเด็กสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยแกหมอเดียวแค่บอกว่าอย่าว่าเด็กอย่างนั้นให้มองเด็กในด้านบวกต้องรู้ว่าเด็กคนนั้นอะด้านบวกเขามีอะไรเอาพลังด้านบวกมาสอนแกก็จะมีกำลังใจที่จะทำใช่ไหมคะเพราะว่าแกทำได
4: ้ก็ชวนออกมาทำกิจกรรมค่ะ
6: มารู้จักกันมากขึ้นมาช่วยกันทำกิจกรรมกันมากขึ้นค่ะไม่อยากให้แบบต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองเล่นแต่โทรศัพท์เนี่ยค่ะ
9: หนูอยากเห็นความสนุกของน้องๆค่ะที่เราชักชวนมาเพราะว่าส่วนมากเด็กเขาไม่ค่อยมีกิจกรรมค่ะ
0: ชวนมาสาหารือกันเป็นวงใหญ่มีเด็กๆอยู่ตรงกลางมีพี่ๆช่วยไถ่ถามดำเนินการสนทนามีแกนนำชุมชนช่วยเติมเสริมกำลังใจมีทีมพี่เลี้ยงจากโครงการคอยสังเกตและสนับสนุนอยู่ใกล้ๆ
10: หรือว่าเดือนหน้าอยากย่างอย่างกัน
0: ตั้งคำถามอยากทำกิจกรรมอะไรกันบ้างช่วยกันเสนอรวมกันเลือกร่วมกันกำหนดรูปแบบวิธีการแล้วชวนกันทำไปด้วยกันถึงวันนัดสนุกสนานกันตั้งแต่เช้าวันนี้เราจะปั่นจักรยานทางไกลออกไปสำรวจชุมชนด้วยกันคนพร้อมจักรยานพร้อมลมยางพร้อมทีมสนับสนุนช่วยกันยกจักรยานขึ้นรถลำเลียงบรรทุกจากจุดนัดหมายข้ามอุปสรรคใหญ่ไปสู่จุดเริ่มปั่นหมู่11ของตำบลนางแลเป็นชุมชนใหญ่ซึ่งเมื่อหลายปีก่อนมีถนนหลวงขนาด4เลนตัดแยกผ่ากลางเปลี่ยนแปลงภูมิสังคมและวิถีของชุมชนไปอย่างสิ้นเชิงจากจุดนี้เด็กๆจะได้ออกกำลังขาแขนร่างกายและหัวใจพาตัวเองสำรวจท่องไปผ่านท้องนาพื้นใหญ่คลองส่งน้ำระบบชลประทานมุ่งสู่ปลายทางคือป่าชุมชนผืนย่อมที่ทุกคนช่วยกันรักษาไว้รวมระยะทางที่ปั่นไม่ใช่ใกล้ๆเปิดโอกาสให้กัลยาณมิตรทุกเพศทุกวัยได้ช่วยเหลือประคับประคองกันไป
11: เหนื่อยมากเลยค่ะ
12: ชอบไหม
11: ชอบค่ะมันรู้สึกสนุกดี
13: ไม่ค่อยเหนื่อย
12: สนุกไหม
13: สนุกครับ
11: มันสนุกได้เจอกับเพื่อนๆหลายคนค่ะ
14: รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับก็ช่วยให้มีเพื่อนมากขึ้นช่วยกล้าออกมาข้างนอกมากขึ้นทำอะไรมากขึ้นครับ
11: ค่ะอยู่บ้านจนขาวเลยค่ะตอนนี้ดำแล้วค่ะออกแดดเยอะ
4: ก็เห็นเขายิ้มมีความสุขค่ะ
11: อบอุ่นค่ะ
0: เป็นมือเล็กมือน้อยหลากหลายที่ยื่นเข้ามาช่วยกันอบล้อมน้อมรับเป็นสายสัมพันธ์ที่ถักสานอุ้มห่อประคับประคองเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นเอื้ออาทรเกื้อหนุนดูแลซึ่งกันและกัน
12: ถ้ามีของพิเศษ3อย่างนะนายอยากได้อะไรมากที่สุด
11: อยากได้ให้อยากให้พ่อกับแม่กลับมาบ้านไปเกาหลี5ปีแล้วค่ะอยากบอกว่าคิดถึงเดี๋ยวอีก5ปีพ่อแม่จะกลับมาค่ะ
15: ขอให้พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันอยากเห็นบ้านเราสะอาดไม่มีขยะแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันค่ะแล้วก็ไม่ทะเลาะกันค่ะ
11: อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาช่วยทำกิจกรรม
16: ยิ้มค่ะมีความสุขไม่มีความรุนแรงไม่มียาเสพติดอยากให้ครอบครัวทุกครอบครัวในชุมชนมีความสุขหมดเลยถึงจะเป็นแบบครอบครัวเดี่ยวแบบแม่ทิ้งอยู่กับตากับยายอยู่กับปู่หนูอยากให้พวกเขาแบบไม่ต้องไปเครียดกับเรื่องพวกนั้นโฟกัสกับคนที่อยู่กับเรามีความสุขกับคนที่อยู่กับเราได้พลังบวกส ร้างพลังบวกกับคนในครอบครัวแล้วก็จะแบบมีความสุขหนูอยากให้คนในชุมชนยิ้ม
0: มองผ่านสายตาสุขใสฟังเสียงบริสุทธิ์จากหัวใจหรือนี่คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันทำแม้วันนี้เราจะยังแก้ปัญหายากระดับโครงสร้างไม่ได้วิกฤตเศรษฐกิจและสังคมในภาพใหญ่ยังก่อความเครียดเค้นรุนแรงลงสู่ทุกครอบครัวแต่เรารอไม่ได้เพราะเด็กๆโตขึ้นทุกวันโอกาสของเราจึงอยู่ที่วันนี้อยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่นี่อยู่ที่ครอบครัวและชุมชนคือการพัฒนาจากฐานรากมาจากจุดเล็กที่สุดเปลี่ยนจากภายในระเบิดออกมาจากใจคนดังตัวอย่างที่เห็นได้แล้วจากความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแกนนำพลังบวก
16: เปลี่ยนค่ะแม่หนูก็เข้าใจหนูมากขึ้นนะคะจากความรุนแรงเมื่อก่อนหนูจะชอบเถียงแม่หนูเป็นเด็กขี้เถียงนะคะเขาก็จะโกรธยิ่งหนูเถียงเขาก็โกรธแต่ตอนนี้ก็แบบมีอะไรให้เล่าให้แม่ฟังแม่ก็รับฟังแม่บอกแม่ก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ถูกอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกแม่ก็จะบอกด้วยเหตุผลไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อน
7: ใช่ค่ะต้องปรับแม่กับพ่อก็ต้องปรับทุกครั้งนี่พ่อจะดื่มเหล้ามาเนาะแล้วก็ทำให้แม่โมโหเป็นอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็คุยกันด่ากันอย่างเงี้ยลูกก็ได้ยินอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็มาปรับจูนเข้าหากันพ่อก็กินเหล้าก็ไม่ค่อยกินเยอะจากที่เมื่อก่อนสูบบุหรี่ตอนนี้พ่อก็ไม่สูบหยุดได้เลิกได้เพื่อลูกพอลูกเข้าไปอบรมโครงการเนี้ยมันเป็นครอบครัวไปนะพ่อน้องอีฟก็ไป
16: เขาเข้าใจเรามากขึ้นเรากล้าที่จะคุยจะเล่าทุกเรื่องที่เราเจอมาแต่ละวันให้เขาฟัง
7: รับฟังมากขึ้นมากเลยค่ะเปลี่ยนใช่ถ้าเราเปลี่ยนลูกก็เปลี่ยน
16: ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ชี้แหละค่ะเขาทำให้เรากล้าพูดกับพ่อแม่มากขึ้นแล้วก็ขอบคุณแม่ที่แบบทำให้เรามีวันนี้ใช่ค่ะหนูประสบความสำเร็จได้กับพ่อแม
0: ่เป็นความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพที่ขยายวงส่งพลังกระเพื่อมออกไปจิตวิทยาพลังบวกที่ทีมโค้ชเติมเข้าไปในสนามของการปฏิบัติยกระดับศักยภาพแกนนำพลังบวกขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงของชุมชนเองสร้างกิจกรรมรองรับเด็กๆและครอบครัวที่เปราะบางอบอุ่นโอบอุ้มเป็นชุมชนพลังบวกครอบครัวใหญ่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าพร้อมๆกัน
4: เห็นแบบการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆเยอะขึ้นนะคะน้องเขาออกมาพูดคุยแบบมาเล่นกันเยอะขึ้นนะคะแบบสนุกค่ะเพราะว่าเขาได้เจอเพื่อนนะคะเขารู้สึกไม่โดดเดี่ยวค่ะ
5: ก็คือเด็กเขามาช่วยมันถือว่าหมู่บ้านเขาได้เปลี่ยนไปอย่างเมื่อก่อนนี่ความสามารถของเด็กๆเขาบ่เคยงูแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่โครงการคุณหมอเดียวเข้ามาเด็กๆไปอบรมมาแล้วจุดเปลี่ยนก็คือเด็กๆช่วยเหลือในชุมชนเยอะขึ้นเจ้า
4: ต่างวัยกันมาระดมความคิดกันนะคะ
16: ได้เห็นพลังชุมชนใช่ค่ะผู้ใหญ่เขาก็พร้อมที่จะแบบสนับสนุนอยู่แล้วอะค
4: ่
16: ะ
4: เด็กก็รู้สึกว่าเราก็มีส่วนที่ทำให้ชุมชนสภาพแวดล้อมของในชุมชนให้ดีขึ้นค่ะ
7: ค่ะมีความสุขค่ะ
13: รู้สึกว่ามีความสุขกับการให้แล้วได้ผลด้วยเรารู้สึกว่าเรากำลังปลูกต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เจริญเติบโตละ
0: สุขใจเหมือนดอกไม้บานส่งต่อประกายความหวังความฝันและความมั่นใจจากจุดเล็กๆบวกพลังกระเพื่อมออกไปสั่งเปลี่ยนแปลงที่จะมีความหมายไกลไปถึงวันข้างหน้า
5: พอเด็กๆเป็นอนาคตของชาติในวันหน้านะเจ้าในความคิดของเจ้าคิดว่าคือโครงการขยายแล้วก็เอาเด็กๆเนี่ยมาช่วยกันเขาจะสามารถสื่อสารกันและก็ดึงกันออกจากจุดตีว่าจุดเสี่ยงมารวมกันเพราะฉะนั้นนะเจ้าเขาจะต้องช่วยกันทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานอนาคตมันจะแก้ปัญหาได้นะเจ้า
4: เราก็ยังจะสานต่อความรู้ให้น้องๆรุ่นหลังๆนะคะเพราะว่ามัน ทำตั้งแต่รุ่นหนูใช่ไหมคะก็มันเห็นผลนะคะก็เลยอยากทำ

0: ต่อไปเรื่อย
1: ๆอยากให้มันมีทุกปีเรื่อยๆจะได้ส่งน้องๆในชุมชนเนี่ยแหละค่ะไปร่วมไปอบรมกับอาจารย์ชีเหมือนที่พวกหนูได้อบรมมาเราจะได้รู้จุดเปลี่ยนเรามาช่วยกันทำกิจกรรมในชุมชนให้มากขึ้น
2: ก็คงจะพึ่งน้องๆนะเจ้าพึ่งน้องๆเขาแหละเพราะว่าน้องๆเขาเก่งก็คงจะฮือได้แค่คำปรึกษาและก็คอยประสานงานกับน้อง
3: ๆตอนนี้ชุมชนเหมือนตั้งไข่ค่ะ

0: ประคองเขาต่อเนื่องจนเขายืนได้เดินได้แล้วก็การเป็นพี่เลี้ยงกันไปเป็นทอดๆสู่ชุมชนอื่น
1: เป็นตัวอย่างความสำเร็จในก้าวแรกๆที่ยังไม่หยุดพัฒนาผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวกในชุมชนยกระดับขึ้นเป็นระบบพี่เลี้ยงของท้องถิ่นขยายการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและสร้างสรรค์กิจกรรมครอบครัวพลังบวกคืองานสร้างอนาคตไม่หยุดอยู่แค่ปัญหาที่ต้องแก้แต่ไปสู่ความดีที่อยากทำเสริมพลังชุมชนให้พัฒนาก้าวต่อไป
2: โจทย์นี้จะกลายเป็นความยั่งยืนของชุมชนนั้นคิดถึงกลุ่มแรกก่อนก็คือกลุ่มแกนนำพลังบวกถ้าเขาได้ทักษะปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเปลี่ยนที่ข้างในเขาแล้วมันจีรังยั่งยืนตลอดชั่วชีวิตของเขาต่อให้โครงการนี้ไม่มีทีนี้ถ้าแกนนำพลังบวกแข็งแรงแล้วเนี่ยหมอค่อนข้างจะมีความมั่นใจมากเลยว่าระบบพี่เลี้ยงในชุมชนเกิดขึ้นไม่ยากครับเพราะแกนนำตอนนี้มาด้วยใจศรัทธาแล้วครับไม่ได้เพียงแค่มาเพราะมีโครงงานหรือมีเงินมาลงหรือมีงบประมาณหรือมีคนเก่งๆมาลงไม่ใช่ครับแต่วันนี้เขามีความมั่นใจแล้วครับว่าด้วยฝีมือของเขาสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชนของเขาด้วยพลังบวกได้เขาสามารถทำได้
3: ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณครับ
5: นี่เจอกันครับ
3: น
5: ี่
3: เจอกัน
6: ถ้าไม่มีโครงการนี้อีกต่อนะคะเราก็อาจจะมีกิจกรรมในหมู่บ้านของเราค่ะเพื่อเอาความรู้จากโครงการนี้มาสานต่อให้น้องๆรุ่นต่อไปอะค่ะ
7: ชุมชนพัฒนาขึ้นครับแบบมีกลุ่มเยาวชนแบบนี้ต่อไปเงี้ยครับ
8: มันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอะค่ะ
9: ได้ค่ะถ้าสมมติถ้าวันหนึ่งมันหมดไปเราก็บอกว่าเราช่วยพวกเขาได้นะหันมาคุยกับพวกเราได้เราจะพร้อมที่จะช่วยแก้ปัญหาส่งต่อความรู้ต้นทุนชีวิตให้พวกเขาไม่คิดตังค์ก็ได้ค่ะของแบบนี้ใครๆก็อยากช่วยเหลือกัน

รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งนี่คือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อดูก่อนว่าเอ๊ะซื้อไอ้นี่เนี่ยมันควรจะดูอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างและราคาเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมผมชื่อเอ็ดดี้นะครับเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายด้วยกันครับผมสินค้าในวันนี้ครับผูกพันกับกิจกรรมอย่างนึงที่มนุษย์เราโปรดปรานเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการท่องเที่ยวครับซึ่งมาพูดถึงการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีสัมภาระและเมื่อมีสัมภาระคุณก็ต้องหาที่ใส่สัมภาระนั่นก็คือกระเป๋าเดินทางครับเราพูดถึงกระเป๋าเดินทางแบบที่เป็นกล่องๆอ่ะแล้วมีล้อลากครับล่าสุดผมไปเจอกระเป๋าใบหนึ่งมาครับราคาของเขาหลักหมื่นครับซึ่งผมรู้สึกว่าเอไอราคาหลักหมื่นเนี่ยมันต่างกับหลักพันยังไงถ้าคุณผู้ดูสงสัยเหมือนกับผมนะครับเดี๋ยวติดตามดูกันครับว่ากระเป๋าเดินทางเวลาเราจ่ายเงินเพิ่มขึ้น

0: เพิ่มขึ้นมันทำให้คุณได้ของดีขึ้นฟังก์ชันมากขึ้นหรือทนทานมากขึ้นจริงหรือเปล่ารอชมครับและเหมือนเช่นเคยครับรายการซื้อเก่งของเรานอกจากเอาสินค้ามาให้ดูแล้วเรายังมีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลคุณด้วยและแน่นอนวันนี้ครับเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดอยู่ในวงการกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งนี่คือชายที่ลักลอบเอาเงาะพม่าเข้าเมืองไทยมาเยอะที่สุด
1: ไม่ใช่ฮะ
0: เป็นใครครับเนี่ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ดูครับผมต้องพูดว่าคุณผู้ดูตามเบียดนะคร
0: ับ ใช่ครับผม
1: ผมโจยครับเป็นพิธีกรรายการท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาแล้วทั่วประเทศไทย
0: วันนี้ครับผมจะหยุดการดำเนินรายการเพียงแค่นี้
1: จะไปไหนครับเอ็ด
0: โจยจัดการแล้วผมนอนแล้วฉะนั้นในชีวิตของคุณเนี่ยใช้กระเป๋ามาแล้วประมาณกี่ใบครับ
1: ผมว่าน่าจะสัก8ใบได้ครับพี่
0: โอ้คุณผู้ดูที่ไม่ค่อยได้ใช้กระเป๋าอาจจะคิดว่าเฮ้ย8ใบก็ไม่ได้เยอะนี่ไม่ได้ถึง20อุ้ยอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: อุ้ยผมดูแก่เหรอครับเนี่ย
0: ไม่ใช่ครับย
1: ังดูเด็กแต่ว่าด้วยความที่เราชอบเดินทางแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าอ่ะมันมีหลายไซส์หลายขนาดซึ่งแตกต่างกันออกไป
0: คือ4ใบที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคุณผู้ดูคิดว่าใบไหนแพงที่สุดครับ
1: ถ้าผมเดานะพี่เอสผมว่าต้องเป็นใบที่ใหญ่ที่สุด
0: ผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่เดาว่าใบใหญ่ก็น่าจะแพงที่สุดซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
0: เราเรียงกันอย่างนี้ครับใบนี้เนี่ยนะครับเป็นใบที่อยู่ในช่วงราคา 10,000 บาท
1: เฮ้ย
0: ใบนี้ไม่เกิน 5,000 บาทครับใบนี้ไม่เกิน 3,000 บาทครับและใบนี้ไม่เกิน 1,000 บาทครับ
1: ทำจากอะไรครับเนี่ย 1,000 บาท
0: แต่คำถามที่จะถามโจอี้ก็คือในฐานะที่เราเดินทางบ่อยใช่ป่ะ
1: ครับ
0: เวลาเราเลือกกระเป๋าเดินทางเราดูอะไรบ้าง
1: คือกระเป๋าเนี่ยพี่เอสมันมีด้วยกัน2แบบแบบซอฟต์เคสกับแบบฮาร์ดเคสซอฟต์เคสเนี่ยเข้าใจง่ายๆคือเป็นเหมือนกระเป๋าผ้าที่มีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้ออ
0: ่าฮะ
1: กระเป๋าผ้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเวลาที่พี่เอสเดินทางแล้วแบบอยากใส่เสื้อผ้าเยอะๆพี่เอสจะสามารถยัดเข้าไปได้เพราะว่าผ้ามีความยืดหยุ่น
0: อ๋อเขาจะพองปูดออกมาได้
1: แล้วมันก็จะเบาแต่ข้อเสียของเขาคือเวลาที่พี่เอสเนี่ยเดินทางไปแล้วเจอฝนโหมกระหน่ำเข้ามาเลยผ้าข้างในก็จะเปียกแล้วเปิดมานี่โอ้โหยังไม่ได้ไปเล่นสงกรานต์เลยเปียกก่อนแล้วแล้วก็จะมีความเสี่ยงคือเวลาที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วเราไม่รู้ว่ากระเป๋าเนี่ยอยู่กับคนที่แบกไปนะเราอาจจะมีสิทธิ์โดนกรีดได้แล้วก็แบบที่2ก็คืออยู่ตรงหน้าเราเลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบฮาร์ดเคสซึ่งมันทำมาจากโพลีคาร์บอเนตหรือว่าเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นเหนียวและคงทนแล้วก็โพลีคาร์บอเนตพวกนี้พี่ข้างในอ่ะมันจะมีเหมือนโครงที่เป็นโครงเหล็กอีกทีนึงมันจะทรงมันจะแน่นเวลาโยนไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วก็เวลาโดนทับจากกระเป๋าหลายใบเนี่ยของข้างในก็ยังคงแข็งแรง
0: นอกจากนั้นล่ะครับ
1: นอกจากนั้น
0: มีอะไรอีกครับ
1: ผมว่าเรื่องซิปก็สำคัญมากซิปกระเป๋านะ
0: โอ้โหครับอยู่ในห้างแล้วก็ยืน
1: ไม่ใช่อันนี้อุ้ยประโทษก็คือเนี่ยครับมันก็จะมีเหมือนตัวล็อกมาให้เราก็ลองดูว่าแบบเป็นยังไงมันมั่นคงไหมลองกดดูเนาะเนี่ยแล้วเราก็ลองใส่ดูคือของดีๆอ่ะพี่เอสเวลาเราจับแบบวัสดุเราจะรู้สึกได้ว่ามันมั่นคงอ่ะเราไว้ใจกับการที่เราเอากระเป๋าอ่ะไหลไปตามสายพานได
0: ้เพราะว่าชะตากรรมหลังจากที่ขึ้นสายพานไปนี่ก็หน่วงอยู่
1: เราต้องรอลุ้นว่าเฮ้ยมันกลับมาครบหรือเปล่า
0: เดี๋ยวเราไปดูภายในของแต่ละช่วงราคาเลยว่าเฮ้ย
1: มันแตกต่างกันยังไง
0: เขาเป็นยังไงแล้วราคาไล่ขึ้นมาเนี่ยมันต่างกันไหมเราขอดูจากตัวถูกสุด
1: ได้ไหมครับได้ซิปเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตัวนี้จะฝืดๆซิปจะมีความฝืด
0: ค่อนข้างฝืด
1: นี่คือขนาดครั้งแรกที่เพิ่งซื้อมานะแล้วถ้าใช้ไปสักแบบ2ปีมันจะมีความฝืดมากเพราะว่ามันจะมีพวกสิ่งสกปรก
2: ฝุ่นอะไรไปเกาะ
1: ใช่ความลื่นมันก็จะน้อยลงนี่เปิดมาเนี่ยใช้ได้แต่ว่าโครงเขาเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยครับพี่เอสว่ามันอะไม่ค่อยแข็งแรง
0: บิดง่าย
1: ใช่ครับ
0: ใบนี้ครับ990บาท
1: เฮ้ยผมว่าคุ้มอยู่ลองเปิดนี่ซิปก็จะเหมือนตัวข้างนอกใกล้เคียงกันคือแหวกเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นโครงข้างในเลยคือโครงตัวนี้เนี่ยถ้าดูดีๆมันจะไม่มีเหมือนโครงเหล็ก
0: เอาไว้ดามให้มันแข็งแรงใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับเหมือนบ้านที่ไร้
2: เสาถูกต้องครับพี่ผมเชื่อว่าใบนี้น่าจะแตกง่ายมากมาดูตัวอื่นดีไหมตัวต่อไป
0: ถัดมาเอาแล้วครับผมลืมไปแล้วว่าตัวไหนแพงกว่าตัวไหน
2: ตัวนี้ใช่ไหมครับสีเทาครับพี
0: ่โอเคครับ
2: สีเทาเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยราคาที่เท่าไหร่ครับพี
0: ่ไม่เกิน 3,000 บาทครับเดี๋ยวลองซิปหน่อยฮะลื่นขึ้นนะ
2: จะดีขึ้น
0: ลื่นขึ้น
1: ไม่มีโครงแต่ว่าด้วยวัสดุเขาการ
0: พิมพ์น่าจะแข็งแกร่ง
1: การพิมพ์ขึ้นมามันดูแข็งด้วยความที่ตรงนี้มันเป็นขอบแบบนี
0: ้ให้ท่านผู้ดูภายนอกนิดนึงครับ
2: ครับ
0: ไอการที่มีช่องอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเขาได้
1: ลดแรงปะทะได้หน่อยนึงครับผมเพราะว่าตัวนี้วัสดุดีขึ้นกว่าตัวตะกี้เลยนี่ตัวนี้อ่ะดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันไม่ยืดพี่เอ็ด
0: จริงๆมันต้องเป็นยางยืดที
1: ่
0: เ
1: อ
0: าแก๊กกัน
1: เลยตัวนี้ปกติแล้วถ้าเจอยี่ห้อที่มีราคาที่แพงหน่อยมันจะเป็นเหมือนยางยืดนะพี่เอ็ดเราก็ยังสามารถปรับให้ตึงได้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเชือกผ้าธรรมดา
0: ใช่ซึ่งเจ้าตัวสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยเป็นยางยืดนะครับน
1: ี่ยังเป็นยางยืดอยู่
0: ปกติจะเป็นยางยืดดึงแต่อันนี้คือแน่นๆเลยแล้วคุณมาเขามีสายรูดปรับความแน่นเอาไว้ให
1: ้
0: อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ได้เพิ่มมานะครับจากราคาที่เพิ่มขึ้นก็คือช่อง
1: เก็บของที่มากขึ้น
0: ที่
1: ซึ่งถามว่าจริงใช้ได้ไหมผมว่าเวลาใช้จริงๆอะพี่เอ็ดด้วยความที่ตรงเนี้ยมันไหลออกแน่นอนมันเป็นผ้าเหมือนผ้าล่
0: ม
1: เวลาเราใส่ของไปเนี่ยแล้วถ้ากระเป๋ามันเกิดความตรงไหนอะมันก็จะไหลแล้วก็จะวิ่งวนอยู่แล้วนี
0: ่นั่นนะสิ
1: เพราะว่ามันไม่มีซิปฟิต
0: เอาละครับเราไปที่ช่วงราคาไม่เกิน 5,000 บาทคร
1: ับ โอ้ล้อเขาเรารู้สึกเลย
0: ลื่นมาเลยนี่ขนาดอยู่บนพรมนะเขายังมาได
1: ้ล้อเขาโอเคเลยนะครับลองดูซิปกันครับพี่
0: ซิป
1: เป็นไงบ้างครับพี่
0: ซิปลื่นเลยแต่ว่าไม่ได้ต่างกับตัวนี้แบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับเขาจะต่างจากตัวนู้นอย่างเห็นได้ชัด
1: ใช่ซิปจะมีความลื่นมากขึ้นแล้วก็มีความแบบมันเหมือนขนาดใหญ่ขึ้น
0: และภายในครับ
1: นี่โอ้นี่อันนี้คือเป็นกระเป๋าเดินทางที่ดีที่มีซิปทุกช่องเก็บของแยกให้2ฝั่งแล้วก็จะมีปิดอย่างที่ผมบอกว่าเก็บของเสื้อผ้าในนี้ก็จะไม่กระเด็นนี่ฮะโหใบนี้ยิ่งดีขึ้นไปอีกนอกจากมียางยืดในตัวล็อกแล้วยังมีปิดติด
0: และรูดได้ซึ่งซิปภายในลื่นทีเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่เนื้อผ้าเนี่ยต้องบอกว่า
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นผ้าใบนะครับแต่ว่ารู้สึกได้ว่ามันจะลื่นมือ
1: แล้วก็จะเหมือน
0: ตัวถูกสุด
1: ดูเหมือนจะหนาขึ้นจับแล้วจะรู้สึกได้ว่าฟังจากเสียงอ่ะ
0: มันไม่ฟอฟแฟบมากเท่าไหร
1: ่ใช่ครับ
0: เราไปดูพี่ใหญ่ของเราดีกว่าครับ
1: ตัวที่แพงที่สุด
0: 10,000 บาทครับ
1: จะเป็นยังไงนี่ครับสิ่งแรกที่มองเห็นภายนอกเลยก็คือเหมือนเขาจะมีซิปด้วยกัน2อันครับพี่เอ็ดจะมี2ซิปด้วยกันเขาบอกว่ามันจริงๆมันสามารถหดแล้วก็ขยายได้เหมือนแบบถ้าเราไม่ได้ใช้ของเยอะเราก็ใช้แค่
0: เขาแบนๆ
1: ใช่ครับแบนหรือแค่ซิปเดียวแต่ถ้าอยากให้มันขยายมากขึ้นก็เป็น2ซิปไปเลย
0: นี่ไงนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่าเป็นฟังก์ชัน
1: นี่พอเราปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบตัวคลายล็อกที่ทำให้กระเป๋าใบนี้เนี่ยมีขนาดที่กว้างมากขึ้น
0: ตัวนี้ครับไอ้ตัวนี้ก็มีแฮะ
1: ใช่ครับพี่
0: ซึ่งตัวนี้ไม่เกิน 3,000 บาท
1: ครับ
0: ก็มีตัวขยายเหมือนกัน
1: นี่ขยายได้เห็นไหมพี่เอ็ดผมมันใหญ่ขึ้นประมาณนั้นนิ้วครึ่งเลยนะพี่อ่ะมาดูข้างในกันดีกว่าครับพี่เอ็ดนี่ฮะโอ้เปิดมานี่คือจุดที่ขยายซิปมันจะขึ้นมาเป็นเหมือนแบบมันตะกร้าขึ้นมาเลย
0: แต่ที่สำคัญครับคือรู้สึกได้ว่าลายของผ้าด้านในจะเริ่ม
1: มีรายละเอียด
0: หรูหราขึ้นมา
1: ครับ
0: ช่องเก็บของนี่อาจจะยังดูไม่เยอะแบ่งช่องเท่ากับของใบที่เป็นรุ่นน้องเขานะครับ
1: ครับ
0: แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ข้างในของเจ้าตัวนี้ไม่หรูหราอย่างที่เราคาดนะครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: เพราะเนี่ยนี่ก็เป็นเชือกแบบไม่ยืดหยุ่น
1: ครับ
0: คือตัวผ้าก็พอใช้ได้ครับแต่ผมคาดหวังว่าเปิดเข้ามาม
1: ันจะว้าวกว่านี
0: ้ใช่หมื่นนึงมันต้องมีแบบช่องอันนี้สำหรับน้ำหอมครับช่องนี้ถุงเท้าช่องนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: คือมุมกระเป๋าเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าที่ดีเวลาเรากดมันจะไม่ค่อยเข้าพี่แต่ถ้าเป็นกระเป๋าแบบอย่างเช่นกระเป๋าพวกนี
0: ้มันจะบิดๆได้
1: ใช่มันเวลากดเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกเลยแต่นี่มันจะมีความแบบแน่นๆแน่นแน่น
0: ขออนุญาตนะครับเทียบกับตัว 5,000 บาท
1: ครับผม
0: จ้าตัวนี้หัวมุมเขาก็ใช้ได้เหมือนกัน
2: ใช้ได้ใช่ไหมพี่

0: ว่าเราต้องลองทดสอบด้วยวิธีอื่นแล้วล่ะครับพี่เอส
1: น่าจะใช่ครับเพราะว่าดูตอนนี้เนี่ยผมว่าตัว 5,000 กับตัว 10,000 เนี่ย
0: มีความใกล้เคียง
1: เกือบไม่ต่างเลยนะแค่ดูภายนอกภายในอาจจะยังไม่สะใจครับต่อไปเราจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งคุณสามารถทดลองได้ทั้งก่อนที่จะซื้อกระเป๋าและบางอันก็ควรจะต้องซื้อกระเป๋าก่อนถึงจะทดลองได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะมีรอยแน่ๆนะครับจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวตามไปดูครับการทดสอบที่1ครับไถครับ
0: ไถตัง
1: ค์ใช่ครับ
0: ไถกระเป๋าก็มีพร้อมเราจะมาลองทดสอบล้อของกระเป๋าดูว่ามันจะมีความลื่นมากแค่ไหนเดี๋ยวไปลองถัดไปเลยครับพี่เอส
1: เริ่มจากราคาถูกสุดนะครับ
0: ไปครับยังไงครับพี่ผมสังเกตว่าล้อเขาอาจจะมีการแบบแกว่งแกว่งนิดนึงเรามาลองตัวที่แพงขึ้นไปหน่อยครับ
1: อันนี้ไม่เกิน 3,000 ครับ
0: โห
1: บ้าต่อไปครับ 5,000 บาท
0: ผมรู้สึกได้เลยว่าใบนี้เนี่ยลื่นขึ้นกว่า2ใบแรกเลยครับ
1: เสียงเบากว่า2ใบนั้นแน่ๆแต่ความลื่นของเขาล่ะครับโอ้โห
0: รู้สึกได้เลย
1: และนี่คือ 10,000 บาทครับคุณผู้ดู
0: โอ้โห
1: เห็นได้ชัดเลยครับว่า2ใบที่เป็นราคาแพงที่สุดนะครับ
0: ครับ
1: เสียงเบากว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาระยะก็ดูเหมือนจะไปได้ไกลกว่าด้วยแต่เรื่องระยะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ออกแรงเท่ากันก็เป็นไปได้แต่เรื่องเสียงเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนว่า2ใบที่ราคาแพงเนี่ย
0: ครับ
1: เสียงเขาจะเงียบกว่าแล้วก็ความลื่นกว่าแน่ๆอีกอย่างนึงที่คุณพอจะทดสอบก่อนที่จะซื้อกระเป๋าก็ได้นะครับก็คือลองดึงไอ้นี่ขึ้นลงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับความสมูทของเขา
1: ความแข็งแรงกว่าร
0: ู้สึกได้
1: ตอนที่เอาขึ้นมาอันนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัว 10,000 กับตัว 5,000 เนี่ยนะครับตรงนี้เขาต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันแบบคนละโลกเลยครับตัวที่ลองได้ครับ
0: ครับตอนขึ้นลงของสองเสาเนี่ยจะไม่เท่ากันเท่าไหร่แต่อันนี้เนี่ยแทบจะพร้อมกันเลย
1: มั่นคงการทดสอบเนี่ยไม่แนะนำให้คุณทำตอนก่อนจะซื้อเขานะครับ
0: ถ้ามันเสียหายเนี่ยคุณอาจจะโดนคิ้วปีกออกจากช่างได้นะครับ
1: และการทดสอบต่อไปก็คือ
0: การ drop test หรือว่าการโยนลงมาจากที่สูงนั่นเองครับพี่เอส
1: กระเป๋าแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะเดินทางแน่นอนว่าโดนโยนแน่นอนเดี๋ยวเราลองโยนมาจากระเบียงที่อยู่ชั้น2ข้างบนเนี่ยนะครับดูว่าเมื่อตกลงมาปั๊บอันนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์นะครับในกรณีที่คุณโดนแฟนของคุณไล่ออกจากบ้านนะครับแล้วแบบเอาเสื้อผ้าออกไปให้หมด
0: ไปซะโยนลงมาจากชั้น2
1: ซึ่งผู้เข้าประกวดท่านที่1 นะครับมาในพิกัดไม่เกิน 1,000 บาทนะครับค่ายมวยเหลืองอึ่งถึงนะครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดนะครับปล่อยเขาลงมาได้เลยครับผม
0: 3 2 1ไปครับ
1: ทางการหน้าครับ
0: โอ้โหนี่ครับพี่เอสด้านขวาของมุมกระเป๋าเลยครับ
1: ถ้าตรงนี้แต่จะถือว่าพังก็ไม่ใช่
0: ก็ยังได้อยู่ตรงนี้ก็มีรอยถลอกเพิ่มขึ้นม
1: า
0: เล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมแล้วล้อยังคงหมุนได้ดีอยู
1: ่
0: ยังคงลากได้ดีอยู่โอเคถือว่า
1: พังครับถือว่าเยี่ยมผู้เข้าประกวดใบที่2นะครับ 3,000 บาทนะครับสีเทาเสด็จจักรวาลนะครับลงมาได้ครับ
0: เฮ้ยโอ้ยแน่นๆแต่ดูด้วยตาเปล่าตอนนี้แล้วไม่เป็นอะไรเลย
1: เรียกว่าศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยทำให้ตัวเขานะครับลงมาในท่าแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นรอยที่เกิดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นด้านนี้ทั้งหมดเลย
0: เฮ้ยเลื่อนล้อกันดูไหมครับ
1: อ่ะ
0: ก็ยังใช้งานได้ดีอยู
1: ่ท่านที่3นะครับ5,000 บาทนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ส่งเข้าประกวดคือสินเงินเกินห้ามใจเข้าที่ครับ
0: ไปครับเรามาดูกันดีกว่าครับนี่ครับพี่เอสล้อนี่มีรอยนิดหน่อยครับพี่เอส
1: ผมคิดว่านะครับกระเป๋าในขนาด22นิ้วเนี่ยนะครับคือศูนย์ถ่วงเขาจะใกล้เคียงกันพอตกลงมาเขาตกลงมาท่านี้ทั้งคู่2ใบเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้หัวมุมของเขาเนี่ยไม่บุบเหมือนกับเจ้าตัวสีเหลืองตัวที่ผมสงสัยที่สุดพิกัด 10,000 บาทครับเดี๋ยวเรียกมาดูเข้า

0: ครับเอื
1: ้อโอ้ย
2: กระเด็นไกลกว่าเพื่อนครับผม
1: มีรอยนิดหน่อยผมว่าส่วนใหญ่นี่ถือว่าผ่านแล้วก็ได้ดีเลยแหละ

0: ต่อไปเราจะทดสอบด้วยการทุบเขาครับ
1: เฮ้ยเราจะใช้อะไรทุบครับพี่เอ็ด
0: กำปั้นมาครับเอาละครับตอนนี้ค้อนก็อยู่ในมือของน้องโจอี้ของเราแล้วนะครับเราจะเริ่มจากเหลืองอึ่งถึงนะครับ
1: ผมจะพยายามทุบให้แรงเท่ากันนะครับพร้อมนะครับเฮ้ยไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นรอยนิดหน่อยถือว่ากระจายน้ำหนักได้ดีมาลองดูของครับแข็งแรง
0: ด้วยราคา 1,000 บาทของเขานะครับแล้วก็ทุบลงไปเนี่ยมันไม่เบานะ
1: ครับ
0: ไม่ทะลุถือว่าเยี่ยมนะ
2: เดี๋ยวเราจะลองทุบตรงตัวล็อกด้วยนะครับเผื่อว่าเราเจอกับมิตรแท้เดินทางของเรานะครับมิตรฉาชีพนะครับ
1: เอาละเฮ้ยซิปเป็นรอยนิดหน่อย
0: เปิดได้ไหม
1: เฮ้ยใช้ได้ครับ
0: อยู
1: ่มาดู
0: ต่อไป
1: 3,000 ใช่ไหมครับตัวนี
0: ้ครับ
1: มันทะลุเข้าไปเลยครับพี่เอ็ดเฮ้ยทำไมใบพันหนึ่งมันยังเหนียวแน่นมากกว่าเนี่ย
0: ใช่ในความเป็นจริงแล้วใบพันหนึ่งควรจะทะลุนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสของเขากว้างกว่าความแข็งแกร่งของเขาน่าจะน้อยกว่าเราต้องเปิดกระเป๋าแล้วมั้งครับกว่าจะเอาออกมา
1: ผมทำได้ครับพี่เอ็ดไป
0: โอ้คุณเป็นคนที่เอาอะไรออกมาจากกระเป๋าได้เก่งมากเลยนะครับ
1: อันนี้ถือว่าตกรอบไปเลยไหมครับพี่เอ็ด
0: ตกเลย
1: ตกรอบเลยครับ
0: ไปเลยครับนี
1: ่ไปเลยครับบ๊ายบาย
0: นี่ก่อนเลยไปมาครับต่อไปตัวความหวังครับ
1: ครับ
0: 5,000 บาทครับ
1: แหมผมแล้วไม่กล้าทุบแรงเลยแต่ว่าเพื่องานเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอันไหนแข็งแรงที่สุด
0: ครับผม
1: พร้อมครับ1 2 3เฮ้ยสุดยอดจริงๆเลยนะเนี่ย
0: บุบด้วยซ้ำครับคุณผู้ดู
1: เอ้ามาลองขอบกันบ้างดีกว่า
0: ขอบครับ
1: ขอบก็ไม่เป็นไรครับเอ้ามาลองซิปกันหน่อยดีกว่าอุ๊ยใบนี้มันเจ๋งจริงเลยครับแสดงว่าจุดอ่อนเค้าเนี่ยตัวล็อกเพราะว่าทุบเสร็จแล้วเนี่ยนอกจากซิปที่ล็อกกับตัวนี้กระเด้งออกมาแล้วตรงด้านข้างเนี่ย
0: ไปด้วยคือจะบอกว่าตัวล็อกไม่แตกก็ใช่อีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าคือตอนนี้ก็สามารถเอาทุกอย่างออกไปจากกระเป๋าได้แล้วนะฮะ
1: มาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับพี่เอ็ด
0: ครับ
1: น่าจะเหนียวกว่าตัวอื่นนะ
0: เป็นไปได้ดู
1: ยังเหนียวอยู
0: ่บุบดันออกมาคืนรูปได
1: ้ครับ
0: ไม่ถึงกับทะลุเข้าไป
1: เรามาดูตัวล็อกของเขากันดีกว่าครับใบมือเนี่ยมันจะเป็นจุดอ่อนเหมือนตัวตะกี้หรือผมเข้าล็อกแล้วนะครับกดไม่ออกแล้วครับ
0: โดยรวมก็ถือว่าย
1: ังใช้ได้ดีอยู่เพราะว่าถ้าตัวปกติแล้วตัวล็อกตัวนี้มันพังเราก็ยังหาพวกตัวแม่กุญแจต่างหาก
0: มาล็อก
1: แทนได้ก็ถือว่าใบนี้ผมว่าน่าจะคุ้มค่ากว่า
3: ในกรณีของโพลีคาร์บอเนตนะคะเป็นพลาสติกที่เราเห็นอยู่ทั่วไปนะคะในผลิตภัณฑ์จำพวกถ้าเป็นอดีตก็คือขวดนมเด็กก็ถ้าปัจจุบันที่เห็นกันเยอะๆก็คือพวกแว่นนิรภัยเนี่ยค่ะตัวสมบัติของโพลีคาร์บอเนตค่อนข้างจะทนแรงกระแทกได้ดีแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างมากจริงๆโพลีโพรพิลีนเนี่ยนะคะเราเห็นกันอยู่ในบ้านเรือนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาชนะพลาสติกเราซื้ออาหารแช่แข็งนะคะรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์นะคะเรากับพลาสติกใช้แล้วทิ้งเนี่ยค่ะก็จะเป็นพวกโพลีโพรพิลีนเพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างของเขาเนี่ยเขาอาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับโพลีคาร์บอเนตแต่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการทนแรงกระแทกได้ในระดับนึงตัวโพลีโพรพิลีนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้งานในตัวกระเป๋าชนิดแขนได้เช่นกันข้อดีของโพลีโพรพิลีนก็คือของเขามีน้ำหนักเบาเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือว่าถ้าเราเอาโพลีโพรพิลีนมาทำกระเป๋าเดินทางชนิดแขนเนี่ยในความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำเหมือนทนแรงกระแทกบ่อยๆโยนบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะแตกได้ในจำนวนครั้งที่น้อยกว่าโพลีคาร์บอเนตนะคะแล้วก็ด้วยราคาด้วยค่ะโพลีโพรพิลีนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นพลาสติกแบบเชิงพาณิชย์ทั่วๆไปเลยเพราะฉะนั้นราคาเขาจะต่ำกว่าโพลีคาร์บอเนตสำหรับ ABS นะคะจริงๆ ABS เนี่ยเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่อย่างน้อย3ชนิดในโครงสร้างเขาอะค่ะจริงๆถ้าเรานึกถึง

0: PS เนี่ยเขาจะเป็นพี่น้องกับโพลิเมอร์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าโพลีสไตรีนเพราะงั้นตัวโพลีสไตรีนเนี่ยเขามีข้อดีของเขาคือเขาค่อนข้างแข็งคล้ายๆกับโพลีคาร์บอเนตคราวนี้ข้อเสียของโพลีสไตรีนคือมันเปราะนึกถึงกระจกอะค่ะมันแข็งจริงแต่ถ้าแบบเรากดมันไปนิดนึงมันก็แตกโพลีสไตรีนตัวเขาจะมีลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีการปรับปรุงวัสดุตัวนี้ให้มีความเหนียวมากขึ้นคือชอบความแข็งของเขาทรงตัวแต่ว่าอยากจะเพิ่มความเหนียวให้มันทนแรงกระแทกได้รู้ไหมคะถ้าเอาโพลีสไตรีนไปโยนแตกแน่นอนในครั้งแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพัฒนาตัวโพลีสไตรีนนะคะโดยการผสมองค์ประกอบของยาแล้วก็ตัวอย่างที่มีพวกเข้าไปเนี่ยทำให้ตัววัสดุ ABS เนี่ยทนแรงกระแทกได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงสามารถนำมาใช้งานในกรณีที่ต้องการทนแรงกระแทกสูงของตัวโพลีสไตรีนพวกนี้ได้นะคะวัสดุ ABS ที่เราเห็นอยู่ตามรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นนะคะอย่างผนังตู้เย็นนะคะที่เป็นแบบด้านข้างนะคะตรงนั้นก็เป็น ABS นะคะนอกจากนั้นเนี่ยพวกเคสไดร์เป่าผมหรือพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ในครัวเรือนนะคะคราวนี้จริงๆตัววัสดุแบบสมมติ ABS หรือโพลีคาร์บอเนตนะคะเห็นชัดเลยในใบที่เหมือนโยนลงมาหรือแม้กระทั่งคอนทูกะค่ะโยนลงมาแทบไม่เกิดรอยเลยค่ะแล้วก็กระเด้งกระดอนเนี่ยค่ะอันนี้เป็นลักษณะของโพลีคาร์บอเนตเลยนะคะส่วนตัว ABS เนี่ยตอนที่เขาทูบาสังเกตว่าถึงแม้ใบแรกเลยนะคะเหมือนเขาทุบแล้วถึงแม้มันจะไม่แตกเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าสังเกตนะคะเขาจะเห็นเป็นรอยขาวๆขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะของตัว ABS เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงตัววัสดุโดยทั่วไปแล้วโพลีคาร์บอเนตน่าจะทนแรงได้ดีกว่า
1: และนั่นก็เป็นการทดลองนะครับในสภาวะการใช้จริง
2: หลากหลายรูปแบบซึ่งบางทีเนี่ยก็มีเจอจริงบ้างแต่บางทีเนี่ยมันก็เอ็กซ์ตรีมขึ้นมา
1: ใช่อ
2: ย่างที่เราได้ลองใช้ค้อนซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเอาค้อนไปทุบกันหรอก
1: ยกเว้นว่ามิตรแท้ของเรา
2: ถูกต้องครับแต่เราก็อยากให้เห็นเนี่ยว่าเฮ้ยถ้ามันแรงมันมากจริงๆเนี่ยโดนเข้าตัวกระเป๋าที่จุดใดจุดหนึ่งกระเป๋าของเรามันยังจะทนได้ดีหรือไม
1: ่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคืออยู่ที่ว่าไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เดินทางแล้วจะเจอสภาพหนักหน่วง
2: เหตุการณ์แบบนี
1: ้เออแต่ผมคิดว่าคงจะมีบ้างแหละครับเอาเป็นว่าลองไปตัดสินใจซื้อกันเองนะครับว่าเอ้ยไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหนน่าจะเหมาะกับราคาประมาณไหนและมันสบายกระเป๋าคุณไหมมันคุ้มกับเงินที่คุณจ่ายออกไปไหมแต่ที่สำคัญครับขอบคุณมากครับโจอี้ครับ
2: ขอบคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ที่มาให้ข้อมูลหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ช่วยทุบกระเป๋าให
2: ้ครับผมยินดีฮะ
1: สำหรับวันนี้ครับซื้อเก่งของเรานะครับก็น่าจะลากันเป็นเพียงเท่านี้คราวหน้าเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมาแชร์ให้คุณผู้ชมนะครับได้รู้กันก็รอติดตามนะครับยังไงวันนี้ผมเอ็ดดี้กับ
2: โจอี้ครับ
1: ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ
2: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติ

0: ที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
1: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วม งานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจการอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ฮื้อความมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
1: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: สวัสดีครับ

วัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบนะครับและนี่คือรายการสตรองสเกตเตอร์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้ารวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยนะครับและเหมือนเช่นเคยนะครับเรากลับมาพบกับคลาสสปอร์ตเดย์นะครับในรูปแบบแอโรบ็อกซิ่งนะครับโดยวันนี้เราจะมีท่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับผม

โอเคครับหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่กันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันฮะแล้วก็วอร์มอัพกันเนาะมา let's go เริ่มจากยืนเท้านำเท้าตามนะครับมาบ็อกซิ่งการ์ดนะครับกำมัดระดับปลายคางตัวเองนะฮะวันนี้เราจะวอร์มอัปเปอร์บอดี้กันก่อนเนาะ pause ขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะยกการ์ดขึ้นมาประมาณปลายคางตัวเองนะครับนี่สอกข้างลำตัวนะฮะเยี่ยมมากครับทีนี้ทุกคนฮะยืนเท้าขวาด้านหน้าวอร์มอัพบ็อกซิ่งไรแกร็บขวาขอขวาอย่างเดียวนะครับเป้าหมายที่ปลายคางยืดแขนไปด้านหน้าเนาะเท้าด้านหลังย่อขาเล็กน้อยนะฮะท่าใหม่นะแจ็บคอร์จับเท้า1 2 3เอาใหม่นะเยี่ยมมากฮะขวาซ้ายขวากำหมัดให้แน่นนะครับผม3เป้าหมายขวาซ้ายขวาแบบนี้สำหรับสมาชิกครับผมถ้าใครรู้สึกว่ายังทำไม่ค่อยคล่องเนาะลองยืดแขนให้ไกลดูเยี่ยมมากครับและดึงหมัดกลับมากราบตลอดเวลาเนาะเยี่ยมมากฮะ1 2 3ถูกต้องฮะตอนนี้รู้สึกว่าหัวไหล่เริ่มคล่องแล้วก็ต่อเริ่มเปิดทีนี้ยืดไกลขึ้นและย่อตัวมากขึ้นนะฮะ3เป้าหมาย head body head เยี่ยมมากฮะแบบนี้ยืดย่อแล้วยืดเยี่ยมมากครับยืนเท้านำเท้าตามนะฮะแล้วย่อให้ต่ำเยี่ยมมากฮะถูกต้องครับกำหมัดให้แน่นเยี่ยมมากฮะวอร์มอัพ upper body นะ lower body ทำงานพร้อมกันเยี่ยมอัปเปอร์คัทขวา2แล้วซ้าย2เยี่ยมมากเอ็นตัวเล็กน้อยนะครับรอบนี้เรามาในหมัดอัปเปอร์คัทเนาะเป้าหมายที่ปลายคางเยี่ยมมากฮะทีนี้3ครั้งและเพาส์3 2 1แล้วย่อเยี่ยมมากฮะขวาซ้ายขวาถูกต้องฮะปรับปรับปรับแบบนี้ผ่อนคลายช่วงบ่างนะครับโยนหมัดมาด้านหน้าฮุกขวาซ้ายทีนี้เป้าหมายใหม่แล้วนะฮะเล็งไปที่หนกแก้มคู่ต่อสู้เย้ข้อศอกสูงกว่าข้อมือเสมอทีนี้ฮะสามหมัดรัวๆขวาซ้ายขวาและเพ้าถูกต้องฮะ1 2 3หมัดฮุกนะครับเหมือนเรากอดขนด้านหน้าเปิดส้นเท้าบิดสะโพกหน่อยฮึบฮึบฮึบถูกต้องฮะเยี่ยมมากทีนี้ท่านควรเริ่มมีเหงื่อนะฮะลองย่อตัวให้มากขึ้นเยี่ยมมากบนล่างบนรอบสุดท้ายครับปับปับปับเย้ ทีนี้เราเปลี่ยนมากเมื่อกี้เราวอร์มฝั่งนี้เนาะฝั่งขวาทีนี้เราวอร์มฝั่งซ้ายนะฮะค่อยๆเอาเท้าซ้ายมาด้านหน้านะครับยืนท่าในท่าพร้อมสู้นะยืนเท้านำเท้าตามเปิดส้นเท้าบ็อกซิ่งการ์ดเลฟแจ็บ1 and 2ยืดให้สุดแขนนะฮะเยี่ยมมากจังหวะชกออกไปและดึงกลับมากัดท่าใหม่นะครับซ้ายขวาซ้าย easy pulse let's go ทีนี้ทุกคนลองทำแบบนี้ยืดยืดยืดให้สึกว่าหน้าท้องด้านข้างทำงานเยี่ยมมากครับบิดเอวบิดลำตัวนะฮะฮึบฮึบวอร์มให้ถึงคอมมาโซ่หน้าท้องด้านในกันเลยยืดให้สุดแขนและดึงกลับมากัดเสมอนะครับซ้ายขวาและซ้ายกำหมัดให้แน่นนะเยี่ยมมากมาในรูปแบบของแอโร่บ็อกซิ่งฮะวันนี้ออกกำลังกายในรูปแบบมวยกันหน่อยอัปเปอร์คัทซ้าย2และขวา2ปึ๊บกลับมาหมัดอัปเปอร์คัทอีก1ครั้งเวลาเราชกนะฮะเล็งไปที่ปลายคางและดึงกลับมากัดเสมอฮะเยี่ยมมากฮะฮุกขวาซ้ายปึ๊บเยี่ยมมากกลับมาใช้หมัดฮุกใหม่นะฮะถูกต้องข้อศอกสูงกว่าข้อมือนะครับทีนี้ขอ3ครั้ง3 2 1และเพ้าเยี่ยมมากซ้ายขวาซ้ายนึกภาพเรากอดคนด้านหน้าฮึบฮึบเยี่ยถูกต้องครับขอแรงกว่านี้หน่อยเนาะเร่งท้องมากขึ้นเร่งท้องแล้วบิดตัว1 2 3เยี่ยมมากครับฮึบฮึบฮึบย่อแล้วยืดHook and hold บิดตัวเล็กน้อยนะฮะวอร์มด้านข้างหน่อยศอกสูงนะเยี่ยมมากฮะทีนี้เรากลับไปอัปเปอร์คัทนะฮะ3 2 1และเพ้าส์ Let's go ซ้ายขวาซ้ายเล็งไปที่ปลายคางตัวเองนะครับผม
เยี่ยมมากฮะและนี่ต่อข้างลำตัวโยไหล่ด้านหน้าแรงขึ้นอีกถูกต้องครับผมตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะมีเหงื่อกันหรือยังฮึบ upper body เริ่มร้อนแล้วนะปับปับปับโอเคมาเดี๋ยวต่อไปเราวอร์มด้านล่างหน่อยเนาะฮึบนี่ฮะขากว้างกว่าหัวเข่าเล็กน้อยนะครับในการที่เราจะวอร์ม upper วันนี้ครับเราเริ่มจากการยืนแบบนี้เยี่ยหลังจากนั้นเอาเท้าขวามาด้านหน้าแล้วเตะลาวเฮาคิกแอนแท็บเตะแล้วถอยปลายเท้าชี้ด้านหน้านะครับยกขาให้สูงฮึบอาฮะรอบนี้เราไปวอร์มด้านล่างนะครับเราเริ่มจากสไตล์เทควันโดหน้าแข้งขนาดพื้นนะครับยกเข่าขึ้นมาให้สูงเกรงหน้าท้องด้านข้างเปิดปลายเท้าด้านหลังรอบนี้ถ้าได้แล้วเล็ดคิกเยี่ยมมากฮะเล็งไปที่เอวคู่ต่อสู้เกรงต้นขาด้านหน้าไว้เยี่ยมมากฮะปลายเท้าชี้มาด้านหน้านะครับกางแขนหาบาลานซ์คิกแอนด์แท็บถูกต้องครับยกเข่าสูงขึ้นอีกหนึ่งครั้งแล้วเปลี่ยนนะเซตอัพเราเฮาเราเซตอัพกันก่อนหน้าแข้งขนานพื้นฮึบเยี่ยแบบนี้เอ็นตัวไปด้านหลังมากขึ้นถูกต้องครับปลายเท้าชี้ไปหลังนะฮะยืนให้มีหลักอีกหนึ่งครั้งทีนี้ถ้าเริ่มได้แล้ว let's kick kick แล้วถอยยืนเท้ากว้างเล็กน้อยนะครับผมเราวอร์มอัพมันสไตล์ของเทควันโดถูกต้องฮะสูงขึ้นอีกปั๊บกำหมัดให้แน่นยืดเพื่อหาบาลานซ์สร้างบาลานซ์ให้ตัวเรา one more time ฮึบเป็นไงบ้างเมื่อกี้วอร์มอัพเริ่มขาแล้วทีนี้เราวอร์มการดึงเข่าบ้างวอร์มหน้าท้องด้านล่างนะครับหลังส่วนล่างยกขาขึ้นมาให้สูงวาดแขนข้ามหัวปลายเท้าชี้พื้นนะฮะแล้วเริ่มเบ้าเยี่ยมมากฮะดึงเข่าให้สูงกว่าเอวถูกต้องฮะเยี่ยมมากฮะให้รู้สึกว่าเราใช้การเขย่งพร้อมตีเข่าเนาะเยี่ยมมากฮะเกรงหน้าท้องด้านล่างตอนนี้สะโพกเราวอร์มค่อนข้างถึงแล้วเดี๋ยวท่าใหม่นะฮะวันนี้ฟันคลิกเข่าและเตะขวาแอนโฮฮอปเข่าเตะฮอปเข่าเตะฮึบถูกต้องฮะเกรงต้นขาด้านหน้าไว้แกว่งแขนข้างเอวตัวเองถูกต้องฮะฮึบปักเยี่ยมมากฮะโอเคโอ้เดี๋ยวเราไปบล็อกต่อไปนะเมื่อกี้เราวอร์มต้นขาวอร์มแฮมสตริงฮะทีนี้เอาอินแจ็คทีนี้เราจะวอร์มอัพกล้ามเนื้อหัวใจกันบ้างเรียกเหงื่อกันหน่อยนะดึงฮาร์ทเรทให้สูงออปชันนะครับถ้าใครไม่ไหวย่อและยืดแบบนี้เอาอินเอาอินตอนนี้ขาเริ่มได้ขอดึงแขนเพิ่มท่าพูดาลงมาฮะวอร์มสะบักวอร์มปีกกันหน่อยนะกางเท้ากว้างเยี่ยมมากฮะในท่าต่อไปนะเราจะสไตล์คิกทางขวานะเล่งถีบแล้วดึงถีบปลายเท้าชี้พื้นนะฮะในท่าสไตล์คิกนะฮะอาวุธไกลฮะคาราเต้สไตล์ถีบแล้วดึงเอ็นตัวมากขึ้นให้สึกตึงที่ก้นเยี่ยมมากฮะทีนี้เปลี่ยนข้างถีบแล้วดึงเยี่ยมมากฮะ push and pullให้รู้สึกว่าสะโพกเราวอร์มกล้ามเนื้อก้นเราวอร์มอึ๊บเยี่ยมมากฮะหุ้ยเหนือเริ่มมาฮะทีนี้แบ็คคิกเตะขวาถอยหลังคิกแอนด์แท็บระวังของด้านหลังให้ดีนะฮะเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยยืดให้สุดขาปลายเท้าชี้พื้นขีดให้ก้นตึงเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากฮะปึ๊บอีกครั้งนึงเราเปลี่ยนทีพุชถีบแล้วดึงเอ็นตัวมาด้านหน้ามีการเสมอลงน้ำหนักเท้าเบาๆแบบนี้ให้สิ่งต้นขาด้านหน้าเราเมื่อยให้ก้นได้ออกแรงฮะฮึบเยี่ยมมากฮะรอบนี้วอร์มสควอตย่อยืดย่อแล้วยืดปลายเท้าเปิดกว้างนะครับตอนนี้อัปเปอร์บอดี้เราพร้อมแล้วโลเวอร์บอดี้เราก็พร้อมแล้ว
เยอะมากฮะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเราจะเล่นมวยคอมโบกันบ้างไหมจะเป็นท่าอะไรบ้างเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะย่อยืดย่ออีกหนึ่งครั้งย่อละครั้งยืดตัวช้าช้ารอบนี้นะฮะคิกบ็อกซิ่งนัมเบอร์วันท้าขวานำหน้าบ็อกซิ่งการ์ดแจ็บคอร์แจ็บแอนโฮล1 2 3 and hold ปั๊บปั๊บปั๊บแล้วดึงกรรมการให้ไวฮะถูกต้องฮะและ pause easy เยี่ยมมากฮะทันเลยจำท่าคอมโบได้ไหมฮะในตอนเราวอร์มรอบแรก3เป้าหมาย head body head

ทีนี้เราเพิ่มเข่า2ครั้ง double double ขวาซ้ายขวาและเข่าซ้าย2ดึงเข่าให้สูงกว่าเอวฮะรอบนี้เราเน้นการคาร์ดิโอกันหน่อยเนาะดึงฮาร์ทเรทให้สูงฮะให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเบิร์ดได้มากขึ้นยกขาขึ้นมาดึงมือหาเอวปับปับดึงดึงเยี่ยมมากฮะโอเคเซตอัพลาวเฮาส์แอนด์คิกคิกฮอปเยี่ยมมากฮะปามถูกต้องฮะเล็งไปที่เอวคู่ต่อสู้หรือเอวตัวเองในท่าลาวเฮานะฮะปลายเท้าชี้มาด้านหน้าเล็งต้นขายกหัวเข่าให้สูงและเอ็นศีรษะไปด้านหลังปุ้มถูกต้องอีกนิดนึงฮะสูงขึ้นอีกปุ้มเปลี่ยนข้างฮะแจ็บคอร์แจ็บดับเบิลนีไรนีถูกต้องฮะโยนหัวไหล่มาด้านหน้า3เป้าหมายเฮดบอดี้เฮดถูกต้องฮะดึงมือข้างเอวตัวเองจะสังเกตได้ว่าในรอบนี้นะครับความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะฮะโฟกัสการคาร์ดิโอไปหน่อยพุชช์เซตอัพราวเฮาส์วาดเป้าหมายแล้วคลิกปุ้มเล็งไปที่เอวปับลงน้ำหนักให้เบานะฮะกางขาให้กว้างเอ้ยถ้ารู้สึกว่าเริ่มได้สูงขึ้นอีกเยี่ยมมากฮะไต่แบบข้ามบันไดล่างกลางต่ำอุ้ยแล้วไปสูงมาเป็นไงบ้างผ่านไปรอบแรกฮะรอบนี้คาราเต้ให้รู้สึกว่าต้นขาเราขนานพื้นเล็งไปที่หนกตัวเอง1 2 3 side kick comboปั๊มปั๊มปั๊มแล้วถีบรอบนี้บนล่างทำงานพร้อมกันระวังของด้านข้างมาในสไตล์ของคาราเต้ปั๊มปั๊มปั๊มเท้าขวานำหน้าคอมโบไทม์ Let's go 1 2 3 double knee โอ้เป็นยังไงบ้างฮะฮาร์เรทสูงขึ้นหรือยังเหงื่อมาหรือยังปั๊มปั๊มปั๊มจับมือให้แน่นดึงหาเอวตัวเองสูงขึ้นอีกเกรงท้องมากขึ้นขออีกหนึ่งรอบคาราเต้รอบนี้เราเล่นซ้ายกำหมัดให้แน่น1 2 3 side kick add on ปั้งสามหมัด3 2 1ถีบแล้วดึง push and pull นะฮะถีบแล้วดึงกลับเยี่ยมมากฮะเท้าซ้ายนำหน้า combo ปุ๊ย let's go double knee ซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะดึงเข่าให้สูงกว่านี้ถูกต้องมือหาเอวด้านข้างสวยงามฮะเชื่อเป็นไงกันบ้างฮะเหงื่อมายังแรงกว่านี้หน่อยไอ้ดึงเอวอีกสองรอบไอ้โอ้ว้าวผ่านไปแล้ว10นาทีเล็กๆนะฮะทีนี้ผมจะพาทุกท่านนะไปคาร์ดิโอที่เหนื่อยกว่านี้นิดนึงดีไหมเหนื่อยมากขึ้นนะฮะเริ่มจากยืนแบบเท้านำเท้าตามแบบนี้นะฮะท้าขวานำหน้ากำหมัดให้แน่นนะฮะมี6หมัดแจ็บคอร์ส4ดับเบิลแจ็บ2 let's go 4 3 2 1ดับเบิลซ้ายขวาซ้ายขวามี6หมัดนะฮะผมแบบนี้ทีนี้เลเวล2สเต็ปแจ็บก้าวเท้ามาด้านหน้าในการก้าวเท้ามาด้านหน้านะฮะเราจะออกแรงได้มากขึ้นคาร์ดิโอได้ดีขึ้นอัปเปอร์คัตขวาซ้ายเล็งไปที่ปลายขาฮะอัปเปอร์คัตสังเกตขาของผมนะบิดไปตามลำตัว
ทีนี้อัปเปอร์ค

เอาซ้ายฮึบฮึบเล็งทางซ้ายตัวเองเกรงหน้าท้องเยี่ยมมากฮะป้องกันใบหน้าตัวเองไว้ฮึบให้รู้สึกหน้าท้องทำงานบิดขาเล็กน้อยถูกต้องครับผมเป็นไงกันบ้างรอบนี้ต้นขาทำงานมากขึ้น One more time ต่อยซ้ายอย่างเดียวขวาขวาโทษทีฮะสับสนฮึบเพื่อความต่อเนื่องนะฮะให้รู้สึกเราร้อนที่หัวไหล่ดันแขนไปด้านหน้าสเต็ปแจ็บเอาอินเอาอินเยี่ยมมากฮะและดึงกลับมากราบให้ไวเย้แขนขวาเป็นยังไงบ้าง back to combo ฮะ jab cross double jab 1 and 2 level ที่1แบบนี้ยืดยืดดู level 2กันหน่อยไหมดูเท้าผมนะปับปับก้าวเท้ามาแล้วนะเอาอินเอาอินและดึงกลับมากราบให้ไวฮะช็อกช็อก uppercut ขวาซ้ายเป็นไงกันบ้างหัวไหล่ร้อนเป็นไงบ้างน่าจะเหนื่อยกันนิดนึงนะโอเคทามว้าวเดี๋ยวเรากลับมาใช้อัปเปอร์คัทและก้าวนะครับทีนี้ดูของด้านข้างไว้นะ Let's go Double Out In ปึ๊บปึ๊บเยี่ยมมากกำหมัดให้แน่นเกรงท้องขอคอมโบหน่อยไหมจับครอสดับเบิลถูกต้องฮะเฮ้ยทีนี้ในท่าแจ็บนะฮะลองยืดแบบนี้เกรงหน้าท้องและดึงกลับมาปรับปรับก้าวเท้าหรือยังถูกต้องฮะฮึบฮึบ3 2 1ว้าวเป็นไงกันบ้างหัวไหล่ร้อนไหมฮะทีนี้เราวิ่งย่ำเท้าไว้นะแกว่งแขนข้างลำตัวนะครับรอบเมื่อกี้ซีขวาเราค่อนข้างล้าพอสมควรเดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราฝึกทิศทางตรงข้ามกันหน่อยแกว่งแขนหน่อยนะเซตอัพฮะรอบนี้เท้าซ้ายนำหน้าตั้งกาดประมาณปลายคางตัวเองฮะเท้าเราต้องมีหลักในการยืนนะย้ำเสมอฮะเปิดส้นเท้าเล็กน้อยจำคอมด้วยไหมแจ็บคอร์สดับเบิลไรท์แจ็บฮึบฮึบดีปับปับซ้ายขวาซ้ายแล็บซ้าย2เยี่ยมมากฮะเอาอินเอาอินเพิ่มฮาร์เรทหน่อยฮะสเต็ปแจ็บก้าวถอยก้าวถอยก้าวไปด้านหน้าพร้อมออกหมัดดึงเข่าพร้อมเก็บ3 2อัพเปอร์ฮึ่ยฮึ่ยโยนไหล่มาด้านหน้าหน่อยนะท่อนขาช่วงบ่าตัวเองระวังขวาไว้อัปเปอร์ละเวฟฮึยฮึบถูกต้องฮะย่อตัวให้ต่ำกำหมัดแน่นขึ้นเอาอินก้าวหาพื้นที่ให้มีให้ดีนะฮะเช็คสิ่งของด้านข้างลำตัวถูกต้องอีกรอบนึงนะสเต็ปแจ็บซ้ายอย่างเดียวฮึบโยนไหล่ไปด้านหน้าระดับปลายคางตัวเองงอข้อศอกเล็กน้อยเรียกเหงื่อหน่อยเสร็จแจ็บเอาอินเอาอินถูกต้องครับผมเหงื่อเริ่มมาแล้วจำคอมโบได้ไหมฮะแจ็บก๊อต4ดับเบิลแจ็บ2 4 3 2 1ดับเบิลเลเวลที่1 5ย่อตัวเล็กน้อยเกรงหน้าท้องเลเวลที่2สเต็ปเอาแบบนี้เอาอินเอาอินเห็นไหมฮะเราจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคอมโบไม่ยากฮะเบสิกบ็อกซิ่งคอมโบฮุยฮุยอัปเปอร์คัทซ้ายขวารัวๆ1 2 1 and 2โยนไหล่มาด้านหน้าบิดเอวเปิดส้นเท้าเกรงหน้าท้องด้านข้างชกและดึงกลับมากราบเสมอเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมขออีก1ชุดนะฮะเซตเท้าเหมือนเดิมขาซ้ายนำหน้าอัปเปอร์คัท2ก้าวขวาซ้ายปึ๊บย่อรอบนี้ย่อให้ต่ำเกรงท้อง Protect your breath One more time Back to combo Sharp cross left right Double ถูกต้องฮะลองออกเสียงแบบนี้เหมือนนักมวยเลยเอา in

out in neck press ยืดอกขึ้นเชิดหน้ามาถูกต้องฮะยังได้อีกกำหมัดให้แน่นและดึงกำมังกาเสมอทุบเกรงท้องไว้ไหลเริ่มล้ารอบสุดท้ายฮะ3 2เป็นไงกันบ้างเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะทีนี้เท้าขวานำหน้าผมขออีก1คอมโบฝึกไปพร้อมกันบ็อกซิ่งกัดดับเบิลฮุกแบบนี้ขวา2ซ้าย2ซึบข้อศอกขนานหัวไหล่บิดตัวหน่อยนะแรงขึ้นอีกปรับปรับปรับปรับเปิดส้นเท้านะฮะเกรงท้องบิดเอวซึบซึบเยี่ยมมากฮะในท่าฮุกนะครับข้อศอกสูงกว่าข้อมือฮะบิดหน้าท้องเล็กน้อยซึบเยี่ยมซึบซึบทีนี้ก้าวทางซ้ายดับเบิลดับเบิลเอาอินเอาอินเปลี่ยนข้างฮะซึบเยี่ยมมากครับถูกต้องฮะเคลื่อนที่ด้านข้างบ้างถูกต้องครับผมปรับปรับกำหมัดให้แน่นนะทีนี้เหลืออย่างละหนึ่งถีบเท้า push out push out ถีบถูกต้องฮะดึงกำมะกาเสมอเยี่ยมมากทีนี้เท้าซ้ายนำหน้า double double ฮึบฮึบฮึบข้อศอกสูงกว่าข้อมือนะเปิดส้นเท้าปรับปรับปรับปรับอีกนิดเดียวฮะโค้งสุดท้ายละเกรงท้องบิดหน่อยฮึบฮึบชกผ่านใบหน้าเราไปย่อตัวเล็กน้อยกำปัดให้แน่นสี่สามสองหนึ่งโอเคเป็นไงกันบ้างครับกับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากหัวไหล่กันก่อนนะครับยืดอกกดหัวไหล่นะครับให้รู้สึกเราเมื่อยที่หัวไหล่ด้านข้างของเรานะหายใจเข้าลึกฮึบสลับแขนนะฮะฮึบประสานมือด้านหลังนะครับเคลื่อนอกขึ้นก้มแตะปลายเท้าเล็กน้อยนะครับผมฮึบโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับแอโรบ็อกซิ่งหรือว่าสปอร์ตเดย์ในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตเดย์คาร์ดิโอเดย์เวทเทรนนิ่งเดย์หรือว่าโยคะนะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7ตัวจริงและกีฬาหรือท่านผู้ชมที่รับชมไม่ทันนะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

ลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุด

ก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้

0: กิตติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
1: สวัสดีค่ะเทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
0: เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Active Morning นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับ Active ร่างกายให้พร้อมออกกำลังทั้งวันกันเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเข้าสู่ช่วงคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอคืออะไรคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายนะฮะที่เน้นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับสร้างความฟิตให้กล้ามเนื้อหัวใจให้ปอดเราแข็งแรงระบบไหลเวียนเลือดดีนะครับอุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือตัวเรานะครับพื้นที่แค่นี้นี่ที่เรายืนระยะแค่นี้เองครับเราใช้พื้นที่น้อยไม่มีอุปกรณ์ด้วยเพราะฉะนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลานะครับจะเป็นที่บ้านหรือสวนสาธารณะก็ได้นะครับ

อเคครับหลังจากที่เราเตรียมสถานที่กันเรียบร้อยนะครับเราก็เตรียมกันก่อนละกันนะครับในการเวิร์กอัพของวันนี้ประเภทคาร์ดิโอนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีนะแล้วพัก10วินาทีทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นเราพัก30วิและทำใหม่อีก1รอบนะครับโอเคนะเราเตรียมพื้นที่พร้อมครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนนะครับลดอาการบาดเจ็บเนาะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราพร้อมใช้งานเตรียมตัวนะ3 2 1 Let's go บนลงล่างครับเราเริ่มจากการแกว่งแขนนะครับมาด้านหน้าแบบนี้วาดเป็นวงกลมกว้างๆแบบนี้ยืดอกหายใจเข้าออกปกตินะครับ